0: หลายให้มาทำบุญร่วมกันเพราะฉันได้ศาลาหลังใหม่แล้ว เป็นงานสมโภชที่โด่งดังไปทั่ว ก็เสียใจทำอะไรไม่สำเร็จเลยกับแค้นผลที่สุดกรรมมันก็ตามสนองจนนั้นก็สำนึกว่าที่ทำไปนั้นไม่ได้อะไรแก่ตัวเองแต่ก็ไม่ได้อะไรกับสติก็ยิ่งรวยขึ้นยิ่งได้มีการโอกาสโหเราะมากขึ้นแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานที่ตัวเองทำมากขึ้นตัวเองก็กลายเป็นผลเสียไปนี่เช่นเดียวกันคนเราถ้ามีธรรมะเนี่ยจะเป็นธรรมที่ทำให้คนงดงามมีความเจริญมีความสุขทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนใครทำไงก็ไม่เดือดร้อนเพราะตัวเองเนี่ยมีดีอยู่ในตัวเองฉะนั้นเราอย่าไปคิดเลยเรื่องก่อวินาศกรรมบ้านเมืองคนอื่นเลิกคิดเถอะมันไม่เกิดประโยชน์ต่ออะไรต่อเองคิดโดยใช้สติปัญญาถ้าเราจะสู้กันจะเอาชนะกันก็ใช้ชนะในทางดีการที่เรามารู้กฎหมายบ้านเมืองการที่เรามาเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์การเรามาเรียนการปกครองมาเอาโรงเรียนเอามหาวิทยาลัยมาเรียนให้เกิดความรู้ความสามารถอย่างนี้สิเราจะมาเป็นผู้นำปกครองคนอื่นตามนโยบายของเราได้ หรือทำให้คนอื่นมีความสุขได้ เพราะทุกคนในมุ่งหวังที่จะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ที่ทุกคนรวมพรรครวมพวกกันเนี่ยหวังจะตั้งกอเป็นแกนนำอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะเป็นความคิดของตัวเองเพื่อนโยบายให้คนอื่นได้รับผลดี แต่ตอนนี้เราจะต้องวางแผนว่าการศึกษาเล่าเรียนเป็นวิชาความรู้เท่านั้นที่จะเป็นผู้นำคนถ้าคนเรางำนำคนโง่ๆเนี่ยไม่มีการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็เหมือนโจรเป็นผู้นำเหมือนนักเลงสุรานักเลงการพนันหรือว่าโจรเป็นผู้นำบ้านเมืองเป็นไปไม่ได้เพราะโจรไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้เรียนการทำมาค้าขายไม่เรียนการปกครองไม่ได้เรียนกฎหมายเรียนแต่การเข่นฆ่ามีเรียนแต่การเผาบ้านเผาเมืองคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนมาอย่างนี้และจะปกครองใครให้อยู่เย็นเป็นสุขได้พอเรามาเป็นผู้นำเราก็ต้องถูกไอ้คนที่โง่ๆเช่นเดียวกับเรามาเผาบ้านเผาเมืองเรามาต่อต้านเราอีกแบบโง่ๆอีกฉะนั้นมันจะเป็นกรรมที่ไม่ดีมันไม่มีการได้อะไรเลยเราจะปกครองบ้านเมืองเราก็ปกครองไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะมาจัดสรรรูปแบบบ้านเมืองอะไรให้เป็นระบบเป็นระเบียบได้ก็ต้องจัดสรรแบบโจรดิกินไปวันๆหนึ่งมีอะไรก็เอามากินกันมาเล่นกันมาใช้จ่ายมาไม่ได้สร้างสรรอะไรใช้แบบคนไม่มีปัญญามันปกครองบ้านเมืองไม่ได้ฉะนั้นการที่จะปกครองบ้านเมืองให้เป็นปึกเป็นแผ่นเป็นหน้าเป็นตาที่จะเอาญาติพี่น้องเราให้อยู่เย็นเป็นสุขเราต้องมีการศึกษาดีมีความรู้มีความสามารถไม่ใช่คนเดียวต้องมีกันทั้งหมดทุกคนญาติเราพี่น้องเราต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาที่ดีเมื่อเขาเรียนดีรู้ดีแล้วเขาก็จะนำความรู้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการช่วยบ้านเมืองได้ฉะนั้นเราอย่าได้คิดเลยว่าการปกครองบ้านเมืองนั้นปกครองก็ด้วยอาวุธอย่างเดียวปกครองก็ด้วยการเผาด้วยการฆ่ากันอย่างเดียวนั้นมันหมดสมัยแล้วหมดสมัยการปกครองแล้วมีอย่างเดียวคือการปกครองด้วยคุณธรรมน้ำใจเป็นน้ำที่ไม่แห้งแล้งถ้ามีอยู่ในโลกใดมีที่ใดที่นั้นก็เกิดความเจริญเกิดความสุขคือเรียกยุคพระศรีอริยะเมตไตรอริยะแปลว่าเจริญเมตไตรแปลว่าเมตตาเมตตาสามเมตตาในมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเมตตาในคุณธรรมฉะนั้นพวกเราขอให้มาคิดกันให้ดีว่าการเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยเป็นความคิดของคนไม่ฉลาดหมดสมัยแล้ว ฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เป็นแกนนำได้ถ้าบุคคลใดอยากให้บ้านเมืองเจริญจงเจริญเมตตาให้กันอย่าคิดว่าคนอื่นตายแล้วเขาไม่เดือดร้อนเจ็บแล้วเขาไม่เดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้พวกเรามาร่วมใจกันเจริญเมตตาแผ่เมตตาอย่าได้โกรธกันเกลียดกันพยาบาทอาฆาตกันและจะได้อย่าทำให้บ้านเมืองคนอื่นเขาเดือดร้อนหรืออย่าทำให้บ้านคนอื่นเขาแตกแยกกันจงทำให้คนอื่นเขามีความสุขเกิดเราก็จะได้นอนตายตาหลับแล้วเราก็จะมีความสุขครอบครัวเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราทำให้ครอบครัวคนอื่นเดือดร้อนความเดือดร้อนก็จะกลับมาสู่ครอบครัวตัวเองเรียกว่ากรรมให้ผลในทันในชาตินี้ฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้บรรยายมาในวันกองทัพบกพบประชาชนก็ขอให้ทุกคนได้พบทางสว่างทางเมตตาธรรมธรรมที่คุ้มครองโลกความจุนโลกให้โลกนี้อยู่ด้วยการรักกันสามัคคีกันให้แก่กันเพื่อเพื่อเกื้อหนุนแก่อย่าได้ทอดทิ้งซึ่งกันและกันจะได้ไร้เมตตาขอให้เมตตานี้จงเป็นธรรมอยู่คู่โลกเป็นแสงสว่างที่นำโลกไปสู่ความสันติสุขทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริม

0: และนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปลี่ยนด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าและปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2550

0: 2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: กำจัดยุงลายตัวร้ายนำโรค
2: ยุงลายแค่เสียงบินยังรู้สึกรำคาญเลยคนที่ถูกกัดยิ่งเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกโรคเนี้ยคนที่ป่วยจะมีทั้งไข้สูงเบื่ออาหารปวดศีรษะหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียนบางรายยังปวดท้องร่วมด้วยและอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขามีเลือดกำเดาหรือเลือดออกตามไรฟันถ่ายอุจจาระดำตัวเย็นอาจช็อกและหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคนี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แถมยังไม่มียารักษาเฉพาะโรคที่คิดดูแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากป่วยด้วยโรคนี้แน่ๆ
1: ไม่อยากป่วยก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดสิครับเวลานอนก็ต้องนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดป้องกันยุงหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้นทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไปเช่นโอ่งน้ำถ้วยรองขาตู้กันมดแจกันดอกไม้ยางรถยนต์ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดมิดชิดใส่ทรายอเบททำลายไข่ยุงในภาชนะที่มีน้ำขังรวมทั้งการพ่นละอองยาทำลายยุงลายทำได้ไหมครับแค่นี้เองเทน้ำขังระวังยุงกัดกำจัดลูกน้ำไม่มองข้ามยุงลายฆาตกรร้ายในบ้านคุณ
3: ทักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายคำถามที่ขึ้นต้นด้วย how do ครับ how do เช่น how do I get to your house ผมจะไปบ้านคุณได้อย่างไรHow do I get to your house? หรือ How do you say friend in Thai? คุณจะพูดคำว่า friend เป็นภาษาไทยว่าอย่างไร How do you say friend in Thai? คำตอบก็คือเพื่อนใช่ไหมครับลักษณะคำถามอย่างนี้เป็นการถามถึงวิธีทำอะไรบางอย่างเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่า How do you say?ซึ่งมีความหมายว่าคุณพูดว่าอย่างไรครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับ How do you go to school every day? How do you go to school every day? ทุกๆวันคุณไปโรงเรียนอย่างไร How do you go? ความหมายก็คือคุณไปอย่างไรที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือคำว่า do do ซึ่งวางไว้หลังคำว่า how ครับ how do how do how do เช่น how do you know that คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร how do you know that ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

หมายความว่าเอาคนไม่เก่งไม่ชำนาญไปสู้กับคนที่เก่งหรือชำนาญกว่าก็ย่อมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ค่ะ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจเอาเป็ดขันประชันไก่เอาคนไม่ชำนาญไปหารสู้กับคนรู้เรื่องดีมีที่ไหนก็มีแต่แพ้พ่ายอายใครๆเอาเป็ดขันประชันไก่ไม่ได้เลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเอาเป็ดขันประชันไก่หมายความว่าอย่างไร

ใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: เกลิศีและชาดกชาดกว่าด้วยปัญญาสำคัญกว่าร่างกาย

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภพระลกุณตกะภัททิยะเถระตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นผู้มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนามีเสียงเพราะเป็นผู้แสดงธรรมไพเราะเป็นพระมหาขีณาบรรลุปฏิสัมภิทาแต่ด้วยความตัวเล็กเตี้ยกว่าพระรูปอื่นในหมู่พระมหาเถระ80องค์คล้ายสามเณรถูกล้อเลียนอยู่บ่อยครั้ง
1: จะไปไหนหรือท่านสามเณร
2: ข้าอุปสมบทแล้วเป็นภิกษุไม่ใช่สามเณร
3: ใครจะไปรู้ล่ะก็ท่านตัวเล็กมาขามข้อเดียวแบบนี้พวกเราคิดว่าท่านเป็นเนนซะอีก
0: วันหนึ่งหลังจากลกุณตกะภัททิยะเถระเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพระเชตวันวิหารภิกษุชาวชนบทประมาณ30รูปเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อมาถึงพระเชตวันเห็นพระเถระที่ซุ้มวิหารจึงพากันจับพระเถระที่ชายจีวรบ้างที่มือบ้างที่ศีรษะที่จมูกที่หูเขย่าด้วยสำคัญว่าท่านเป็นสามเณรทำด้วยขนองมือ
4: เจ้าเนนน้อยมานี่สิ
5: เร็วเข้ารีบมานี่ไงนี่ไงไหนไหนเจ้าเนนนี่มันหน้าแก่ถึงเลย
6: ไหนไหนทอดจีวรดูก็รู้ว่าแก่หรือเด็ก
2: ปล่อยข้านะอย่ามายุ่งกับข้า
0: เมื่อแกล้งลกุณตกะภัททิยะเถระจนหนำใจแล้วภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารด้วยพระดำรัสอันไพเราะแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงทูลถามถึงลกุณตกะภัททิยะเถระผู้มีชื่อด้านแสดงธรรมไพเราะ
4: ข้าแต่พระศาสดาได้ยินว่ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นสาวกของพระองค์แสดงธรรมได้ไพเราะไม่ทราบว่าพระเถระรูปนั้นน่ะอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอประสงค์จะเห็นหรือ
5: พระเจ้าค่ะพวกเราได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานจึงอยากพบสักครั้ง
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุ้มประตูและพวกเธอกลั่นแกล้งด้วยความขนองภิกษุรูปนั้นแหละคือลกุณตกะภัททิยะภิกษุที่มาเข้าเฝ้าพระศาสดาเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าสามเณรที่ตนเพิ่งรุมแกล้งนั้นคือลกุณตกะภัททิยะเถระก็ตกใจด้วยไม่คิดว่าพระเถระที่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมไพเราะนั้นจะมีรูปร่างต่ำเตี้ยเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระศาสดาถึงสาเหตุที่ทำให้ลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นเช่นนั้น
6: เนนที่เราเห็นนั่นคือลกุณตกะภัททิยะเถระดอกหรือนี
7: ่ข้าแต่พระองค์ลกุณตกะภัททิยะเถระผู้ได้ชื่อว่าแสดงธรรมได้ไพเราะจึงมีรูปร่างเช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอาศัยกรรมที่ตนได้ทำไว้เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นท้าวสักกะเทวราชในการนั้นใครๆก็ไม่อาจจะให้พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงเห็นช้างม้าหรือโคที่แก่ชราด้วยพระองค์ชอบเล่นสนุกหากได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์แก่ชราเหล่านั้นก็จะรับสั่งให้พวกมนุษย์ต้อนไล่แข่งกัน
4: นั่นมันม้าแก่นี่พวกเจ้าจงเอาม้าแก่ตัวนั้นมาวิ่งให้เราดูสิ
8: พระเจ้าค่ะ
9: ข้าแก่ขนาดนี้จะเอาแรงที่ไหนมาวิ่งเจ้าพระราชานี่ช่างใจร้ายนัก
4: เอาวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วๆเข้าสิวิ่งให้ว่องเลย
0: การกระทำของพระเจ้าพรหมทัตนั้นสร้างความทรมานแก่สัตว์เหล่านั้นเป็นอันมากและไม่เพียงแต่สัตว์แก่เท่านั้นแม้แต่เกวียนเก่าก็ทรงรับสั่งให้นำมาวิ่งแข่งกันจนพัง
4: วียนเก่าๆพวกนี้น่าจะวิ่งได้ดีนะพวกเจ้าเอามาวิ่งแข่งกันให้มันพังไปเลย
0: แม้แต่สตรีแก่ก็รับสั่งให้เรียกมากระแทกที่ท้องให้ล้มลงแล้วจับให้ลุกขึ้นให้ขับร้องเพลงเห็นชายแก่ๆ ก็ให้หกคำเมนตีลังกาดุดนักเล่นกระโดด
4: สนุกจริงๆเลยให้คนแก่มาทำอะไรสนุกๆให้ดูเนี่ยมีความสุขจริงๆเลย
10: พระราชาองค์นี้ช่างมีจิตวิปลาสนัก
9: โอ้ยข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำไมต้องทรมานคนแก่แบบนี้
0: แม้ไม่พบเห็นคนแก่คนชราหากทรงได้สดับข่าวว่ามีคนแก่ที่บ้านไหนก็จะรับสั่งให้เรียกตัวมาบังคับให้เล่นเช่นกัน
4: ได้ข่าวว่าในหมู่บ้านมีคนแก่มากมายเจ้ารีบไปเอาตัวมาทำการแสดงให้ข้าดูเดี๋ยวนี
0: ้พวกชาวเมืองต่างรู้สึกระอาใจกับพฤติกรรมของพระราชาโดยไม่อยากให้บุพการีต้องลำบากจึงได้ส่งมารดาบิดาของตนไปอยู่นอกแคว้นขาดการบำรุงมารดาบิดา
3: ท่านพ่อท่านแม่พวกเรามาส่งท่านได้เท่านี้แหละ
10: ต่อไปพวกท่านต้องดูแลตัวเองแล้วนะ
9: พวกเจ้าก็เหมือนกันแล้วแวะมาเยี่ยมพ่อบ้างนะ
10: กรรมจริงๆเพราะพระราชาแท้ๆทำให้บ้านเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: การเล่นสนุกของพระเจ้าพรหมทัตนั้นหาได้มีใครห้ามปรามไม่พวกราชบริพารไม่เพียงไม่ห้ามปรามกับพอใจในการเล่นนี้ด้วยเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในอบายสีด้วยผลกรรมเทพบริษัททั้งหลายก็ลดลงท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพไม่ทรงเห็นเทพบุตรเกิดใหม่ก็ทรงตรวจดูจนรู้สาเหตุแล้วดำริว่าจะต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สมแก่ความผิด
4: สนุกจริงๆเลยคนแก่ที่ว่าไม่มีประโยชน์คงไม่ใช่แล้วเพราะว่าสร้างความบันเทิงให้กับพระราชาอย่างเราได้พวกเจ้าว่าจริงไหม
11: จริงพระเจ้าค่ะคนแก่ทำงานไม่ได้วันๆเอาแต่กินกับนอนได้ทำประโยชน์บ้างก็ดี
12: เหตุนี้เองหรือที่ทำให้ไม่มีเทพบุตรเกิดใหม่เห็นทีเราต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สำนึกเสียบ้าง
0: ท้าวสักกะทรงแปลงเพศเป็นคนแก่บรรทุกตุ่มน้ำมันสองใบใส่ไปบนเกวียนเก่าๆเทียมโคแก่สองตัวในวันมหรสพวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างเสด็จผ่านท้าวสักกะก็ขับเกวียนนั้นไปที่หน้าพระพักพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสให้ทหารนำเกวียนนั้นมา
4: พวกเจ้าจงไปเอาเกวียนและโคแก่นั้นมาที่นี
5: ่เกวียนไหนกันพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ไม่เห็นเลย
4: พวกเจ้าตาบอดกันหรือไงนั่นไงเอาตัวเจ้าคนแก่ที่ขี่เกวียนนั่นมาด้วยนั่นไงนั่นไงมาทางนี้แล้วพวกเจ้ามองไม่เห็นกันหรือไงเนี่ยเฮ้ยนั่นเกวียนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วจ้องไม่เห็นกันหรือไง
0: ด้วยอิทธิฤทธิ์ของท้าวสักกะจึงมีเพียงพระเจ้าพรหมทัตเท่านั้นที่ทอดพระเนตรเห็นเกวียนทรงขับเกวียนลอยขึ้นอยู่เหนือพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตแล้วทุบตุ่มน้ำมันให้แตกไหลลงมาราดรถเปรอะเปื้อนทั่วพระวรกายสร้างความอับอายแก่พระราชาทั้งยังขยักขยแยงน้ำมันที่เหนียวเหนอะหนักยิ่งหนัก
12: คนใจสกปรกเยี่ยงเจ้าต้องโดนแบบนี้นี่นะนี่นะ
4: โอ้ยสกปรกจริงๆทั้งเหนียวทั้งสกปรกเปื้อนไปทั้งตัวข้าแล้วเนี่ย
0: จากนั้นเท้าสักกะก็ขับเกวียนหายไปในอากาศแล้วเนรมิตพระองค์เป็นเท้าสักกะดังเดิมประทับยืนอยู่บนอากาศแล้วตรัสสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัต
12: ดูก่อนพระราชาผู้ชั่วช้าท่านเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราอยู่เสมอชะรอยท่านจะไม่แก่บ้างเชียวหรือความชราจะไม่มาถึงกายของท่านหรือไรท่านมัวแต่เห็นแก่เล่นสนุกทำร้ายคนแก่มากมายทำให้ลูกหลานไม่อาจเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้ฉะนั้นหากท่านไม่งดการกระทำอย่างนี้เราจอมเทพผู้เป็นใหญ่จะทำลายท่านเสียด้วยวชิราวุธนับตั้งแต่นี้ไปท่านจงอย่าทำกรรมชั่วนี้อีกเลย
4: หม่อมฉันกลัวแล้วได้โปรดอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลย
0: ว่าแล้วท้าวสักกะ ก็ทรงชูวชิราวุธในพระหัตถ์ขึ้นเพื่อให้พระเจ้าพรหมทัตกลัวแล้วทรงตรัสสอนถึงคุณของบิดามารดาทรงบอกผลบุญผลประโยชน์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุแล้วจึงเสด็จกลับไปวิมานของพระองค์
13: ข้าขอสาบานต่อไปข้าจะรู้จักเคารพคนแก่ไม่จับสัตว์และคนแก่มาเล่นสนุกอีกแล้ว
0: นับแต่วันนั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่ได้แม้แต่คิดที่จะเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราเอามาเล่นสนุกอีกเลยพระศาสดาตรัสชาดกจบแล้วจึงตรัสเตือนเหล่าสาวกหงส์ก็ดีนกกระเรียนก็ดีช้างก็ดีฟานก็ดีย่อมกลัวราชสีทั้งนั้นจะถือเอาร่างกายเป็นประมาณมิได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประกาศสัจธรรมทรงประชุมชาดกเมื่อจบสัจธรรมในบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีมีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นลุกุณตกะพัทธิยะส่วนเท้าสักกะคือเราตถาคตนี้แหละ

0: นจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ไม่อายุ87แต่จำพรรษามาได้ต้องทำเพราะกลัวรุนนะครับฮะท่านครับกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักถวยเทพรักชนสรรเสริญจำเริญศรีแม้จะทำกิจการงานใดรุ่งเรืองดีจึงควรที่รู้คนคนพ้นโศกเอ่ยนะเพราะว่าความกตัญญูกตเวทีบุญยิ่งนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนได้ตอบแทนให้งานพอสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูโอ้โหแล้ววันนี้เรามาแสดงความกตัญญูพระที่เรายกไว้เหนือหัวเหนือเกล้าก็คือพระบิดาพระมารดาอันนี้พระพุทธเจ้ายกให้นะพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์แต่ใครอย่าไปบอกนี่พ่อแม่ฉันเป็นพระอรหันต์นะท่านตีความใช้ภาษาให้ถูกนะคำว่าเป็นพระอรหันต์นี่ต้องหมดกิเลสนะตายแล้วไปนิพพานท่านเปรียบเสมือนพระอรหันต์ที่ครูบาอาจารย์เปรียบไว้แต่โดยพระพุทธเจ้าแล้วท่านเปรียบเสมือนว่าบิดามารดาเป็นเปรียบเสมือนพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดานั้นมีเมตตาแต่ครูบาอาจารย์ก็เปรียบว่าครับผม
2: 68 6
1: โอ้68พรรษาหลวงปู่ครับมัสการ68นะครูบาไอ้ท่านพระครูเนาะโอ้ย68นะนะพอดีเลยผมเกิดมาหลวงปู่บวชโอ้หลวงปู่บวชมา68ปีนี้แล้วท่านครับเนี่ยมากกว่าหลายเลยคนที่อายุตรงนี้อีกนะหลวงปู่บวชมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดบางคนยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดเพราะว่าบางคนยังไม่ถึง60ก็มียังไม่ถึง68ก็มีแต่คนไหนที่เลยไปแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าหลวงปู่นั้นโอ้โหท่านบวชมานานปฏิบัติทานเคยสร้างวัดอะไรผาหมักห่อเลยแล้วก็ตอนนี้มาอยู่วัดหนองบัวคำแสนท่านเคยสร้างวัดมาหลายวัดนะหลวงปู่เนี่ยตอนนี้สร้างมหาเจดีย์เพราะฉะนั้นคุณงามความดีท่านครับพระดียังมีอีกเยอะโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปใส่ใจนะทุกวันนี้ผมเลื่อนผ่านหมดใครเขาว่าเวลาเห็นเป็นเรื่องขำบางทีพอเห็นปุ๊บเราก็นึกอยากจะขำเหมือนกันแต่ว่าใครขำลงไปนะรีบถอดอารมณ์เด็ดขาดเนาะรีบถอดอารมณ์อย่าไปยินดียินร้ายเดี๋ยวจะกลายเป็นปรามาสพระรัตนตรัยให้เรายึดมั่นโอ้ยไอ้นั่นมันของปลอมทองคำอยู่นี่นะวัดสังฆทานเนี่ยล่อนแล้วเรียกว่าเป็นก้อนดินนะก้อนดินที่ถูกอะไรเขาเรียกล่อนและล่อนจนกระทั่งเห็นแร่ทองคำแล้วนะนี่พระเนื้อนาบุญอยู่ที่วัดสังฆทานของเราเนาะท่านครับพระดียังมีให้กราบเนาะคนเจตนาดีตั้งใจดีเราก็จะเจอแต่พระดีๆเชื่อสิผมขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ผมจำคำหนึ่งครั้งหนึ่งหลวงปู่เหรียญท่านเทศเนาะผมจำติดหูนะปุพเพกตปุญญาตาบุญนำพาให้เราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลให้เราดลให้เราได้มาพบกันท่านบอกว่าความบังเอิญในโลกนี้ไม่มีนี่ผมจำติดหูในท่านเทศเนาะตอนนั้นจำหน้าที่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วบันทึกเอาไว้ว่าโอ้หลวงปู่พูดนี่ถ้าเราไม่เคยเจอกันไม่เคยพบกันเราไม่มีโอกาสได้มาร่วมบุญใส่บาตรหรือได้มากราบได้มาสร้างความดีบารมีกับหลวงปู่หลวงพ่อที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเราและรูปอื่นๆนะเพราะนั้นนี่ถือว่าบุญกุศลนำพาให้เราได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตากตัญญูกตเวทีแสนดีเลิศเป็นเครื่องเชิดชูสง่าเพิ่มราศีเป็นรากแก้วขวัญตนของคนดีเป็นสักขีชี้ให้เห็นว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมโมทนากับทุกท่านเนาะมีเวลาตอนนี้เหลืออีกประมาณไม่ถึง10นาทีเนาะ8โมงเราจะเริ่มพิธีเนาะใครยังไม่ได้สบาตต่อแถวมาเลยจ้ะต่อแถวมาเลยแล้วก็ใส่ให้ไวนิดนึงเดินเข่าไม่ไหวเดินย่อได้เนาะนะบางคนนี่ขยับเข่าอุ้ยเจ็บเข่าเนาะกว่าจะขยับได้เห็นใจอยู่แล้วครับธาตุขันคนเราแข็งแรงไม่เท่ากันเพราะว่ากรรมที่เราทำไว้มันไม่เท่ากันหรอกเนาะ เออยังโคศกนี่แหละเด็กๆชอบนักเที่ยวไปหากบขาเขียดตะกะแตนตุ๊กตุนไปโอ้โหเข็ดเราไม่เอาแล้วสมัยก่อนด้วยความไม่รู้เนาะพอมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์โหไปกราบหลวงปู่ท่านบอกโยมบาปทั้งหลายที่โยมทำไว้โยมเลิกคิดเลยปิดเลยนะปิดความรู้สึกอันนั้นไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปคิดเคยชั่วเคยเลวยังไงโลกคิดอย่าไปทำมันอีกไปขอขมาพระรัตนตรัยด้วยลูกประมาทพลัดพลั้งเผลอไผลต่อไปนี้ขออยู่ในศีลในธรรมลูกจะตั้งใจทำงานความดี

สร้างบารมีเอาไว้ครูบาอาจารย์สอนว่าให้นึกถึงแต่เรื่องดีๆใครนึกเรื่องไม่ดีนะอย่าให้มันติดจิตนะประเดี๋ยวเกิดวันที่เราจะต้องสิ้นลมล้มตายกลายเป็นศพอีตอนจะถึงจุดจบเกมชีวิตปิดฉากฉายพอเราไปนอนในโรงใบแคบๆโอบแนบกายจิตมันไปติดเรื่องไม่ดีมันจะไปอเวจีมันจะไปทุกขติไม่งั้นพระพุทธองค์ถึงบอกว่าจิตเตสังกฤตเตสุขติปฏิกังขาถ้าเราจิตดีมีความเบิกบานในบุญตายเมื่อไหร่ไปสวรรค์แน่นอนท่านครับหลวงพระพุทธเจ้ารับรองนะถ้าจิตสุดท้ายเรามั่นคงในคุณงามความดีถึงแม้จะทำบุญมาน้อยยังไงไปสวรรค์ก่อนถ้าไปอบายภูมิโอ้โหท่านเอ๋ยเวลาอันนี้ได้ยินพระท่านเทศนะไม่ใช่โศกเคยไปนะแต่มันก็คงจะเคยละเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกทุกคนผ่านมาหมดเขาบอก1วันนรกโอ้โหเป็นร้อยปีโลกมนุษย์นะถ้าไปตกนรกวันเดียวแล้วโอ้โหแค่ครึ่งวันแล้วก็แย่แล้วเพราะนั้นท่านถึงบอกว่ายังไงให้ไปสุขติในสัมปริยภพก่อนแล้วไปต่อบุญเอาข้างหน้านี่ผมจำครูบาอาจารย์ท่านสอนนะโยมตั้งจิตให้ตรงปรงใจให้เที่ยงอย่าให้มันโอนมันเอียงหลีกเลี่ยงไปทางไหนเรามาตั้งจิตเรามาอธิษฐานใจมาเรามาสร้างบุญใส่ตนสร้างกุศลใส่ตัวเรื่องมั่วมั่วเรื่องเร็วๆขยะอย่าเอามาไว้ในใจขัดจัดออกไปเสียเดี๋ยวนี้นะเห็นใครทำไม่ดีเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเฮ้ยทำไมคนนั้นนิสัยไม่ดีพูดจาก็ไม่เพราะทำอะไรก็เก๊ะๆกังๆไม่เข้าท่าเลยอย่าไปตำหนิเขาเราไม่ได้ดีกว่าเขาเท่าไหร่หรอกเขาบอกว่าพระอรหันต์ไม่เคยตำหนิติเตียนใครนะเพียงแต่ท่านเห็นใครทำไม่ดีท่านจะเมตตาน่าสงสารเขาเนาะแผ่เมตตาให้เขาซะขอให้เขาได้เจอแต่คุณงามความดีถ้าใครคิดอย่างนี้ได้นะโอ้โหคนนั้นประเสริฐเลิศเลอท่านครับนะเห็นใครที่เขาทำความชั่วนะอย่างบางคนเนี่ยคนแถวบ้านผมพอเจอหน้าเอาอีกแล้วบางคนก็คอมเมนต์มาไม่ฮะไม่อยากเข้าวัดไม่อยากทำบุญนู่นนี่นั่นโอ้ยคนเราเนาะนักบวชพระดีๆมีเป็นแสนทำไมท่านถึงได้ไปเห็นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักธรรมพระพุทธเจ้ายังอยู่นะการล่อนแร่ที่จะเอาทองคำอิฐหินดินทรายกรวดมันย่อมเยอะกว่าทองคำแน่นอนแล้วผู้มาบวชเนี่ยคนมาบวชเนี่ยนะบางคนวิพากษ์วิจารณ์ทำไมสำนักพุทธศาสนาไม่คัดคนที่มีคุณธรรมเอาไปบวชปัทโธเอ้ยมันจะเอาอะไรคัดเนาะแม้คนอยู่ในสำนักบางคนก็ยังไม่เป็นพุทธเลยหมายถึงใจเนาะเพราะนั้นมันอยู่ที่เขาตั้งใจบวชพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อครบเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติครบบวชไปก็เหมือนนักเรียนเข้าโรงเรียนก็ต้องไปเรียนพระสงฆ์พระอริยะพระสงฆ์ก็เหมือนกันเนาะบวชแล้วท่านก็ต้องศึกษาข้อวัดปฏิบัติธรรมนะท่านจะสอบผ่านไม่ผ่านเพราะว่ามันมีอยู่4ขั้นนะขั้นโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหัตมรรคอรหัตผลอันนั้นเรื่องของการปฏิบัติของท่านเราไม่ล่วงรู้ครูบาอาจารย์สอนว่าเราอย่าเอาจิตไปยึดตรงนั้นอย่าไปสำคัญว่าองค์นั้นเป็นพระอรหันต์องค์นี้ยังไม่ถึงองค์นั้นไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะทำบุญทุกครั้งหลวงปู่ให้น้อมนบจบเราทำเพื่อสละจาคะอันนี้ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำได้หลวงปู่พุทธเนี่ยโยมเวลาทำบุญเนี่ยอย่าไปมององค์นั้นพระอรหันต์มาแล้วดีใจโอ้ยองค์นี้พระผู้เฒ่ามีศีลลึกเห็นเนรน้อยโอ้ยศีลน้อยไม่อยากใส่บาตรใครคิดอย่างนั้นไม่ได้บุญนะไม่ได้บุญนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราทำถวายครูบาอาจารย์ถวายบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะโยมจ๋าข้างบนมีเก้าอี้เต็มเลยหลวงพ่อไปลินบอกมาช่วยกันยกแล้วเอาไปนั่งหน่อยเร็วนี่รอบศาลานี่นั่งได้เนาะใครมีทิชชู่มีผ้าเอามาเช็ดหน่อยเอามานี่นั่งได้จ้ะโยมจ๋าโยมจ๋าใครว่างก็ช่วยยกเก้าอี้ตั้งหน่อยใครมีผ้าช่วยเช็ดได้บุญนะเกิดชัดหน้าโอ้ยผิวพรรณจะเกลี้ยงเกลาจะทำอะไรไม่มีอุปสรรคติดขัดเก้าอี้ตั้งได้นะเอาผ้าเช็ดนั่งได้รอบเลยจ้ะเดี๋ยวพระเมื่อหลวงปู่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลรับศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะมีการ
ทอดผ้าบังสุกุลอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่ผู้มีอุปการะคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เนาะโอ้เนี่ยลูกครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เนี่ยโอ้ยมีเนี่ยหลวงปู่ทองสุขสุจิตโตวัดป่าสุทธาวาสหลวงปู่พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพหลวงปู่แหวนสุจินโนโอ้โหหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมวัดอรัญวิเวกหลวงปู่สามอกินจโนหลวงปู่เถื่อนอุชุกโกโลอุชุกโกอุชุกโกโลหรือไงเนี่ยนะวัดกุดเรือคำสกลนครหลวงปู่สิงห์วัดเทพพิทักษ์ปุณณารามนี่จังหวัดนครราชสีมานี่เนี่ยใครขับไปปักช่องไปสระบุรีจะเห็นพระองค์ขาวๆเนาะหลวงปู่สิมพุทธจันโลหลวงพ่อพุทธขอบคุณมากหลวงปู่ขออนุญาตนะโอ้นี่ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ทั้งนั้นเลยหลวงปู่พุทธวัดคามมวาสีสกุลนครหลวงปู่จามมหาปุญโญหลวงปู่ลีวัดธรรมเหวลึกนะหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิจโอ้โหท่านเนอะแต่ละรูปแต่ละองค์นี่สุดยอดพระอริยสงฆ์พระเจ้าที่เราให้ความเคารพนับถือนะนี่หลวงปู่ไปอยู่เรียนรู้พูดง่ายๆว่าโอ้โหกว่าจะเป็นแก้วที่เจรไนแล้วนี่หลวงปู่ก็ต้องถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขัดเกลาจนท่านมาเป็นครูบาอาจารย์ให้เราได้กราบได้ไหว้ทุกวันนี้แหละเนาะโอ้ยโมทนาวันนี้เรามาแสดงความกตัญญูรู้พระคุณเป็นบุญใหญ่บุญอื่นใดมีอยู่เท่าภูผาไม่อาจเทียบความกตัญญูที่รู้มาบุญบูชารู้พระคุณอบอุ่นใจนี่ขนาดหลวงปู่คำแปลงท่านอายุ87ท่านไม่เคยลืมพระคุณครูบาอาจารย์และโยมพ่อโยมแม่ของท่านด้วยนะน่าจะเป็นลูกใช่ไหมหลวงปู่นะโยมพ่อโยมแม่ของท่านเนาะพวกเราวันนี้เราก็เอาครูบาอาจารย์เอาหลวงปู่แล้วเป็นที่พึ่งของเรานะเราก็น้อมน้ำใจทำบุญมีคุณค่ากตัญญูตาปรากฏงามสดใสวันนี้เราจะสามัคคีเลิศล้ำบุญอำไพน้อมกราบไหว้เขาด้วยจิตนิดนิรันนะขยับให้เร็วอีกนิดนะจ๊ะเวลาใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้8โมงแล้วนะเนี่ยขยับให้เร็วนิดนึงนะไม่ได้เร่งนะไม่ได้รีบไวหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าได้เวลาแล้วจ้ะปูชาจะปูชนียนางเอตมังคลมุตตมังเนาะเก้าอี้ท่านนั่งได้นะรอบศาลานะยกเอาไปเลยมีทิชชู่มีผ้าเช็ดนั่งได้เลยรอบศาลาเลยจ้ะนั่งได้รอบนี้เลยเนาะโอ้เห็นไม่เป็นไรอย่าทักอาจารย์โยมนั่งข้างล่างเนาะโยมนั่งข้างล่างข้างบนนะครับบนนี้ครูบาบอกว่าขอสงวนไว้ให้กับเจ้าภาพที่จะถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเนาะให้เจ้าภาพที่ได้ทางวัดได้เชิญเอาไว้ส่วนใครที่คิดว่าอยากจะอยู่กับที่บัวจันทร์โน้ตเอาเก้าอี้ไปตั้งลายล้อมเรียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งถวายตอนนี้นะจะถวายเลยเหรอเดี๋ยวเราบอกครูบาให้ท่านนำไปครูบาจะถวายเลยได้ไหมเราเอาลากเข้าไปเลยปู่ใช่ไหมเข้าไปเลยขยับตรงนี้โอเคได้นะกรณีพิเศษได้เออถ้าตอนนี้มันยังไม่มีทุกท่านครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่เนาะเราเตรียมที่จะเริ่มพิธีอันเป็นมงคลมุทิตาเดี๋ยวทำช่วงท้ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวหลวงปู่ท่านจะเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลรับศีลพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วหลวงปู่ก็จะทอดผ้าทักษิณานุปทานกับครูบาอาจารย์เสร็จแล้วหลวงปู่จะสัมโมทนียกถานะ
หรือถวายพระทหารเสียก่อนแล้วสัมโมทิ

0: คาถาแล้วค่อยมุทิตาตอนหลวงปู่หลวงพ่อทำภัตตกิจเสร็จแล้วนะครับอันนี้หลวงพ่อไปเรียนท่านว่าอย่างนี้นะเมื่อครูบาอาจารย์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยจึงค่อยทำพิธีมุทิตาสักการะเป็นลำดับทั้งประสงค์และคารวะเดี๋ยวค่อยลำดับต่อไปตอนนี้จึงขอให้ญาติโยมไม่ต้องมาจงพื้นที่ข้างบนนะให้เฉพาะเจ้าภาพที่มีโอกาสกำลังจะถวายจตุปัจจัยเทศธรรมเนาะอ๋อเดินให้คู่บาอาจารย์ถือบาตรไปหาหลวงปู่ใช่ไหมอ๋อครับทุกท่านครับลำดับต่อไปนี้จะได้กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปท่านได้เดินบาตรของท่านแล้วไปหาหลวงปู่คำแปลงเพื่อให้หลวงปู่คำแปลงได้ตักบาตรทุกรูปนะครับเอาโยมใจให้เสร็จนะครับจะได้หยุดตรงนี้เนาะหมดหรือยังเอ่ยนะครับเดี๋ยวพระท่านจะอุ้มบาตรมาหาหลวงปู่คำแปลงนะครับหลวงปู่คำแปลงจะใส่บาตรเตรียมข้าวเตรียมอะไรหลวงปู่หรือยังครับเตรียมพร้อมครับเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าครับด้านหน้าลูกศิษย์เดี๋ยวให้ใส่บาตรตรงนี้เสร็จแล้วเคลียร์เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะอุ้มบาตรมาหาหลวงปู่คำแปลงท่านจะได้ใส่บาตรเพราะพื้นที่มันจำกัดเนาะต้องขอกราบอภัยด้วยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนตรงไหนที่เอาออกได้ออกก่อนเลยให้มีที่ว่างเยอะๆให้พระท่านได้มาใส่บาตรเนาะเอาละครับตอนนี้หยุดใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวพระสงฆ์ท่านจะใส่บาตรแล้วหลวงปู่นั่งนั่นแหละแต่ครูบาอาจารย์เดี๋ยวท่านคงจะ
1: ตอนใช้ตอนใช้ไหมพี่ตอนใช้มาตรงนี้ดีดีม
0: าเอายังไงดีครับผม
1: เดี๋ยวจะให้พระเนี่ยถือไปให้บาตรไปให้
0: ให้พระถือบาตรไปหาหลวงปู่ใช่ไหมครับให้พระทุกรูปถือบาตรไปหาหลวงปู่เพื่อหลวงปู่จะได้ใส่บาตรนะอันนี้
1: ใช่งั้น
2: เรียงตามลำดับเรียงตามลำดับไปเร
0: ื่
2: อยๆอ๋อ
0: เรียงตามลำดับไปเลยเน
2: า
0: ะ
2: คือปุ่มบาตร
1: ใช่
2: ใ
1: ช่มานี
0: ่ฮะก็ถ้าหลวงพ่อท่านว่าอย่างนี้
1: ไม่ใช่เดี๋ยวจะให้พระเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ทั้งหมด
0: อ๋อไม่ใช่ให้พระเถระทุกรูปลุกเอาเป็นว่าอย่างนี้พระเถระนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนพระถือบาตรของครูบาอาจารย์ไปหาหลวงปู่ให้หลวงปู่ได้ใส่บาตรแล้วเอากลับมาไว้ที่เดิมเพื่อความสะดวกโอ้ครับเอาละเข้าใจแล้วเนาะอันนั้นพระที่ทำหน้าที่ตัวแทนอุ้มนี
1: ่องค์ไหนลูกใหญ่ก็รู
0: ้ฮะเดี๋ยวจะสับสนเนาะเอาว่าตัวแทนองค์นึงเลยเอาครับพระครูอรุณเลยไหมพระครูอรุณเลยดีกว่าเนาะเป็นตัวแทนอุ้มบาตรของครูบาอาจารย์ไปหาหลวงปู่คำแปลงนะเอาง่ายที่สุดนิมนต์หลวงพระครูอรุณเลยครับนำบาตรของครูบาอาจารย์ไปหลวงปู่ได้มีโอกาสได้ใส่บาตรยกบาตรต่อมาให้หน่อยใครยกบาตรใครจำไว้มาให้พระครูอรุณเนาะ
1: เลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลยเดินไปเลยดิเดินไปเลยเลี้ยงองค์อ่ะเลี้ยงองค์ไปเลย
2: ตามลำดับ
1: เอาเลี้ยงองค์ไปเลยเลี้ยงองค์ยอมยังไม่สอนกันนั่นตามเลี้ยงตามเลี้ยงเลี้ยงตามเดิมยอมเลี้ยงตามเดิมเพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็ว
0: ขอเข้ามาตอนสุดท้ายเลย
1: นายกไปต่อกันไปแต่บาทก็จะไม่สับสน
0: แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เทียนชนวนผู้ที่จะเป็นผู้ถือเทียนชนวนเตรียมตัวไว้เลยนะครับเมื่อพระสงฆ์ใส่บาตรเสร็จก็จะได้กราบอาราธนาหลวงปู่คำแปลงปุณณชิท่านได้จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะได้กราบพระอาราธนาศีลรับ

0: หลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้เจริญพุทธมนต์เพื่อปามเป็นสิริมงคลเมื่อรับศีลเสร็จแล้วหลวงปู่คำแปลงท่านก็จะได้ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลนะเมื่อพระเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วครับให้หลวงปู่สัมโมทนีคาถาช่วงไหนดีเอ่ยก่อนให้พรนะสาธุแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราถวายพัตหารเสร็จเนาะพอถวายพัตหารเสร็จจะกราบอาราธนาหลวงปู่คำแปลงปุณชิได้ท่านได้สัมโมทนียคาถานะเพื่อเราจะได้ชื่นอกชื่นใจนะฟังสิ่งที่หลวงปู่ท่านจะได้อนุโมทนากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระและก็ศิษยานุศิษย์นะครับพระครูครับตรงนี้ต้องจุดนะครับเครื่องทองน้อยเนี่ยจุดด้วยใช่ไหมครับมันต้องจุดดีกว่าเนาะมันเป็นควันสวัสดีสวัสดีใครเตรียมตัวไหมใครก็ได้เตรียมคนที่จะจุดเทียนชนวนมายืนสแตนบายรอเลยนะครับจุดเทียนรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้กราบอาราธนาหลวงปู่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเราก็จะได้สมาทานศีลรับศีลกันเจ้าภาพที่จะถวายพัดไตรไทยธรรมนะขึ้นไทยธรรมด้วยใช่ไหมขึ้นมารอข้างบนเลยนะครับอ๋อเจ้าภาพไม่ต้องเดี๋ยวผมมารักษาผมส่งไม้ให้ท่านเจ้าคุณฮะเดี๋ยวพอดีไม้แค่นี้พอดีทุกท่านครับขอเชิญทุกท่านอยู่ในโหมดสำรวมกายวาจาและที่สำคัญที่ถือคือใจนะฮะตั้งให้เราเลือกเชิญนะครับเชิญมาเดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีแล้วนะครับข้างนอกรอบนั้นเก้าอี้นั่งได้หมดเนาะหยิบออกมาเช็ดแล้วก็นั่งได้เลยนะครับ
1: ได้
0: ครับผมครับลำดับต่อไปนี้เมื่อพระพุทธพร้อมพระธรรมพร้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระสงฆ์ทุกรูปพร้อมแล้วขอเชิญวาสุปัสสิกาตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะครับณบัดนี้ขอกราบอาราธนาหลวงปู่คำแปงปุณชิได้เมตตาจุดทูบเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยขออากาศอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับผม
2: เอาจุดๆเลยฮะนะเทียนชนวนจุดเลยครับมาเช็ด
3: มาเช็ดไปไหนละ
0: เอาไฟแช็ดไปไหนนี่

ขณะนี้หลวงปู่ท่านเมตตาจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนบูชาพระไตรลักษณ์ใจสุขยิ่งบูชาสิ่งอันเป็นบุญหนุนรักษาจุดที่เทียนบูชาองค์พระสัมมาไรโลคาอายุยืนชื่นสุขใจนมัสการหลวงปู่ครับหลวงปู่ก็จุดเทียนที่เครื่องทำน้อย

0: แค่เสียงกระพอปู่ครับ
1: สาธุครับครับณบัดนี้ก็เชิญอุบาสกอุบาสิกาได้ตั้งใจกราบถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบพระ5ครั้งตามธรรมเนียมของวัดสังฆทานที่เราได้ปฏิบัติกันเนาะครับช่วงนี้เรากราบพระอาราธนาศีลและรับศีลโดยพร้อมเพรียงกันเนาะสาธุชนทุกท่านประนมมือกล่าวพร้อมกันยะสาธุ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้ามาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างสูงรูปัจจาอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างสูงขอเชิญทุกท่านรักษาศีลและรับศีลพร้อมกันกับสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักอนาทายะติสลเนนสหปัญจศีลานิยาจามะโตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักอนัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักอนัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

0: สัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: พุทธังสระ

0: มิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตุเตอัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ

0: มิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สระนัง

0: กติยันติ
1: สาธุ
0: สิเลนะโพกสัมปตา
1: สาธุ
0: สิเลนะนิพุติยันติตัตมาติรังเวโสตะเย
1: สาธุเจริญรัตนาบาปลิตครับสาธุวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาครูทะมังคะลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังครูทะมังคะลังทะมังคะลัง
2: ขอโอกาสครับผมเดี๋ยวครับท่านท่านเจ้าคุณก็ดีขอหลวงปู่ท่านได้ทอดผ้าบางสุกุลก่อน
3: ลำบาก
1: ให้หลวงปู่ยืนว่าแล้วส่งต่อระวางก็ได้ฮะยกประเคนหลวงปู่แล้วให้หลวงปู่เพราะหลวงปู่ย่อไม่ไหวนะฮะท่านพระครู
3: ยืนขึ้นท่านยืน
1: เออ

0: ียงดังเถอะ
1: ผ้าที่เหลือโยมอยู่ตรงไหนใกล้ประเคนได้เลยครับผ้าใดวางทอดวางนะไม่ใช่ประเคนฮะทอดวางบนไตรศีลข้างหลังใครเห็นทอดได้เลยครับทอดนะฮะไม่ใช่ประเคนนะการทอดผ้าบางสกุลนั้นคือวางทอดทิ้งไว้เพื่อพระจะได้พิจารณาถ้าประเคนนี่มันไม่ใช่ผ้าบางสกุลไม่ต้องประเคนเนาะวางทอดไว้วางทอดไว้วางเฉยๆนะ

0: ผมก็ไม่รู
1: ้ลุงปู่นิมนต์พิจารณาบางสกุลครับผม
2: อนิจาวัตสังฆาลานอุปนวายธรรมิโนอุป

0: ธรรมสวนการโลอายามพดันตัง
1: อันนามยังพุทธะภะกะ

0: ท่านครับลำดับต่อไปเมื่อเรากล่าวถวายภัตตาหารเสร็จแล้วก็ทางเจ้าภาพจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแล้วหลังจากนั้นหลวงปู่คำแปลงท่านจะได้สัมโมทนียกถาเมื่อสัมโมทนียกถาเสร็จแล้วจึงค่อยนำภัตตาหารถวายเป็นลำดับต่อไปเนาะส่วนการแสดงมุทิตาหลังจากพระสงฆ์ทำภัตตกิจเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะทำพิธีนั้นนะและวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมกันกล่าวถวายภัตตาหารและบริวารซึ่งเป็นสังฆทานทั้งหมดนะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยประเคนต่อเนาะตั้งนะโม3จบพร้อมกันเดี๋ยวก็สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายและญาติร่วมสายโลหิตทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคปันเตสังโฆชานะตุข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบเถิดว่าบัดนี้สังฆทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในณธรรมกลางสงฆ์เป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งของขาวและของหวานตั้งอยู่

0: หน้าพระเถระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระตายนี้ยิ่งกว่ากันบ้างยอมกว่ากันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับฉันทานุมัติจากพระเถรานุเถระเป็นพระทุเตสกะมีหน้าที่เฉลี่ยพระใจนึกถึงพระเถรานุเถระและข้าพเจ้าเองบ้างและสัมมณีบ้างเว้นไว้ของกลุ่มพันที่เจือปนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ่งปันให้ท่านได้แต่พระใจนี้พระภิกษุสงฆ์บริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมอยู่ในสถานะที่นี้ดังสุภาษิตที่กล่าวมานี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณธรรมกลางสงฆ์ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัปปะสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันกันบัดนี้เถิด
1: สาธุ
2: ประเคนก่อนมั้งเดี๋ยวประเคนก่อนโยมเจ้าภาพขยับเข้าเลยครับประเคนก่อนแล้วเดี๋ยวหลวงปู่สมุทิกถาแล้วจะได้รับพรเจ้าภาพเคลื่อนเข้าเลยครับตามลำดับเลยครับตามหมายเลขฮะตามหมายเลขที่ทุกท่านได้ไว้นะครับเข้าได้เลยครับแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเราประเคนพร้อมๆกันจะได้ภาพสวยๆเนาะเข้าที่เลยฮะเจ้าภาพเข้าประจำที่ครับเดี๋ยวให้พร้อมกันแป๊บเนาะเกียรติครับเข้าประจำที่จับต่อกันก็ได้ครับเพราะว่าถือว่าเราตักทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขนตักบาตรร่วมขันเด็ดดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันเนาะจับต่อกันได้เพราะว่าจับมือหลายๆคนมันไม่พอเนาะเข้าไม่ได้เอายกขึ้นเนาะให้แมวรอดได้แล้วก็น้อมประเคนพวกเราสาธุสามพระนางดัง

พวกเรากราบเสร็จแล้วขยับเข้าที่เนาะเดี๋ยวเราจะได้ฟังหลวงปู่คำแปลงปุณจิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพเอาไปภาวนาเดี๋ยวท่านว่างไปขึ้นได้ที่หลวงพ่อโตที่ศาลาเรือนไทยเนาะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นที่นี่ศาลาข้างๆเนี่ยฮะศาลาเรือนไทยตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาใบภาวนาไปขึ้นนะครับลูกศิษย์เนาะหลวงพ่อโตนี้นะหลวงพ่อโตศาลาเล็กนะศาลาเล็กตรงเนี้ยข้างเดี๋ยวจะไปในโบสถ์นะทุกคนขยับเข้าที่พวงมาลัยเก็บไว้ก่อนเนาะใครที่มีเดี๋ยวจะได้มีมุทิตากันช่วงท้ายเนาะตอนพระทำภารกิจเสร็จแล้วลูกศิษย์มาหยิบขยับของหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถวายพระทหารอ่ะถ้าพวกเราไม่นั่งเดี๋ยวหลวงปู่ท่านจะได้สัมโมเนาะถ้าพวกเรายังเดินอยู่เดี๋ยวไม่มีคนฟังเนาะเราต้องฟังด้วยความเคารพเพราะว่าหลวงปู่คำแปลงปุณชิเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพน้อมประนมก้มศีรษะหัดประนบยกประจบประจงวางระหว่างเสียนต่างตุบหอมพร้อมมะลิอักขีเตียนขอบูชาจอมมุนินชินวรขออภิวาทพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานขอนมัสการพระธรรมคำสั่งสอนขอนอบน้อมคุณพระสงฆ์ทรงบวรกราบไหว้วอนเทวามาประทานขอบูชาพระไตรลักษณ์คติเยสน้อมพรหมเมธเทพไทยใส่เกศากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้กำเนิดเกิดลูกมาขอกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิปริกลางใจเนาะเอาไม้น้อมถวายหลวงปู่เนาะทุกท่านครับณบัดนี้หลวงปู่ท่านจะเมตตาสัมโมทิคาถาให้พวกเราได้ชุ่มฉ่ำใจขอกราบรัตนาหลวงปู่คำแปลงปุณจิด้วยความเคารพอย่างสูงกราบรัตนาครับผม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกัน

0: โมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังมี

0: อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน
1: ว่าให้ไปเลือกได้คนไหนก็ได้ก็เลือกมาหาเด็กคนนี้พอจุดตาก็พอพระพุทธเจ้าเสด็จอนุภาพของพระพุทธเจ้ามันยิ่งใหญ่ไปศาลเป็นเหตุให้นางยักษินีเข้าในรัศมีพระพุทธเจ้าไม่ได้คนสุดท้ายพอสว่างมาแม่ก็พาไปกราบพระพุทธเจ้าต่อหน้าคณะสงฆ์ทั้งหลายสาวกทั้งพวงพระพุทธเจ้าก็เลยให้พรใหม่ว่าเธอจงมีอายุยืน120 ปีนี่ก็เป็นเหตุให้ชาวพุทธทั้งหลายได้รักษาวิธีนั้นมาใช้งานจนถึงยุคนี้พอยุคนี้ก็มาสวดต่ออายุมาให้อายุยืนยาวนานตามความปรารถนาตอนนั้นเราทั้งหลายได้ทำตามประเพณีสมัยพุทธกาลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ฉะนั้นเราทั้งหลายเราถือว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอความดีบารมีทั้งหลายที่ลูกหลานทั้งหลายมารวมกันในวันนี้ขอเป็นอนุภาพทุกคนหลับตาหาความดีของตัวเองทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ขอน้อมอุทิศถวายให้หลวงปู่คำแปงในใจของตัวเองว่าด้วยอนุภาพบุญกุศลความดีบารมีที่ข้าพเจ้าทำมาทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอความดีทั้งหมดนี้ขอเอาเทศถวายบูชาคุณของหลวงปู่คำแปงให้หลวงปู่คำแปงมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชั่วอายุไขด้วยเถิด
2: สาธุ
1: สาธุสาธุอายุไขคืออายุ120 ปีเอาถ้าหลวงปู่อยู่แล้วลูกหลานก็ตามไปด้วย120 ปี
2: ให้พรครับผม
1: ต่อไปรับพร120 ปีทุกคนเด้อยะถาวาริวังอาภูราปาริภูริเนสากะลังเอวะเมวะยิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมังยิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโตปนัลโตยตามณีโจ

ายมลาพระอรหังพร้อมกันอรหัง

0: กสังโฆสังฆังนะมามิ
1: ขออนุญาตชี้แจงนิดเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราลำเลียงพัฒนาหารถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระหลังจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำภัตตกิจคือฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยขอกราบอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปพระสงฆ์เนาะและคฤหัสถ์ญาติโยมที่ศาลาเรือนไทยตรงนู้นนะครับครูบาอาจารย์จะไปมุทิตาสักการะหลวงปู่คำแปลงที่ด้านนู้นนะครับส่วนตรงนี้เรานำภัตตาหารเข้ามาก่อนตอนนี้3โมงกว่าแล้วเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันจะเลยเวลาเนาะเพราะนั้นขอโอกาสเอานำพัฒนาหารเข้ามาประเคนเข้ามาถวายได้เลยครับส่วนพวกเราจะทำมุทิตาสักการะหลวงปู่เดี๋ยวรอสักครู่เนาะให้หลวงปู่ไปรอที่ศาลาเรือนไทยตรงนู้นนะครับตรงนี้เป็นที่พระทำภัตตกิจในช่วงนี้พยายามอย่าว่าพยายามเลยขออย่าเพิ่งประเคนอย่าเพิ่งทำอะไรเนาะให้พระท่านได้รับทำภัตตกิจจนแล้วเสร็จนะคือฉันพัฒนาหารจนเสร็จซะก่อนเนาะเพราะว่ามันสายแล้วแล้วเสร็จแล้วท่านจะได้ไปทำพิธีมุทิตาสักการะแล้วก็นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ศาลาเรือนไทยศาลาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวหลวงปู่นิมนต์หลวงปู่ไปตรงนู้นแล้วก็คฤหัสถ์ญาติโยมด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เอาต่อแถวลำเลียงพระทหารขึ้นมาผู้ชายมาขึ้นมายกอาหารนั่งหนักผู้หญิงก็รับได้เนาะเดี๋ยวผู้ชายแข็งๆก่อนผู้หญิงต่อข้างล่างเอาทยอยขึ้นมาเลยครับเวลาสายน้ำไม่เคยคอยท่าการเวลาไม่เคยคอยคนบุญกุศลไม่เคยคอยใครทำอะไรต้องเร็วขึ้นไว้เนาะเวลามันเลื่อนไปเรื่อยครับตอนนี้9โมงกว่าเผื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางรูปท่านมีกิจที่จะต้องไปข้างหน้านะครับจะต้องมารอลูกรอหลานขอทางเอานำพระทหารขึ้นมาเลยครับเอาหาคนส่งอุ้ยคนเยอะแยะเอาช่วยต่อแถว

ไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรตั้งใจความสงบอยู่ที่ใจเราสงบก็เป็นพุทโธธัมโมสังโฆถ้าไม่สงบก็ไม่เป็นพุทธะ

หายใจเข้าก็รู้หายใจออกกระทบก็รู้นี่คือสตินี่คือปัญญาของเราที่รู้จักลมหายใจให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโถนี่บริกรรมภาวนาเพื่อควบคุมจิตเราไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้จิตเราอยู่กับพุทโธพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจ ใครมีพุทโธในใจก็เรียกว่าคนมีบุญคนไม่มีบาปคนมีบุญคนมีกุศลและจิตคนมีกุศลมีบารมีมาอยู่ในจิตตัวเองที่ระลึกถึงพุทโธบุญก็เกิดทุกลมหายใจกุศลก็เกิดขึ้นบารมีก็เกิดมากขึ้นพุทธเจ้าใช้เวลาดูลมหายใจหนึ่งราตรีสำเร็จบารมีสมบูรณ์จากหัวค่ำไปถึงสว่างบารมีก็จบจิตจบการดูลมหายใจ ไม่ต้องดูต่อไปพระองค์สำเร็จจิตทางจิตบริสุทธิ์ทางจิตบริสุทธิ์ในการดูลมหายใจเป็นพุทธคุณเป็นพุทธะแล้วก็เอาธรรมะมาสอนเราวิธีทางที่ท่านปฏิบัติก็ยังเหลืออยู่ที่เรากำลังทำอยู่นี่คือเป็นแนวทางพุทธเจ้า พระองค์ทรงทำง่ายแต่ก็ยากมา6ปีแต่ง่ายสำหรับคืนเดียวเพราะบารมีเต็มสะสมมานานจึงผ่านเวทนาผ่านนิวรณ์ผ่านความง่วงผ่านหดหู่ท้อถอยผ่านฟุ้งซ่านผ่านรำคาญใจผ่านหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองความห่วงความกังวลคิดถึงจะไปโน่นมานี่ก็หมดไปเหลือแต่พุทธะคือรู้ลมหายใจจนดับจนไม่มีลมหายใจมีแต่แค่จิตรู้อย่างเดียวฉะนั้นเราก็มาเดินทางจิตตามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่จิตของเราสงบหรือไม่สงบก็เป็นโอกาสดี ทุกครั้งก็เป็นโอกาสสร้างบารมีมาทำครั้งหนึ่งก็เกิดบารมีครั้งหนึ่งใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้บุญอย่างนี้ทำเอาเอง

แบ่งให้กันก็ไม่ได้นอกจากพลังจิตส่งถึงเทวดาพลังจิตส่งถึงนรกนี่เป็นเรื่องพลังที่ทำสงบแล้วแต่ถ้ายังไม่สงบก็ต้องทำให้สงบทำให้ใจตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลก็คือว่าเรามีบุญมีวาสนาได้ภาวนาตามพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจถึงจะไม่ดับทุกข์ได้เลยก็ยังถึงความสงบขณะหนึ่งก็ยังดี ที่พระท่านบอกว่าสงบชั่วขณะหนึ่งขณะนิดเดียวตอนดับจิตชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นจิตแลบแป๊บเดียวเหมือนฝาแลบก็ไปสวรรค์ได้ถ้าจิตแวบไปคิดเรื่องบาปก็ไปนรกได้พอแวบหนึ่งเนี่ยมันคิดจบเลยฉะนั้นจึงฝึกจิตให้จิตของเราอยู่กับตัวรู้นานๆรู้พุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลออกจนชำนาญจนศึกษาลมเราได้ดีจึงศึกษาจิตเราได้ดีแล้วก็จะรวบรวมจิตเราไม่ให้วอกแวก วุ่นวายอะไรก็กำหนดเมื่อใดก็สงบเมื่อนั้นฝึกให้เคยชินฝึกให้มีตัวรู้บ่อยๆอย่าให้จิตเราอ่อนแอจิตที่หงุดหงิดจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่สับสนจิตเราอ่อนแอขาดการฝึกขาดสมาธิขาดสติขาดปัญญาก็จะโกรธง่ายหงุดหงิดไม่ค่อยมีความสุขทางใจแต่ถ้าฝึกให้ชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิอยู่สม่ำเสมอทำจิตให้ปีติให้เบิกบานใจให้เอิบอิ่มใจได้ถือว่าฝึกจิตไว้ดีจะไปนิพพานไปสวรรค์ก็ต้องปีติดีปีติมากปีติไม่มีกำลังใจก็น้อยฉะนั้นต้องเจริญปีติให้สูงขึ้นให้มากขึ้นโดยการยินดีพอใจที่ตัวเองปฏิบัติเพราะปฏิบัตินั้นทำให้เกิดความสงบความดีใจก็จะทวีคูณเมื่อดีใจอิ่มเอิบเปลือบปราบปลื้มปีติปราโมทย์ใจรื่นเริงบันเทิงใจสนุกทางใจสบายทางใจก็จะเป็นสุขทางใจสุขก็จะมาแทนสุขก็จะมากหายใจเข้าก็เป็นสุขหายใจออกก็เป็นสุขหายใจเข้าก็มีสุขหายใจออกก็มีสุขสุขเป็นอารมณ์พุทโธเป็นอารมณ์ก็มีความสุขเป็นอารมณ์เมื่อความสุขมีมากเท่าไรถึงจุดอิ่มตัวของความสุขจิตก็วางเฉยจิตก็เป็นอุเบกขาเฉยไม่โศก

สถานหวั่นไหวหวาดกลัวอะไรจิตก็ตั้งมั่นเฉยไม่กลัวทุกข์ไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายใจใครจะด่าจะว่านินทาก็เฉยอุเบกขาก็มีพลังเฉยมากก็สบายใจมาก ปฏิบัติก็ต้องพยายามยกจิตให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นความปีติหรือสุขหรืออุเบกขาจิตเราก็จะไม่อ่อนแอก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น

คนพอเข้าใจตัวเองแล้วก็จะไม่อยากจะไปคิดว่าใครแค่ความคิดก็ร้อนใจแค่คิดไม่ดีก็ร้อนใจก็ไม่อยากจะคิดอะไรร้ายกับคนอื่นก็อยากจะคิดดีๆจะได้สบายใจก็พยายามรักษาจิตตัวเองไม่คิดร้ายไม่คิดไม่ดีพอคิดดีแล้วเป็นสุขใจเหมือนคนเลือกทานอาหารที่เป็นรสที่ดีไม่ทานอาหารที่รสที่ไม่ถูกกับร่างกายก็จะอิ่มและสบายใจความคิดเราก็เหมือนกันคิดดีๆมันก็สบายใจคิดไม่ดีก็ให้โทษแก่จิตเรากายเราก็จะร้อนการฝึกจิตจึงเป็นอุบายทางออกที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าค้นหาพบแล้วว่าสุขใดไม่เกินความสงบความสำเร็จก็คือที่ใจของเราทุกอย่างสำเร็จที่ใจใจเป็นผู้นำใจเป็นผู้สำเร็จเป็นพุทธะที่ใจเป็นพระอรหันต์ที่ใจไปสวรรค์ก็เอาใจไปจิตไปไปนรกก็จิตไปมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จิตก็มาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้วยใจตัวเองด้วยจิตตัวเองผู้มีปัญญาก็เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้ตลอดทุกอย่างเข้าใจธรรมะเพราะมีปัญญา เพราะจากการฝึกได้ยินได้ฟังด้วยการฝึกปฏิบัติจนเกิดธรรมเกิดธรรมชาติคือเกิดความว่างสว่างสงบมีอารมณ์ธรรมไม่สับสนจิตก็อยู่กับจิตตัวรู้ก็อยู่กับตัวรู้ถือไม่สงบก็กลับมาหาความสงบเจอจิตไปคิดอะไรก็กลับมาหาความสงบเจอคิดอดีตเพลินไปก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตคิดอนาคตเพลินไปก็กลับมาตั้งต้นพุทโธใหม่จนจิตทั้งสองอย่างนั้นไม่ไปไม่มาก็โยกอารมณ์ธรรมคืออารมณ์เป็นหนึ่งปัจจุบันกำลังหายใจอยู่กำลังสงบอยู่กำลังรู้กายรู้ใจอยู่รู้สังขารขันธ์ห้าอยู่เรารู้ใจเรารู้จิตเราก็กลับมาตั้งต้นที่จิตเราได้เรื่อยๆเรียกว่าควบคุมจิตเราเป็นพุทโธควบคุมจิตเราเป็นเราก็หัดฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปจนชำนิชำนาญในการฝึกจิตเขาเรียกว่าฝึกจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่ตลอดเวลาก็เป็นธรรมานุปัสสนาเป็นธรรมอยู่ในจิตของเราเกิดดับๆการประคับประคองจิตเนี่ยเป็นที่ดีจิตเนี่ยบังคับไม่ได้ต้องค่อยๆทำความรู้ทำความรู้ว่าจิตเราอยู่ตรงไหนจิตตอนนี้กำลังอยู่ที่ลมหายใจเราก็ประคับประคองไว้ที่ลมหายใจจิตเราอยู่ตรงขามันปวดเมื่อยก็ประคับประคองจิตไว้ที่ขาว่าปวดหนอปวดหนอหรือพุทโธหรือว่าปวดมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปงั้นปวดสันหลังก็จิตประคับประคอง

ไว้ที่สันหลังว่าพิจารณาตรงที่มันปวดข้างหลังพิจารณาไปที่กระดูกมันปวดตรงไหนก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาไปตรงนั้นพิจารณาจนเห็นว่ามันปวดนั้นมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแต่ปวดที่ขาตรงไหนแล้วก็พิจารณาว่าปวดหนอปวดหนอหรือพุทโธพิจารณาตรงที่มันปวดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปมันไม่ใช่ปวดติดต่อกันมันเกิดดับ เกิดได้หายได้ก็พิจารณาเอาจิตไว้ตรงนั้นนั่นแหละจิตอยู่ตรงที่รู้นั่นคือจิตรู้ที่ปวดนั้นจิตก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นพอมันหายก็กลับมาอยู่ลมหายใจก็จิตก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตนี่วิญญาณตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้เราก็รู้จิตของเราว่าจิตเราอยู่ตรงไหนย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้เอาไปไว้ที่หน้าผากก็ได้ไว้ที่เส้นผมก็ได้ไว้ที่หน้าอกก็ได้หัวเข่าก็ได้ที่ท้องก็ได้สันหลังก็ได้ที่ใจก็ได้จิตรู้ที่ไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นจิตเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแต่เป็นนามธรรมเป็นอัตโนมัติธรรมรู้ตรงไหนก็นั่นแหละจิตทั้งหมดก็ฝึกเอาไว้ที่ลมหายใจจะได้เป็นศูนย์กลางคิดอะไรก็กลับมาตั้งตนได้ตลอดเป็นสติสมาธิปัญญาจึงว่าเราต้องฝึกปีติให้มากทำความดีใจให้มากที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาที่ได้ทำสมาธิปีติทุกลมหายใจของเราให้เกิดขึ้นทำความอิ่มใจดีใจปราบปลื้มใจรื่นเริงบันเทิงใจทำใจจนปีติขนลุกขนชันน้ำหูน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนั่นแหละคือปีติเกิดขึ้นกับผู้สงบใจปีตินี่เป็นอาหารใจเป็นกำลังที่ส่งจิตตัวเองไปถึงมรรคผลเบื้องสูงได้กำลังใจต้องผ่านการภาวนาให้รู้เรื่องของจิตมีหลายๆอย่างในตัวเรามีหลายๆเรื่องในใจเรามีดีในตัวเรามีดีในใจเราไม่ใช่เราไม่มีดีมีดีในใจเราถ้าภาวนาจะมีดีเกิดขึ้นจะมีความสุขความสงบมีดีเกิดขึ้นในใจผู้ปฏิบัติธรรมไม่เปล่าประโยชน์มีมรรคมีผลเกิดขึ้นที่ใจทุกคนที่ภาวนาเป็นอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งตัวรู้รู้ลมหายใจอย่าทิ้งคิดอะไรก็กลับมาตั้งที่ลมหายใจเป็นหลักคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งตนใหม่พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจกลับมาดูลมหายใจจนใจสงบจนจิตสงบตามที่พุทธเจ้าดูจนสำเร็จพิจารณาจนสำเร็จทางใจโทจนทำนานพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกจนชำนาญในการพิจารณาลมตัวเองว่าสั้นยาวยากละเอียดร้อนเย็นเป็นอย่างไรรู้ลักษณะลมหายใจรู้ลักษณะความคิดของเราเวลาสงบแล้วก็เบาเวลาคิดแล้วก็หนักเวลาเฉยแล้วก็เย็นเวลาคิดแล้วก็ร้อน
เราจะรู้จิตเราเป็นลำดับไปทุกคนรู้ได้ทุกคนเห็นได้ทุกคนเข้าใจได้ไม่ต่างกัน ถ้ามาปฏิบัติธรรมมันก็รู้เหมือนกันเหมือนคนมาทานอาหารทานอาหารสำรับเดียวก็รู้รสชาติเป็นยังไงถ้าไม่ทานก็ไม่รู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้การกำหนดจิตของเราเป็นไปตามลำดับเมื่อเราตั้งต้นถูกต้องตั้งต้นที่ลมหายใจพิจารณาจนรู้หลักลมหายใจจนจับความรู้สึกว่าลมผ่านเข้าไปถึงไหนในร่างกายลมกระทบออกเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้ศึกษาลมได้ดีแล้วก็ถือว่าเราเริ่มต้นถูกต้องเป็นไปตามคันลองจิตก็จะเป็นไปตามระดับก็จะมีตกยกจิตขึ้นสู่ลมใจวิจารณ์กับพิจารณาจนละเอียดอ่อนเมื่อพิจารณาลมละเอียดอ่อนไปนักเข้านักเข้าจิตก็จะมีความปีติเบิกบานปราบปลื้มไปตามกันลองของจิตไม่กระโดดข้ามไปอื่นเมื่อปิติสูงขึ้นก็ไปส่งไปถูกถึงความสุขความสุขอยู่เหนือปิติเมื่อความสุขสูงไปถึงสุขที่สุดก็ไปถึงอุเบกขาจิตก็สูงไปเป็นลำดับไปอยู่กับอุเบกขาคือตัวรู้จิตรู้เฉยเป็นลำดับจิตถ้าเราถอนออกจากอุเบกขาก็กลับมาอยู่กับปีติอิ่มใจ ก็ฝึกไปจนจิตได้ดีจิตได้สัมผัสได้สัมผัสกับอารมณ์ธรรมปีติมีในใจสุขมีในใจเฉยมีในใจมีในใจนี่ถือว่าได้สัมผัสธรรมะจิตใจได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลาก็เข้าใจธรรมชาติจิตก็จะเป็นบุญกุศลที่เราได้ฝึกให้สำเร็จขั้นหนึ่งตามศรัทธาของเราตามความเพียรของเราตามความอดทนของเราก็จะเป็นแนวทางที่ดีสืบต่อไปไม่หมดไม่สิ้นเรื่องบุญกินไม่หมดจะมีงอกงามที่ใจเราตลอดไปจิตอย่างนี้จะไม่ไปลำบากเมื่อฝึกได้รักษาได้ก็จะดีตลอดไปไม่ตกไปในที่ลำบากก็จะเป็นคนจิตดีจิตไม่ป่วยจิตไม่พิการไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่อภัพอับจนไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตก็คือการรวมจิตเป็นพุทธะได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นการจะออกจากสมาธิก็พิจารณาร่างกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกก็พิจารณาร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุลู
พิจารณาว่าร่างกายของเราก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรเป็นแกนสารคุณวิเศษท่านมีจิตใจกายก็เหมือนกันเป็นดินน้ำไฟลมอาศัยอยู่เมื่อยังมีวิญญาณครองอยู่ร่างกายก็ยังเจริญอยู่วิญญาณปัสจากไปแล้วร่างกายก็ทอดทิ้งก็ผุพังไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปในที่สุดการปฏิบัติเราก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจิตเราก็จะได้เบาสบายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาดีกับเขาหรือเขาดีกับเราก็หมดไปก็เสมอกันหมดเป็นธรรมชาติเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกตัวแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขนั้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ก็การที่เราได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเรามีบุญไปถึงขั้นมาถึงขั้นสาวกพุทธเจ้าที่สมัยก่อนเขา ถือความสำคัญหรือว่าคนไหนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นถือคนนั้นโชคดีมีบุญ เพราะคนสมัยก่อนเขามีทิฏฐิเขามีความเห็นผิดมากพวกเรานี้เกิดมาความเห็นผิดก็ยังน้อยพอเกิดมาก็เจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำบุญตักบาตรทำบุญเป็นชาวพุทธแต่สมัยก่อนนี่คนเกิดมาก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเชื่อเรื่องวิญญาณเชื่อเรื่องของแค่สวรรค์ไม่เชื่อเรื่องพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพรหมพระอินทร์พระเทพทั้งหลายบันดาลให้ฝนตกบันดาลให้ฟ้าร้องบันดาลให้ฟ้าผ่าบันดาลให้คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดก็คิดว่า เทพเป็นผู้บันดาลก็วิงวอนให้เทพช่วยบนบานสันกล่าวก็ขอให้เทพช่วยเทพก็ช่วยไม่ได้คนก็ยังจนยังอดอยากยังเป็นโรคไข้ไข้เจ็บยังมีทุกข์ต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งที่บูชาเทพให้ช่วยก็ช่วยไม่ได้จนมามีพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เป็นเทพมาจากสวรรค์เหมือนกันแต่เป็นเทวดาก็ช่วยใครไม่ได้เป็นเทวดาที่สร้างบารมีไปจากมนุษย์แต่ตอนเป็นมนุษย์นี่ช่วยคนมนุษย์ได้เช่นพระเวสสันดรนี่ช่วยคนให้อดเป็นคนอิ่มได้ แต่พอไปเป็นเทพแล้วก็อิ่มบุญตัวเองอย่างเดียวอิ่มบุญตัวเองไปตามอายุไขที่เป็นมนุษย์สร้างบุญก็ช่วยเฉพาะตัวเองตอนนั้นเมื่อช่วยไม่ได้พระองค์ก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเข้าคันสิริมหามายา
เพื่อจะมาช่วยคนในร่างมนุษย์ใจจะเป็นเทพก็ต้องมาอาศัยร่างมนุษย์ช่วยคนมนุษย์นี่มีภูมิธรรมเป็นกลางของโลกโรคมีโรคมนุษย์โรคเทวโรคพรหมโลกนรกโลกมนุษย์นี่เป็นศูนย์กลางใจสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่มนุษย์สูงก็สูงที่มนุษย์ถึงนิพพานต่ำก็ถึงอเวจีมหานรกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยบาปถึงนรกอเวจีอันนี้ก็ถือว่ามนุษย์เป็นภูมิธรรมที่อยู่กลางกลางดีกลางชั่วจะไปทางไหนก็ได้จะไปทางซ้ายก็ไปนรกจะไปทางขวาก็ไปสวรรค์จะไปเบื้องบนก็ไปนิพพานลงต่ำก็ไปลึกฉะนั้นเมื่อมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ธรรมเอาจิตที่พระองค์เป็นเทวดาสร้างบารมีมาสมบูรณ์ก็มาเรียนธรรมเรียนอยู่6ปีก็สำเร็จที่ได้ทำกันเมื่อกี้นี่เองสำเร็จก็รู้หมดพระองค์ทรงระลึกชาติได้ไม่มีประมาณรู้จิตของสัตว์ทั้งหมดไม่สงสัยเห็นหมดทุกสัตว์ในโลกนี้พุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ยเกิดมาจึงจะรู้เรื่องวิญญาณทั้งหมดเทพก็ยอมมาฟังธรรมพระพรหมก็ยอมมาฟังธรรมชาวจตุโลกบาลซึ่งเป็นเทพดูแลนรกก็มาถวายบาตรถวายจีวรมาฟังธรรมมาขอเป็นพุทธมามกะเป็นสมาธิฐิเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีพรหมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยก็มาขอเป็นสมาธิฐิก็คือการเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยสมาธิเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาแล้วก็ขอถึงซึ่งธรรมคำสอนพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระอรหันต์คนที่บวชตามปฏิบัติตามก็เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสตามก็ขอพึ่งก็เป็นพุทธมามกะทั้งมนุษย์และเทวดาก็เปิดประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ก็เปิดตอนพุทธเจ้าเกิดประตูพระนิพพานก็เกิดตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ฉะนั้นจึงว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะยิ่งใหญ่กว่าพุทธเจ้าคนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านโคตรล้านแสนล้านเป็นมหาจักรพรรดิแผ่นดินของเราทั้งหมดก็สู้มีพุทธเจ้าในใจไม่ได้พุทธเจ้าถือว่าสุดยอดของโลกเจริญที่สุดพุทธเจ้าทรงเจริญที่สุดคือการพ้นสภาวะจิตที่เป็นทุกข์คนที่ว่าเจริญที่สุดก็คือคนไม่โกรธคนไม่โลภไม่หลงไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่มีมึงมีกูจิตที่เป็นพุทธะนั่นถือว่าเจริญที่สุดจิตเจริญแต่ยังมีมึงมีกูมีไอ้มีอีมีโกรธมีโรคมีหลงมีรักชังเกลียดแบ่งพักแบ่งพวกก็ยังไม่เจริญยังทำลายกันอยู่ก็ยังเสื่อม ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงจากผู้คิดนึกตรงนั้นท่านพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนเราได้เห็นทุกข์ว่าเกิดมาเนี่ยไม่นานเราก็ตายจากโลกนี้ก็ให้ขวนขวายสร้างความดีเถอะก่อนตายก่อนแก่ก่อนเจ็บจะได้เป็นผู้กรรมชัยชนะกรรมกุศลไปก็ไม่มีทางอื่นที่จะทำได้เร็วก็ปฏิบัติตามก็
ไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องเสียเงินเสียทอง

พุทธเจ้าก็มีสมบัติมากมายแต่ก็ไม่ได้เอาไปใช้เลยมีคุ้มทองทั้งสี่เป็นไปไหนก็สบายแต่พุทธเจ้าก็ออกไปไม่ได้พระองค์ไปได้คือไปปฏิบัติรู้ธรรมท่านเองแสดงว่าปฏิบัติเนี่ยสุดยอดสมบัติทั้งปวงในโลกนี้แต่คนมองข้ามก็ไปวิ่งหาวัตถุมากไปจนไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรม อย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้รักยังไงเขาก็ทิ้งเราเขาก็ทิ้งเราเราก็ทิ้งเขาแต่เรารักษาใจเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งความดีเรานั้นติดตัวไปถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ฉลาดกว่าเก่าถ้าเราปฏิบัติตามพุทธเจ้าถ้ายังไม่ไปนิพพานก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังอาศัยธรรมะเนี่ยทำให้ฉลาดท่านจึงว่าที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็มาถูกต้องแล้วสมัยก่อนถึงว่าลำบากพอไปเชื่อไปผิดเชื่อว่าใครจะบันดาลให้เราแต่พอมาเชื่อเรื่องจิตเท่านั้นเองว่าจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สำเร็จให้เราทุกอย่างอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าบางคนเกิดมาจนเลยบางคนเกิดมาเป็นโรคคนเศรษฐีก็กลับมาจนก็เพราะอะไรก็เพราะว่าบุญไม่เท่ากันทำจิตมาไม่เท่ากัน นั่นมาตกต่ำทางจิตความโกรธมากเป็นยังไงความโกรธมากก็ทำลายตัวเองติดคุกติดตารางนั่นมันไม่ดีเพราะว่าความโกรธมันไม่ได้อภัยความโกรธมันไม่มีเมตตาจึงต้องคุ้มขังตัวเองต้องทำลายญาติพี่น้องทุกวันนี้ก็โกรธกันพยาบาทกันเห็นว่าคนอื่นไม่ดีตัวเองก็จะดีอย่างเดียวที่จริงตัวเองก็ไม่ได้อะไรตัวเองก็มีแข้งขามีกายมีใจก็ไม่ได้วิเศษกับคนอื่นที่จริงมันก็มนุษย์มันก็เหมือนกันมีแข้งมีขามีหน้ามีตามีจิตมีใจมีสุขมีทุกข์เพียงแต่ว่าเราอยู่ต่างที่กันเท่านั้นเองก็ไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรไม่ต้องไปเบียดเบียนกันให้ลำบากใจเพียงแต่คิดว่าทำยังไงจะให้เขามีความสุขกันให้เขาสบายกัน ฉะนั้นถึงว่าเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ถือว่าเรามีบุญที่เราได้มาปฏิบัติแบบสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปบนบานสรรกล่าวอะไรไม่ต้องไปรออะไรใครช่วยเราช่วยปฏิบัติให้จิตเราพ้นจากความไม่สงบรู้จักความสงบเสียบ้างมันจะวุ่นวายทั้งวันจะหาอะไรได้ดีไม่มีคนเราถ้าวุ่นวายทั้งวันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขโกรธกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันเกลียดกันทั้งวันมันมีแต่เรื่องมาลำบากใจตัวเองเหมือนคนคิดทั้งคืนน่ะมันได้อะไรได้เงินได้ทองไม่ได้หรอกได้แต่โรคประสาทได้แต่ความเครียดความคิดไม่ดีคิดมากไม่ดีพระพุทธเจ้านี่มาแก้ปัญหาที่ความคิดก็อย่าคิดมากเลยนะเพราะทุกข์ทรมานมาพอแล้วอย่ามาเคี่ยนตีใจตัวเองด้วยความคิดเลยบางคนน้อยเนื้อต่ำใจน้อยวาสนาไม่ถูกใจก็เอาความไม่ดีมาตีใจตัวเองจนน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จิตเราไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมันเข้ามาแฝงตีเราให้เราเจ็บใจให้ผิดหวังไม่สมหวังไม่มีใครบัญญัติให้ตัวเองไปบัญญัติเองว่าไม่สมหวังไม่ถูกใจไม่มีใครมาบอกว่าไม่ถูกใจเองบอกไม่ถูกใจตรงนี้ถูกใจ
ันเป็นการเขาเรียกว่าสังขารและจิตปรุงแต่งให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันยอมรับเขามันเองปฏิเสธเขามันเองเมื่อไม่มีผู้รู้มันก็ปรุงแต่งมาอยู่อย่างนี้แหละจิตมันก็หลงอยู่เงี้ยคิดแล้วก็คิดอีกอยู่เงี้ยเหมือนคนบางคนน่ะหลงคิดถึงเขาจนหลงเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยคิดถึงเจนสติเสียทำไมเพราะอะไรเพราะว่าตามจิตไม่ทันเพราะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติรู้กายและจิตตรงนี้เราก็จะตามจิตทันก็จะมีความสุขถาวรไม่ต้องไปให้ใครมาให้ความสุขที่ใจเราเราจะเป็นผู้รู้ของตัวเองสุขทุกข์ใครทำให้เราไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวที่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็อยู่กันแบบญาติพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสงเคราะห์กันไม่ได้ช่วยกันได้ 100% เวลาจะเจ็บจะตายจะทุกข์อะไรเนี่ยมันช่วยกันได้ไม่หมดเพียงให้กำลังใจให้กำลังกายแต่แท้ที่จริงตัวเราเนี่ยเป็นตัวบริหารเป็นตัวจัดการเป็นตัวมรรคผลเป็นตัวสำเร็จอย่าไปหลอกใครเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยวันนี้ผู้จัดการไม่มาครูไม่มานั่งครูไม่อยู่ครูก็ไม่มานั่งวันไหนถ้ามาผู้จัดการอยู่ครูก็มาอย่างเงี้ยคอยคอยบุญก็ทำไมเขาเปิดประตูให้เราปฏิบัติแล้วเราก็ทำเขาไม่มาเราก็ได้เขามาเราก็ได้เหมือนกับตัวนี้เราก็มาสร้างบารมีของเราทำให้มันมากสิมันจะได้เป็นที่หนึ่งไปเดินตามเขาเป็นเขาทำไมบางคนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรก็ไปตามเขาหมดไม่เป็นตัวของตัวเองอ่อนแอเกินไปก็ต้องเป็นตัวของตัวเองคิดเองทำเองมั่งสิทำได้ทุกอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล้าออกจากหวังออกไปประจนอยู่กับป่าดงทั้งที่ท่านเกิดมาด้วยความสุขแท้ๆเลยแต่ออกไปเพื่อไปหาจิตดวงเดียวไปหาจิตดวงเดียวจนพบแล้วก็มาจ่ายแจกให้พวกเราอัศจรรย์แค่ไหนโยมเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งตื่นแตกอยากได้ธรรมะมาหาธรรมะเมืองไทยกันใหญ่ธรรมดาคนก็ไปหาเพชรหาพลอยกันหาทองคำอย่างนี้พวกนี้มาหาความสุขด้วยกันหาจิตตัวเองขึ้นเครื่องบินมาเรียนธรรมะกันคิดดูสิเสียค่าเครื่องบินเป็นหมื่นๆมาเรียนธรรมะไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเราเนี่ยมีทุกอย่างเมืองไทยเนี่ยมีดีทุกอย่างธรรมชาติอากาศบุคคลทุกอย่างมีดีหมดฝรั่งมาเห็นแล้วหูอยากจะยกประเทศไทยไปไว้บ้านตัวเองยกได้กูเมืองไทยนี่ถ้าโดนขโมยได้นะโดนพวกฝรั่งมันแย่งไปหมดเลยโยมไอเรานี่ก็จะไปเอาฝรั่งมาบ้างเอาขนมปังเอาพิซซ่ามากินมั่งมันจะได้เป็นฝรั่งไปขโมยเขามาเหมือนกันแต่มันก็อยากจะเอาส้มตำไปกินบอกฝรั่งบอกของอัศจรรย์ที่สุดคือปลาร้าเน่าแล้วกินอร่อยมันก็ว่าของมันเพราะมันชอบนี่เนนโรมาโตมาจากออสเตรเลียมาบวชเขาพูดถึงทุเรียนบอกสุดยอด

อร่อยสุดยอดฝรั่งมาชอบทุเรียนบอกอร่อยสุดยอดยกให้ว่าทุเรียนอร่อยสุดยอดก็คือเรามีของดีแต่เราไม่รู้จักขายของดีไปซื้อเขามาทำไมเสียสตังค์มหาวัฒนธรรมเก่าๆเขาบอกว่าเขากลับไปบ้านเนี่ยเขากลับไปแบบเอาแบบคนไทยไปเนี่ยเขาก็ทึ่งแหละคนไทยเนี่ยน่าทึ่งมีการอ่อนน้อมถ่อมตนดูแลพ่อแม่อะไรดูแลยันแม่ผัวตัวเองมันเป็นการสงเคราะห์ซึ่งวัฒนธรรมนี้เขาบอกเมื่อก่อนก็มีฝรั่งก็มีแต่มันหายไปเร็วจังสมัยฝรั่งก็กตัญญูทำแบบเนี้ยดูแลพ่อแม่แต่ยุคนี้ฝรั่งไม่เอาฝรั่งก็เลยหมดของดีมีแต่วัตถุนิยมก็มาหาทางเอเชียว่ามันยังมีอยู่ก็เลยกลายเป็นของอัศจรรย์คนรุ่นใหม่ถ้าเขายอมรับเราเนี่ยหมด เขายอมรับเราหมดเนี่ย เขาก็ไม่มีอะไรเหลือเลย เขาก็ต้องว่าเขาก็มีดีมีดีกรีมีภาษาขายให้เรามีภาษาอังกฤษขายเรามีภาษาเยอรมันขายเรามีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาฝรั่งเศสขายนี่กูยังมีของขายอยู่เราก็อยากไปได้ดีกรีนี่ก็ไปเรียนเอามาเพื่อเอามาทำงานได้เงินเดือนเยอะๆแล้วก็มาทะเลาะกันเยอะๆคำหาคำว่าอวดรู้ก็มาทะเลาะกันอีกนี่ยังทะเลาะกันไม่จบเลยวันเนี้ยไอ้พวกไอ้ที่ไปรู้ภาษาฝรั่งมาทะเลาะกันเนี่ยมันเอากิเลสทะเลาะกันอย่างที่ในหลวงท่านว่าสุนัขมันไม่ฉลาดมันทะเลาะกันเดี๋ยวก็เลิกคนมันฉลาดทะเลาะกันนานทะเลาะกันนานเพราะมันปรุงแต่งเยอะเขาเรียกคนหมากัดกันก็เลยมันก็เร็วแค่หมาคนกัดกันกัดเร็วไข่กัดยุงมึงคนนี้เมียกัดผัวทั้งคืนเลยมึงลุกขึ้นมาคุยใหม่แต่งมึงลุกมาคุยให้รู้เรื่องกูยังไม่เคลียร์ไปทำอะไรมาเงี้ยกัดทั้งคืนเลยอันนี้โอ้กูจะนอนกูจะนอนเดี๋ยวพวกนี้ก็คุยไม่ได้แต่คุยรู้กัดไม่เลิกเลยกัดจนอยู่ไม่ได้ครับนี่พวกนี้กัดต่อยเป็นโนบางคนนักกัดอาชีพเลยผัวพ่อเขาบอกว่าผัวที่แรกก็มานอนบ้านใจสบายแล้วพอโดนกัดแล้วเขาพอเห็นหน้าสะดุ้งเลยแล้วเขาก็ผวากูอยู่ไม่ได้อันนี้ก็กัดให้ยอมไม่ได้กัดให้อยู่เหมือนกัดไม่ปล่อยผู้สุดหนีทนไม่ไหวเจ็บกว่าหมากัดอีกใช่ไหมเราต้องกัดใจตัวเองว่าใจเนี่ยมันไม่ดีต้องแก้มันลดตัวตนออกไปความอดทนเนี่ยเป็นเกรงของดีความอดทนเนี่ยทำให้เป็นของเยี่ยมถ้าใครอดทนได้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็สบายใจต้องอดทนต้องจิตใจหนักแน่นไม่พูดให้มันข้ามเนี่ยตมากลับมาจากเขาใหญ่กลับมาเขาใหญ่พูดไม่ออกวันนี้พอให้พระเขายกเรือจ้างเขนมายกเรือแล้วก็มายกแท่งน้ำแท่งน้ำสูงทีแรกเขาจะตัดยกแท่งน้ำกระดาษน้ำไม่พอก็ยกแท่งน้ำแล้วก็ยกเรือโยมเนี่ยเขามาปลดเกษียณมาอยู่วัดเราก็สร้างเรือเขาลำเขาเป็นพยาบาลจบมาจากเมืองอยู่เมืองนอกมา20กว่าปีคนเมืองนนท์ก็สงสารแล้วก็เขาก็บริการพระชีเป็นหมอเป็นพยาบาลเก่งก็สร้างเรือเขาลำสร้างเรือทีนี้พอวัดมันเจริญสร้างโบสถ์เสร็จไอ้เรือนี่มันก็มาใกล้โบสถ์ก็เลยขอยกไปฝั่งโน้นเราก็คิดว่ายกได้ทำยก

หมดไปตั้งหลายแสนบาททำอย่างดีเลยเหลือสวยๆมีห้องน้ำห้องอะไรเสร็จเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาไปบอกอาตมายกเรือแตกแล้วโอ้โหเรือตั้งลำวันนี้พอมาถึงพูดไม่ออกเรือมันแตกหมดเลยโอ้โหรถเคนจะรถแบคโฮยกเรือแตกเงินแตกเป็นหลายแสนบาทอยู่พูดไปก็มันแตกแล้วอ่ะก็ต้องมองดูแล้วก็ปล่อยมันเดินเลยไปเลยจะไปอาละวาดตีเรือก็ไม่ได้ก็คือต้องทำใจต้องทำใจต้องรับเสียเวลาเดินตั้งต้นใหม่ต้องมาทำเรือให้เขาอีกลำต้องมาทำเรือให้เขาอีกลำต้องเรื่องอย่างเนี้ยมันต้องเกิดกับชีวิตเราอยู่กับคนอยู่กับสังคมมันต้องมีคนทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเราก็ต้องไม่ว่ากันมันแตกก็แตกไปเราก็ทำใหม่บางทีมันก็ดีกว่าเก่าหรืออาจจะไอ้ลำนี้มันไม่สวยก็ได้เอาใหม่อาจจะสวยกว่านี้ขอให้เสียเวลาไปหน่อยมันก็ต้องทำใจไม่พูดไม่ได้พูดแล้วก็เสียหลงกลายเป็นไอ้เรานึกไม่ดีพูดไปเลยก็เสียบางอย่างลำบากเรื่องพูดไม่พูดดีที่สุดนะการอยู่สังคมเนี่ยไม่พูดดีที่สุดดูเขาทำดูเขาคิดดูเขาพูดแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากที่เขาพูดเขาคิดเราไปพูดหมดเราก็ไอเดียเราก็ออกหมดไม่รู้เราโง่หรือฉลาดแต่ถ้าเราอดได้เนี่ยดีที่สุดแล้วเราจะรู้ใจเราด้วยรู้ใจเขาด้วยถ้าเราพูดเนี่ยเราไม่รู้ใจตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้เขารู้เราฉะนั้นดังว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันต้องกลับไปใช้ที่บ้านเราเอาคุ้มครองตัวเราเอาไปใช้ให้จิตให้คุ้มค่าใช้สมาธิให้คุ้มค่าใช้สติให้คุ้มค่าใช้ปัญญาไต่ตองให้คุ้มค่าก่อนจะพูดก่อนจะคิดจะทำจะไปกระทบกระเทือนใครจะไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือกลับมาบางครั้งพูดไปก็เดือดร้อนนะไปนินทาเขาเนี่ยนินทาเพื่อนเนี่ยเดือดร้อนตัวเองนะคนนี้ไปอันนี้ดันไปชี้บอกคนนั้นละโอ้โหพอเจอหน้ามองตาแวบรู้ว่าสงสัยมันรู้ว่าเรานินทามาแล้วอ้าวมาแล้วกันเข้ากันไม่ติดนะแม้แค่ระบายแช่ๆๆหน่อยเดียวมันไปถึงโน่นแล้วออกปากจากเราก็ไปถึงคนอื่นฉะนั้นเรียกว่าต้องพูดถ้าจะให้ใครว่าเราดีนะต้องชมมันดีนะไอ้นี่คนนี้ดีๆๆเดี๋ยวไปถึงโน่นมันยิ้มรับเราแล้วแล้วไหวจังแต่ไอ้ดีเนี่ยพอชมไปแล้วไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หรอกสายมันตันน่ะแต่ถ้าชั่วนิดเดียวถึงปึ้งเลยมันไหวฉะนั้นถึงว่าดีนี่ต้องสร้างมากชั่วนี่ไม่ต้องสร้างมากแป๊บเดียวมันถึงโลกธรรมนินทาเพื่อนห้ามเด็ดขาดรักใครคบใครห้ามนินทาห้ามนินทาชมเชยข้างหลังติข้างหน้านี่ถือว่าจะเป็นสุขที่ใจเราแล้วก็จะไม่เดือดร้อนที่หลังเราเป็นผู้นำหรือสังคมเนี่ยเราจะต้องเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกจะตำหนิติเตียนลูกเนี่ยด้วยความรักมากเลยเช่นลูกมันรู้ว่าล้นเลยจะไม่นินทาลูกจะไม่ติลูกเนี่ยมากก็จะว่ากล่าวจนด้วยความรักอันนี้ถือว่าแม่กับลูกเนี่ยมันดีกันมากเรื่องการไม่นินทาลูกไม่อิจฉาลูกถ้าเราทำ ทำใจเหมือนแม่เนี่ยไม่อิจฉาลูกไม่นินทาลูกไม่ให้ร้ายลูกเลยทำใจกับคนอื่นได้ถือว่าคนนั้นเก่งแล้วเราเอาไปใช้กับลูกกับภัยเราได้อีก
ไปใช้กับลูกเขยลูกภัยเราได้อีกไปใช้กับเพื่อนได้อีกถ้าเกิดว่าเราไม่เคยนินเราไม่อิจฉาลูกภัยไม่นินทาลูกภัยไม่นินทาลูกเขยไม่ฉันถ้าไปใช้ตรงนั้นได้เหมือนกับเรารักลูกเราอยากจะให้อะไรกับลูกเราหมดเนี่ยถ้าเราทำใจตรงนี้ได้ถือว่าใจประเสริฐเป็นแม่คุณธรรมเป็นพ่อคุณธรรมเป็นเพื่อนคุณธรรมคุณธรรมเขาอยู่ตรงนี้ต่างหากที่แสวงหากันนักหนาเนี่ยเขาอยู่ตรงที่ว่าไม่ให้ร้ายใครชมต่อหน้าไม่ชมข้างหน้าไม่ชมชมข้างหลังแต่ติข้างหน้าก็นี่ก็ธรรมะและนี่สังคมนิยมใช่ไหมสังคมยังไม่นิยมใช้สังคมไม่นิยมใช้ใช่ไหมถ้านิยมใช้ทำไมสังคมจะไม่เจริญนิยมใช้สิเราไปชมลูกภัยแล้วโอ้ยลูกภัยแล้วเนี่ยดีงั้นดีทั้งที่มันไม่ดีก็ชมมันดีโอ้โหคนหลังมันต้องซื้อขนมให้เรากินเลยนะแม่จะเอาอะไรแม่จะอะไรโอ้มันเอาใจเรานะชมมันว่าดีแต่มันรักเราเลยเพราะคนเรานี่ไม่ชอบติชอบชมแต่ติเนี่ยต้องติตัวเองคนที่ติตัวเองนี่คือคนแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าให้ติตัวเองคนติตัวเองว่าตัวเองคุณแก้ปัญหาคนติคนอื่นเนี่ยคนสร้างปัญหาเพราะนั้นก็ติตัวเองแล้วก็คือการแก้ปัญหาตัวเองฉะนั้นจิตเนี่ยต้องศึกษาต้องเรียนต้องรู้ต้องปฏิบัติสมาธิให้ถึงเราจึงต้องมาฝึกแค่นี้ยังไม่พอต้องฝึกเรื่อยไปฝึกจนจิตของเราเนี่ยเป็นพุทธะขึ้นมามันจะมีความสุขผลสะท้อนจะกลับมาหาหมดเลยสิ่งที่เราทำกับใครทั้งหมดดังนั้นจึงว่าเราอยู่กันด้วยการพึ่งพาอาศัยให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันอย่าให้เวลานี้มันเลยไปซะจนว่าตายแล้วค่อยปฏิบัติแก่แล้วค่อยปฏิบัติเจ็บแล้วค่อยปฏิบัติไปครั้งฮือแล้วมันนึกถึงพระไม่ทันอย่างนี้เราถือว่าคิดถูกเหมือนคุณหน่อยมาไม่มาแล้วก็มานั่งเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติเนี่ยเปิดทางแล้วเรานั่งให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเราฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยสนใจปฏิบัติรักษานี่ไว้อย่างตลอดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเราได้อย่างดีหมอก็สู้เราไม่ได้ใครก็สู้เราไม่ได้สามีก็สู้เราไม่ได้ภรรยาก็สู้เราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปเกาะสามีแจแกไปไหนข้าไปด้วยเงี้ยไม่ได้อันนี้เราจะเกาะภรรยาแจไปไหนกูไปด้วยไม่ได้ไอ้คือเราต้องมีจิตของเราที่ดีที่สามารถจะตัดสินใจในชีวิตของเราได้ไม่ใช่ตามเขาทั้งหมดมันต้องเป็นตัวเองฝึกให้มันอย่างที่กล่าวว่าปิติมีไหมปิติเกิดบ้างไหมเนี่ยนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าปิติเกิดไหมปิติดับไปแล้วมีความสุขไหมสุขแล้วมีเฉยไหมจิตใจเราไม่ค่อยหวั่นไหวอะไรไหมคือเปลี่ยนใจได้ไหมใจคนนี่มันเป็นผู้สุชนย่อมหวั่นไหวตลอดเวลาคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่อะไรมันรับรู้ไปหมดประสาทมันเร็วความคิดมันเร็วมันยิ่งกระดิ่งแต่เมื่อเป็นระบบอย่างนี้ทุกคนในโลกนี้เป็นแต่ตอนนี้เราพยายามทำสติได้มันเสียใจน้อยลงโกรธน้อยลงมันของเสียเนี่ยหรือความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยคนที่รับตายจากเราเนี่ยด่วนตายเนี่ยเราทำใจได้ไหมถึงจะสูญเสียแต่ก็ต้องอย่าไปค้ำครวญไอ้คนที่เสียใจคือค้ำครวญโถเมื่อก่อนมันเคยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นอย่างนี้มันเคยเป็นอย่างนี้เขาไปคิดว่ามันเคยเป็นอย่างนี้ก็เลยจิตก็เลยเศร้าใจแต่ต้องคิดว่าพอจิตมันจะตกตรงนี้แบบ
มันไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วจิตมันก็จะอยู่เป็นกลางก็จะเสียใจไม่มีก็แวบเดียวก็หายอาตมาเข้าใจในคนเสียใจเนี่ยคิดอะไรภาวนาถึงพ่อภาวนาถึงแม่ภาวนาถึงผัวภาวนาถึงลูกภาวนาว่ามาด่วนจากไปเพราะอย่างนั้นมีโอ้ภาวนาแต่ความดีไอ้ตรงนั้นทำให้เราเศร้าใจแต่ต้องคิดว่าเขาทำความดีพอแล้วอันนี้จบแล้วฉากนี้จบแล้วเขาหมดแล้วฉากนี้จบแล้วก็ต้องหัดฝึกมันจะได้แก่ตัวเราทุกคนจะได้เจอความสุขทางใจทุกทางใจสมหวังทางใจผิดหวังทางใจทุกคนจะได้รับกระทบกระเทือนไม่ต่างกันแต่ใครมีบารมีฝึกได้มากน้อยอยู่ที่กำลังปฏิบัติของเราฉะนั้นก็ต้องชักชวนกันให้เห็นธรรมตรงนี้ไม่งั้นเราก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเหมือนคนไม่หัดว่ายน้ำเนี่ยลอยกูไม่ตกน้ำพอตกน้ำแล้วก็ลอยคนมาช่วยมันก็ตายพอดีก็ต้องหัดว่ายน้ำให้เป็นตกน้ำอะไรกูก็ช่วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยก็คือหัดทำใจไม่ต้องรอให้ใครมาปลอบใจทำได้ทุกวันในถนนชีวิตของเราเนี่ยนะในถนนของชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรราบรื่นเลยไม่มีอะไรได้ดั่งใจทั้งอย่างเดียวในถนนชีวิตของคนทั้งโลกไม่ใช่เราคนเดียวมันจะมีเหมือนคลื่นเหมือนเรือที่เดินในทะเลหลวงสมาสมุทรถ้าเรือลำเล็กอับปางเร็วถ้าเรือลำใหญ่ก็โตขึ้นบางทีก็ถ้าขึ้นมันแรงก็ต้องหาฝั่งหาเกาะถ้าขึ้นมันไม่แรงก็ข้ามฝั่งได้ชีวิตคนเราเหมือนกันถ้าคนไหนอ่อนแอก็เหมือนเรือลำน้อยๆพังไปไม่รอดคนโน้นไหวอย่างนั้นคนนี้ว่างี้น้อยเนื้อตามใจแค่ในครอบครัวนี่ก็อยู่ไม่รอดเพราะเรือลำน้อยใจมันน้อยไม่มีกำลังใจแต่ถ้าเรามีพลังการปฏิบัติเนี่ยเหมือนเรือลำใหญ่ที่ต่อไว้ดีแล้วโตขึ้นได้ก็สนุกบางครั้งก็สนุกนะบางคนโดนทะเลเนี่ยถือคลื่นมันใหญ่แต่มันก็สนุกเพราะเราไม่กลัวมันสามารถมั่นใจว่ามันผ่านคลื่นได้เพราะเคยผ่านมาแล้วฉะนั้นจิตของเราเนี่ยต้องฝึกให้ได้และจะได้ช่วยตัวเราได้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมันเรื่องใจเราทั้งหมดได้ฝึกมากฝึกน้อยมันก็ยังดีกับไม่ฝึกเฉลยไม่ฝึกเฉลยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยนะปลอบใจก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ก็เรียกคนไม่ฝึกเลยนี่มันคนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเหมือนคนที่ประมาทชีวิตมันไม่ได้อะไรแล้วคนเดียวนี้ก็ตายกันทุกวันเราไม่ใช่ไม่ตายนะก็เจ็บกันทุกวันพัดผ้ากันทุกวันแต่เขามีเวลาอย่างนี้หรือเปล่าตอนที่เขาอยู่มีเวลายังมาสร้างบารมีหรือเปล่าถ้าเขามีเวลามาสร้างบารมีเขามีบุญไปเขามีบุญอยู่เขามีบุญไปอยู่นี่ก็มีบุญนะไปก็มีบุญไปก็เนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมกันก็ขอให้สำเร็จที่ตั้งใจทุกคนก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาวันที่เราจะยกย่องพุทธเจ้าเราว่าเป็นหนึ่งในโลกเพราะเป็นวันสำคัญอะไรเขาเรียกอะไรวันของโลกแหละยกย่องให้เป็นวันของโลกแสดงว่าฝรั่งรู้จักพระพุทธเจ้าหมดทั้งโลกแหละวันนี้คือวันวิสาขะคือวันที่พระเจ้ามีคนเดียวในโลกหนึ่งในโลกไม่มีสองเกิดเวลาเดียวตายเวลาเดียวยามเดียวเป๊ะเลยโยมยามเดียวได้รุ่งอรุณก็เกิดได้รุ่งอรุณก็ตายแล้วก็สำเร็จจิตรุ่งอรุณ
มีองค์เดียวในโล

ที่พร้อมแล้วบารมีพร้อมแล้วคนที่มีบุญเนี่ยจะตายยังมีความสุขพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าบารมีสุดยอดเลยเข้าฌานตายเตรียมตัวตายเข้าฌานจนฌานหมดเลยตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากาสานัญจายนะอากินจัญญาเนวสัญญาระอากาศเข้าไปถึงอากาศว่างไม่มีอากาศอากาศไม่มีจิตไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาทำจนจิตไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาดับความจำหมดดับสัญญาดับเท่าถึงอากาศว่างเปล่าเลยเป็นอนุหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอนุเมื่อพระองค์ทรงชำนาญในการทำจิตดวงนี้สมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงเข้านิพพานดับยิ้มเจ็ดวันเลยนอนยิ้มเจ็ดวันนะโยมยิ้มเจ็ดวันแล้วจึงเอาศพไปเผาเพราะว่าพระองค์มีความสุขที่สุดเมื่อเข้าสมาธิแล้วตอนที่ป่วยนั้นน่ะตอนที่ยังไม่เข้าสมาธิมีเวทนาเพราะอายุ80ก็มีเวทนาเหมือนกันแต่พระองค์เข้าฌานปุ๊บความทุกข์หายเกลี้ยงเลยสุขที่สุดในชีวิตไม่เลยจะสุขเท่ากับวันที่พระพุทธเจ้านิพพานก็ตรัสรู้ลองพิจารณาดูที่จิตดวงนี้พระองค์ทรงสุดยอดเลยถ้าทำได้แล้วเรานี่แค่นั่งเท่านี้ก็จะตายอย่างเงี้ยมันเลยจะเลิกมันเลยจะปุ๊อะไรมันเมื่อไหร่ไปหมดเลยมันเรียกร้องหาแต่ไอ้ความพักผ่อนหาความสบายคือมันจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเวลาแต่เรามานึกถึงพระเจ้าพระองค์ทรงไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยพระองค์ทรงเห็นจิตแล้วก็พักจิตข้ามทุกขเวทนาได้หมดเลยจึงเป็นหนึ่งในโลกพุทธเจ้าสุดยอดใครตายนอนยิ้มมั่งยมโธ่พอรู้ว่าจะตายก็จะตายแล้วใช่ไหมแต่นี่นอนยิ้มแล้วไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับนิพพานคนทั้งหลายพูดถึงความตายก็ทุกข์แล้วอย่ามาพูดนั่นในบ้านนี้ให้ร้ายคุณนะอย่างเงี้ยแต่นี่บอกว่าพระองค์ทรงนึกทุกลมหายใจถึงความตายเรานึกถึงแต่ความตายอย่างเงี้ยความตายเป็นความสุขเนี่ยมันนึกถึงอย่างอื่นมันทุกข์อ่ะมันนึกคิดถึงใครมันทุกข์พอนึกถึงความตายมันปล่อยวางบางศาสนาเนี่ยเราไม่อยากจะพูดถึงนะเขาไปบูชาความตายของพระเจ้าเขาว่าทุกแทนตัวพวกเราเราสงสารพระเจ้าเขาเหมือนกันนะสงสารพระเจ้าคนน่ะทรมานน่าสงสารถ้ามาเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธเราคนละเรื่องเลยต้องสุขที่สุดที่เป็นผู้นำโลกเป็นผู้นำชีวิตวิญญาณตายก็ต้องเป็นสุขสิแต่นี้ตายเป็นทุกข์เนี่ยแล้วอะไรจะได้ทุกขติปฏิกังขาเขาน่าสงสารที่เขาตายอย่างมีทุกข์แล้วเขาก็บูชาความตายที่เป็นทุกข์ซึ่งเขาไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงก็ยังนึกสงสารชาตดาของเขานะทุกทรมานตายน่าสงสารแต่พุทธเจ้าลองทำสมาธิตายรู้ก่อนรู้แล้ว3เดือนบอกไปเจอกันที่เมืองกุสินาราเราจะนิพพานที่นั้นไปทุกคนไปพร้อมไปที่นั่นเลยจึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีสุดท้ายเนี่ยจะไม่มียาพิษทำอันตรายจะไม่มีศัตรูทำอันตรายได้ไม่มีหอกไม่มีดาบไม่มีอาวุธธนูหน้าไม้ใดจะแตะต้องพระองค์ไม่ได้เลยบารมีของท่านกันได้หมดเลยนะตอนที่ช้างมาวิ่งจะกระทืบพุทธเจ้าพระนนท์วิ่งไปขวางหน้าบอกขมอมฉันรับตายแทนบอกอานนท์ไม่

่หน้าที่ของเธอพระพุทธเจ้าให้ทำอันตรายไม่ได้ให้เขาเข้ามาพอช้างวิ่งมาก็มาหมอบตรงนั้นเองคนเห็นอัศจรรย์โอ้โหช้างเมาเหมาดุร้ายเนี่ยจับอะไรต่ออะไรเคลื่อนมาถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าจบในขมังธนูเทวทัตจ้างในขมังธนูไปยิงแม่นที่สุดเลยยิงเข้าลูกตาก็เข้าเลยยิงเข้าขนาดรูหูเป็นอะไรเนี่ยเป็นวงไอ้ต้มหูยิงทะลุได้เลยไปง้างยิงพุทธเจ้ายิงไม่ออกน้ำหูน้ำตาไหลนั่นเจนขอขมาขมาแล้วจึงได้รถธนูยิงไม่ได้นี่คือบารมีพุทธเจ้าต้องสูงสุดจึงเป็นพุทธเจ้า

0: นี่คือบารมีพุทธเจ้าต้องสูงสุดจึงเป็นพุทธเจ้าไม่มีใครทำได้ไม่มียาพิษยาเบื่ออะไรได้ก็เรียกว่าอะไรยาพิษก็กลายเป็นน้ำตาลไปนั้นไม่ถึงลิ้นพระองค์เพราะเทวดารักษาพุทธเจ้าไม่มีเจ้าจุตุโรกบาลธราไปที่ไหนเทวดาจะรักษาซึ่งไม่มีอันตรายจึงมีบุญมากแต่การเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่อุปโลกมาได้ต้องสร้างบารมีมากมายต้องเสียสละยากมากเลยต้องไปให้หมดเนื้อหมดตัวโยมให้จนหมดเนื้อหมดตัวเกิดมาก็ต้องให้อย่างเดียวความสุขอยู่ที่การให้ของพวกเรามันความสุขอยู่ที่การเขาให้เรากูจะได้มาเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ความสุขของพุทธเจ้าต้องให้เยอะๆจึงจะมีความสุขโอ้มันตรงกันข้ามกับมนุษย์เลยต้องไปให้เมียเขาถึงจะมีความสุขเนี่ยโอ้โหกูจะให้ได้กับเมียเขาไปให้ลูกเขาไปให้ช้างให้ม้าให้กับนายทองไม่มีใครทำได้แล้วใจมันกลับกันไม่ได้แต่พุทธเจ้าทำจนสำเร็จหมดเลยจนให้ได้แต่ไม่ใช่ให้ตูมตามให้มาเรื่อยๆๆๆจนชาติสุดท้ายไม่มีอะไรให้ไม่ได้ดังนั้นจึงว่าเรามาบูชาพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์เท่าพุทธเจ้าเราต้องยกย่องพุทธเจ้าให้รู้จากพุทธคุณธรรมคุณนะครับดังนั้นเรามีบุญนะเราโชคดีพระพุทธเจ้าของเราของจริงแล้วก็หนึ่งในโลกยังหนึ่งไปอีกนานนอกจากไก่ทั้งหลายที่มันเห็นพลอยว่าไม่มีค่าคนนั้นคนเห็นพลอยก็มีค่านะแต่ไก่บอกข้าวสารเม็ดเดียวดีกว่าพลอยที่คนเราที่มาปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะเนี่ยก็เหมือนคนเห็นพลอยคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนไก่เห็นพลอยก็เอาแต่ข้าวสารไปเอวัง
1: นั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตใจของเราให้สงบในการฟังจิตใจของเราจะได้รับรู้ธรรมได้เข้าใจในธรรมะวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมปารภธรรมให้กับข้าราชการซึ่งเป็นทหารในบัญชาการทหารสูงสุดแห่งนี้เป็นวาระที่สองก็เป็นโอกาสดีที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาให้ทำเป็นทานซึ่งอาตมาก็ให้สิ่งเป็นประโยชน์กับจิตใจที่ญาติโยมจะน้อมเอาไปได้เพราะอาตมาเป็นพระก็ไม่มีอะไรจะให้โยมนอกจากธรรมะเพราะบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองราบยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างโยมก็มีหมดแล้วอันนั้นโยมก็พอจะช่วยตัวเองได้ด้วยความสุขทางโลกทางโลกีแต่ความสุขทางใจนั้นทุกคนยังขาดอยู่ก็ควรจะได้รับจากทางธรรมคือซึ่งเป็นอาหารใจธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องทำให้จิตใจทุกคนได้รับความสุขสงบเมื่อเรานำเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็เหมือนกับอาหารใจอันนี้พระก็มีโอกาสจะให้ได้ในเมื่อพระได้ปฏิบัติและได้ศึกษาเราเรียนจากครูบาอาจารย์จากการทุดงกรรมฐานจากการฝึกจิตให้สงบจากการปฏิบัติมาเมื่อมีอะไรดีก็มาแนะนำมาบอกโยมให้ทำความดีเพราะความดีนั้นไม่ได้อยู่อื่นอยู่ไกลอยู่ที่ใจของญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่จะรองรับเอาไปได้ไม่ต่างอะไรกับน้ำมันมีอยู่แล้วแต่ว่ายังขาดคนดื่มคนตักเท่านั้นเองมันอยู่ในองค์อยู่ในตุ่มอยู่ในภาชนะของเราแล้วธรรมะก็เช่นเดียวกัน

มันมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีคนน้อมรับไปกระทำให้ใจสงบเกิดขึ้นนั่นเองวิธีทางสงบนี้เดี๋ยวในท้ายรายการอาตมาจะบอกแนะนำญาติโยมให้รู้จักภาวนาให้รู้จักว่าสงบใจเป็นอย่างไรไอ้ความไม่สงบนั้นไม่ต้องสอนโยมโยมเข้าใจแล้วว่าความไม่สงบใจเป็นอย่างไรเพราะเราทำการงานอยู่กับบ้านกับเรือนกับสังคมเนี่ยย่อมมีความไม่สงบตลอดทั้งวันมีความดีใจเสียใจอยู่ตลอดนั่นคือความไม่สงบอันนี้มีอยู่ทุกตัวคนใครจะปฏิเสธไปไม่ได้บุคคลที่จะปฏิเสธได้คือบุคคลที่รู้จักทำใจสงบก็เป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวผู้ที่จะสงบตลอดไปนั่นคือพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าที่ได้เดินทางสงบแต่ว่าเราชาวบ้านธรรมดานี้ก็ให้รู้จักเพียงว่าสงบในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันธรรมะที่ซึ่งเป็นคุณสันโดษที่ธรรมะจะยกหัวข้อขึ้นมาคือความสันโดษนี้บางคนก็ไม่เข้าใจความสันโดษนี้เป็นธรรมะที่สันติสุขที่โลกต้องการที่สังคมต้องการความสุขสงบคือความสันโดษแต่ที่จริงเขาไม่ต้องการความสันโดษเขากลัวคุณธรรมสันโดษแต่ทุกคนต้องการความสุขสงบได้จะเรียกร้องความสันติคือความสงบแต่ไม่เรียกร้องความสันโดษความสันโดษนี่ความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ไกลตัวเองเลยสันโดษนี่ไม่ใช่เป็นคนงอตีนงอมือไม่เป็นคนไม่ทำอะไรเลยสันโดษในหน้าที่ตัวเองเช่นสมมติว่าเราเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินปกครองราชดรโดยทศพิธราชธรรม10ประการเป็นคนมีเมตตากรุณาแล้วก็ตั้งอยู่ในหลักศีลธรรมไม่ไปรบราฆ่าฟันบ้านเมืองอื่นพยายามบำรุงข้าราชการข้าราชบริพารให้มีศีลมีธรรมให้ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่เบียดเบียนไม่ลักโกงกันไม่มีใครช่อราชบังหลวงไม่โกงกินแล้วก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วข้าราชการในบ้านเมืองนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระราชาสันโดษเพราะพระราชาทำตัวเองเป็นตัวอย่างมีศีลธรรมเช่นพระเจ้าอโศกได้ทำคุณสันโดษให้โลกได้รู้ว่าท่านเคยฆ่าคนนับไม่ถ้วนแต่ท่านก็มาถือศีลอุโบสถศีล5ด้วยการล้างมือด้วยการเข้าถือศีลฟังธรรมพอท่านสันโดษแล้วประชาชนราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขหมดสันโดษในพระราชาสันโดษอย่างนั้นแต่บางเมืองบางเมืองบางประเทศไม่สันโดษชอบลบลาฆ่าฟันชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยู่ในประเทศตนเองไม่อยู่ในขอบเขตเองเรียกว่าพระราชาไม่ตั้งอยู่ในสันโดษอสันตุถีเป็นคนไม่สันโดษสันตุถีเป็นคนสันโดษหมายถึงว่ายินดีในประเทศตนเองขอบเขตภัตตสีมาของตัวเองหมายถึงว่าเรายินดีอยู่ในประเทศของตัวเองไม่บุกรุกใครนั่นแหละคือบ้านเมืองจะร่มเย็นสันโดษของพระราชาไม่ใช่ไม่แต่งตัวไม่ใช่ไม่แต่งเนื้อไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยเป็นนักพัฒนาเป็นนักเจริญด้วยความรู้ทันกับโรคทุกอย่างและตอนนี้ลองมาข้าราชการก็มีคุณธรรมสันโดษข้าราชการสันโดษก็หมายถึงว่าเราอยู่ในหน้าที่ของใครทั้งตอนหน้าเราทำอย่างไรรับหลังแล้วก็ทำอย่างนั้นเราไม่ให้ร้ายเพื่อนฝูงที่มาทำงานด้วยกันไม่แข่งแย่งชิงดีไม่เบียดเบียนใครทุกคนก็อยากจะให้สังคมเรานี่เจริญขึ้นสันโดษด้วยกันว่าสมมติว่าเรามีภรรยาเดียวเราก็มีภรรยาเดียวเราไม่คิดว่าใครสวยยังไงเราอยากจะไปได้มาเป็นภรรยาตนถ้าอย่างนั้นไม่สันโดษสันโดษแปลว่ามีภรรยาเดียวมีรถเก๋งเก่าๆขี่มาทำงานได้เราก็พอใจในคันนั้นไม่ใช่เราอยากจะได้ใหม่ๆทันเพื่อนแล้วก็ไปผ่อนส่งไปเสียเงินเสียทองอย่างนั้นเรียกว่าไม่สันโดษสันโดษนั้นมีทุกอย่างแต่มีเท่าที่หาได้ตามตำแหน่งหน้าที่ตัวเองแล้วก็เศรษฐีสันโดษเศรษฐีก็สันโดษได้สมมติเศรษฐีเราเนี่ยมีเงินอยู่10ล้านก็ยินดีใน10ล้านมี100ล้านก็ยินดีในร้อยล้านรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญภาวนารู้จักจ่ายแจกให้คนยากจนบ้างก็จะเป็นที่รักของชาวบ้านเขาก็ไม่ด่าเศรษฐีหน้าเลือดเศรษฐีก็สันโดษได้ไม่คดโกงไม่เอาของคนอื่นไม่ใช่เอาต้นทำดอกเอาดอกทำต้นอย่างนั้น
สตรีก็มีศีลธรรมคุณสันโดษได้ชาวไร่ชาวนาข้าราชการทุกคนมีคุณธรรมสันโดษตามฐานะตัวเองแต่ว่าสันโดษของพระนั่นมีผ้าเพียง3ผืนชาวบ้านจะมาทำอย่างพระไม่ได้สันโดษของพระอีกเรื่องนึงสันโดษของทายกทายิกาอีกเรื่องนึงสันโดษพระราชาเรื่องนึงตั้งอยู่ในคุณธรรมของพระราชาสันโดษข้าราชการตั้งอยู่ในคุณธรรมราชการไม่ใช่ฉันเป็นในพันแล้วฉันจะมาเป็นในสิบยังไม่ได้สันโดษยังไม่ได้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงเราจะได้ใหญ่ได้โตจนถึงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเราก็ตั้งคุณอยู่ในสันโดษไม่คิดจะเบียดเบียนไม่คิดอิจฉาริษยาใครเราถือว่าการกระทำดีนั่นเป็นคุณธรรมของเราการกระทำชั่วนั้นไม่ใช่คุณธรรมของเราฉะนั้นการสันโดษนี่แม้แต่ว่ามันสันโดษได้ทุกระบบเลยชาวไร่ชาวนาข้าราชการทุกฝ่ายก็สันโดษได้คือหมายถึงว่าสันโดษนิยมต้องเข้าใจว่ายินดีเท่าที่ตนเองหาได้ไม่โลภเกินที่ตนเองหาได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้อ๋อสันโดษนี่ถือได้ตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินอยู่ชั้นแต่ราชการทุกตำแหน่งทุกหน้าที่เลยแต่คนทุกวันนี้เขาโต้แย้งกันมาโยมโอ้ใครจะมาสันโดษได้ฉันไม่ใช่พระนี่พระก็ต้องสันโดษแบบพระพระมีผ้าเพียง3ผืนฉันเพียงมือเดียวถ้าพระไม่สันโดษพระต้องไปทำไร่ไถนานั่นก็ไม่ใช่พระพระไปโลภมากมีเงินมีทองฝากธนาคารมีของสารพัดอย่างนั้นอย่างกับชาวโลกก็ไม่ใช่พระอีกพระก็จะต้องมีแค่เพียงผ้า3ผืนเงินทองก็ไม่เอาถือฉันเพียงมือเดียวอย่างนี้ไม่ใช่มีสเตอริโอมีวิทยุโทรทัศน์มีเฟอร์นิเจอร์เต็มกุฏิอย่างนั้นไม่สันโดษของพระอย่างนั้นต้องเป็นชาวบ้านพระก็ต้องมีเพียงบาตรรูปเดียวมีผ้าเพียง3ผืนไปไหนก็มีภิกขาจารย์เป็นเครื่องเลี้ยงชีพแต่ถ้าพระไม่สันโดษกับพระก็ต้องมีอะไรๆทุกอย่างเหมือนญาติโยมอย่างนั้นไม่สันโดษคำว่าสันโดษก็หายไปจากพระแต่นี่ยังโยมสันโดษก็หน้าที่ของโยมจะมาอย่างพระไม่ได้คำว่าสันโดษจึงอยู่ได้ในสังคมเป็นสุขสงบที่สุดสมมติว่าคนลองเป็นสมมติว่าถ้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนะตัวอาจารย์ก็สันโดษในหน้าที่ของผู้นำไอ้ตัวลองลงไปก็สันโดษในหน้าที่ของตัวเองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่ฉันจ้องที่ทำไงจะโค่นล้มไอ้ตัวผอ.ให้มันลงมาได้ฉันจะได้เป็นผอ.เองไม่ใช่อย่างนั้นคือยินดีพอใจที่ตนเองมีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ไม่คิดกลั่นแกล้งไม่คิดเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนธรรมะพระพุทธเจ้าถึงเป็นเครื่องที่ทำให้โลกนี้สงบสุขที่สุดเป็นอันว่าสันโดษนี้ใช้ได้ทั่วโลกเลยโยมโยมขี่เครื่องบินไปโยมก็สันโดษเพราะโยมมีเงินแต่โยมไม่มีเงินโยมอยากขี่เครื่องบินอย่างนี้โยมไม่สันโดษโยมมีรถเบนซ์ขี่โยมมีเงินทองที่จะจ่ายค่ารถเบนซ์ได้โยมก็สันโดษแต่ถ้าโยมไม่มีรถเบนซ์แต่โยมไปอยากขวนขวายอยากจะได้ขี่รถเบนซ์เหมือนเพื่อนบ้างอย่างเงี้ยโยมก็ไม่สันโดษเขามีซีตองขี่มี BM ขี่เราขี่โตโยต้าเก่าๆเราอยากจะได้มาเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาอย่างนั้นไม่สันโดษแต่ที่มีอยู่แล้วนั่นคือสันโดษที่ว่าเรามีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรียกว่าสันโดษต้องเข้าใจใช่ไหมโยมเรามีภรรยาคนเดียวใครจะสวยมายังไงนางงามสวยมาฉันก็ไม่เอาเพราะคนนี้เมื่อก่อนก็สวยกว่าคนนั้นอีกเราก็สันโดษที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาของเราให้รุ่งเรืองต่อไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมสันโดษที่พระพุทธเจ้าสอนแต่คนเรามาแปลความหมายสันโดษผิดใช่ไหมโยมเลยธรรมะพุทธเจ้าเลยไม่เข้าหูเราเลยไม่กล้าทำความจริงธรรมะพุทธเจ้าสอนให้สังคมในโลกปัจจุบันนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้คนเบียดเบียนกันนั่นเองการเบียดเบียนทั้งกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีมันนำมาซึ่งความไม่สงบในสังคมนั้นจะบ้านใดก็ดีเมืองใดก็ดีถ้าไม่มีคุณสันโดษย่อมไปเบียดเบียนบ้านอื่นเมืองอื่นให้เดือดร้อนศาสนาพุทธนี่ไม่เคยมีสงครามในศาสนาเลยเพราะสอนให้สันโดษแต่ศาสนาทุกศาสนาลบกับเรื่องศาสนาเพราะไม่สันโดษจริง
มีความเห็นต่างกันจริงๆธรรมะนี่เป็นเครื่องแก้ไขใจได้นะโยมธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยขอให้เราน้อมรับไว้สักอย่างหนึ่งก็เป็นคติเตือนใจเราได้ทำให้เราสุขใจได้ในเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่ทุกวันฉะนั้นไม่ใช่ว่าการที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงศาสนาแล้วจะกลายเป็นคนโง่คนข้ามครุศาสนาได้สอนให้ทุกคนรู้จิตตัวเองรู้ทันใจตัวเองรู้จักห้ามใจตัวเองรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขสังคมเป็นพระราชาสมัยก่อนเขายอมรับเรื่องศาสนาเป็นผู้นำนะโยมข้าราชการตะก่อนเขายอมรับศาสนาเป็นผู้นำฉะนั้นจึงตั้งโรงพยาบาลให้พระเป็นหมอให้พระเป็นอาจารย์สอนหนังสือสมัยก่อนคนจะมาทำข้าราชการในรั้วในวังต้องเรียนหนังสือจากพระหมดพระเป็นอาจารย์สอนทั้งนิสัยสอนทั้งมารยาทสอนทั้งความซื่อสัตย์สอนทั้งความกล้าหาญสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนตะกอนจึงไม่มีปัญหาในการปกครองบ้านเมืองคนไทยจึงแก้ไขปัญหาสังคมได้ตลอดมาเพราะเรียนมากับวัดเรียนมากับธรรมะเช่นหมออะไรหมอโกมารพัฒน์เป็นหมอวิเศษเลยหมอโสดาบันใครรักษาโรคไม่หายมาหาโกมารพัฒน์นี่ยิ่งกับเอ็กซเรย์คนหนึ่งปวดหัวมา7ปีรักษาที่ไหนไม่หายมหากมลพัฒน์หมอกมลพัฒน์ถามอาการไข้บอกมีพยาธิที่สมองบอกจะทำไงต้องผ่าตัดโอ้ยผ่าตัดก็ตายซะงั้นเป็นหมอคนแรกในโลกที่ผ่าตัดสมองได้บอกว่าถ้าท่านทำตามข้าพเจ้าได้จะหายไม่ตายแต่ท่านทำตามข้าพเจ้าไม่ได้ท่านจะต้องตายอายุท่านยังอยู่อีกไม่นานเลยถ้าปวดนี้เพราะพยาธิมันมี2ตัวมันเกิดมันจะต้องวางไข่ขึ้นไปมันกินมันคงจะเข้าไปจากท้องอันนี้มันขึ้นไปอยู่สมองก็บอกท่านต้องนอนคว่ำนอนหงายผ่าเสร็จแล้วต้องนอนหงาย15วันนอนหงาย15วันนอนคว่ำนอนตะแคง15วันนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยอย่างละครึ่งเดือนท่านทำได้ไหมท่านได้รักษาให้ทำไมได้ไม่รักษาให้เอาทนเอาพอได้7วันพระโกมารพัฒน์จนเมื่อยเหลือเกินขอพลิกได้มาได้เขาผ่าตรงสมองเนี่ยทบหนังแล้วก็ผ่าแล้วก็แงะเอาครีมแงะแล้วก็มีพยาธิอย่างนี้ก็จับพยาธิออกมาเลย2ตัวตัวผู้ตัวเมียคนทั้งหลายนี่อัศจรรย์เห็นพยาธิบนสมองแล้วก็เอายาเข้าประสานแผลแล้วก็เย็บอย่างเก่า15วันหายเดินได้หายปวดเลยหมอธรรมะโยมตอนนี้คนสมัยก่อนก็เลยเชื่อว่าโอ้หมอก็เก่งและอาจารย์ก็เก่งเสร็จแล้วตอนนั้นพระเจ้าเมืองสาวัตถีลบกับพระเจ้าชาติศัตรูสู้หลานชายไม่ได้หลานชายไปฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นญาติกันก็เลยโกรธว่าหลานชายเนี่ยทรยศฆ่าแม่พ่อตัวเองก็ยกทัพไปตีปฏิเจ้าชาติศัตรูสู้หลานชายไม่ได้สักทีหลานชายยังหนุ่มยังเด็กอายุยังหนุ่มมากเรามันคนโตแล้วเก่งพี่ชายสงครามมาทุกอย่างทำไมสู้เด็กๆข่าวลูกข่าวหลานไม่ได้มันน่าตายมันน่าอายประชาคนเมืองอื่นตีเท่าไรก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมันยังไงนะอุบายนี้เราไม่ชนะสักทีข้าศึกของเราก็มีสู้กำลังเราไม่ได้ดูแล้วนักรบของเรานี่ก็เก่งทุกฝ่ายเลยแต่ทำไมเราสู้หลานชายไม่ได้สักทีทางโลกเราอาจจะคิดไม่ออกนะเราต้องหาพระพึ่งพระบ้างก็เลยให้ข้าราชการมหาดเล็กเนี่ยลองไปสืบที่ว่าวัดนี่พระพูดอะไรกันวัดเจตวันเนี่ยให้ไปสืบพอตอนเย็นพวกข้าราชการก็ไปแอบตำหลังกุฏิพระว่าพระจะพูดอะไรกันบ้างถ้าได้ความยังไงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองมาบอกเรานะเพื่อจะได้อุบายจากวัดบ้างพระหนุ่มๆที่เขาเป็นพระอรหันต์เขาไม่พูดอะไรกันใช่ไหมพวกบางองค์แก่ๆสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็คุยกันเจ้าแผ่นดินของเรามันไม่น่าแพ้เด็กๆเลยนะ

ุยกันนั่งเอ๊ะพูดถึงพระเจ้าเราฟังความบอกถ้าผมเองนะผมจะตีจับเอาชาติศัตรูให้ได้เลยว่างั้นบอกท่านคิดยังไงลุงตาท่านเป็นพระไม่เคยเราบอกผมมีอุบายจะยากอะไรล่ะเมืองกรุงเมืองเจ้าชาติศัตรูนั่นมีภูเขาล้อมล็อกซึ่งมีเขาสลับซับซ้อนถ้าเราประจันบานเราก็สู้ไม่ได้สิคนนุ่มๆมันใจมันถึงไอเรามันคนแก่เนี่ยมันต้องหาอุบายสู้สิสู้แบบประจันบานเราก็แพ้หนุ่มๆมาสิเหมือนพระนเรศวรใช่ไหมท่านเก่งมากในอุบายถ้าก็มีกำลังถ้าก็มีบอกไม่ยากหรอกงั้นเราก็ตั้งกองทัพหน้าแล้วก็ตั้งปีกซ้ายปีกขวาตั้งปีกหลังไอทางซ้ายนี่อยู่ทางภูเขาแถบหนึ่งไอทางขวาอยู่ภูเขาแถบหนึ่งแล้วไอ้กองหน้าเราก็ไปตีกับอาชาติศัตรูล่อมาทำเป็นตีทำเป็นกำลังใหญ่ทำเป็นว่าจะเอาชนะแต่พออาชาติศัตรูตีมาเราก็ถอยมาเข้าในซอกเขานี้พยายามหนีเข้าซอกเขานี้ให้ได้แล้วพออาชาติศัตรูตีเลยมาซอกเขานี้เราก็ขุดหลุมมาให้ดีซึ่งสำหรับช้างและม้าก็ตกได้เอาใบไม้พรางให้หมดแล้วทหารเรารู้จักว่าที่นี้มันที่ซ่อนเราก็หลีกไปชาติศัตรูก็ได้กำลังเห็นว่าจะชนะแน่จะจับตัวเจ้าได้แน่เคยชนะทุกครั้งก็จะตามขบวนมาหลงขบวนมาก็สามารถจะตกหลุมพรางแล้วก็ตีตลบโอบเอาเลยว่างั้นขอให้เข้ามาในซอกเขานี้ได้เลยกันหลวงตาก็ให้อุบายคนละศึกนะตรงนั้นก็เออถ้าอย่างนี้มันก็ชนะเอาทีว่างั้นทุกครั้งชาติศัตรูไม่ได้ทำกลอย่างนี้ทุกครั้งพระเจ้าแผ่นดินของเราไม่ได้ทำกลทางนี้ประจันบานทีไรก็แพ้ก็ทุกทีอย่างนั้นอามาตย์พอฟังแล้วก็กลับไปทูลเจ้าแผ่นดินบอกเออเองไปวัดมาเนี่ยไปด้อมๆมามองมาทุกวันทุกวันได้อะไรบ้างหมดได้ค่ะได้ข้อมูลอย่างนี้พระเจ้าค่ะเออลองเล่าให้ฟังสิก็เล่าก็ให้พวกเสนาธิการนั้นล่างเรื่องเลยเอาเราตีอย่างนี้ได้แสดงอุบายอันนี้ดีเรายังไม่ได้ใช้เรามีแต่จะขยี้ศัตรูตลอดเวลาจะเอาชนะจับเจ้าชาติศัตรูได้อย่างเดียวก็ตั้งทัพใหม่ก็บอกถ้าคนนี้ถ้าแพ้แล้วไม่เอาแล้วยอมตายเลยอายเด็กๆมันคือทิฏฐิมานะเพียงเอาชนะอย่างเดียวก็ตั้งกระบวนศึกเลยทำตั้งกองหน้าตั้งปีกซ้ายปีกขวาชาติศัตรูก็หลงกลจริงๆตีตามมาตีตามมาเข้าภูเขาทะลุมาพอสุดนั่นตกหลุมเลยพวกข้าศึกจะแยกตรงนั้นก็ตีโอบเลยตัดกระบวนศึกเลยกองหน้ากองหลังแตกกันหมดเลยแต่ทีนี้เหลือแต่ประชาศัตรูก็ตกหลุมเลยพอตกแล้วตอนนี้ก็พอดีคนมีบารมีก็กระเด็นกระเด็นลงจากหลังมาเขาชักเขาขันจะเชือดคอตัวเองว่าถ้าอย่างนี้เราก็แพ้ข้าศึกถูกฆ่าสิทธิ์ฆ่าตายเราไม่ให้ฆ่าสิทธิ์ฆ่าเราตายเราฆ่าตัวเองดีกว่าก็จับพระขันจะเชือดคอพวกทหารก็วิ่งมาตีพระขันให้หลุดมือเลยจับตัวชาติศัตรูชาติศัตรูนี่เป็นคนแรงมากนะสมบูรุษ10คนนี่จับไม่อยู่เลยเป็นคนแรงมากโดดสูงได้ถึง8ศอกโดดสูงได้มากเป็นคนแรงมากกำลังมากพอได้พัดตกลงลังมาแล้วตัวเองก็เจ็บละก็จับตัวได้จับตัวได้ก็ถามหลานชายว่าเออหลานชายนี่ยังทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเจ้าศัตรูเป็นคนน่ารักนะนักรบที่น่ารักมากเห็นหน้าตารอเราก็ดีในหลานเรามันก็ดีใสดีคงจะเป็นบุพกรรมที่ต้องฆ่าพ่ออะไรนะถามไปถามมาก็เลยยกลูกสาวให้อีกคนหนึ่งยกเมืองไอ้สวยสาอากรไอ้แผ่นดินที่ติดต่อนั้นยกคืนให้อีกเพียงเอาชนะนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ฆ่าได้แกงกันเลยเพราะต่างคนก็นับถือพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่จะออกรบต้องถามพุทธเจ้าก่อนนะตอนจะออกรบกับเจ้าสูเนี่ยต้องไปไหว้พุทธเจ้าก่อนถ้าพุทธเจ้าเห็นว่าหลางลายตัวเองจะถึงอันตรายก็จะได้ทักท้วงอันนี้อาตมาเล่าถึงว่าธรรมะเนี่ยถือจะอยู่ในวัดแต่ก็เป็นอุบายไปแก้โลกได้โยมเกิดศึกสงครามยังไปเอาอุบายจากพระจากวัดมาช่วยสังคมทำให้มีชัยชนะได้แต่คนสมัยนี้ไม่ได้เรียนในวัดไม่ได้ป่วย

0: ในวัดก็เลยมองเห็นศาสนาเนี่ยเป็นของคร่ำครึเป็นของไกลตัวเองไม่ค่อยยอมรับความจริงเรื่องธรรมะนิยมเป็นเรื่องบุญกุศลที่จะช่วยบุคคลให้เจริญทุกฝ่ายเลยถ้าเรายอมรับเข้าไปศึกษาปฏิบัติให้ถึงธรรมย่อมจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้มากที่เราวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเราเข้าไม่ถึงธรรมะเราไม่ค่อยได้สงบกายวาจาใจกันเราไม่ค่อยได้แต่งจิตแต่งใจของเราให้ร่มเย็นเราเหินห่างจากคำสอนพุทธเจ้าไปไกลเรียกว่าบางคนหันหลังให้ก็มีไม่นึกว่าธรรมะจะช่วยจิตใจเราได้แล้วก็มีปัญหาไม่รู้จะจบจากสิ้นที่คนต้องกินยาตายฆ่าตัวตายก็เพราะว่าไม่เอาธรรมะแต่ถ้าเรารู้จักสงบใจเราได้เนี่ยธรรมะจะช่วยชุบชีวิตเราได้เลยจะแก้จากทุกหน้ามือเป็นหลังมือได้จริงๆเพียงแต่เพียงอุบายของธรรมะนี่จะเป็นนำชีวิตของเราให้ออกไปจากทุกข์ได้แต่คนเราทุกวันเนี่ยมันนับหนึ่งไม่ถึงสิบทำอะไรนะตัดสินใจเร็วๆโบราณก็จะบอกว่านับหนึ่งให้ถึงสิบจะโกรธใครเนี่ยจะโกรธภรรยาโกรธสามีโกรธลูกน้องอะไรก็นับหนึ่งให้ถึงสิบถ้ามันยังไม่หายโกรธให้ถึงร้อยท่านบอกอย่าพูดตอนโกรธบุคคลใดที่ตัดไปตอนโกรธนั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ถ้าเราเป็นหัวหน้าคนเราจะสั่งสอนคนจะให้คนเขาดีกับเรารักกับเราตลอดไปเราก็ต้องไม่พูดตอนโกรธเราจะพูดภรรยาเราก็ไม่พูดตอนเราโกรธภรรยาเราจะพูดกับสามีเราก็ไม่พูดตอนโกรธโกรธแล้วต้องให้หายก่อนหายโกรธเรียบร้อยแล้วจึงจะมาคุยกับคนรักคนที่รักกันเป็นมิตรกันมองหน้ากันอยู่ด้วยถ้าพูดยามโกรธแล้วเหมือนคนนั้นขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะต้องมีเรื่องระหองระแหงกันตลอดไปลูกน้องก็รักเราไม่นานรักเราไม่จริงใจเพราะจิตใจของเราไม่จริงกับเขาฉะนั้นความโกรธนี่จึงเป็นเครื่องสอนใจเราว่าถ้าโกรธแล้วอย่าพูดจะว่าใครดับจะไล่แล้วจึงดับจะได้แล้วจึงค่อยพูดและจะทำให้สังคมนี้เป็นสุขมากเลยนับหนึ่งไม่ได้ใครนับถึงร้อยแบบนั้นแต่อย่างนี้มันยังเป็นอุบายแต่เพียงบางคนทำได้อยู่แต่สมาธิเนี่ยถ้าเราได้ควบคุมตัวเองให้ฝึกได้นะจะทำได้ทุกคนเลยโยมจะเป็นเครื่องแก้ใจของเราได้ทุกคนเลยมันจะพูดหลังจากโกรธดับแล้วแต่ถ้าโกรธแล้วพูดโกรธแล้วพูดโยมนะและแก่ตัวใครจะรักเราแก่ตัวใครจะรักเราเราก็เป็นกลายเป็นคนที่ไม่เป็นที่รักของใครเลยคนที่ไม่มีมิตรมากเนี่ยคนที่ไม่เป็นที่รักของคนนี่คือคนชอบพูดในยามโกรธจะไม่เป็นที่รักของคนเลยแต่เป็นผู้หญิงก็หมดสวยเลยถ้าเป็นผู้ชายก็หมดที่เคารพเลยคนที่เป็นผู้นำคนจะต้องไม่โกรธในยามไม่พูดในยามโกรธจะเป็นการควบคุมจิตเองได้ดีมากที่สุดเลยถ้าใครนำไปใช้จะดีมากนะคนเราลองเจ้านายพูดกับเราด้วยเมตตาสิเราก็รักเจ้านายแม่พูดกับลูกด้วยความเมตตาสิเราก็รักแม่สามีพูดกับภรรยาด้วยเมตตาสิคำพูดนั้นแสดงออกมาอ่อนหวานมากก็รักสามีภรรยาลองพูดกับสามีด้วยความอ่อนหวานไม่โกรธสิภรรยาก็น่ารักสำหรับสามีแต่ทางนี้ทางนั้นเพราะที่พูดนั้นเพราะทำใจไม่ได้คนเราพอคุ้นเคยกันมากแล้วก็ชอบโกรธกันถ้าเจอกันบ่อยๆมันก็ชอบโกรธให้กันแต่ถ้านานๆเจอกันทีก็เขาเรียกว่ากินหมูกินไก่ไม่โกรธกันไอ้คนยิ่งนอนด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันนี่โกรธทั้งวันเลยแต่ก่อนเราเจอกันครั้งแรกเรารักกันใหม่ๆไม่โกรธใช่ไหมเพราะเรายังไม่คุ้นเคยแต่พอได้อยู่กันนานๆ3 เดือนไปแล้วจะโกรธกันแล้วสิทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองอันนี้เพราะเราขาดธรรมะเราไม่ได้แต่งธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่เรากลับหลงไปแต่งบ้านแต่งเรือนแต่งยศแต่งตำแหน่งแต่งแต่สังคมอย่างอื่นไม่ได้แต่งใจตัวเองให้สงบเลย เราจึงไม่มีความสุขในชีวิตนี้เพราะเราไม่ได้เข้าหาธรรมะนั่นเองพอเข้าใจไหมโยมเป็นนรกคุณธรรมสันโดษคำสอนพุทธเจ้าไม่ไกลพวกเราเลยพวกเราต้องยอมน้อมรับเอาไว้ในตัวเราและจึงจะเป็นเครื่องปฏิบัติทำให้สังคมเจริญมากทำให้ชาติบ้านเมืองอยู่อย่างมั่นคงทำให้เป็นที่รักของทุกคนเลยแม้แต่เรานี่จะปลดเกษียณไปแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาก็ยังลืมเราไม่ลงเจอที่ไหนก็ยังยกมือไหว้โอ้ผู้มีพระคุณกับเราทำงานมีเมตตาเรามาตลอดอุตส่าห์สั่งสอนอุตส่าห์อบรมเรามาอย่างดีแต่ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเอาอำนาจก็ไปพูดกันเนี่ยลูกน้องออกไปซะก็ดีจะได้หาคนใหม่มาแทนจะได้ดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยก็หวังน้ำบ่อหน้าคนใหม่มาก็เจ้าอารมณ์เหมือนเดิมเมื่อไรก็ไม่เจอคนเมตตาสักคนเดียวก็ต้องทนทำงานตลอดชีวิตก็เจอแต่อารมณ์อย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าเราเจอคนดีมีเมตตามีศีลธรรมก็โอ้เจอพระมาโปรดดีเจอเจ้านายนี่เราเป็นสุขเหลือเกินเนี่ยแล้วเจ้านายเจอลูกน้องดีๆเออเจอลูกน้องนี้ดีเหลือเกินอันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใจของเราโยมถ้าเราแก้ไขใจเราได้เราจะมีนายดีมีลูกน้องดีมีภรรยาดีมีสามีดีมีการงานสังคมนี่ดีเพราะเขาทำใจได้เขาชนะใจตัวเองได้นั่นแหละคนดีแต่ทุกวันเราทำใจกันไม่ได้หนึ่งก็แย่เลยอยู่กันบูดลาลากันอยู่นี่เองกลับไปบ้านก็อารมณ์บูดค้างไปมาทำงานก็อารมณ์บูดค้างมาเลยไม่มีความสุขในชีวิตจริงๆเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรไกลตัวเองนะโยมนะแก้ไขใจตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะสุขสงบมากขึ้นแล้วจะเห็นว่าโรคนี้น่าอยู่เหลือเกินงานการนี้มันสนุกน่าทำเหลือเกินมีแต่คนดีทั้งนั้นยังเหมือนคนเราถ้ารักกันใช่ไหมมีเพื่อนสองคนพูดถูกคอกันอยากคุยกันไม่จากเลยอาตมาเคยมีเพื่อนถูกคอกันต้องหอบผ้าไปนอนคุยกันผู้ชายก็ผู้ชายโยมไม่มีอะไรละเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็อยู่ไม่ได้เราไม่เห็นหน้าเขาอยู่คุยกันสนุกถูกคอกันมันมีความสุขอย่างนั้นแต่ก็มาจากกันตอนบวชนี่เองอาตมามีเพื่อนต้องหนีมานอนอาตมางั้นเลยเพราะอาตมาไม่ขัดคอคนแล้วก็คุยให้เหตุผลให้สติตั้งแต่เป็นเด็กๆนะอาตมามีเหตุผลตลอดมาเลยคุยกับคนแล้วอาตมาไม่ได้คุยโลกอย่างเดียวคุยมีเหตุผลคุยไม่ให้เขาทำความชั่วเพื่อนๆนี่ติดต้องมานอนกับเราไม่บางคนพูดแม่เองถ้าเป็นผู้หญิงคัดเอาแน่เลยเขาหลักแน่เลยใครพูดว่าแล้วก็ใจที่คนเราตรงกันหมายถึงว่าเราไม่อิจฉาเขาไม่แกล้งเขาแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาเปรียบเขาเนี่ยเราคุยกับคนเนี่ยเราไม่ใช่คุยเอาเปรียบเขาอย่างเดียวอาตมาคบกับคนเนี่ยอาตมาไม่เคยเอาเปรียบเลยถือว่าคนเอาเปรียบคนนี่คบไม่ได้ต้องคบได้ด้วยอะไรต้องเอาเปรียบกันคบกันไม่ได้เป็นฝ่ายเสียสละมาตลอดเลยนะคนที่เสียสละนี่มีบริวารได้อาตมามีนิสัยเสียสละมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนเลยคนไหนเอาเปรียบเราก็ไม่คบแต่โดยมากเขาก็ชอบคบกับเราคนเราที่สังคมทุกวันอยู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่มีใครเสียสละทุกคนต่างเอาเปรียบกันอันนี้ถ้าเราเป็นคนเสียสละได้นะสังคมก็อยู่เป็นสุขสงบคือไม่เห็นแก่ตัวเกินไปแต่ทุกวันนี้มัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เราทำดีก็ได้ดีเราไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้บุญ เราทำบาปบอกไม่เอาบาปก็ไม่ได้เขาต้องรับผลของบาปนั้นไปฉะนั้นโลกมันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกนะโลกก็เป็นของสมมุติเขาก็เป็นของเขาความเป็นจริงโลกใบนี้ก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองโลกใบนี้ความเป็นจริงนะถ้าเราคิดออกนะมีปัญญาจะเห็นว่าโลกใบนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟถ้าเราคิดออกมีปัญญาเห็นซะก่อนนะถ้าโลกใบนี้เป็นดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับโลกใบนี้ร่างกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยในร่างกายเราทั้งหมด32เนี่ยเปรียบเหมือนกับโลกใบหนึ่งแล้วก็เหมือนกันด้วยนะถ้าเราอยากรู้ว่าโลกใบนี้ทำไมถึง ถ้าเราอยากรู้ว่าโลกใบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เราดูกายเราดูใจเราจะเห็นเลยนะโลกก็อันหนึ่งกายเราก็อันหนึ่งอันเดียวกันนะลองค้นดูลองใช้สติใช้ปัญญาค้นดูว่าจริงไหมตัวเรามีไหมอ่ะค้นหาดูตัวเรามีไหมมีไหมลองนั่งค้นหาดูมีไหมค้นจริงๆใช้ปัญญาค้นจริงๆมีไหมตอนเราอยู่ในท้องแม่รออะไรมาล่ะเอาตัวมาป่ะไม่มีนะไม่มีตอนเรามาเอาจิตมาอย่างเดียวเอาใจไปอย่างเดียวส่วนเราอยู่อาศัยท้องพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เป็นผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้ร่างกายนี้มาแล้วร่างกายเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็มีวิญญาณธาตุในตัวเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมาเกิดคราวนี้พอเรามาเกิดแล้วเนาะมันก็ค่อยๆโตเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กตัวน้อยอยู่ในท้องคลอดออกมาเป็นทารกเป็นเด็กน่ารักเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนเฒ่าคนแก่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยทีแรกเราก็ไม่มีละตัวเราก็ไม่มีด้วยพ่อแม่เป็นคนให้มาแม้แต่ชื่อของเราเนี่ยชื่อของเราเนี่ยมันแปลว่าอะไรมีใครรู้ว่าชื่อของเราแปลว่าอะไรชื่อเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ตั้งให้เราก็ไม่มีชื่อเรายังชื่อสมมุติเนี่ยสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายนะสมมุติว่าเป็นนางสาวเป็นนางเป็นนายสมมุติเลยคันเนี้ยแต่ที่แรกมาไม่มีนะมันก็ค่อยมีขึ้นมาเรื่อยจนเราทุกวันเนี้ยเราก็แยกไม่ออกว่าโลกใบนี้คือสมมุติตัวเราก็สมมุติบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยพอเราอายุมากขึ้นแก่แล้วเจ็บแล้วตายเนี่ยหมดลมหายใจก็เอาไปเผาเนี่ยเอาเราไปเผาตัวเราเหลืออะไรตัวเราเหลืออะไรนะช่วยพูดหน่อยตัวเราเหลืออะไรหมดลมแล้วไปเผาเราเหลืออะไรเหลือไหมเหลือขี้เถ้าเหมือนเดิมลมก็หายไปไม่มีละลมก็ดับละไฟในตัวเราก็ดับไม่มีธาตุน้ำในตัวเราก็ถูกไฟเผาละเหยไปหมดละก็เหลือขี้เถ้าแล้วทีนี้เราบอกว่าจะมีอะไรก็มีแต่กรรมที่เราสร้างไว้กรรมที่เราสร้างไว้เนี่ยถ้าเรามีชีวิตที่มีปัญญาเราก็เห็นว่าตัวเรามาทีแรกเนี่ยอย่าได้ประมาทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูลเป็นผู้รู้แจ้งโลกพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาททำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมถึงท่านก็บอกกับทุกคนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังขารเนี่ยคือร่างกายและจิตใจรวมไปถึงสังขารในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยรูปนามเนี่ยอะไรที่เป็นรูปก็ดีอะไรที่ก็เป็นนามก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเลยสักอย่างหนึ่ง อาตมา

พูดได้เบื้องต้นว่าโลกใบนี้ก็เหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยลองคุยเห็นร่างกายเราของสักอย่างหนึ่งเที่ยงไหมภายในร่างกายเราของสักอย่างหนึ่งกาย32เนี่ยเป็นของเที่ยงมีไหมมีไหมสักอย่างเดียวมีหรือไม่มีไม่กับโลกไหมโลกใบนี้ไม่เคยเที่ยงเลยนะไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นลองคิดดูนะโลกใบนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนนี่ไม่เคยหยุดหมุนด้วยนะแล้วไม่เคยเลยที่จะหยุดหมุนหมุนเนี่ยหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาเลยต่อเนื่องนะเรามีปัญญานึกออกไหมว่าเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงนี่เองนะจึงเป็นทุกข์นี่แหละร่างกายของเราก็เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเคยหยุดไหมในร่างกายเราเนี่ยเคยหยุดทำงานไหมในกายเราเนี่ยเรานั่งหลับตานั่งฟังธรรมภายในร่างกายตับไตไส้ปอดหัวใจมันยังทำงานอยู่นะมันไม่เคยหยุดทำงานเลยนะโยมไม่เคยเห็นร่างกายในตัวเรามันทุกข์แค่ไหนเราก็นึกว่าเราสบายเราเป็นสุขนึกว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่ตายหารู้ไหมมันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันเป็นของไม่เที่ยงโลกใบนี้ก็เช่นกันกลางวันกลางคืนเนี่ยสืบเนื่องมาหมุนเวียนมากี่วันแล้วยมนับได้ไหมล่ะมันมีอะไรเที่ยงบ้างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็เช้าทุกเวลานาทีเนี่ยชีวิตของเราเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งทุกเวลานาทีเลยนะชีวิตของพวกเราทุกคนเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งเนี่ยความร้อนเปลวเทียนเปลวไฟก็จะมาลายแท่งเทียนให้หมดไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งใต้เทียนกับแท่งเทียนหมดไปไฟก็ดับชีวิตของเราก็เหมือนกันเลยไม่มีผิดเลยพอเราออกจากท้องแม่เนี่ยที่แม่ให้ลมหายใจเราก็เริ่มจุดเทียนไปแล้วแต่เทียนจะดับเมื่อไหร่ไม่รู้บางคนอายุ80ครบอายุไขก็หมดเวลาทำบุญทำบาปอะไรก็เอาไปคนบางคนเกิดมายังไม่ทันได้อยู่ในท้องเลยไม่นานก็แท้งออกมาซะอีกบางทีก็คลอดออกมาอยู่ได้ไม่นานก็จากไปซะอีกบางคนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เลยมีความรู้ดีเลยไม่ทันจบเลยจากไปซะละบางคนเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกมีเต้าอยู่กำลังจะเป็นพ่อแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จากไปอีกการจากไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เราจะยับยั้งได้ขอก็ไม่ได้ใครจะมาบันดาลก็ไม่ได้เราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้พักภาคเนี่ยไปวิงวอนขอใครมีเทพพยดาองค์ไหนเทพเจ้าองค์ไหนจะบันดาลให้เราได้ว่าอย่าให้แก่อย่าให้เจ็บอย่าให้ตายอย่าให้พลัดพรากมีไหมล่ะที่เรานั่งฟังอยู่เนี่ยเราเห็นไหมล่ะว่ามันขนาดไหนเหมือนเดิมนะอาตมาก็ว่าเหมือนเดิมฝนตกแดดออกเทศไม่เทศกินอิ่มแล้วก็ง่วงทุกทีเลยนะเหมือนเดิมเลยแต่มาว่านะมาตรฐานนิวรณ์นะนะจะนั่งลานธรรมจะนั่งตะลานเนคขมะอิ่มแล้วต้องง่วงนะแล้วยิ่งฟังธรรมด้วยเป็นยานอนหลับเลยนะมันแปลกนะฝนตกก็ไม่กลัวแดดออกก็ไม่กลัวพระเทศก็ไม่กลัวถ้าจะง่วงสักอย่างเนี่ยมันชนะหมดเลยนะอาตมาว่ามันแปลกต่อหน้าพระก็ยังหลับได้พูดให้กลัวยังไม่กลัวเลยนะไปจะหลับสักอย่างนะอย่านั่งหลับสินะเขาไม่เคยปาณีเรานะนิวรณ์เขาไม่เคยปาณีเราเลยนะเราเป็นหญิงก็ดีเป็นหน้าตาดีก็ดีเป็นคนไม่เคยมาวัดก็ดีทุกคนอยู่วัดนานก็ดีพอเขามีนิวรณ์มาเขาไม่ปาณีเรานะเขาจะทำให้เราอับอายทำให้เราเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาขนาดนั้นเลยนะหลวงปู่สังวาลว่าภัยข้างนอกไม่น่ากลัวหรอกภัยที่อยู่ในใจเราน่ากลัวกว่าอาตมามาพิจารณาหลายครั้งว่าจริงนะ
ให้ความแก่ความเจ็บความตายที่เห็นอยู่เนี่ยมันชิดเข้ามาก็น่ากลัวอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเราเนี่ยมันน่ากลัวกว่าอีกนะมันน่ากลัวกว่าภัยข้างนอกอีกนะเพราะว่าภัยข้างนอกเนี่ยเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้กรรมพ้นกรรมในชาตินี้ไปเกิดไปชาติใหม่แต่ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงเราไม่ตายเนี่ยเราก่อบาปก่อกรรมเนี่ยตายไปแล้วยังตามไปด้วยเลยนะฉะนั้นกรรมอันนี้ที่เรามาถือศีลมาฟังทำปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นความเป็นจริงว่าโลกใบนี้เป็นของไม่เที่ยงเลยนะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาว่าสังขารของเราก็เป็นของไม่เที่ยงอัปมาเทนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทีนี้อาตมาอยากจะพูดนะว่าความไม่ประมาทมันแปลว่าอะไรความไม่ประมาทเนี่ยนั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราเห็นโลกใบเนี้ยมีแต่ภัยพิบัติมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ทุกข์ถ้าความเป็นจริงโลกใบนี้จะพูดไปตามความจริงเลยนะร่างกายสังขารของเราเนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปในร่างกายสังขารเราเนี่ยมีเท่านี้เองนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปมีเท่านี้เองนะไม่มีมากกว่านี้แล้วโลกใบนี้ก็เหมือนกันไอ้ความเป็นจริงโลกใบนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยพอเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในใจเรามีความโลภโกรธหลงเนี่ยโลกกฎหลวงก็ปรุงแต่งให้โลกใบนี้เกิดขึ้นมาอีกกับดินน้ำลมไฟก็มีเรามีเขามีตัวมีตนมีทิฏฐิมีมานะเห็นคนนี้เราชอบใจเห็นคนนี้เราไม่ชอบใจไอ้ความชอบใจกว่าความไม่ชอบใจเนี่ยเป็นโลกอีกใบหนึ่งไอ้โลกที่เราเห็นอยู่กลมๆเนี่ยดินน้ำลมไฟเขาไม่วุ่นวายทำไมให้เราเดือดร้อนหรอกก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละแต่โลกในใจเราที่เราสร้างขึ้นมาโยมเห็นไหมเห็นคนนี้แล้วเราไม่สบายใจเนี่ยโลกใบเนี้ยพอนึกถึงคนนี้แล้วได้ยินเสียงคนนี้แล้วคนนี้มาเห็นต่อหน้าแล้วโลกใบนี้ไม่มีความสุขเลยโยมเห็นโลกใบนี้ไหมมันมีไหมมันมีไหมมีหรือไม่มีไอ้โลกใบเนี้ยทั้งที่เราอยู่กับโลกดินน้ำลมไฟไม่มีทุกข์อยู่แล้วแต่พอเราเห็นคนนี้ไม่พอใจเนี่ยโลกใบนี้ไม่มีความสุขเลยมันมีไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามาเห็นโลกเนี่ยไม่วุ่นวายหรอกใจเราก็ไม่วุ่นวายนะใครเขาดีเราก็ดีใครเขาไม่ดีเราก็ดีเพราะเราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราเห็นว่าโลกใบนี้มีแต่ความทุกข์ยากลำบากมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยนะอาตมายกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะว่าสังฆทานแต่ก่อนเนี่ยวันที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญจะมาสร้างไม่มีเป็นวัดร้างมีหลวงพ่อโตองค์เดียวไม่มีอะไรเลยหลังก็หลังคาโบสถ์ที่เป็นแก้วเนี่ยปกติแล้วที่หลวงพ่อมาเห็นเนี่ยเป็นสังกะสีเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีพระด้วยไม่มีโยมด้วยไม่มีศาลาไม่มีกุฏิไม่มีอะไรทั้งหมดไม่มีเลยไม่มีสักอย่างหลวงพ่อก็เห็นต่อไปสถานที่นี้จะทำให้มีศีลมีธรรมมีคนมีสติมีปัญญามาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมท่านก็เห็นประโยชน์ท่านก็เลยเพียรประพฤติปฏิบัติเผยแผ่ให้คนมานั่งสมาธิเผยแผ่ให้คนมาปฏิบัติธรรมเผยแผ่ให้คนมาแผ่เมตตาเผยแผ่ให้คนมาสร้างบารมีคนมีศีลมีธรรมคนมีบุญมีบารมีก็เห็นประโยชน์เพราะมาร่วมกันสร้างวัดมาสร้างบุญสร้างบารมีตั้งแต่ปี17ปีนี้ปี69แล้ว52ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ว่าแต่ก่อนสังฆทานก็ไม่มี
สมมติขึ้นมาว่าเป็นวัดสังฆทานมีโบสถ์แก้วมีหลวงพ่อโตเป็นทองคำแล้วก็สร้างกุฏิวิหารก็สมมติขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วตอนนั้นพวกเราก็ไม่มีไม่ได้มาไอ้ที่มาเนี่ยก็มาแสดงเหมือนที่บอกว่าพวกเราเป็นนักแสดงโลกใบนี้เป็นโรงละครเราก็มาแสดงบทเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติพอเราออกจากตรงนี้ไปเราก็ถอดชุดออกในขมมะก็หายไปนะกลับไปบ้านก็เป็นคนเดิมไม่รู้ว่าศีลธรรมหายไปด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยกลับไปบ้านเอาไปด้วยนะเอาไปเป็นสมบัติน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้จนผู้ร้ายเอาไปไม่ได้แล้วเป็นสมบัติที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่มนุษย์จะหาให้ได้นะไม่มีสมบัติอะไรที่จะประเสริฐไปกว่าคนมีศีลคนมีสมาธิมีปัญญาจะไม่มีจะไม่มีจริงๆโยมไปค้นดูในโลกใบนี้โลกใบนี้สมบัติมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่สมบัติที่ประเสริฐนะเป็นโลกสมมุติแบงก์เขาก็พิมพ์สมมุติขึ้นมาทองคำเขาก็สกัดมาเป็นสองสมมุติว่ามีค่าตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้สักบาทต่างหูสักข้างนึงก็เอาไปไม่ได้แต่ศีลสมาธิปัญญาที่เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสมบัติที่เราเอาไปได้ไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมโจรผู้ร้ายเอาไปไม่ได้แล้วสมบัติเหล่านี้ก็จะไม่ทิ้งเราเลยไม่มีเพื่อนตายที่แท้จริงเท่ากับบุญที่เราสร้างไว้จะไม่มีบุญที่เราสร้างไว้เป็นบุญที่อันแท้จริงจะตามเราไปทุกชาติมโนบุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนี่ยจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีก็จะไม่ทำบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าเราสร้างแต่ความดีจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็มีที่พึ่งแล้วในเวลาเดียวกันคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยมโนบุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยใจอาตมาพูดเบื้องต้นโยมจำได้ไหมอย่าเพิ่งหลับสิโยมเทศจะไม่ถึง10นาทีแล้วหลับกันเกือบครึ่งก็เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนั่งหลับกัน 4-5 คนไปแล้วหลับจริงๆนะไม่ได้หลับเล่นๆนะพูดให้ดังให้เตือนยังไม่เตือนเลยนะเอาจริงๆเลยนะเนี่ยขมาเนี่ยต้องมีความเพียรนะต้องมีความอดทนนะต้องมีสติเป็นเครื่องเตือนนะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องมีมากกว่าชาวบ้านนะเราต้องอดทนเราต้องมีสติเราต้องมีความเพียรจะนั่งหลับให้พระดูเลยนะไม่ต้องแสดงก็ได้ทำใจให้ตื่นมาขู่พระดีกว่าว่าเนี่ยทำได้ไหมพระเนี่ยมานั่งหลับกับพระก็เบื่อไม่อยากเทศแล้วเทศแล้วก็หลับนะเอาจริงๆนะนิวรณ์ก็ขู่พระนะนิวรณ์เนี่ยเขาไม่กลัวพระแล้วก็มาขู่พระให้ดูเนี่ยเทศไปจะหลับสักอย่างมีอะไรไหมถ้าเป็นอย่างนั้นมโนบุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจโยมลองคิดดูคนในโลกนี้เหลือ 8,000 ล้านคนเลยถ้าในใจเขาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยใจเขามีความโลภกดหลงเนี่ยโลกใบนี้ที่เขาแสดงเป็นตัวละครเขาจะแสดงเป็นอะไรถ้าเขามีความโลภขึ้นมาเขาก็แสดงอาการที่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนไฟไม่อิ่มในเชื้อเลยเหมือนแม่น้ำเนี่ยเสมอด้วยตัณหาไม่มีไอ้ฝนที่ว่าตกมาเป็นฝนบอมก็ดีแม่น้ำที่มากมายก็ดีเนี่ยไม่เท่ากับตัณหาของคนที่มีความโลภนะมันเอาหมดทั้งโลกยังไม่พอเลยนะแล้วคนทุกวันนี้คนในโลกเนี่ยเกิดทุกข์เกิดภัยรวมว่าน้ำท่วมทำให้เสียหายนะยังน้อยกว่าคนที่ในใจเนี่ยมีความโลภเนี่ยมันเอาเท่าไหร่ไม่พอเลยนะคนในโลกนี้จึงเดือดร้อนกันนะจึงเดือดร้อนกันเพราะใจเนี่ยเป็นผู้นำไป
นะไม่เสียสละไม่เมตตาจะเอาจะมีจะเป็นจะได้ยอมมาจริงไหมล่ะไอ้โลภไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนหรอกแต่คนที่มีใจเนี่ยที่มีความโลภเนี่ยมันก่อกรรมขึ้นมาแล้วเราก็ยอมรับชะตากรรมเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกนะในใจคนไม่มีศีลไม่มีธรรมตะหากแล้วจึงเป็นเหตุให้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากพอไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วมีความโลภไม่พอมีความโกรธอีกโยมเคยโกรธไหมความโกรธในน้ำไม่ท่วมนี่ก็เป็นทุกข์นะฆ่าเขาก็ได้ทำร้ายเขาก็ได้วางแผนให้เขาลำบากก็ได้ใส่ความเขาก็ได้วางแผนให้เขาทุกข์ร้อนก็ได้น้ำไม่ต้องท่วมในใจมันท่วมเป็นไฟไหม้ขึ้นมาพูดไม่ดีใส่ร้ายเขาพูดไม่ดีทำร้ายเขาทำไม่ดีให้เขาเดือดร้อนเนี่ยมันยิ่งกว่าน้ำท่วมอีกนะไอ้ความโกรธที่มาอยู่ในใจเราเนี่ยคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเป็นเหตุให้เราก่อทุกข์เลยแล้วคนในโลกนี้ลองคิดดูว่าโลกร้อนเนี่ยมันร้อนเพราะอะไรคนในโลกไม่มีศีลไม่มีธรรมใช่หรือไม่ลองคิดดูลองคิดดูว่าโลกมันร้อนเนี่ยเพราะคนมันโลภคนมันโกรธคนมันไม่เชื่อบุญไม่เชื่อกรรมเห็นแก่ตัวเอาแต่ผลประโยชน์ของส่วนตัวไม่มีเสียสละให้กับผู้อื่นพอเรามาอยู่กับโลกใบนี้เราก็เห็นโอ้โลกใบนี้เราต้องเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะตนต้องให้ทานตนต้องรักษาศีลตนต้องปฏิบัติธรรมเราแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครไปกับเรานอกจากบุญที่เราทำไว้เนี่ยเอาไปได้แล้วบุญที่เราทำไว้ก็จะไม่ทิ้งเราด้วยจะไปกับเราทุกชาติเลยเหมือนเงาไปอยู่ที่ไหนถ้าเรามีตัวเงาจะตามไปด้วยแล้วแปลกตรงที่ว่าเงาจะไม่หนักไม่ต้องกลัวว่าทำบุญทั้งชาติเนี่ยมันจะเยอะเอาไปไม่หมดไม่ต้องกลัวบุญจะไม่ลืมนะมนุษย์สมบัติที่เราสร้างมาเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์นะเป็นทางที่เราสร้างเองทางที่เรียกว่าทางเจ็ดสายเนี่ยเราเลือกเดินเอาเถอะความโลภเราก็เดินไปสู่อบายคือเปรตความโกรธเราก็เดินไปสู่อบายคือสิ่งที่ไม่มีความสุขความโกรธก็ทำเราตกนรกความหลงก็ไปสู่อบายไปสู่เดรัจฉานสามทางเนี่ยโยมลองนึกออกไหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นตกนรกเป็นเดรัจฉานเนี่ยสี่ทางละลองนึกออกดูไหมว่ามันน่ากลัวไหมคนในโลกเนี่ยเดินไปทางนั้นหมดเลยนะไปโลภไปโกรธไปหลงไปเห็นผิดหมดเลยแล้วอีกสามทางไปเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็ไปพระนิพพานเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเลือกได้เราเป็นมนุษย์ณเวลาเนี่ยทางเนี่ยที่เราอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้เป็นเดรัจฉานเนี่ยตัวเราเป็นมนุษย์อยู่ตรงเนี้ยช่วงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเรารักษาศีลเพื่อปิดอบายเลยนะโยมนะปิดอบายคือปิดประตูไม่ต้องไปลำบากในภพหน้าอีกต่อไปเราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไปตกนรกอีกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานอีกถ้าเรามีศีลอย่างนี้ตลอดชีวิตนะมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้ตลอดชีวิตนะใจที่มันจะไปไม่ไปล่ะเราห้ามใจเราได้เราหยุดใจเราได้เราฝึกจิตฝึกใจแล้วมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องเป็นสรณะป้องกันไม่ให้เราตกนรกได้ทรัพย์สมบัติใดๆในโลกนี้ป้องกันไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยเป็นรัตนะที่ป้องกันไม่ให้เราลำบากไอ้ที่เราเห็นโลกนี้ลำบากเราก็อยู่กับมันแต่เราเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วเราก็สร้างแต่ความดีไม่ทำบาปโดยเฉพาะจิตใจมันชำระจิตของตนให้เขารอบเนี่ยเป็นโอกาสของเราเป็นหน้าที่ของเราวันเนี้ยท
ทุกข์ภัยทั้งหลายต่างๆเนี่ยอาตมาว่าไม่ได้ทำร้ายเราหรอก

มันเป็นกรรมผลกรรมที่เราทำไว้ในอดีตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลของกรรมเรียกว่าวิบากเราก็รับผลของกรรมนั้นไม่ได้ทำร้ายเราเราสร้างขึ้นเองเราสร้างกรรมกรรมจึงสร้างเราตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามนะโยมนะโยมช่วยคิดหน่อยนะสมาเทศนะไม่ได้ฟังเพลินๆไปแล้วก็จบก็สาธุต้องคิดนะตรงกันข้ามนะโยมที่เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยอาตมาพูดได้เลยว่าเพียงเรื่องเดียวเรื่องของความทุกข์เท่านั้นเองที่พูดมาทั้งหมดเลยก็คือความทุกข์เท่านั้นเองถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เราจะไม่มีทางดับทุกข์ได้เลย

ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เราจะไม่มีทางดับทุกข์ได้เลยนี่เป็นเรื่องจริงถ้าเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราจะดับทุกข์ไม่ได้เลยฉะนั้นที่เรามาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเพื่อให้ได้เห็นทุกข์นะแล้วทุกข์อันใหญ่หลวงที่เราเห็นอยู่น้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีแผ่นดินถล่มก็ดีโรคระบาดก็ดีทุกอันตรการตายมหาการใหญ่หลวงก็ดีเนี่ยเราเห็นแล้วเรายังไม่พิจารณาอีกเลยลองคิดดูว่าใจเราเนี่ยมันคิดอะไรกันใจเราคิดอะไรกันขนาดทุกขนาดนี้นะให้เราเห็นให้เรารับรู้เรายังรับรู้ได้แต่ไม่นำมาพิจารณาไม่นำมาศึกษาว่าทุกมันเกิดจากอะไรถ้าเรามีปัญญานะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์นะอริยสัจ4เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่สุดอริยสัจ4เป็นธรรมะที่เร่งด่วนแล้วก็สำคัญที่สุดและพระองค์ก็สอนมากที่สุดท่านตรัสรู้ก็เรื่องเนี้ยเรื่องทุกข์เท่านี้เองทุกข์ควรกำหนดรู้พวกเรามาที่เนี้ยต้องมีปัญญานะต้องเห็นทุกข์ทุกเท่าไหร่เกิดปัญญามากเท่านั้นถ้าคนไม่เห็นทุกคนนั้นไม่มีปัญญาเลยไม่รู้เลยว่ามาวัดมาหาพระมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาแล้วจะเอาอะไรไปไม่มีหรอกมีเรื่องเดียวคือเห็นทุกแล้วก็ดับทุกได้ตรงนี้ต่างหากที่วัดสังฆทานมีให้อย่างอื่นมีให้ไม่ได้เห็นทุกแล้วก็ดับทุกได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องเดียวเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์งั้นมาเนี่ยเราไม่เห็นทุกข์เหรอน้ำท่วมเนี่ยไม่เห็นทุกข์ที่ในป่าเหรอไม่เห็นทุกข์ที่แผ่นดินไหวเหรอไม่เห็นทุกข์ในตัวเราแก่เจ็บตายเหรอทุกข์เนี่ยมันจมหูจมตาเราตลอดเวลาเลยนะแม้แต่ใจของเราเนี่ยมันยังชุ่มฉ่ำอยู่กับทุกข์อยู่เลยนะเรายังไม่เห็นทุกข์เลยเชื่อไหมว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบนะว่ามีบุรุษผู้หนึ่งเห็นปลาเนี่ยอยู่ในน้ำจับปลาขึ้นจากน้ำมาเนี่ยแล้วว่ายบนบกเนี่ยถามว่าปลาตัวนี้จะทำอย่างไรปลาตัวนี้จะดีใจหรือว่าเสียใจหรือไม่ชอบใจเขาจะไม่ดีใจไม่ชอบใจเขาจะเสียใจเขาจะดิ้นกลับไปหาน้ำฉันใดก็ฉันนั้นพวกเราทุกคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีตัณหาอยู่ในใจเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันท่วมท้นใจเราเมื่อไรพระพูดเรื่องตัณหาอุปทานให้เอาออกจากใจเราเอาใจเราขึ้นจับน้ำเนี่ยมันจะไม่เอานะมันไม่เอาไม่ฟังถึงฟังก็ไม่เอายอมเชื่อไหมล่ะยอมเชื่อไหมล่ะเหมือนปลาอยู่ในน้ำอ่ะจะปลาขึ้นจากน้ำอ่ะปลามันต้องดิ้นไปหาน้ำวัดก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันบอกเนี่ยมาวัดนะตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงที่เรามีทุกมีภัยเกิดจากตัณหาในใจเราเนี่ยมันก่อทุกไม่รู้จักหยุดจักสิ้นเลยนะก่อความโลภความโกรธความหลงจากการที่เราอยู่ในโลกเนี่ยมันก่อขึ้นมานะก่อโลกขึ้นมาอีกใบหนึ่งไว้ในใจเราแล้วโลกที่เรามีเนี่ยมีตัณหาอุปทานมันฉาบทาไว้มันฉาบทาไว้ให้เราเกิดแก่เจ็บตายทุกภพทุกชาติไปไม่สามารถที่จะออกจากทุกนี้ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกว่าโลกใบเนี้ยนะถ้าเราจะออกจากทุกข์เนี่ยเราต้องกลับมาหาใจเราแล้วก็เห็นความโลภโกรธหลงนี่เองเป็นเหตุให้เราเกิดบ่อยๆตายบ่อยๆทุกข์บ่อยๆถ้าเราเอาความโลภโกรธหลงออกจากใจเราได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถเกิดแก่เจ็บตายอีกน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้เราก็ไม่ต้องไปโกรธใครไม่ต้องไปหลงใครชีวิตของเราก็พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้วิริเยนะทุกขมัจเจติจะไม่มีทางอื่นนอกจากความเพียรเท่านั้นเองเพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเพียรปฏิบัติธรรมในสติปัฏฐาน4เนี่ยที่โยมมาเนี่ยโยมฟังกี่ครั้งกี่ครั้ง

0: ก็เอาเถอะเข้าหูก็ยังดียังไม่เข้าใจเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาในตัวเราอย่างที่อาตมาบอกเหมือนกับโลกเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาในตัวเราก็มีเท่านี้มีเท่ากับโลกเนี่ยโลกทั้งใบก็คือตัวเราแล้วพระองค์ก็ยังมีให้คำสอนว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาแปลว่ามีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังแปลว่าถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เพราะโลกทั้งใบมีแค่นี้เองความพอใจกับความไม่พอใจแต่ไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจเราในใจเราเนี่ยมันมีไหมความพอใจความไม่พอใจมีไหมแล้วมันเคยมีจริงๆไหมมันแค่อยู่ในใจนะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่เคยพอกับเรามีแต่กิเลสที่มันเผาใจเราไม่เคยเผากิเลสเลยแต่เมื่อไหร่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างที่บอกอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังพระองค์ให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่เราติดอยู่ในโลกเนี่ยความพอใจกับความไม่พอใจนะอาตมาพูดมาตั้ง40นาทีแล้วความพอใจกับความไม่พอใจมันมีไหมมีไหมเราสร้างขึ้นหรือเปล่าหรือว่าโลกใบนี้สร้างขึ้นใครเป็นคนสร้างความพอใจความไม่พอใจต้องถอนออกนะความเป็นจริงไม่มีเพราะโลกมันมาเป็นดินน้ำลมไฟสมมุติขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นไปเรามีกิเลสมาสร้างความพอใจกับความไม่พอใจขึ้นมาแล้วทีนี้แหละเราก็ติดอยู่ในโลกเนี่ยออกจากโลกไม่ได้แต่พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็โอ้ตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรเลยนอกจากศีลสมาธิปัญญาที่เราต้องรักษาใจให้ดีมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจจากนี้ไปให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นใจตัวเองมันคิดนึกอะไรให้รู้ทันมันพอใจเราก็รู้ทันว่าพอใจแต่อย่าไปยึดมันไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจอย่าไปยึดฉะนั้นคำที่ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็คือว่าอย่าได้ประมาทใจตรงนี้เลยถ้ามันไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจอย่าไปยึดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามันมีความกำหนัดเราก็รู้ว่ากำหนัดแต่อย่าไปยึดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นเป็นนั่นเป็นนี่เราก็มีอารมณ์รู้ทันอารมณ์ตัวเองอย่าไปยึดแล้วถ้ามันมัวเมาลุ่มหลงติดยึดเราก็รู้ว่านี่คือมัวเมาลุ่มหลงติดยึดเราก็ไม่ไปยึดถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกจะเกิดจากไหนทุกมันเกิดจากข้างนอกหรือเกิดจากไหนเราก็เห็นทุกแล้วเกิดจากใจเราก็แก้ที่ใจนะแล้วก็มาปฏิบัติที่กายวาจาใจของเรานะมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถึงจะออกจากทุกได้นะโลกใบนี้ก็ให้เรามาสร้างบารมีนะให้เรามาถือศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรามีปัญญาเห็นทุกข์แล้วดับทุกข์ได้จะอย่างไรก็ตามเวลาก็ผ่านไปธรรมาก็แสดงธรรมก็พอสมควรกับเวลาที่สุดแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาทเลยนะโลกใบนี้ความเป็นจริงแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้แสดงธรรมไว้สัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาโลกใบนี้สรรพสิ่งในโลกนี้ไม่น่ายินดีเลยยงเอาไปคิดดูก็แล้วกันพระองค์ตัดไว้ล่วงหน้าแล้วนะสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาโลกใบนี้สรรพสิ่งในโลกนี้ไม่น่ายินดีถ้าเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราไปก่อทุกข์อีกก็ขอให้เรามีสติมีปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาชนะความโลภโกรธหลงให้เราเข้าถึงธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพาน การบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเลกอัตตาระโคพระเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับมีสังฆทานไหมเอ่ยเดี๋ยวได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับทั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: อาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาทิยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญครับทุกท่านท่านใดที่มีสังฆทานไตรธรรมครับนำขึ้นประเคมคุณเจ้านะครับแล้วก็ทุกท่านที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมาสน์นะครับครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกท่านก็ได้มีเวลาได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับที่วัดสังฆทานแล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนานะครับแล้วก็ได้มาใส่บาตรครูบาอาจารย์ณวัดสังฆทานณศาลาจตุรมุขพุทธภูมิหน้าเรือนไทยนะครับก็เป็นโอกาสดีเป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะครับครับอาเชิญได้เลยนะครับใครที่จะบูชาธรรมครับ
2: ค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการบุญกับท่านได้ขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันหยุดนะคะวันช่วงวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมตั้งแต่เมื่อวานค่ำวานนี้นะคะบาจารย์ก็เมตตาอบรมธรรมะให้กับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็เป็นอานิสงส์แห่งความดีที่ได้ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนนะคะให้ความรู้แล้วก็น้อมนำธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตามอบให้นะคะมาขจัดกิเลสในใจของเราได้บ้างนะคะตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะบางสกุลเตรียมตัวกวดน้ำรับพรค่ะ

หลังจากนี้ไปพระจะบังสุคุณให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไป นะก็ระลึกถึงบุพการีก็ดีนะบุคคลผู้ให้คุณกับเราก่อนก็ดีหรือแม้แต่ผู้วายชนไปแล้วนะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรคนที่เรารู้จักนะรายชื่อเหล่านี้ก็เป็นรายชื่อของคุณงามความดีร่างกายสังขารแตกดับได้แต่ชื่อสกุลและคุณความดีนั้นหาแตกดับไม่นะพระก็บังสกุลโยมก็ช่วยฟังแล้วก็ช่วยนำมาพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลนะให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับรายชื่อเหล่านี้นะซึ่งเป็นตัวอย่างแสดงธรรมให้เราดูนะท่านไม่ได้พูดแต่ท่านแสดงธรรมให้เราดูท่านจากไปแล้วเหลือแต่ชื่อนะเป็นของไม่เที่ยงโยมก็พิจารณาตาม

มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็น

0: มีธรรมะอยู่4ข้อนะเป็นธรรมของคารวาสชั้นดีคารวาสคือผู้มีธุระมากมีภาระมีหน้าที่นะก็เป็นคารวาสต้องทำแต่มีธรรมะอยู่4ข้อเป็นคารวาสชั้นดี1เป็นคารวาสต้องขยันนะเราจะรวยจะจนมีความรู้ไม่มีความรู้เป็นหญิงเป็นชายถ้าเรามีลมหายใจแล้วเราต้องขยันนะถ้าขยันเราดีแน่นะห้ามขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วไม่มีดีเลยนี่คือข้อที่1ข้อที่2คารวาสชั้นดีต้องมีประจําตัวประจําใจก็คือเมตตาเมื่อเราขยันแล้วมีทรัพย์เราก็ควรมีเมตตาให้กับพ่อแม่ให้กับพี่น้องให้กับคนทุกคนที่เรารู้จักนะแบ่งปันละมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยไม่มีเราก็ขยันหาให้มีนะต้องมีเมตตาแบ่งปันละให้กับคนข้างเคียงให้กับผู้มีพระคุณให้กับคนที่ด้อยกว่าเป็นคารวาสชั้นดีคารวาสชั้นดีชั้นที่3เมื่อมีความขยันมีเมตตาแล้วอย่างที่3ข้อที่3นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่หลงลอยไม่หลงลอยแปลว่าไม่ประมาทชีวิตของเราอยู่ได้ไม่นานเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งมีเงินมีทองแล้วมีทรัพย์สมบัติแล้วควรที่จะถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เป็นที่พึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทนะรู้จักชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเหมือนสักครู่นี้ได้พิจารณาไปคารวะชั้นดีข้อสุดท้ายเมื่อเราสูญเสียสิ่งใดเป็นบุคคลก็ดีเป็นสิ่งของก็ดีเป็นเงินทองก็ดีอย่าได้เสียกำลังใจเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วถ้าเขาไม่จากเราก็จากเขาเรายึดไว้ไม่ได้ไม่เสียกำลังใจให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็มีแล้วเราก็ได้แล้วนะเราก็ไม่ประมาทยึดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราในร่างกายสังขารของเราก็เช่นกันอย่าได้ประมาทเลยว่าเป็นตัวเราของเราความเป็นจริงแล้วเป็นของธาตุ4ดินน้ำลมไฟเราเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ไปได้ให้เรารู้จักคารวะชั้นดี4ประการ1ต้องขยัน2ต้องมีเมตตา3ไม่ประมาท4อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่ออะไรสูญเสียไปแล้วเราก็จะไม่เสียกำลังใจนะยังมีสติมีสมาธิมีปัญญาคุ้มครองรักษาจากนี้ไปเราก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนผู้ลงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาด้วยยาธาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความลำลึกทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกัน

0: ครับก็ขอน้อมกราบด้วยความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ตีเร็กอัครทาระโขได้แสดงธรรมวันนี้นะครับครับก็ต่อจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะทุกๆท่านก็จะได้พักตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็จะได้เที่ยงครึ่งเข้ามาธรรมสวดมนต์พระวันพร้อมกับยืนสมาธินะครับก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งเตรียมตัวครับจะกี้ใครดีใจอะไรอ่ะโอ้ไปการบรรยายธรรมดีมากใช่ไหมอ่ะเตรียมตัวครับเตรียมตัวกราบครับพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุขอให้กับสติและปัญญาเป็นดวงตาอินทรทุกท่านนะตามนี้พักตามนิยาสายได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาขึ้นมาธรรมสุมาของวันที่ศาลาเนกมะเที่ยงครึ่งครับ
1: ค่ะกราบอนุโมทนาน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้นะคะเราก็ใช้พื้นที่วัดสังฆทานในการสร้างบุญสร้างบารมีเดี๋ยวช่วงจากนี้นะคะก็ท่านนักบวชไปปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะคะทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำห้องท่าเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเราจะได้ร่วมสวดมนต์ถวายภาคกลางวันสำหรับท่านที่ไม่มีภารกิจใดๆก็เรียนเชิญชวนให้ได้มาร่วมสวดมนต์ถวายเป็นการเข้าเฝ้าพุทธเจ้านะคะในการสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในวันว่างเนาะต้องช่วงนี้มีความรู้สึกดีใจว่าฝนหยุดตกแล้วนะคะอากาศก็เนาะอุ่นขึ้นนะคะไม่ต้องมีฝนตกก็ดีในระดับหนึ่งเนาะไม่ต้องมาเติมน้ำนะคะตอนนี้ทางขนาดชาวกทมก็กำลังเดือดร้อนกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้เราผู้ที่อยู่ปริมณฑลนนทบุรีเราก็ได้รับผลกระทบนะที่บ้านน้ำท่วมนะแต่ก็ไม่เดือดร้อนจะเกิดไปนะคะคนที่เขาอยู่นอกแนวขันกั้นน้ำอะค่ะได้รับผลกระทบกันตลอดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเราก็ส่งแรงใจสำหรับท่านที่มาวัดสังฆทานแล้วนะคะก็หลายท่านก็แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับพิธีตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเรียนเชิญชวนนะคะให้มาร่วมในพิธีอันสำคัญนี้เราจะได้ถวายพระทหารแด่ครูบาอาจารย์ที่ลงตักด้วยนะคะแล้วก็ในวันที่1พฤศจิกายนนั้นก็จะเป็นการอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานนะเราก็มาพร้อมเพียงกันสำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่สาธุชนทุกท่านนั้นได้จากคาสละออกนะคะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาท่านจากคะสละออกไปเป็นข้าวน้ำอาหารช่วยพี่น้องที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากนะคะที่พบกับต้องเผชิญกับอุทกภัยข้าวของบ้านเรือนเสียหายเยอะนะคะเราก็ส่งแรงใจร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าพี่น้อง ที่เราติดตามข่าวก็ดีโหบางท่านหนีไม่ได้เลยนะคะต้องเฝ้าสิ่งของมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเตือนเราเหมือนกันนะคะว่าทุกอย่างที่เราไขว่คว้าหามาได้แล้วพอมาเจอน้องน้ำเข้าไปในวงเล็บถ้าเจอทุกปีเนาะพังเหมือนกันนะคะใจเรานี่แหละพังเพราะว่าของที่รักษาไว้ไม่ได้แล้วตู้เตียงโต๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเสียหายไปกับน้ำก็ต้องระมัดระวังอย่าไปอยู่ร้อนนอนทุกข์นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องอยู่อำนวยความสะดวกก็จริงแต่เอาไปไม่ได้หนีน้ำก็เป็นภาระเรานะคะถ้าเราเป็นนักสะสมอย่างคนพูดนี่ก็โอ้โหสะสมชนะเลิศเหมือนกันนะคะถ้าเจอน้องน้ำก็เศร้าเหมือนกันนะคะเราก็บ้าสมบัติเหมือนกันอะไรที่หามาได้ในโลกมนุษย์เอาพกพาไปไม่ได้เนาะครับผมข้ามชาติไม่ได้ก็สะท้อนมองไม่ได้ตำหนิใครนะนี่พูดถึงตัวเองว่าโอ้โหเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเนาะหันมาดูสมบัติอรัญญาทั้งหลายแล้วก็เก็บมาตั้งแต่เนาะอายุยังน้อยจนถึงนะปัจจุบันก็ยังเก็บอยู่นะคะถ้าบริจาคได้ไปเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะก็เป็นโอกาสอนุโมทนาใหม่นะคะได้ยอดถวายปัจจัยครูบาอาจารย์ 1,175 1,175 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุจดที่ย่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอนุโมทนาบุญกับพี่วิเชียรบุญปองนะคะช่วยเป็นกำลังงานพระศาสนาคุณบรพศบัวขาวด้วยอนุโมทนาสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะช่วงนี้น้ำก็เป็นอุปสรรคบางบ้านต้องย้ายออกนะคะอพยพหนีเพราะว่าอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เนาะนอกจากจะมีบ้านให้เราอยู่แล้วก็มีงูมีหนูมีตะคงตะขาบอะไรระวังนะคะเขาก็หนีน้ำเหมือนกันฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทแผ่เมตตาเยอะๆเนาะเจริญเมตตาจิตก็เคาะพื้นกระดานบอกเขานะต่างคนต่างอยู่นะไม่เบียดเบียนกันนะคะก็อย่าไปทุบทำลายล้างเขาเนาะปกป้องตัวเราเองให้อยู่รอดปลอดภัยตอนนี้วัดสังฆทานก็น้ำเต็มสระเลยนะคะก็ส่งกำลังใจทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็สูบน้ำอยู่เนาะคงเป็นผลกระทบน้ำก็จำเป็นทางเขื่อนเจ้าพระยาเขาก็จำเป็นที่จะต้องเนาะปล่อยน้ำออกมานะคะก็ 1,500 ถึง 1,700 ลูกบาทต่อวินาทีตัวใครตัวเผือกก็วางนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่ชีอันนั้นไปเก็บนึงอนุโมทนาสาธุตอนนี้ก็เวลาเดินหน้าตลอดนะคะฝากกิจกรรมงานบุญสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานในเดือนหน้าในวันเสาร์ที่11ตุลาคมที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะก็กราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตามาร่วมงานสำหรับท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำโรงทานนะคะเป็นผู้ให้ทานบารมีเต็มเปี่ยมล้นติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่คุณศึกษาค่ะที่เบอร์092-424-6551 092-424-6551อนุโมทนาบุญล่วงหน้าให้กับเศรษฐีบุญทั้งหลายนะคะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการช่างทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็เลี้ยงดูสาธุชนที่มาร่วมงานสำหรับท่านใดจะจองรถในการเดินทางไปอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคียังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานนะคะที่มีการจัดรถติดต่อที่แม่ชีสมศรีนะคะที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ารถในปีนี้ขออนุญาตบวกเพิ่มอีก100บาทนะคะจากเดิม300บาทก็จะเป็น400เนื่องจากค่าเชื้อเพลิง ราคาปรับขึ้นนะคะไม่ใช่วัดขึ้นราคานะแต่ค่าน้ำมันแพงนะคะแพงขึ้นจากเดิมก็ขออีก100บาทก็เป็น400นะคะจากเดิม300ก็ร่วมด้วยช่วยกันจะได้ไปร่วมในการทอดกฐิน2วัดที่วัดธรรมกิสนาธรรมารามและทอดในช่วงเช้านะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวในช่วงบ่ายก็ยังมีที่ว่างให้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงบ้านไร่อุทัยธานีก็จะมีพิธีในการเบิกเนตรพระประธานนะคะในอุโบสถแล้วก็มีช่วงเช้าเขาอันนี้ลดออกที4นะคะสำหรับวัดถ้ำเขาวงคณะจะได้ไปใส่บาตรนะคะตักบาตรเทโวโรหณะแล้วก็จะมีพิธีการสำคัญนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญนี้ก็ค่ารถ400บาทติดต่อแม่ชีสมศรีได้นะคะรวมถึงวัดธรรมกิสนาธรรมารามนะในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนมีการจัดรถนะคะสำหรับวัดป่าภาวนาวิเวกจอมบึงราชบุรีอนุโมทนากับพี่สำราญเลี้ยวแรงนะคะท่านเป็นเจ้าภาพรถบัสฟรีก็เต็มไปแล้วนะคะอนุโมทนาใหม่กับพี่สำราญเลี้ยวแรงนะคะก็ท่านใดสนใจก็อาจจะเป็นรถตู้ได้ก็ติดต่อแม่ชีสมศรีได้นะคะรวมหมู่คณะให้ได้10ท่านขึ้นไปนะคะหารเฉลี่ยช่วยกันออกค่าเดินทางเนาะเป็นรถตู้ก็ติดต่อได้นะคะถ้าในกรณีรถบัสเต็มไปแล้วหนึ่งสำหรับวัดสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการจัดรถในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนก็แม่สีท่านจะออกบัตรที่นั่งรถให้นะคะก็ชำระค่าเดินทางได้เลยส่วนในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนที่พักสำนักสงฆ์ป่านันวาชลบุรีทางหลวงพ่อสนั่นปาลกโมท่านก็มีดำริจัดรถนะคะส่วนที่พักสงฆ์ร่มโพทองคณะเขาไปปฏิบัติธรรมล่วงหน้านะคะก็มีการจัดรถไปร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่ไปตั้งแต่วันที่9นะคะแล้วก็วันที่15เขาจะมีการทอดกฐินสำหรับพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนนะคะก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมได้ติดต่อที่พี่อัมพาเบอร์โทรพี่อัมพานะคะ0641782468 0641782468นะคะนี้พระอาจารย์ทองคำท่านขออนุญาตหลวงพ่อไพลินประชาสัมพันธ์แล้วเพิ่มเติมสำหรับวัดถ้ำเขาวงเขาจะมีในวันที่7พฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงบ้านไร่วิทัยธานีมีการจัดรถนะครับ8:30 นตักบาตรเทโวโรหณะ10:30 นพิธีบวงสรวงหน้าอุโบสถ14:30 น14:30 นนะคะทอดกฐินสามัคคีจากนั้นในเวลา15:30 นพิธียกฉัตรและพิธีเบิกพระเนตรพระประธานในอุโบสถ16:30 นมอบทุนการศึกษาค่ะนี้ในมีซองมีรายละเอียดมอบให้นะคะสำหรับมาทำข่าววงบ้านไร่อุทัยธานีส่วนเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนวัดต้นตาลโตนอันธวันวิเวกอารมณ์เป็นกฐิน2วัดนะคะออกเดินทางในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนไปเช้าเชียงใหม่ไปทอดกฐินวัดต้นตาลโตนจากนั้นคณะเดินทางขึ้นวัดหลวงคุณวินที่แม่วางเชียงใหม่เช้าวันรุ่งขึ้น22พฤศจิกายนทอดกฐินสามัคคีนะคะเป็นกฐิน2วัดสนใจเดินทางติดต่อแม่ชีสมศรีได้นะคะเรื่องค่าเดินทางก็สอบถามชำระค่าเดินทางได้ในการเดินทางไปเชียงใหม่เป็นกฐิน2วัดส่วนศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีสถานที่ลาสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มีการจัดรถนำญาติธรรมไปร่วมอนุโมทนาบุญกฐินนะคะแล้วก็ทาง

ำนักป่าวิโมกขธรรมสี่คิวโคราชก็มีการจัดรถตู้นะคะท่านใดสนใจติดต่อแม่ชีสมศรีได้เช่นเดียวกันที่088-095-4205ค่ะส่วนสาขาที่เขาก็มีรายละเอียดปิดไว้หน้าวัดนะคะเป็นป้ายไวนิลระบุสำหรับสาขาที่ยังไม่ได้ระบุวันมีวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์วัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะยังไม่กำหนดวันกฐินนอกนั้นมีเป็นผ้าป่านะคะผ้าป่าก็สามารถถวายได้ตลอดทั้งปีแล้วมีที่พักสงฆ์กอพาสุขอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดเสาหิงกงไกรราชสุโขทัยสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายรับเป็นผ้าป่าทั้งหมดนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนคอนบุรีโคราชที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ป่าบุญสำริดหนองยะไซสุพรรณบุรีสำนักปฏิบัติธรรมมาคาสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอันนี้ก็รับผ้าป่านะคะที่และที่วัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้โดยหลวงพ่อสมทิตมุทุจิตโตก็มีการหลวงพ่อแจ้งงดจัดงานแต่ก็ไปร่วมถวายผ้าป่าได้นะคะสำหรับกฐินปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนาะท่านใดจะรับสองบุญตรงพี่ตรงเรือบุญมีสองบุญไว้ให้นะคะประมาณ12วัดเราก็20บาท100บาทร่วมบุญได้แจ้งรายละเอียดนะตอนนี้ก็12นาฬิกา13นาทีเนาะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับวัดสังฆทานก็ตักบาตรเทโวโรหณะในวันเสาร์ที่31ตุลาคม1พฤศจิกายนนะคะในงานทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานส่วนวัดสาขาที่จัดงานในวันที่1พฤศจิกายนวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทสาขาวัดสังฆทานนะคะเสาร์ที่7พฤศจิกายนศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทธวงศ์อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะคะวัดถ้ำกฤษณาธันมารามนะคะแจ้งแล้วมีการจัดรถศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาวัดป่าพาตาทานสวรรค์ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะคะเรื่องการจัดรถต้องสอบถามที่แม่ชีสมศรีได้นะคะสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าศรีราชาชนบุรีวัดเขาแต่งอ่อนศรีราชาชนบุรีนะคะสาขาที่ภาคตะวันออกมีการทอดกฐินตรงกันนะคะรวมถึงวัดหนองโบดบ้านฉางระยองวัดสันติวงศารามเบอร์บิงแฮมสาราอาณาจักรที่อังกฤษนะคะท่านใดสนใจร่วมบุญกฐินกับทางวัดสาขาในต่างประเทศก็สามารถตั้งซองบุญได้หรือแจ้งความจำนงที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะในการร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาเสาร์ที่14พฤศจิกายนวัดป่าไผ่สนวนารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีการระบุวันในการทอดกฐินสามัคคีไว้ต่อมาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเวรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีวัดสำนักป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ร่มโพทองนะคะถุงเนินชัยนครราชสีมาก็คณะไปร่วมอนุโมทนาบุญกฐินกันต่อมาในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนวัดสองพี่น้องสังขบุรีชัยนาทนะคะแล้วก็มีวัดต้นตาลโตนส่งท้ายบุญกฐินก็ในอาทิตย์ที่22นะคะก็มีวัดหลวงคุณวินเชียงใหม่แล้วศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ดอยโตนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายวัดอุ้มผางธันมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะนี้หลวงพ่อเดินทางไปร่วมงานท่านใดจะตั้งซองบุญนะคะร่วมบุญสาขาในต่างประเทศก็สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้นะคะที่สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่พักสงฆ์ธรรมคุ้มครองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็ส่งท้ายนะคะรายนามวัดสาขาก็ เยอะเลยเนาะเราก็ร่วมโดยช่วยกันนะคะตามกำลังบารมีที่สามารถทำได้บาอาจารย์ท่านก็เสียสละไปดูแลวัดสาขานะคะที่ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปแนะนำข้อวัดปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็เป็นการสวดมนต์ทำวัดแปลให้ได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนนะคะอย่างบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ครูบาอาจารย์นำสวดในวันพระนะคะเราแล้วก็ในวันพิธีตักบาตรเทโวโรหณะนะที่วัดสังฆทานก็จะบทเปิดบทสวดธรรมจักรกับประวัตินาสูตรแปลนะคะให้ญาติธรรมแล้วก็มีวันปีใหม่เนาะวันปีใหม่เราก็จะได้ฟังนะคะเป็นบทที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าสมัยก่อนนู้นนะคะท่านสวดบทธรรมจักรกับประวัตินาสูตรแปลมีหนังสือสวดมนต์ให้เนาะเราจะได้เข้าใจว่าทำไมเนาะพระอัญญาโกฏัญญะจึงเป็นผู้เจริญนะคะรู้แล้วหนอผู้เจริญเราได้เข้าใจในปฐมมาเทศนาเนาะที่พุทธองค์ทรงแสดงให้พระอัญญาโกฏัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมแค่ประโยคเดียวนะคะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติฟังแล้วรู้สึกอะไรไว้เนาะไม่เข้าใจเนาะท่านฟังประโยคนี้นะคะบรรลุธรรมเลยดูสิบทธรรมจักรนี่สามารถนะคะให้เรามีดวงตาเห็นธรรมได้แล้วก็ไปเข้าใจในความหมายในคำแปลนั้นๆนะคะจะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าบทที่พุทธองค์ได้ทรงแสดงเป็นบทปฐมนะคะการแสดงปฐมเทศนาหลังจากสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ทรงพิจารณาไต่ตองถอนทอดถอนใจก่อนเนาะถอนให้ใจโอ้โหใครเนาะจะฟังบทการแสดงธรรมแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ก็ทรงแล้วมีขายานนะคะเพ่งขายานไปแล้วก็ได้ไปโปรดให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมสาธุตอนนี้ก็เวลาเที่ยง19นาทีเนาะแล้วใช้ช่วงเวลาตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะคะบางท่านก็ไม่ไหวเนาะหลับเป็นธรรมดาโลกอ่ะโหเมื่อก่อนก็เหมือนกันค่ะสร้างความเพียรเนี่ยวันละหน้าก็มีรอบโบสถ์สดแก้วนะกีบบัวเนี่ยเกสรบัวเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกคอหักแบบว่าหลับหมดพลังเหมือนกันต้องสู้นะคะบางทีเราก็มาตอนยังหนุ่มยังสาวนี่ได้เปรียบเนาะมีกำลังแรงมีความตั้งมั่นพออายุมากขึ้นนะร่างกายมันก็อ่อนล้านะคะแล้วตามอายุสังขารวัยเราก็เป็นไปตามเหตุจะให้สมบุกสมบันเหมือนตอนสาวๆก็อาจจะย่อหย่อนไปบ้างนะคะถ้าตอนอายุน้อยๆเนาะเราก็ยังกะโหลกกะลาอยู่ครูบาอาจารย์สอนอะไรก็ไม่เข้าใจนะคะขนาดคนที่อยู่ตรงหน้าเราพูดบทโพธิปักขิยธรรม37ให้ฟังนั้นนั่งฟังแล้วก็งงๆนั่งงงๆอยู่อย่างนั้นนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาโหมันยากนะถ้าภูมิธรรมของเรายังไปไม่ถึงเนาะมันก็เหมือนอนุบาลแล้วไปฟังเรื่องของคนเรียนจบมหาวิทยาลัยอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าก็ต้องมีภูมิรู้ภูมิธรรมในการศึกษาแล้วก็อาจจะมีครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ที่สอนเรามาในอดีตนะคะในอดีตชาติพอฟังแล้วเราก็น้อมโอปนายิโกจิตมันดื้อนะมันก็มีดื้อบ้างอ่อนโยนบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะดื้อเป็นเนาะดื้อเป็นธรรมดาไม่เป็นไรกิเลสมันก็สู้เรานะคะต้านเราเป็นระยะแต่เราก็สู้กลับด้วยการเนาะตั้งความดีเนี่ยก็ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมอาจจะท้อถอยบ้างนะคะว่าเอ๊ะเรามาทำอะไรที่นี่อะไรแบบ
แต่เชื่อไหมถ้าเรารู้และเข้าใจรู้ประโยชน์แล้วโอ้โหโชคดีมากมากกว่าคนที่เขายังไม่รู้นะคะเขาก็นึกถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่มีเศษขยงขยะมีผักสามหาวนะผักตกชวาลอยเทงแต้งอันนั้นเปรียบเทียบกับมนุษย์นะคะที่ไร้เครื่องยึดเหนี่ยวเนาะมันจะลอยสเปสปะก็เหมือนมนุษย์เราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจนะคะโอ้มันจะเล่ร่อนเลยแหละเหมือนครูบาอาจารย์นั้นเปรียบเทียบว่าเหมือนสัมภเวสีหุ้ยยังไม่ทันตายเลยเป็นแล้วมันก็จะไปจิตเราค่ะมันจะเล่ร่อนไม่ยอมอยู่กับตัวเราเนาะถ้าเมื่อตั้งมั่นอยู่กับกายเจ้าของแบบสติคือระลึกได้แล้วเราก็ทำเป็นเนืองๆนะคะขาดบ้างเผลอบ้างอะไรแต่ก็ต้องทำเนาะให้มีสติอนุโลมปฏิโลมอยู่กับตัวเองจนเขาเป็นอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องกำหนดแล้วยืนเดินนั่งนอนเขาก็รันของเขาไปเองเนาะใครก็ชอบเนาะนาฬิกาออโตเมติกไม่ต้องไขลานแล้วน้องลันของเขาไม่เองแต่ขอให้แค่เขย่าเขานิดนึงนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าสติเราต้องทำเป็นเนืองๆนะคะจนเป็นมหาสติเมื่อไหร่ที่ลันออโต้แล้วเกิดเหตุเพศภัยอะไรจิตมันตั้งมั่นอยู่กับตัวเองนะคะสมาธิก็สำคัญไม่ให้ทิ้งเนาะให้มีสติเจริญสติแล้วสมาธิก็จะมาเป็นกำลังเสริมเราพลังใจตั้งมั่นสีบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์นะโหนี่หายห่วงเลยยิ่งกว่าห่อได้เนาะเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นนะเดินไปก็มีสติอยู่กับกายแต่เราไม่เพ่งเนาะไม่เพ่งจ้องอาจจะเริ่มต้นกำหนดเขาเองนะคะแต่เมื่อเราทำเป็นประจำสม่ำเสมอแบบเหมือนเราทานข้าวเนาะเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยต้องทานข้าวเนาะแต่คนที่เขาเจริญธรรมอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยท่านฉันมื้อเดียวด้วยสมาธิในการเจริญสติค่ะมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของท่านนะคะทานมื้อเดียวอยู่ได้นะคะอย่างท่านนักบวชมีสมาธิเป็นเครื่องประคับประคองแล้วก็น้อมนำมาพิจารณากายมีความตั้งมั่นในการพิจารณามันจะเห็นกายใจเจ้าของอยู่ตลอด all time เนาะตลอดเวลาแล้วเราต้องทำนะคะคนพูดนี่โอ้โหหกก้นขวิดกว่าจะได้ในระดับที่พอสู้กับใจตัวเองได้เนาะบางทีมันก็แพ้บ้างชนะบ้างแต่ต้องทำนะวัดกันหน้างานตอนเราแตกดับอะค่ะตอนลมเราดับมาจะเมื่อสติมันอยู่กับตัวเราเนี่ยจะไม่ดิ้นทุรนทุรายนะมันจะเห็นความเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในกายใจเจ้าของเนาะถ้าคนสามารถปฏิบัติทำให้ธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วนะคะจะไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์คือทุกข์แต่ก็ไม่มากจนเกินไปเป็นระดับแบบสเตเบิลเนาะพอไม่ต้องรับแรงกระแทกเยอะเวลาใครเขาเหวี่ยงอะไรมาแล้วก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยวางนะคะไม่ใช่กระโดดเหมือนกระโดดงับอ่ะใครเหวี่ยงไปคว้าหมดอันนั้นเราก็จะทุกข์นะคะเพราะเป็นเรื่องนอกกายอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้สอนนะคะแต่บอกให้รู้ว่าโอ้โหปฏิบัติธรรมนี่เนาะพอทำได้แล้วเราจะรู้แล้วโอ้โหพุทธเจ้ามีจริงนะคะพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงเนี่ยครูบาอาจารย์ให้เรากลับไหว้ได้สนิทใจมองตาปุ๊บรู้เลยมองตาแล้วรู้ใจโอ้โหครูบาอาจารย์ท่านไปของท่านได้แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่กลับมาเป็นไหว้ตายเกิดแล้วนะคะเราก็ได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกกราบไหว้ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเอาเวลาก็เหลืออีก5นาทีเนาะขอญาติยุติอย่าเบื่อเนาะบ่นอะไรก็ไม่รู้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะองค์หลวงพ่อโตคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

เสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายหรือเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็คนรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนๆก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเกิดถ้าจิต

เหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมดจะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนผูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราแต่เราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาถ้าติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตหยุดแต่ปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่พอขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่คือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดเวลาในนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่

จากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายจะเหือดแห้งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกอยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุกท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปเย็นที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุจพ้นนี่ก็ว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่ที่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดจะมีความอยากกระสับกระส่ายจะทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างในที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนต์ตลอดสว่างจะจับยากลมให้ใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมให้ใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กายหนึ่งรู้จิตคิดอะไรหรือรู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมให้ใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอมันคอยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมให้ใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิม
จิตได้กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บฟันหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูระยะละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเราการทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสลต์น้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้าเราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระต่อทิ้งนานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นถ้าโจหนังหนังคุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บก็หนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเช่นเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาและจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาหรือยังถ้า
รู้ก็เรียกเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับให้รู้ตัวหลังคดก็ไม่จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือแค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมก็มาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีสันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อทุกข์กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลและกรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำที่จะให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลส3ประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้ง3ประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้ง3ประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย
2: สถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะช่วงเข้าพรรษาฝนตกก็บ่อยน้ำท่วมนั่นก็เป็นประจำนะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นชีวิตเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กันไปพระที่อยู่ในวัดจำพรรษาก็ต้องบิณฑบาตทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิตายสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องว่าบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นสถานะที่เลิศที่สุดแล้วถ้าเราไปเห็นโลกใบนี้ก็จะเห็นความทุกข์ยากลำบากเต็มไปหมดเลยนะเรื่องต่างๆก็มากมายน้ำท่วมกันนะทั่วบ้านทั่วเมืองต่างประเทศก็ท่วมนะที่ไหนที่ไหนก็ท่วมนะเราก็ยังหวั่นไหวอยู่ว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะอยากจะหาที่พึ่งนะก็ลำบากนั้นทางที่ดีช่วงที่เรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตเราก็อย่าไปหวั่นไหวนะอะไรเกิดก็ต้องเกิดนะเราอย่าไปตกใจอย่าไปเสียใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะโลกนี้มันก็ผ่านไปผ่านมาหมุนนะหมุนอยู่ตลอดเวลาวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่นะเป็นข้อคิดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เตือนจิตเตือนใจให้เรามีสติอยู่กับโลกนะโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะเป็นเหมือนกับว่ามีกลางวันก็มีกลางคืนเป็นของไม่เที่ยงเลยนะมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทานะเป็นของคู่กันแบบนี้ฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องอดทนความเปลี่ยนแปลงนี่เองทำให้เราต้องใช้สติใช้ปัญญาเมื่อมีความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์

สิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ต้องกำหนดว่าเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่าธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์ได้ธรรมะเป็นเครื่องให้เราเนี่ยมีสติเมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะมีสมาธิให้เรามีสัมปชัญญะเมื่อเรามีสัมปชัญญะแล้วเราก็เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ไปเห็นหรอกนะปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นกายเราเห็นใจเจ้าของนะกายเราก็เหมือนกับโลกใบนี้กายของทุกคนในโลกเนี่ย 8,000 ล้านคนเหมือนกับโลกใบนี้นะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทับท่านะเราหนีกรรมไม่พ้นนะโลกใบนี้ก็เช่นกันนะ

รรมไม่พ้นนะโลกใบนี้ก็เช่นกันนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเรายึดไว้ไม่ได้ร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เรายึดไว้ไม่ได้เหมือนกันใจเราก็เช่นกันนะใจเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะเราพึงระวังรักษาใจให้ดีนะบุคคลที่ควรที่จะประพฤติปฏิบัตินะไม่ควรจะปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปเกินกินชีวิตของทุกคนนะแต่ว่าของบุคคลนั้นไปถ้าพึงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทนะความไม่ประมาทนี่แหละนะจะสามารถทำให้เราอยู่กับโลกใบนี้เมื่อเราแตกดับไปแล้วเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจนะถึงเราแตกดับเราก็มีที่พึ่งนะที่พึ่งของเราก็คือการพึ่งตัวเราเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงนะก็มีคำถามที่เกี่ยวกับเทวดาถามว่าอะไรที่เป็นทรัพย์เครื่องเพิ่มใจสำหรับมนุษย์ทั้งหลายอะไรที่เป็นทรัพย์ที่เป็นเครื่องเพิ่มใจแล้วก็นำประโยชน์มาให้ด้วยนะเป็นที่ประเสริฐนะเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นเครื่องเพิ่มใจแล้วก็นำประโยชน์มาให้ได้ด้วยนะเทวดาก็ทูลถามก็คือแล้วกยักษ์ก็ทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาพยากรณ์นะก็ตัดตอบว่าทรัพย์ที่ประเสริฐนะนำประโยชน์มาให้นะก็คือทรัพย์อริยทรัพย์คือศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์เนี่ยเราควรที่จะหาโอกาสระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของเราเนี่ยเงินทองก็ดีทรัพย์สินต่างๆบ้านช่องนะหรือว่าสิ่งของก็ดีนะก็เป็นทรัพย์เหมือนกันแต่ว่าเวลาน้ำท่วมเวลาไฟไหม้โจรผู้ร้ายมาหรือเราแก่เจ็บตายก็เอาไปไม่ได้ต้องพิจารณาให้ดีนะทุกวันนี้ภัยพิบัติจากธรรมชาติทำให้เราเห็นนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะทรัพย์สมบัติใดๆที่ตนเองหามาทั้งชีวิตพอน้ำมาก็เอาไปหมดเนี่ยสิ่งของก็ดีนะเงินทองก็ดีหรือแม้แต่ไร่นาที่ลงแรงนะไปปลูกก็ดีก็เสียหายหมดแต่ลองให้เรานึกถึงว่าทรัพย์ที่น่าปลื้มใจเขาก็นำประโยชน์มาให้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะพระองค์ว่าทรัพย์อันนี้เป็นอริยทรัพย์ศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงศรัทธาว่าพระธรรมมีจริงศรัทธาว่าพระสงฆ์มีจริงศรัทธาคือความเชื่อเรื่องกรรมนะว่าเราทำดีก็ได้ดีนะถ้าเราทำอะไรไม่ดีผลนั้นก็เราก็หนีไม่พ้นแล้วก็ศรัทธาเชื่อผลของกรรมผลของกรรมก็หมายความว่าเมื่อเวลาใดก็ตามเรามีทุกข์เนี่ยนั่นคือผลของกรรมนะเราลองพิจารณาดูนะทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้นะเพราะกรรมที่เราทำนะไม่ใช่เพราะใครทำนะเราคงเคยทำกรรมไว้กรรมอันนี้ก็จึงมาปรากฏนะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทุกข์แล้วเราอย่าไปหวั่นไหวนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามาเห็นตัวเองมาเห็นใจเจ้าของว่าใจเรามีศรัทธาไหมถ้ามีศรัทธาคือทรัพย์ที่ประเสริฐนะมีทรัพย์ที่ประเสริฐแน่นอนน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้จนผู้ใดเอาไปไม่ได้เชื่อกรรมดีนะยังเข้มแข็งยังอดทนนะยังประพฤติปฏิบัตินะจิตใจก็ยังตั้งมั่นนะก็ยังไม่ทำบาปทำกรรมด้วยกายวาจาใจนะเมื่อเราถึงเวลาจริงๆนะหมดลมไปแล้วจะตายเนี่ยสิ่งที่เราทำกรรมดีนะให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมเป็นประจำตามรอยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งนี้เป็นที่พึ่งอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งอันแท้จริง

บุญที่เราทำไว้บุญเป็นชื่อของความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบอยู่เป็นประจำทำตลอดชีวิตเลยบุญอันนี้จะเป็นเครื่องหนุนนำนะคอยนำพาเป็นเพื่อนตายเลยนะเราทำเท่าไหร่ก็จะไปกับเราหมดนะบุญที่เราทำไว้เป็นที่พึ่งของเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราให้ทานเรารักษาศีลเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วเนี่ยนะมโนบุพังคมาธรรมามโนสุทธามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยใจใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมั่นใจเลยว่าเรามีที่พึ่งอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นทิฏฐิมานะมาครอบงำจิตใจเราเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีศรัทธามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็เหมือนกับมีรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะฉะนั้นคนไทยคนพุทธเนี่ยอยากให้มั่นใจว่าคุณของพระพุทธเจ้ามีจริงคุณของพระธรรมมีจริงคุณของพระสงฆ์มีจริงนะอย่าเปลี่ยนเป็นที่พึ่งไม่มีนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็เห็นความเป็นจริงโลกใบนี้ก็มีแต่คนแก่เจ็บตาย8,000,000,000เกิดแล้วแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นคนในโลกนี้8,000,000,000ถ้าทำกรรมไม่ดีนะก็ต้องรับผลของกรรมนั้นก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วนะผู้ใดทำกรรมอันนั้นก็ได้รับผลกรรมอันนั้นฉะนั้นเราก็มีปัญญานะคนมีปัญญาก็จะเห็นว่าโลกนี้เป็นของที่เราต้องไม่ควรประมาทนะโลกธรรมก็มีอยู่ก่อนแล้วมีมาตั้งคู่โลกแล้วนะมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาฉะนั้นพอเรามีศรัทธาเนี่ยทำให้เราเกิดคุณเกิดประโยชน์มากมายศรัทธาเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นผู้นำหรือว่าเป็นแม่ทัพก็ได้นะถ้าศรัทธาคือความเชื่ออยู่ในใจเรานะก็จะนำพาให้กายเราไปทำบุญนำพาให้วาจาออกมาเป็นบุญถ้าใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธาก็เป็นแม่ทัพก็จะนำใจก็จะนำพาไปลองพิจารณาดูนะลองพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาลองพิจารณาโยนิโสมนสิการดูทำไว้ในใจโดยมีอุบายแยกขายลองพิจารณาดูว่าตอนที่พ่อแม่ให้ร่างกายมาเนี่ยมีคุณมีประโยชน์นะมีคุณมีประโยชน์มากมายเอากายที่พ่อแม่ให้มากาย32เนี่ยมาถือศีลมาทำสมาธิให้เกิดปัญญาได้นะกายเนี่ยก็เป็นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะถ้าจิตเรามีศรัทธาเนี่ยเป็นนายพาให้เราไปถือศีลทำสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยกายอันนี้ก็เป็นบุญนะกายวาจาใจก็เป็นบุญเกิดพ่อแม่ให้ร่างกายมาแล้วแล้วเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยจิตกันมีอะไรมีความโลภมีความโกรธมีความหลงจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตก็จะพาให้กายอันนี้ไปสู่อบายโดยเฉพาะเป็นมนุษย์เนี่ยอบายมุขจิตก็จะพาไปเป็นนักเลงนางพนันนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนะคบคนชั่วเป็นมิตรนะเกียจคร้านนักเลงสุราถ้าจิตเนี่ยก็พาไปกายนี่เป็นของพ่อแม่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะพ่อแม่เนี่ยให้เครื่องมือก็คือร่างกายเนี่ยเป็นคุณเป็นประโยชน์นำมาเถอศีลทำสมาธิให้เกิดปัญญาได้เนี่ยฉะนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์นะอยู่ในจิตในใจแล้วเป็นเบื้องต้นเลยเป็นกระดุมเม็ดแรกนะทำให้เรามีจิตใจที่นำพาให้ร่างกายนี้บำเพ็ญบุญกุศลได้มากมายนะเราจะทำบุญทำกุศลได้มากได้ผลเนี่ยก็อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มา
นะเราจะเกิดความสุขความสงบมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้นะก็อาศัยร่างกายที่พ่อแม่นี้ให้มาถ้าเรามีศรัทธาแบบเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าเราไม่ควรประมาทเลยร่างกายที่พ่อแม่ให้มานั้นเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของที่เรายึดไว้ไม่ได้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของไม่ได้เราก็ยึดไว้ไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถนำร่างกาย32นี้นำมาประพฤติปฏิบัติเห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเพื่อที่จะละความกำหนัดยินดีในราคะเพื่อที่จะละตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคิดว่ารูปสวยกลิ่นนี้ชอบเสียงนี้ดีนะสัมผัสนี้เอาพอเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังมาเห็นตัวเองแล้วเราก็เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ลองพิจารณาดูผมเนี่ยจับดำเป็นขาวเป็นงอกไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ทนอยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์นะพระภิกษุนะนักบวชมาปฏิบัติธรรมก็จะมีกรรมฐานนะเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันอันตาฟันตะโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผม5อย่างนะผมขนเล็บฟันหนังนะเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกศานะบวชแล้วมาประพฤติปฏิบัติแล้วต้องเอากรรมฐานเนี่ยมาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยนะนะเราก็เห็นความเป็นกลางเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นถอดถอนตัณหาอุปทานคิดว่าเป็นตัวเราคิดว่าเป็นของเราฉะนั้นพอเรามีศรัทธาแล้วก็เหมือนกับมีรัตนะที่ประเสริฐเป็นแม่ทัพนำใจเราเนี่ยเข้าไปหาสู่ศีลสมาธิเกิดปัญญาได้เป็นอริยทรัพย์ไฟก็ไม่ไหม้น้ำก็ไม่ท่วมโจรผู้ร้ายก็เอาแฝงไม่ได้เราต้องมีต้องทำให้เกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ให้เรามีศรัทธาแล้วให้เรารู้จักคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยแปลว่าการข่มใจข่มใจแม้ที่นี่ก็ต้องฝึกนะถ้าเราไม่เคยมาให้ทานรักษาศีลไม่เคยมีสติมีสมาธิเนี่ยไม่มีปัญญาคำว่าข่มใจข่มไม่ได้แต่ลองสังเกตดูผู้ที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะเขาจะสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็หมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยคืออายตนะภายในนะเวลากระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นะก็มีวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคันวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณเนี่ยรับรู้อารมณ์เวลาตาเห็นรูปปุ๊บวิญญาณก็รับรู้เกิดเวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจเนี่ยก็คือการสำรวมสำรวมอินทรีย์เราต้องมีธรรมะข่มใจตาเห็นรูปมันพอใจแล้วก็ข่มใจเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นรูปก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงนะตาเราก็ยึดไว้ไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้นะตอนเราเกิดมาก็ไม่มีตอนนี้เราอายุมากตาก็ไม่ดีแล้วนะพอเราตายไปจริงๆตาอันนี้เอาไปเผาก็ไม่มีวิญญาณก็ดับนะโรคที่เราเห็นว่าปรุงแต่งขึ้นมานะใครว่าสวยก็สวยไม่นานไม่นานก็เปลี่ยนจากสวยก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็เอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าก็ไม่มีนะเราก็เห็นเออ
คําสอนของพระเจ้าให้ข่มใจข่มใจว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นหูของเราพอเรามีหูปุ๊บมีโสตวิญญาณเขานินทาเขาให้ร้ายเขาด่าเราได้ยินได้ฟังแล้วกระทบแล้วสัมผัสแล้วเราข่มใจไม่ได้เราก็โกรธด่าเขาเกลียดเขาพยาบาทเขาฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเรามีศรัทธาพอเราตายไปจริงๆตาอันนี้เอาไปเผาก็ไม่มีวิญญาณก็ดับนะถ้ารูปที่เราเห็นก็ปรุงแต่งขึ้นมานะใครว่าสวยก็สวยไม่นานไม่นานก็เปลี่ยนจากสวยก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็เอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าก็ไม่มีนะแล้วก็เห็นเออคำสอนของพระเจ้าให้ข่มใจข่มใจว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นหูของเราพอเรามีหูปุ๊บมีโสตวิญญาณเขานินทาเขาให้ร้ายเขาด่าเราได้ยินได้ฟังแล้วกระทบแล้วสัมผัสแล้วเราข่มใจไม่ได้เราก็โกรธด่าเขาเกลียดเขาพยาบาทเขาฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเรามีศรัทธาพอเราตายไปจริงๆตาอันนี้เอาไปเผาก็ไม่มีวิญญาณก็ดับนะถ้ารูปที่เราเห็นว่าปรุงแต่งขึ้นมานะใครว่าสวยก็สวยไม่นานไม่นานก็เปลี่ยนจากสวยก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็เอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าก็ไม่มีนะแล้วก็เห็นเออคำสอนของพระเจ้าให้ข่มใจข่มใจว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นหูของเราพอเรามีหูปุ๊บมีโสตวิญญาณเขานินทาเขาให้ร้ายเขาด่าเราได้ยินได้ฟังแล้วกระทบแล้วสัมผัสแล้วเราข่มใจไม่ได้เราก็โกรธด่าเขาเกลียดเขาพยาบาทเขาฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเรามีศรัทธาแล้วเรา

าเราข่มใจได้รักษาเห็นรูปแล้วเราพอใจไม่พอใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ข่มใจได้ไม่ยึดมั่นในอารมณ์ใดๆไม่กำหนัดในอารมณ์ที่ชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองอารมณ์ที่กำหนัดมันชวนให้เรากำหนัดเราก็ไม่กำหนัดอารมณ์ที่ขัดเคืองชวนให้ขัดเคืองเราก็รู้เราก็ไม่ขัดเคืองสู้กับใจตัวเองอะไรที่เรายึดมั่นถือมั่นพอเรามีสติเราก็มีธรรมะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แล้วไปหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านก็ให้อุบายรู้เฉยตาเห็นรูปเราก็รู้เราก็เฉยหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจเราก็รู้เราก็เฉยจมูกได้กลิ่นกลิ่นนั้นพอใจไม่พอใจเราก็รู้แล้วก็เฉยลิ้นรับรสถูกใจไม่ถูกใจเราก็รู้แล้วก็เฉยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบเราก็มีสติมีสัมปชัญญะรู้เฉยที่สุดแล้วใจของเรามีธรรมารมณ์คิดนึกคิดดีคิดไม่ดีคิดอดีตคิดอนาคตเราก็รู้เราก็เฉยวางได้ปล่อยละวางอย่าไปยึดโลกใบนี้เราปรุงแต่งขึ้นมาเองสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าเราข่มใจไม่ได้แล้วก็ปรุงแต่งความสุขความทุกข์ขึ้นมาเองแต่พอเรามีปัญญาแล้วก็เห็นอารมณ์ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นมาพอใจไม่พอใจเราก็ข่มใจได้ก็ด่าเราเนี่ยเราก็เสียใจทุกข์ใจแต่เราไม่ไปยึดเกิดขึ้นแล้วก็เห็นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นธรรมะของพระเจ้ามีอยู่กับทุกคนหญิงก็ดีชายก็ดีพระก็ดีโยมก็ดีคนรวยคนจนคนในโลกนี้ถ้ามีใจเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ต้องมีกายด้วยนะต้องมีอายตนะด้วยต้องมีใจด้วยนำมาปฏิบัติเสียงมากระทบเราก็ข่มใจได้หลวงปู่โต๊ะเนี่ยสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ญาติโยมไปถามคำถามแล้วก็ให้ท่านช่วยแนะนำบอกว่าที่ข้างบ้านก็ใส่เกี้ยแล้วก็เดินเสียงดังคนสมัยก่อนคนจีนนะก็มีเกี้ยเป็นรองเท้าเป็นไม้อะและเดินก็เหมือนกับไม้กระทบพื้นดังเกี้ยเก๊กเก๊กเก๊กเนี่ยก็เก๊กก็เก๊กเนี่ยคนข้างบ้านก็ได้ยินเสียงอยู่ประจำก็อยากจะไปบอกให้ก็เลิกใส่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาน่ะก็เลยมาถามปุตโธว่าเนี่ยคนข้างบ้านใส่เกียร์แล้วหนวกหูไม่ชอบจะทำอย่างไรหลวงปุตโธท่านก็ให้อุบายว่าเราอย่าเอาใจเราไปไว้ที่ให้เขาเหยียบเอาอย่าเอาใจไปรองเกียร์เลยนะเอาใจไว้กับตัวนะเสียงมากระทบใจเราอยู่ตรงนี้อย่าเอาใจไปไว้ตรงโน้นนะก็ลองพิจารณาดูประโยคนี้ทำให้เรามาคิดขนาดพบว่าเราเขานินทาเราเนี่ยมันก็ผ่านหูไปแล้วตกคนที่ด่าว่านินทาเขาก็ไปแล้วเพราะเรายังมันยึดอีกนะเอาใจเราไปทุกข์อีกฉะนั้นพอเรามีการข่มใจเนี่ยพอมันคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เราก็รู้ทันอารมณ์นะเหมือนกับพระบางสกุลทุกวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์ที่วัดสังฆทานมีการแสดงธรรมญาติโยมก็มาทำบุญกันมากมายแล้วก็เขียนรายชื่อของผู้มีพระคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณปู่ย่าตายายญาติมิตรใส่ไว้ในฐานมากมายรายชื่อเนี่ยเป็นร้อยๆเลยเขียนไปแล้วก็ให้พระบางสกุลพระก็พอแสดงธรรมเสร็จก็บางสกุลอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วจะมีสังขารนะสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกสังขารที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเป็นกายสังขารวจีสังขาร

ผามโนสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเลยมันปรุงแต่งกายกรรมที่เป็นทุกข์ขึ้นมากายกรรมทุจริตชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียเนี่ยพอปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์เลยวจีสังขารก็ทุจริตเนี่ยพอปรุงแต่งได้ยินได้เสียงหรือทำให้เราไม่ชอบใจมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเลยเนี่ยโกหกกล่าวคำหยาบนินทาเพ้อเจ้อสอดเสียดไม่มีใครทำหรอกเราปรุงแต่งกรรมที่ไม่ดีขึ้นมาสังขารเนี่ยวจีสังขารปรุงแต่งมโนสังขารขึ้นมามโนแปลว่าอะไรใจเรานี่แหละนะมีความโลภมีความโกรธมีความเห็นผิดไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจไม่มีศรัทธาแล้วไม่กลัวบาปไม่เชื่อแล้วกรรมไม่ข่มใจตัวเองฉะนั้นการที่เรามีธรรมะข่มใจนะเราจะมีประโยชน์มากไม่ไปก่อกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าได้เสียโอกาสนะจะฝนตกแดดออกน้ำท่วมแล้วก็รักษาใจให้ดีนะเรามีศรัทธามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นเชื่อมั่นในคุณความดีทำแต่ความดีด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะทรัพย์สินเงินทองมันก็เป็นของโลกอยู่แล้วสิ่งใดๆในโลกเป็นของไม่เที่ยงเรายึดไว้ไม่ได้ก็เหลือแต่ใจเรานี่เองใจเราเนี่ยเราจะเอาอะไรไปตอนเรามาก็มากับใจนะลองพิจารณาดูตอนเราเกิดมาในท้องมารดามีใจมาเท่านั้นเองตอนที่เราจะไปหมดลบเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ไปกับเราทรัพย์สมบัติก็ไม่ไปกับเราคนที่เรารักก็ไม่มีไปกับเราสิ่งที่จะไปกับเราก็คือกรรมที่เราทำไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะถ้าเป็นสุจริตเป็นกุศลกุศลนั้นก็จะนำพาไปสู่สุคติมีศีลมีสมาธินะใจเราก็ตั้งมั่นนะก็เป็นเทวดาถ้าเรามีปัญญาละความโลภโกรธหลงเราก็หลุดพ้นไปสู่พระนิพพานไม่ใช่เป็นของที่เรา นำมาปฏิบัติไม่ได้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ถ้าเราไม่ประมาทนะคำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็คือเราอย่าไปประมาทในกรรมบาปเล็กน้อยไม่กลัวบุญเล็กน้อยไม่ทำไม่ได้บุญเล็กน้อยนะเราทำประจำเหมือนฝนตกทีละหยดทีละหยาดฝนนั้นก็ทำให้มหาสมุทรเต็มได้บาปก็เช่นกันนะแม้เล็กน้อยก็ไฟไหม้ทั้งบ้านทั้งเมืองได้นะฉะนั้นเราก็กลัวกลัวบาปไม่ทำบาปนะแล้วก็มันบำเพ็ญบุญนี่ถึงจะเล็กน้อยเราก็สะสมไม่ดูถูกให้ทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำประพฤติปฏิบัติสำรวมเป็นประจำอย่างที่บอกถ้าเรามีการข่มใจก็สำรวมแล้วก็บำเพ็ญตลอดเลยนะมีตาเราก็มีสติเวลาเห็นรูปนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เวลาเรามีหูเราก็มีสติพอได้ยินเสียงนะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาเรามีจมูกได้กลิ่นเราก็มีสตินะเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์พอใจไม่พอใจเรามีลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็มีสติเราก็ไม่ไปหลงยึดในรสนั้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่เรามีกายกระทบเยื่อละอ่อนแข็งเราก็สัมผัสแล้วเราก็มีสติมีปัญญานะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราหยุดไว้ไม่ได้ที่สุดเราก็มีใจแล้วก็ข่มใจเราคิดอดีตเราก็รู้คิดอนาคตเราก็รู้อยู่ในปัจจุบันเราก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะชีวิตของเราก็มีประโยชน์มีคุณนะไม่ได้ผ่านไปด้วยการมีชีวิตที่ประมาทนะวันเคยล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่ถ้าเรามีคำตอบนะอยู่ในใจมั่นคงว่าเราเป็นผู้ซึ่งนะมีศรัทธาตั้งมั่นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อเรื่องกรรมแล้วเราก็มีธรรมะข่มใจตัวเองมีการประพฤติปฏิบัตินะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาข่มใจตัวเองตลอดเวลาหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าคนมีปัญญาข่มใจตัวเองได้นะเวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยเอามาคิดโกรธคนอื่นแต่ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยก็เข้าใจแล้ว

รธเขามันก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องดีขึ้นมาคนอื่นเขาก็ลำบากตัวเองก็ก่อไฟขึ้นมาอีกก็มีปัญญาดับความโกรธที่ใจเราระงับได้แล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยนะพอเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอาอย่างนะพระองค์ไม่มีศัตรูไม่มีเหตุผลที่ต้องไปโกรธใครมีแต่มีเหตุผลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนะเราก็ให้อภัยอโหสิกรรมข่มใจเรายังเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองได้นะพอเราข่มใจได้นะศัตรูก็กลับมาเป็นมิตรศัตรูเนี่ยกลับมาเป็นมิตรนะเขาด่าเราเราก็ไม่ด่าเขานะแผ่เมตตาให้เขาแต่ไม่ต้องออกเสียงนะพอคิดไม่ดีเรามากระทบเราเป็นผลแล้วก็ยอมรับเราก็ต้องคิดดีกับเขาไปแผ่เมตตาโอโหสิกรรมในใจเราไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปก่อกรรมนะกรรมนั้นก็ไม่จองเวรกันนะเราเคยทำกับเขาไว้แล้วนะชาตินี้เขาจึงต้องได้รับกรรมเราก็ยอมรับนะเพราะเราเกิดมาหลายชาติแล้วนะเราก็ไม่ใช่เกิดชาติเดียวฉะนั้นเราก็ยอมรับผลของกรรมมันให้ผลนะคิดง่ายๆว่าเขาทำกับเราเราก็รับกรรมใช้กรรมดีกว่าไปก่อกรรมอีกคิดง่ายๆแค่นี้เลยนะถ้าเราทำดีแล้วยังไม่ได้ดีเนี่ยให้เราฝึกข่มใจไว้ข่มใจต้องฝึกนะถ้าเราทำดียังไม่ได้ดีต้องฝึกข่มใจไว้ว่าเราต้องมีความเพียรความอดทนความพยายามมากกว่านี้อีกต้องทำดีกายวาจาใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฝึกเอาไว้นะการข่มใจนี่มีประโยชน์มากศัตรูเนี่ยเป็นยาชูกำลังเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เป็นจริงนะศัตรูเป็นยาชูกำลังเป็นคำพูดที่เป็นจริงนะใครเขาว่าไม่ดีเนี่ยทำร้ายเราพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็เห็นโอ้สิ่งนี้ไม่ดีเราจะไม่พูดสิ่งนี้ไม่ดีเราจะไม่ทำนะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะทองแท้ถูกไฟยังไงก็เป็นทองเพชรตกลงไปในจมงมขึ้นมาก็ยังเป็นเพชรฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวนะเขาเป็นครูสอนเราว่าสิ่งนี้ไม่ดีพูดไม่ได้สิ่งนี้ไม่ดีทำไม่ได้เราก็เห็นแล้วเราก็ไม่พูดไม่ทำนะฉะนั้นไม่มีศัตรูหรอกนะศัตรูก็คือใจเราเองหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าดูดีๆนะศัตรูไม่ได้อยู่ข้างนอกศัตรูที่น่ากลัวคือใจเจ้าของนี่เองนะใจที่ยึดมั่นถือมั่นมีเรามีเขามีทิฏฐิมีมานะมีความโลภเนี่ยศัตรูที่แท้จริงมีความโกรธเนี่ยศัตรูที่แท้จริงแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นมีความหลงว่าตัวเราของเราเนี่ยนี่แหละศัตรูที่แท้จริงฉะนั้นพอเรามีธรรมะข่มใจเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัตินะไม่ใช่เฉพาะพระหรือว่าญาติโยมมาวัดนะทุกคนมีใจแล้วใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่สามารถข่มใจเราได้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ไม่ว่าการไหนๆเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนแสงสว่างนะพอพระอาทิตย์ส่องแสงมาโลกหมุนไปหาเนี่ยพระอาทิตย์ประอุทัยเกิดขึ้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องฝึกใจเราให้มีสติมีสมาธิให้เกิดปัญญาว่าใจมันไม่ดีเราต้องฝึกนะมีศัตรูแล้วเราก็เป็นยาชูกำลังหลวงพ่อพุทธาสเนี่ยนะที่ท่านมีอุบายสอนธรรมนะแบบเซนนะพิกัดพิกัดก็คือว่าคนอื่นก็คิดอย่างหนึ่งหลวงพ่อพุทธาสก็คิดกลับอีกแบบหนึ่งท่านให้อุบายว่าตบมือข้างเดียวดังกว่าตบมือสองข้างตบมือข้างเดียวดังกว่าตบมือสองข้างหมายความว่าอย่างไรมีแต่ตบมือสองข้างจะดังตบมือข้างเดียวจะไม่ดังแต่หลวงพ่อพุทธาสก็ให้ปริศนาธรรมคิดกลับตบมือข้างเดียวดังกว่าตบมือสองข้างความหมายก็คือว่า
ถ้าใครเขาด่าเราทำร้ายเราคิดร้ายกับเราแล้วเราก็ยอมมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ยอมไม่ไปก่อกรรมด้วยการไปพูดร้ายทำร้ายหรือคิดร้ายกับเขาก็คือตบมือข้างเดียวไม่ไปตีเขาไม่ไปด่าเขาไม่ไปคิดร้ายกับเขาเนี่ยเขาคิดร้ายทำร้ายพูดร้ายทำร้ายเราแล้วก็ไม่คิดร้ายต่อตบมือข้างเดียวนะดังกว่าตบมือสองข้างหมายความว่าเหตุการณ์นี้เขาผ่านไปปีหนึ่งสองปีสามปีห้าปีถึงสิบปีเสียงก็ยังดังโอ้คนนี้ดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาชนะความโกรธได้นะไม่ไปตบเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปด่าเขาไม่ไปคิดร้ายเขาข่มใจตัวเองโอ้คนนี้ดีนะมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมีเมตตารู้จักข่มใจตัวเองนะเขาไม่ดีก็ให้อภัยเขาได้ไม่ไปใช้เสียงที่ไม่ดีไปทำร้ายเขาไม่ไปเอามือไปทุบไปตีเขานะชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธข่มใจตัวเองชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะความไม่จริงด้วยความจริงนะฉะนั้นพอเราข่มใจแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปแพ้ใครนะคนอื่นเขาพูดไม่ดีเขาใส่ร้ายเราเนี่ยเวลาใช้ปากพูดวาจาพูดไม่เท่ากับกาลเวลาพูดนะนะระยะทางพิสูจน์กำลังม้ากำลังยนต์กำลังกลเครื่องกลเนี่ยระยะทางว่าใครจะเร็วกว่ากันใครจะถึงก่อนกันนั่นระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ระยะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์กรรมนะใครทำกรรมดีพอถึงเวลาทำไปแล้วนะไม่มีใครรู้แต่กรรมก็ให้ผลนะในเวลาเดียวกันถ้าใครทำกรรมไม่ดีนะถึงเวลาให้ผลแล้วกรรมนั้นก็ปรากฏแต่นั้นระยะเวลากาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์กรรมว่าเออเราได้ทำกรรมดีเอาไว้แล้วเนี่ยไม่หวั่นไหวแล้วนะไม่ต้องพูดก็ได้นะกรรมให้ผลแล้วนะทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ผลแน่นอนนะดังที่กล่าวว่ามโนบุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธาตั้งมั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ข่มใจตัวเองมันอยากจะทำบาปแล้วก็ข่มใจพูดไม่ได้ทำบาปไม่ได้คิดไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีเราต้องฝึกนะเป็นการมีปัญญาเกิดขึ้นนะถ้าเรามีศรัทธานะเราก็เป็นมีทรัพย์ที่ประเสริฐนะถ้าเรามีธรรมะก็เป็นการฝึกใจเราได้มีปัญญาข่มใจตัวเองได้ให้เรามีขันติขันติเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์สมบัติมากมายเลยไม่ว่าการไหนๆก็ตามผ่านมา 2,000 กว่าปีเนี่ยนะหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ 2,569 เนี่ยฝนตกแดดออกน้ำท่วมของแพงเศรษฐกิจไม่ดีต้องอดทนนะอดทนขันตินะความอดทนไม่เคยทำร้ายใครนะอดทนต่อดินฟ้าอากาศน้ำท่วมก็ดีแดดร้อนก็ดีเศรษฐกิจไม่ดีก็ดีอดทนต่อภายนอกและอดทนต่อภายในนะอดทนต่อภายในในการที่เราต้องเข้มแข็งนะไม่หวั่นไหวนะชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจต้องอดทนขันติปรมังตโปตีสิกขาแม้แต่ธรรมะเนี่ยขันติจะเป็นคำเครื่องเผากิเลสนั่งสมาธิก็ต้องอดทนเดินจงกรมก็ต้องอดทนมาวัดมาปฏิบัติธรรมก็ต้องอดทนพอเป็นฆราวาสแล้วต้องอดทนนะต้องขยันนะต้องเก็บต้องรักษาต้องมีขยันมิตรแล้วต้องอดทนปฏิบัติธรรมสุจริตนะอะไรทุจริตอยากได้อยากมีอยากโกงเนี่ยก็อดทนไม่ทำแล้วก็อดทนที่จะทำแต่กรรมดีฉะนั้นทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดขึ้นได้ก็อาศัยขันตินะอดทนตัวอย่างมากมายคนจีนก็มาด้วยมือกับหัวใจมาด้วยมือกับหัวใจเท่านั้นเลยไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติขนมาเลย
นะมีมือก็ขยันนะหัวใจก็เข้มแข็งนะประหยัดก็ที่สุดนะแล้วก็มุ่งมานะทำความเพียรนะประกอบหาอาชีพสุจริตหาเช้ากินข้ามก็เก็บหอมริบนะจนกระทั่งเป็นเศรษฐีเป็นเฒ่าแก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเป็นตำนานเลยเสื้อเผินหมอนใบแต่ว่าสามารถมาสร้างถิ่นฐานแล้วก็มาสร้างฐานะให้มีฐานะมั่นคงยั่งยืนได้เป็นแบบเลยนะถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียนะไปเห็นความอดทนของเขาเนี่ยก็ไม่จนนะเขาจะขายกำลังใจนะประชาของอินเดียนะเขาก็อดทนมากเลยแดดก็ร้อนรถก็เยอะนะเขาก็ขายกันแก้วหนึ่งสมัยก่อน5รูปีสมัยนี้10รูปี20รูปี5บาท10บาทสมัยก่อนจริงๆไม่ถึง5บาท10บาทรูปีเนี่ยเท่ากับสมัยก่อนที่เราหลวงพ่อสนองพาไปเนี่ย1บาทเท่ากับ2รูปีนะ1บาทเท่ากับ2รูปีสมัยก่อนนั้นนะสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปัญโยพาไปเดินธรรมญาติตานะญาติโยมก็เป็นแบบเลยนะถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียนะไปเห็นความอดทนของเขาเนี่ยก็ไม่จนนะเขาจะขายกำลังใจนะประชาของอินเดียนะเขาก็อดทนมากเลยแดดก็ร้อนรถก็เยอะนะเขาก็ขายกันแก้วหนึ่งสมัยก่อน5รูปีสมัยนี้10รูปี20รูปี5บาท10บาทสมัยก่อนจริงๆไม่ถึง5บาท10บาทรูปีเนี่ยเท่ากับสมัยก่อนที่เราหลวงพ่อสนองพาไปเนี่ย1บาทเท่ากับ2รูปีนะ1บาทเท่ากับ2รูปีสมัยก่อนนั้นนะสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปัญโยพาไปเดินธรรมญาติตานะญาติโยมเป็นแบบเลยนะถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียนะไปเห็นความอดทนของเขาเนี่ยก็ไม่จนนะเขาจะขายกำลังใจนะประชาของอินเดียนะเขาก็อดทนมากเลยแดดก็ร้อนรถก็เยอะนะเขาก็ขายกันแก้วหนึ่งสมัยก่อน5รูปีสมัยนี้10รูปี20รูปี5บาท10บาทสมัยก่อนจริงๆไม่ถึง5บาท10บาทรูปีเนี่ยเท่ากับสมัยก่อนที่เราหลวงพ่อสนองพาไปเนี่ย1บาทเท่ากับ2รูปีนะ1บาทเท่ากับ2รูปีสมัยก่อนนั้นนะสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปัญโยพาไปเดินธรรมญาติตานะญาติโยมเป็นแบบเลยนะถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียนะไปเห็นความอดทนของเขาเนี่ยก็ไม่จนนะเขาจะขายกำลังใจนะประชาของอินเดียนะเขาก็อดทนมากเลยแดดก็ร้อนรถก็เยอะนะเขาก็ขายกันแก้วหนึ่งสมัยก่อน5รูปีสมัยนี้10รูปี20รูปี5บาท10บาทสมัยก่อนจริงๆไม่ถึง5บาท10บาทรูปีเนี่ยเท่ากับสมัยก่อนที่เราหลวงพ่อสนองพาไปเนี่ย1บาทเท่ากับ2รูปีนะ1บาทเท่ากับ2รูปีสมัยก่อนนั้นนะสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปัญโยพาไปเดินธรรมญาติตานะญาติโยมเขาก็เลี้ยงก็ขายเรื่องทนนะคนเยอะเรื่องเยอะปัญหาเยอะนะแต่คนขายก็มีความสุขอดทนที่จะขายอดทนที่จะเซอร์อดทนที่จะเรียกลูกค้าอดทนที่จะขายของถ้าคนอินเดียก็เป็นพอไปเห็นที่ประเทศอินเดียนะคนที่จะมีทรัพย์หาทรัพย์ได้ต้องอดทนแล้วก็ไม่งอมืองอเท้าหรอกงอมืองอเท้าก็ยังอดทนให้ดูนะพวกขอทานผมจะได้สักรูปี2รูปี10รูปีหรือเท่าไหร่ก็ตามนะ1รูปี2รูปีคนไทยไม่ให้นะให้ทีมากมาย100รูปี20รูปี10รูปีนะก็อดทนขอเนี่ยขอทานเขาสนุกสนานกันนะนึกโอ้คนเรานี่ถ้าไม่งอมืองอเท้าแล้วไม่ต้องกลัวหรอกคนจีนเนี่ยเขามีคำพังเพย
เงินทองเนี่ย

มากมายในปฏิทินะถ้าเรามีความเพียรความอดทนนะเก็บเอาได้ไม่หมดหรอกเงินทองเนี่ยมากมายถ้าเรามีความเพียรความอดทนนะขยันด้วยอดทนด้วยแล้วก็เก็บด้วยเนี่ยไม่หมดหรอกเงินทองแต่สำคัญว่าเราจะขยันไหมเราจะอดทนไหมเราจะเก็บไหมเนี่ยฉะนั้นความอดทนเนี่ยขันติเนี่ยในช่วงที่เราเป็นมนุษย์เป็นคฤหัสถ์ฝนตกแดดออกน้ำท่วมต้องอดทนต้องมาใช้ความอดทนเป็นหนทางแห่งความสำเร็จด้วยนะความอดทนเนี่ยเป็นหนทางแห่งความสำเร็จเพราะว่าความทุกข์ยากลำบากนะมันจะเป็นหนทางที่ต้องข้ามพ้นไปถึงจะพบความสำเร็จได้นะไม่มีที่เราจะมันอยู่ในหมอนอยู่ในผ้าห่มแล้วเราจะมีเงินมีทองไม่มีนะเราต้องออกจากที่นอนนะตื่นแต่เช้าเลยนะพระอาทิตย์ยังไม่ทันโผล่เราต้องตื่นก่อนนะเราก็ต้องตื่นก่อนใครแล้วก็ต้องไปก่อนใครหาก่อนใครนะเป็นคนที่มีความอดทนนะไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนแล้วก็ไม่ไปคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยการคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์เกิดภัยมากมายฉะนั้นเราต้องมีความอดทนเวลาเพื่อนไม่ดีชวนให้ไปเล่นการพนันเราต้องอดทนไม่ไปคนที่ชวนให้เราไปกินเหล้าเราก็อดทนไม่ไปคนที่ชวนให้เราไปเที่ยวกลางคืนผิดลูกผิดเมียคนอื่นเราต้องอดทนไม่ไปชีวิตเนี่ยถ้าไม่อดทนนะเราก็จะไปพบความล้มเหลวแต่ถ้าเราอดทนเราจะพบความสำเร็จไม่มีใครที่สำเร็จได้โดยไม่อดทนเพราะเงินทองที่จะได้มาเนี่ยถ้าเราอดทนมันก็มีประโยชน์หามาแล้วก็อดทนเก็บไว้หามาแล้วก็อดทนนะใช้โดยประหยัดนะอยากจะใช้ซื้อสิ่งของที่เราต้องการเราก็อดทนไว้นะไม่จำเป็นสิ้นเปลืองเราก็อดทนไม่ซื้อนะถ้าเราอดทนได้นะเงินทองก็เหลือนะหามาก็ยังมีอยู่งานที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีศรัทธามีธรรมะมีขันติเนี่ยเป็นธรรมของคฤหัสถ์คฤหัสถธรรมอดทนที่อดทนเนี่ยมันรวมหมดทุกอย่างนะอดทนนี่ก็หมายถึงศีลด้วยนะอดทนหมายถึงศีลด้วยรักษาศีลนะเวลาเราอยากจะฆ่าอยากจะขโมยผิดลูกผิดเมียโกหกขำขันหยาบนินทาเสพของมึนเมาเราต้องอดทนไม่ทำจะไปทำร้ายเขาเราก็อดทนไม่คิดอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นนะจะไปขโมยเขาเอาของคนอื่นแล้วอดทนนะสู้กับใจตัวเองข่มใจไม่ไปเอาของคนอื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตเวลาจะพูดไม่ดีโกหกคำหยาบนินทาเนี่ยเราก็ข่มใจตัวเองอดทนไม่พูดนะแล้วเวลาเราจะไปเสพของมึนเมามันคิดปรุงแต่งว่าจะไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็ต้องข่มใจก็อดทนสู้กับใจตัวเองเงินทองก็ไม่ไปไหนเลยเงินทองที่ได้มาก็ไม่สูญเปล่าแล้วก็ไม่เสียหายด้วยนะส่วนคนไม่มีความอดทนอ่ะมีเงินมีทองก็หมดนะอยากไปกินก็ไปกินอยากไปเล่นก็ไปเล่นอยากไปผิดศีลก็ไปเนี่ยเงินทองที่เคยมีก็รั่วไหลถูกความไม่ดีเผาไปหมดเลยความไม่ดีก็เป็นไฟนะที่เราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็เป็นไฟเผาทรัพย์สมบัติเราหมดเลยราคะขิโทสะขิโมหะขิเนี่ยว่าไปแล้วเป็นไฟเลยนะถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจราคะโทสะโมหะมันจะเผาใจเราหมดเลยเผาใจเราด้วยเผาทรัพย์สมบัติภายนอกด้วยแต่ถ้าเรามีความอดทนเนี่ยขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสใจที่ไม่ดีเราก็เอาความอดทนเผาความรู้สึกนั้นหมดไปมันอยากกินเราก็อดทนไม่ไปความอยากก็หมดไปมันอยากเที่ยวอยากเล่นอยากผิดลูกผิดเมียเราก็อดทนไม่ไปกินไม่ไปเล่นไม่ไปผิดลูกผิดเมียก็เผากิเลสอยากไปกินเหล้าอยากไปทำอะไรเสียหายให้คนอื่นเขาลำบากเราก็อดทนนะรู้ทันอารมณ์ตัวเองข่มใจได้แล้วก็ไม่ไปพูดไม่ไปทำไม่ไปคิด

นั้นความอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมที่นำความสำเร็จมาให้กับทุกคนเลยนะไม่ว่าการไหนไม่ว่าเวลาใดหรือว่าอยู่แห่งหนใดอยู่ในสถานะใดก็ตามนะความอดทนนี่จะนำทรัพย์มาให้นะไม่ว่าการไหนเลยนะเหมือนอย่างที่กล่าวว่าคนจีนเข้ามามีแค่มือสองมือกับหัวใจหนึ่งดวงเท่านั้นเองนะเขาอดทนนะต่อสู้นะตื่นแต่ดึกเลยนะไม่ใช่ตื่นแต่เช้านะตื่นแต่ดึกเลยนะยังไม่ทันตีห้าเลยตีสามตีสองก็ตื่นแล้วสมัยก่อนตื่นเลยตื่นจนดึกตื่นตีห้านี่สายไปแล้วไม่ทันแล้วต้องตื่นตีสามตื่นก่อนพระอาทิตย์จะอุทัยนะตื่นก่อนแล้วก็ประกอบอาชีพเนี่ยก่อนใครแล้วก็เก็บนะประหยัดหามาก็อดทนไม่ใช้นะทำมาเก็บอดทนไม่ใช้หรอกนะทรัพย์สมบัติก็มากมายฉะนั้นคารวะธรรมนะถ้าเรามีสัจจะมีศรัทธาเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราก็เรียกว่าเรามีทรัพย์ที่ประเสริฐนะถ้าเรามีธรรมะข่มใจได้นะเราก็เป็นการที่เรามีปัญญาเห็นใจตัวเองแล้วถ้าเรามีสันติเราก็จะมีทรัพย์และที่สำคัญนะก็คือจาคะจาคะเนี่ยคือความเสียสละในโลกใบนี้ที่เราอยู่กันนะนะแบบพันล้านคนจะหาคนมีจาคะเนี่ยคือความเสียสละไม่เห็นแต่ตัวมีน้อยนะมีน้อยมากเลยแต่ถ้าเรามีจาคะเนี่ยถือว่าเราเนี่ยมีคุณธรรมนะเรียกว่ามีทรัพย์ที่ประเสริฐมีทรัพย์ที่ประเสริฐที่ไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมใครออกไปไม่ได้ถ้าใครมีจาคะนะเพราะอะไรยิ่งให้ก็ยิ่งได้แล้วลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวสยามเนี่ยพระองค์นำหลักธรรมะทศพิธอราชธรรม10ประการทานังการให้ศีลังการรักษาศีลปริจาคะความเสียสละอาสวะความซื่อตรงมัถวะความอ่อนโยนสะบังความเพียรอโกธะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติความอดทนอวิโลธนะความเที่ยงธรรมนะทำให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นนะพระองค์เป็นพระราชาเป็นประมุขของชาติเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนำประโยชน์สุขมาให้กับพวกเราทุกคนดังนั้นพวกเราลองคิดดูว่าทศพิธราชธรรมทานังการให้ศีลังการรักษาศีลปริจาคะความเสียสละนี่แหละคือจาคะปริจาคะนะความสุขพระองค์ทรงตัดความสุขของเราอยู่ที่ท่ามกลางประชาชนพระองค์เป็นพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นำหลักพระสพิธราชธรรมมาปกครองเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามพระองค์ก็ทรงตรัสว่าความสุขของเราอยู่ที่ท่ามกลางประชาชนมีโครงการ 4,000 กว่า 600 กว่าโครงการจากโครงการพระราชดำริตลอด70ปีทุก7วันจะมี1โครงการขึ้นมาจากพระราชดำริของพระองค์จากพระเสียสละทุก7วันพระองค์ก็จะนำโครงการจากพระราชดำรินั้นให้ประชาชนไม่มีน้ำทำเขื่อนให้ไม่มีฝนทำฝนเทียมให้ที่ไหนไร่นาไม่ดีก็ไปปลูกข้าวไปพลิกแผ่นดินให้ที่ไหนมีทุกข์มีภัยท่านก็ไปปัดเป่าให้ทุกภัยนั้นหมดไปนะถ้าพระองค์เสียสละทุกหย่อมหญ้าภูเขาก็ดีภาคใต้ภาคเหนือก็ดีท่านก็เสด็จไปที่ไหนมีภัยมีอันตรายพระองค์ก็เสียสละไปบรรเทาให้ก็ลองคิดดูถ้าเรามีจาคะนะคิดถึงพระองค์ประมุขของชาติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเหตุให้เราเนี่ยเห็นคุณธรรมจาคะเป
็นพระราชาผู้ทรงธรรมเสียสละความสุขของเราอยู่ที่ท่ามกลางประชาชนถ้าประชาชนมีความสุขนั่นคือความสุขของพระองค์ท่านนะท่านไม่ได้มีความสุขจากพระองค์เดียวท่านต้องการให้ความสุขของประชาชนนั่นเกิดขึ้นแล้วท่านถึงจะมีความสุขฉะนั้นถ้าเรามีจาคะข้อนี้ไม่เห็นแก่ตัวนะไม่เห็นแก่ตัวไม่โกงไม่ขโมยไม่ติดลูกผิดเมียไม่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งเราเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทำให้เป็นผู้นำได้จะดูคนดีก็ดูที่การกระทำจะดูผู้นำก็ดูที่การเสียสละนะถ้าเราเป็นมีคุณธรรม4ข้อนะเบื้องต้นเราพูดถึงศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเรามีสัจจะนะคือความจริงมีธรรมะข่มใจมีขันติความอดทนและสุดท้ายจาคะเนี่ยคือความเสียสละจะเป็นผู้นำไม่ใช่นำใครหรอกนำตัวเองนี่แหละออกจากทุกข์ได้นะอะไรที่เราเคยทำไม่ดีในที่ผ่านมาเคยพูดไม่ดีแล้วก็จาคะสละสิ่งที่ไม่ดีในวาจานั้นออกไปไม่พูดและโกหกเลิกพูดไปคนอื่นก็เดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นเราก็จาคะสละสิ่งที่ไม่ดีในใจเรานะเคยทำไม่ดีนะเราเคยทำอะไรโกงเขาเบียดเบียนเขาเราก็รู้ว่าเคยทำมาแล้วเราก็สละได้นะเราข่มใจได้อดทนได้ไม่ดีสิ่งนี้เราก็จาคะสละในสิ่งที่ไม่ดีในดวงใจเราสละความเห็นแก่ตัวที่เราเคยเอาเปรียบเขาสละออกนะหรือไม่แต่คิดไม่ดีเลยคนนี้นะเราคิดไม่ดีคิดที่จะให้คนอื่นเขาลำบากตัวเองสบายเนี่ยทำประโยชน์ตนอย่างเดียวไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยนะเห็นแก่ตัวเนี่ยเราก็มีจาคะพ่อแม่เนี่ยให้ชีวิตเราเราให้ชีวิตพ่อแม่ไม่ได้เราจะคิดตอบแทนพ่อแม่บ้างไม่ได้หรือไงเราจะเอาแต่กินเอาแต่นอนเอาแต่เที่ยวไม่มาดูแลพ่อแม่เลยเนี่ยเราก็สละความคิดที่เคยกินเคยเที่ยวเคยเล่นเอาออกแล้วก็เอาพ่อแม่มาไว้ในใจดีกว่าไปหาพ่อแม่ดีกว่าถ้าเราสละจาคะได้เนี่ยสังคมจะมีความสุขครอบครัวความจะมีความสุขมากเลยจาคะนี่ก็เปรียบเหมือนกับหน้าต่างเหมือนกันนะหน้าต่างที่บ้านเนี่ยถ้าหน้าต่างที่บ้านแตกเนี่ยฝนก็ดีแดดก็ดีแมลงก็ดีผู้ร้ายโจรผู้ร้ายก็ดีก็จะเข้ามาแล้วทำร้ายเราให้เราไม่มีความสุขความสงบนะแล้วในเวลาเดียวกันพอมันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปไม่ได้นะมันก็ทำให้คนในบ้านเดือดร้อนทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้าเรามีจาคะเหมือนหน้าต่างของไม่ดีก็เอาออกนะเอาออกไปไม่ให้เข้ามาของไม่ดีปิดไว้แล้วพอแล้วไม่เอาแล้วนะเราสละดีกว่าความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นความโกรธทิฏฐิมานะนะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐได้เพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นอารมณ์ตัวเองว่าอารมณ์ที่เป็นความโลภเราก็สละออกอารมณ์ที่เป็นความโกรธเราก็ไม่เอาอารมณ์ที่ความยึดมั่นถือมั่นเราก็ถอดถอนออกนะแล้วก็มีจาคะล้วนแล้วแต่เป็นการเอาออกทั้งนั้นเลยนะปล่อยละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไม่ไปพัวพันกับอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงและความเห็นผิดแล้วก็เอาจาคะสละออกหมดฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอย่าได้เสียโอกาสนะเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้เราได้เข้าถึงหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มีคารวะธรรมนะธรรมที่ทำให้เรามีชีวิตที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนะให้เรามีศรัทธาเป็นเบื้องต้นก่อนศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในกรรมนะแล้วเราก็เชื่อว่าเราต้องมีสัจจะนะสัจจะคือความจริงอ่ะทำดีก็ได้ดีทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเราก็เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพอเ
พุทธเจ้าก็เกิดขึ้นแล้ว

0: จริงพระธรรมก็เกิดขึ้นแล้วจริงพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นแล้วจริงนะกรรมที่เราทำไว้ก็เป็นของจริงทำบาปก็ได้บาปทำบุญก็ได้บุญหนีไม่พ้นนะให้เราเชื่อในความเป็นจริงนะให้เรามีธรรมะข่มใจนะคนข่มใจได้ก็ชนะใจตัวเองได้ให้เรามีขันติอดทนนะความอดทนนี้ไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนขาดความอดทนทำร้ายตนเองทำร้ายผู้อื่นถ้าเรามีจาคะความเสียสละถ้าเรามีคุณธรรมสี่ข้อเนี่ยสัจจะธรรมะขันติจาคะตอนมีชีวิตอยู่ไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจเมื่อเราจากลบจากโลกนี้ไปหมดลมไปแล้วนะเราจะไปสู่สุคติแน่นอนเพราะเราปิดกั้นไม่ทำบาปแล้วนะด้วยกายวาจาใจตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทนะเรามีโอกาสสร้างคุณงามความดีนะให้กับตนเองให้กับสังคมให้กับคนในบ้านนะก็ขอให้เราช่วงที่กำลังต้องต่อสู้ต้องอดทนเราก็ต้องตั้งสติให้ดีเพราะเราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะถ้าเป็นรายการเสียงธรรมนำทางนะก็อยากจะนำธรรมะ9ข้อเป็นเหตุผลของการเป็นคฤหัสถ์ที่ดี1ต้องขยันนะและฉลาดในการทำงาน2รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามา3คบคนดีเป็นมิตรเป็นสหายคือกัลยาณมิตร4ใช้จ่ายทรัพย์แต่พอดีนะอย่าให้มากไปแล้วก็อย่าให้น้อยไป5หลีกเลี่ยงจากอบายมุขอบายมุขก็คือนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนะนักเลงหัวไม้แล้วก็เกียรติทานด้วยนะถือว่าเป็นอบายมุข6มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่บอกนะต้องมีเป็นอริยสัจ7รักษาศีลให้บริสุทธิ์ในโลกนี้สีรังโลเกอนุตลังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกแต่บริจาคทานอยู่เป็นนิดก็คือการเสียสละอย่างที่บอกนะทานภายนอกทานภายในด้วยให้อภัยทานแล้วก็จาคะเนี่ยสละในสิ่งที่ไม่ดีในดวงใจจาคะโทสะโมหะอย่าให้มีอยู่ในใจให้เราสละออกบ้างและสุดท้ายมีปัญญาในการดำเนินชีวิตเป็นชีวิตที่ประเสริฐเห็นบุญเห็นบาปมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจปัญญาเท่านั้นแหละนะเป็นหนทางนำชีวิตที่ประเสริฐได้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาป้องกันให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเราสองคนอีกแล้วค่ะกับรายการ
1: หน้าหน้านำมาฝากค่ะ
0: จะนำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
1: เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะ
0: ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะพบกับดิฉันนวพรสุปิงคลัดค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: ค่ะรายการของเรามี3ช่วงค่ะ
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกเคล็ดไม่ลับวันนี้พี่เองนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอไข่อีกที
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่แล้วก็ไข่คราวนี้เราอยากต้มไข่ให้นิ่
1: ม
0: และรักษาคุณค่าทางอาหารให้สูงเข้าไว
1: ้ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาเวลาที่ท่านจะนำมาต้มรับประทานไม่ควรตั้งน้ำก่อนจนเดือดแล้วหย่อนไข่ใส่ลงไปเพราะจะทำให้ไข่สุกช้าและสุกไม่ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น

0: ช่ไหมคะนี่ต้มไข่สบายๆต้มไปเลยแล้วไฟอ่อนๆนะคะใครชอบตานีก็ดูระยะเวลานะคะแล้วไข่คุณจะสุกเสมอกันหมดส่วนน้องบูมิ่งวันนี้
1: มีเพิ่มเติมของพี่พูดนะคะเหมือนกัน
0: ไข่เหมือนกันเหรอ
1: ต้มของพี่พูดต้มไข่ยังไงให้ดูดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ของหมูเนี่ยเคล็ดลับในการต้มไข่อย่างไรให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางค่ะ
0: โอ้ทำยังไง
1: ค่ะเขาบอกว่าไม่ยากเลยค่ะพี่พู
0: ค่ะ
1: เวลาต้มไข่ให้มันคนไข่ให้กลับไปกลับมาค
0: ่
1: ะแล้วไข่จะพลิกตัวค่ะเขาจะเคลื่อนให้แบบ อยู่ตรงกลางพอดีอันนี้เป็นเทคนิคนะคะ
0: คือน้ำเนี่ยต้องให้ท่วมไข่นะ
1: ท่วมค่ะแล้วก็พยายามหมั่นคนนะคะให้ไข่พลิกตัวค่ะ
0: คือใครที่ใส่ไข่ไปแน่นหม้อคนไม่ได้กรรมวิธีนี้ก็ลำบากหน่อยนะให้มีเนื้อที่ให้ไข่เนี่ยเขาได้
1: กลิ้ง
0: ได้กลิ้งหน่อย
1: แค่นี้แหละค่ะพอต้มเสร็จผ่าออกดูเนี่ยไข่แดงจะอยู่ตรงกลางค่ะพี่ปุ
0: ้สวยนะเวลาที่ผ่าออกมา
1: ตามรูปเลยค่ะสวย
0: สวยมาก
1: ค่ะ
0: นะคะก็เป็นเทคนิคที่เราสองคนนำมาฝากต่อจากเมื่อวานเรื่องเล่าฟังสบายเรื่อง
1: กลับชาติค่ะ
0: จากหนังสือกฎแห่งกรรมของคุณทอนเลียนพี่ปุ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่เด็กคนหนึ่งระลึกชาติได้ว่าตัวเอง
1: เคยถูกเพื่อนรักเนี่ยแทงตายนะคะ
0: ใช่แล้วก็อาฆาตพอมาชาตินี้แค่6ขวบในเด็กจำได้แต่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยคงจำได้ตั้งแต่รู้ความอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีกิริยาท่าทางต่างจากเด็กคนอื่นพอ6ขวบนี่เอ่ยปาก
1: ขอมีด
0: กับพ่อแล้วพ่อก็ให้แล้วเด็กก็นั่งว่างๆก
1: ็รับมีด
0: เป็นมีดชัยธงอ่ะแล้วลูกก็สัญญาว่าถ้าเมื่อไหร่จะฆ่าใครหรือจะทำร้ายใครจะบอกพ่อก่อนในที่สุดผ่านไป2ปี
1: 8ขวบ
0: ทำยังไง
1: ก็บอกค่ะว่าศัตรูที่เขาอาฆาตเนี่ยคือใคร
0: เออบอกเลยว่าตัวเองระลึกชาติได้ไปหานะชื่อนี้ชื่อในเทศ
1: ค่ะ
0: ณตำบลนี้หน้าบ้านนี่ปลูกต้นมะขามมีคลองผ่านนะคือสถานที่บอกได้ชัดเจน
1: ค่ะ
0: พ่อก็ไปหาเจอค่ะ
1: เจอค่ะ
0: แต่ไปเจอเขาเปลี่ยนชื่อนะเขาไม่ได้ชื่อในเทศเขาชื่อ
1: โตค่ะ
0: ในโตแต่พ่อของเด็กไปถามปั๊บแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาในที่สุดในเทศก็เล่าความจริงทั้งหมดว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเกิดพากันไปเที่ยวจีบผู้หญิงแล้วก็เมาเหล้าตัวเองเพิ่งกินเหล้าเป็นครั้งแรกเมาแล้วพูดจาเกิดแบบไม่ถูกใจกัน
1: ค่ะ
0: ในจุนซึ่งในอดีตชาติชื่อในจุนเนี่ยคือเด็กในชาตินี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: เกิดอารมณ์ร้อนก็ไปชกต่อยเพื่อนไอ้เพื่อนก็ไม่รู้จะปกป้องยังไงก็เลย
1: ชักมีดแทงค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วมันยังตายไม่ดีอาฆาตจะกลับมาฆ่า
1: แก้แค้น
0: ใช้คำพูดเลยกัดฟันก่อนเข้าไปก่อนยังไม่ให้กอดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในเทศก็ฝังเพื่อนไว
1: ้
0: กลบไว้ไม่มีใครรู้เสื้อผ้าที่ตัวเองเปื้อนเลือดเอาไปทิ้งน้ำถูกน้ำแต่นี่พ่อเด็กฟังด้วยเหตุเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจจะฆ่ากันก็เลยอยากให้ลูกอโหสิกรรมแล้วก็พูดสารพัดเพื่อให้ลูกอโหสิกรร
1: ม
0: ลูกชายพอฟังพ่อแล้วเป็นยังไง
1: ไม่พอใจค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ถามขึ้นว่าทำไมคนเราเมื่อมันฆ่าเราได้เราก็ฆ่ามันได้ยุติธรรมดีแล้วนี่ไอเรื่องเวรกรรมฉันไม่กลัวเมื่อตั้งใจจะแก้แค้นให้ได้ก็ต้องแก้แค้นมันให้ได้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไว้ทีหลังถึงฉันจะต้องจากพ่อจากแม่ไปมันก็สุดแต่บุญกรรมฉะนั้นพ่อไม่ต้องมาพูดเกลี้ยกล่อมให้ฉันกลับใจไม่มีหวังหรอกพ
0: ่
1: อ
0: โอ้โหพูดเป็นคำพูดผู้ใหญ่เลยนะอย่างนี้นะพ่อของเด็กก็นึกอยู่ในใจแล้วค่ะว่าลูกเนี่ยทั้งดื้อทั้งร้านแล้วก็อวดดีตั้งใจทำอะไรก็คงไม่ยอมเปลี่ยนใจจะอธิบายยังไงก็คงไม่ยอมแล้วคงไม่สำเร็จก็นิ่งละค่ะแล้วก็ตั้งใจจะหาอุบายอย่างอื่นต่อแต่แล้วพ่อของเด็กก็แอบไปติดต่อกับนายเทศล่ะ
1: เพื่อที่จะหาทางช่วยให้เหตุการณ์เข้าสู่ปกตินะคะ
0: แต่วันหนึ่งลูกชายก็ถามพ่อว่า
1: พ่อบอกว่าจะพาฉันไปหาไอ้เพื่อนทรยศจะได้คิดบัญชีให้เสร็จเรื่องเสร็จราวสักทีฉันคอยมาก็นานพอแล้วเมื่อไหร่พ่อจะช่วยฉันล่ะ
0: หมูนี้พ่อใจคอไม่สบายกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเพราะความรักลูก

0: และอยากจะขอยังไม่ทันพูดจบเจ้าลูกชายก็ขัดขึ้นว่าพ่ออย่าขอชีวิตไอ้คนทรยศต่อเพื่อนเลยไม่มีหวังหรอกฉันบอกแล้วว่าฉันให้ไม่ได้ถ้าพ่อจะขออย่างอื่นฉันจะให้ทุกอย่างยกเว้นขอชีวิตไอ้คนทรยศต่อเพื่อน
1: พ่อรู้ว่าลูกใจแข็งเหมือนหินพ่อไม่สามารถจะชักให้ลูกเห็นผิดเห็นชอบแต่เมื่อลูกบอกว่าพ่อจะขออะไรลูกก็จะปฏิบัติทุกอย่างแต่ไม่ขอให้ชีวิตไอ้คนทรยศอย่างเดียวเท่านั้นพ่อขอบใจลูกมากลูกก็รู้ว่าเราเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาฉะนั้นพ่อคิดว่าจะทำให้ลูกสบายใจและพ่อก็สบายใจด้วยในบ้านเราจะจัดการเลี้ยงพระถวายอาหารเพลนแล้วเราพากันถือศีลบริสุทธิ์3วันแล้วหลังจากนั้นพ่อจะพาลูกไปหานายเทศศัตรูเก่าที่ลูกได้พยาบาทจองเวรคิดจะเอาชีวิตพ่อรับปากว่าพ่อจะพาลูกไปหลังจากถือศีลบริสุทธิ์แล้วพอเป็นยังไงได้ยิน
0: ก็ดีใจค่ะรีบรับปากว่าตกลงพ่อฉันจะถือศีล5ตามที่พ่อบอกให้เคร่งทั้ง3วันแม้แต่ยุงฉันจะไม่ยอมตบ
1: พ่อได้ยินลูกรับปากเช่นนี้ก็ดีใจละค่ะก็กำหนดจัดงานเลี้ยงพระเป็นการภายในของครอบครัวและบอกภรรยาให้รู้ขอแรงชาวบ้านก็ทำอาหารหวานข้าวละค่ะก็ช่วยกันพอถึงวันเลี้ยงพระ
0: ทั้งพ่อแม่ลูกนะคะต่างก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ค่ะเพื่อเตรียมจะรับศีล5และฟังพระสวดพระพุทธมนต์ด้วยจิตศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์และเกิดปีติในการบุญครั้งนี้ค่ะ
1: สรุปว่าเพื่อนบ้านนะคะก็มาร่วมกันพอพระที่นิมนต์มาถึงบ้านผู้ที่มาช่วยงานนะสมัยนั้นเนี่ย
0: ตักน้ำล้างเท้าพระสงฆ์นะคะ
1: นะกำลังนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนนะคะพ่อก็แนะนำลูกชายให้เข้าไปกราบท่านสมภารพอตรงนั้นเสร็จนะคะท่านก็ถามเด็กถึงความรู้ต่าง
0: ๆเด็กเนี่ยก็ตอบได้อย่างฉะฉานนะคะทำให้ท่านสมภารมีความพอใจมากค่ะหันไปยิ้มกับพ่อของเด็กแล้วก็พูดขึ้นว่าลูกของโยมคนนี้เฉลียวฉลาดกว่าเด็กอื่นๆอายุรุ่นเดียวกันที่อาตมาเคยพบมา
1: พ่อเด็กก็พอใจที่ท่านสมภารชมบุตรชายแล้วก็กราบลงพูดว่าผมอยากถวายให้เป็นศิษย์หลวงพ่อช่วยอบรมสอนศีลธรรมเพื่อจะเป็นคนดีต่อไปภายหน้า
0: เออดีดีอาตมาชอบมากถ้ามีเด็กฉลาดเข้าใจอะไรง่ายๆอย่างนี้ถ้าได้มีโอกาสเรียนศีลธรรมในทางพุทธศาสนาแต่อายุอย่างน้อยๆอย่างนี้โตขึ้นก็จะแตกฉานมีความรู้ในหลักพระธรรมคำสอนขององค์พระตถาคตศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกมากเวลานี้เรามีแต่ผู้ชื่อว่าถือศาสนามากมายแต่ความจริงส่วนมากสักแต่ว่านับถือพุทธรู้แต่ไหว้พระทำบุญใส่บาตรฟังพระเทศเห็นแต่ว่าครั้งปู่ย่าตายายนับถือมาก็นับถือต่อๆกันไปรู้เพียงหยาบๆว่าทำบุญแล้วขึ้นสวรรค์ทำบาปแล้วตกนรกนอกนั้นไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้จึงไม่ทราบซึ้งเข้าถึงหลักธรรมส่วนมากไม่เคยปฏิบัติอันพระพุทธศาสนานั้นล้ำเลิศประเสริฐสุดแต่ชาวพุทธยังเข้าไม่ถึงข้อนี้อาตมาเศร้าใจบางคนไม่รู้ว่าศาสนาพุทธนั้นมีหลักปฏิบัติอะไรบ้างถ้ามีใครถามแล้วก็ตอบไม่ได้ไม่สมกับเป็นชาวพุทธเลยทั้งการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของเราก็รู้สึกเอื่อยๆเฉยๆไม่สมกับพุทธศาสนาเป็นศาสนาอันล้ำเลิศของโลก
1: พอเด็กชายธนงได้ยินอย่างนี้นะคะก็สนใจท่านสมภารยิ่งขึ้นก็ถามโน่นถามนี่ตัวท่านสมภารก็ตอบด้วยใจเมตตากรุณาพอเด็กก็ปีติมากขึ้นที่ได้เห็นลูกชายของตนสนใจในทางพระก็เลยพูดกับท่านสมภารว่าผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอันคารวาสผู้เป็นพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะสมกับที่เราได้มีโอกาสเกิดมาในร่มของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ท่านสมภารก็ยิ้มด้วยอารมณ์ดีนะคะแล้วก็พูดขึ้นว่าดีแล้วที่โยมถามมาเช่นนั้นข้อแรกคฤหัสถ์ควรจะมีศีลปฏิบัติอย่างต่ำนั้นมีศีล5และศีล8และศีล10อาตมาอยากจะแนะนำปุถุชนทั้งหลายควรจะปฏิบัติศีล5ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเป็นประจำแค่ปลูกความศรัทธาขอให้บริสุทธิ์สะอาดก็จะเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองหากสามารถจะปฏิบัติศีล8หรือศีล10ได้ก็ยิ่งประเสริฐหรือจะปฏิบัติศีลเฉพาะในวัน8ค่ำ15ค่ำหรือวันสำคัญในทางพุทธศาสนานานๆครั้งได้ก็ดี
1: ผลัดกันนะคะเพราะว่าท่านสมภารเทศยาวค่ะหลักพระพุทธศาสนามาจากธรรมชาติที่สามารถจะพิสูจน์ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมของพระองค์ท่านมุ่งหวังที่จะกำจัดทุกข์กำจัดความเดือดร้อนเช่นมนุษย์เราได้ประสบปัญหาอย่างทุกวันนี้บุคคลใดสร้างกรรมดีมีศีลมีสัตมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณมีจิตใจเมตตากรุณาเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ปฏิบัติศึกษาหลักธรรมบุคคลใดสร้างบุญสร้างกุศลเรียกว่าบุญกรรมหากผู้ใดทำชั่วสร้างบาปก็เรียกว่าบาปกรรมพระพุทธศาสนาถือกรรมเป็นสัจธรรมเชื่อกรรมลิขิตผู้ใดสร้างกรรมดีกรรมชั่วย่อมเป็นสมบัติมรดกติดตามสนองตลอดไปที่จะต้องใช้กรรม
0: ฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงมิให้บุคคลไม่ให้เชื่อโชคเชื่อลางเชื่อฤกษ์เชื่อยามอย่างงมงายทุกอย่างตัวเรารู้ดีกว่าผู้อื่นจะทุกข์สุขเดือดร้อนหรือสบายอกสบายใจก็อยู่ที่ใจของเราหากเราทำบุญสร้างความดีเราก็รู้สึกสบายใจหากเราทำความชั่วสร้างบาปใจเราก็ไม่สบายเกิดเป็นทุกข์แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นเราก็รู้เห็นของเราเอง
1: พวกที่ได้ยินท่านก็ต่างสนใจกันมากล่ะค่ะพากันนั่งนิ่งฟังเลยแม้แต่ตัว
0: เด็กทนงนะคะก็สนใจฟังท่านสมภารค่ะ
1: และก็ซาบซึ้งนะคะผิดกับเด็กธรรมดาทั่วไปลองนึกถึงคนที่มีความขุ่นมัวความวุ่นวายทางจิตใจอ่
0: ะ
1: เขาไม่รู้จะหาทางออกที่ไหนและความคิดเขาเนี่ยมันโตเกินเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอมาได้ยินตรงนี้เนี่ยเข้าใจเลยนะคะในธรรมทางพุทธศาสนาตามที่ท่านสมภารชี้แจง
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็ซักถามถึงเหตุผลที่เหมาะสมทำให
0: ้ผู้ใหญ่อยู่ในที่นั้นนะคะต่างพากันประหลาดใจไปตามๆกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ได้ยินเด็กถามท่านสมภารว่าอันคารวาสผู้ครองเรือนจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเกิดความสุขความสบายครับ
1: โอ้โหท่านสมภารตอบด้วยความพอใจแล้วค่ะยิ้มเลยพูดว่าอันมนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้เมื่อมีความคิดสมบูรณ์แล้วก็ต้องแสวงหาความสุขความสบายอยู่ดีกินดีด้วยกันทุกคนไม่มีคนใดต้องการความทุกข์ความยากลำบากความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจแต่ก็ไม่มีใครหนีความทุกข์เหล่านี้ให้พ้นได
0: ้ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นภัยของธรรมชาติอันใหญ่หลวงคู่โลกตลอดมาที่หมู่มวลมนุษย์และสัตว์เกลียดชังหวาดกลัวจึงมีมนุษย์ที่กระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อหาทางออกที่จะหลีกหนีให้พ้นเพลิงทุกข์อันนี้แต่ก็ไม่มีผู้ใดหนีพ้นไปได้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจอมจักรพรรดิผู้ทรงแสนยานุภาพยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งหลายหรือเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินมหาศาลหรือแพทย์ผู้ทรงความสามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ต่อชีวิตยืดยาวไปได้หรือยาจกเข็นใจ ก็ไม่มีใครล่วงพ้นความทุกข์ไปได้เมื่อญาติโยมได้ฟังอาตมาพูดเช่นนี้ถ้าได้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองดูก็จะเห็นความจริงที่อาตมาพูดคราวนี้เรามาพูดถึงว่าทำอย่างไรคารวะผู้ครองเรือนควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดความสุขอยากจะชี้ให้เห็นการทำดีเวลานี้ในปัจจุบันนี้พวกญาติโยมมาประชุมพร้อมหน้าในงานเลี้ยงพระฉันเพลวันนี้มีการสร้างความดีการสร้างความดีนั้นจะมากน้อยเท่าใดแม้เกิดมีจิตศรัทธาแล้วก็จะทำให้จิตใจญาติโยมทั้งหลายเกิดความปีติยินดีชื่นบานขึ้นมาทันทีไม่มีความเศร้าหมองเพราะมองไม่เห็นแก่ตัวมีความกรุณาแม้เพียงระยะสั้นๆก็อิ่มเอิบใจ
1: โอ้ท่านเทศยาวเลยล่ะคะเนี่ย
2: ค่ะ
1: ก็ฟังเทศท่านไปก็แล้วกันนะคะการครองเรือนเพื่อหาความสุขความสบายย่อมจะต้องกำจัดความทุกข์การกำจัดทุกข์ซึ่งเป็นมารของความสุขนั้นย่อมจะต้องรู้ถึงต้นเหตุของความทุกข์และทางกำจัดทุกข์เสียก่อนอุปมาเหมือนต้นไม้มีพิษเราจะตัดกิ่งตัดปลายย่อมจะไม่สามารถจะกำจัดได้หากเราไม่สามารถจะขุดรากแก้วโค่นทิ้งเสียเหตุแห่งทุกข์ก็เช่นเดียวกันหากเราแก้ไขปลายเหตุก็ไม่สามารถกำจัดทุกข์ได้ธรรมของพระพุทธองค์ชี้ทางให้เราเห็นต้นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งเกิดจากราคะโทสะโมหะเหล่านี้ก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาคอยทำลายทรัพย์สินและชีวิตให้ย่อยยับและฉิบหายคอยแก้แค้นสังคมของโลกทุกวันนี้ให้ปั่นป่วนความทุกข์ยากความเดือดร้อนเหตุเกิดเพราะมัวเมาหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสงมงายในอำนาจวาสนาหมกมุ่นอยู่กับราคะตัณหาในความกำหนัดทำให้หูหนวกตาบอดหลงอยู่ในกองทุกข์ว่าเป็นความสุขจมอยู่ในกองกิเลสตัณหา
0: ธรรมของพระพุทธองค์ปลุกผู้หลงไหลงมงายให้รู้สึกตื่นตัวจากกองกิเลสถอนตัวจากความชั่วร้ายมองเห็นทางกำจัดกิเลสความชั่วร้ายคือราคะโทสะโมหะให้ดับลงได้เมื่อรู้ว่ามันเกิดขึ้นก็พยายามใช้ศีลสมาธิปัญญาพิจารณามาเป็นพลังขับไล่มารชั่วนี้ทำลายให้สูญไปอย่าให้มันเกิดในความรู้สึกถ้าผู้ใดปฏิบัติเช่นนี้ผู้นั้นก็จะเกิดสุขขึ้นมาด้วยความสงบแม้ปุถุชนธรรมดาไม่สามารถจะกำจัดกิเลสตัณหาพวกราคะโทสะโมหะให้สูญหายได้อย่างถาวรดังเช่นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลบำเพ็ญเพื่อบรรลุพระอรหันต์ก็ดีแต่ก็กำจัดให้มันห่างออกไปคอยระวังอย่าให้มันมาใกล้เพียงนี้ก็ยังดีเพราะกิเลสตัณหาเหล่านี้ยิ่งห่างไกลเพียงไรเราก็ไกลจากความทุกข์เท่านั้น
1: คือตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากจะตัดเลยนะเป็นคำสอนที่ดีจริงๆนะคะแล้วท่านสามารถที่จะพูดให้เด็กเนี่ยกลับใจได้เดี๋ยวมาฟังต่อนะคะปุถุชนทั้งหลายจงสังวรว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดสุขเมื่อเราได้กำจัดความโลภโกรธหลงลงได้ความพยาบาทความอิจฉาริษยาการจองเวรจองกรรมก็จะไม่มีจะตั้งอยู่ในความเมตตาเพราะความเมตตาเป็นเครื่องทำลายความพยาบาทความโกรธแค้นความอิจฉาจองเวรจองกรรมให้สิ้นลงขอให้ปฏิบัติดังที่อาตมาได้กล่าวมาแล้ววันนี้อาตมามีความยินดีที่ญาติโยมขอร้องให้พูดเรื่องการครองเรือนของคารวะทางธรรม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและมีผู้ถามว่าปัจจุบันจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลดีอาตมาขอตอบว่าปัจจุบันหมายถึงว่ากำลังมีความรู้สึกหนาวร้อนหิวและอิ่มรู้ดีรู้ชั่วคือเป็นชีวิตปัจจุบันฉะนั้นขอให้เร่งรีบทำความดีสร้างกุศลอย่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ต่อไปปัจจุบันก็จะเลื่อนไปเป็นอดีตที่มีประวัติงดงามและจะเป็นอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองสดใส
0: ยังมีคนส่วนมากนึกถึงชีวิตอดีตก็เกิดความเศร้าหมองอาตมาขอให้สาธุชนลืมเรื่องอดีตที่เศร้าหมองแม้จะรู้ว่าผิดก็ไม่สามารถแก้ไขให้ดีได้แต่อย่าลืมความกตัญญูกตเวทีผู้มีพระคุณต้องระลึกไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วจงเร่งสร้างความดีในปัจจุบันส่วนอนาคตนั้นไม่แน่นอนเหมือนปัจจุบันจะทำอย่างไรก็อย่าปักใจจนเกินไปทุกอย่างในโลกย่อมจะเปลี่ยนแปลงชั่วหรือดีที่เราจะทำอยู่ในปัจจุบันหลักธรรมของพระพุทธศาสนาคือเหตุผลตามความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ฉะนั้นธรรมของพระพุทธองค์จึงนิยมให้ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาดูให้ดีเมื่อแน่ใจว่าปฏิบัติแล้วจะเกิดผลจึงค่อยเชื่อพุทธศาสนาไม่บังคับกดขี่ให้ผู้อื่นเชื่ออย่างงมงายเป็นศาสนาเสรีเราสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อเท็จจริงได้หากมีความข้องใจก็วิจารณ์ด้วยเหตุผลให้ชัดเจนแจ่มใสไม่หลงเชื่องมงายว่าการกราบไหว้เป็นการประจบเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถจะบันดาลเหตุร้ายให้กลายเป็นคนดีพุทธศาสนาท่านให้เชื่อกรรมการสร้างกรรมดีกรรมชั่วเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะบุคคลเป็นมรดกที่เราจะต้องรับหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกชีวิตจะต้องเป็นไปตามกรรมลิขิตกรรมจะเป็นเงาติดตามเราตลอดไปผิดกันแต่กรรมดีหรือกรรมชั่วญาติโยมทั้งหลายจงใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นธรรมที่ควรจะรู้จะเห็นควรจะปฏิบัติ
1: ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อผู้อ้างตำราไม่ให้เชื่อเสียงเล่าลือให้เชื่อเมื่อตนเองได้ภิกษุแล้วผู้ได้ปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมประจักษ์โดยตนเองธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมพระธรรมย่อมจะนำความสุขมาให้ผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติผลแห่งอานิสงส์ในธรรมที่ตนได้ประพฤติดีแล้วพระธรรมไม่ผลแก่ผู้ปฏิบัติไม่เลือกกาลเวลาให้ผลสงบสุขทางใจทุกเวลาที่ปฏิบัติอาตมาได้ชี้แจงเหตุผลให้ญาติโยมนำไปพิจารณาแล้วบัดนี้อาตมาขอให้ญาติโยมทั้งหลายเทิดทูนพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เหนือกล่าวและจงจำพระธรรมคำสอนของพระองค์แนบไว้ในดวงใจเพราะเป็นหลักธรรมอันสูงค่าประมาณมิได้สามารถจะปราบมนุษย์ที่มีจิตใจดุร้ายให้สงบลงธรรมของพระองค์สามารถที่จะทำลายความเดือดร้อนของโลกให้สงบลงเป็นธรรมของพระพุทธองค์ประเสริฐล้ำเลิศกว่าธรรมทั้งหลายสามารถจะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นกองทุกข์ไปได้พุทธศาสนาจึงส่องแสงรัศมีคู่โลกไม่มีล้าหลังทุกยุคทุกสมัยตลอดไปท่านเทศมาถึงขนาดนี้เดี๋ยวมาดูพอเด็กฟังแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพ่อจะพาเด็กคนนี้ไปเจอนายเทศ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาจะมีปฏิกิริยายังไง ไม่พอแล้วครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยาวมากแต่ครั้งหน้าตอนหน้าคงจบแน่ๆนะคะแล้วมารับฟังเรื่องกลับชาติจากหนังสือกฎแห่งกรรม

0: ของคุณธรเลียนพิบูลได้ใหม่นะคะมาสู่ช่วงท้ายนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะวันนี้นะคะขอฝากไว้ด้วย
1: โกทังทะเมนะอุดฉินเทค่ะ
0: แปลว่าพึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจค่ะจากอังคุตรนิกายสัตตกนิปาตะเล่มที่23หน้าที่100ค่ะถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆนะคะและต้องการจะให้เราสองคนนำเสนอเป็นธรรมทานส่งมาได้นะคะ
1: ส่งมาได้ที่รายการแนนานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11000ค่ะ
0: แล้วมาพบกันนานานำมาฝากได้ใหม่ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
1: เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา าสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญ

0: ผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ใจของเจ้าหน้าที่และพนักงานนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ชมรมนี้คงไม่ขาดคนผู้ฟังและปฏิบัติแต่นี่ก็แสดงว่าคัดเลือกมาแล้วที่มาฟังเนี่ยเหลือแต่เพียงแต่หัวกะทิอย่างเดียวนะมาเองนะมาด้วยศรัทธาก็หมายถึงว่าศรัทธาแล้วจึงมาถ้าไม่ศรัทธาคงไม่มาฟังวันนี้อาตมาเขาตั้งหัวข้อดีเหมือนกันบอกว่าวิธีแก้เซ็งในชีวิตแต่คนที่มาฟังธรรมน่ะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกโยมไอ้คนดีน่ะมาฟังธรรมไอ้คนไม่ดีมันไม่มาฟังไอ้คนที่เซ็งน่ะมันไม่มาฟังธรรมโยมแต่ถ้าคนที่มาฟังถ้าคนเซ็งมาฟังธรรมแล้วมันก็หายเซ็งใช่มั้ยไอ้คนที่ฟังน่ะโดยมากมันเซ็งน้อยกว่าเพราะมีธรรมะเป็นการแก้เซ็งเพราะธรรมะนี่มีอะไรมีทุกอย่างพร้อมในผู้ปฏิบัติมีอะไรศรัทธามีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรพยายามมีศรัทธาตัวศรัทธานี่เป็นตัวสกัดกั้นตัวความตนีเสียดายหรือความเศร้าหมองใจไปได้มากทำให้เกิดปีติมีวิริยะมีความเพียรที่อยากจะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญไอ้ที่เซ็งนั้นมันบาปคนที่เซ็งในชีวิตเบื่อชีวิตอยากตายไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้มันที่หวังไว้มันก็ไม่ตรงตามต้องการเลยอะไรๆมันก็ไม่ตรงตามที่ต้องการนี่ก็ทำดีก็ไม่ดีเขาไม่เห็นความดีของเราเลยเกิดจากความเราทุ่มเทการที่เราทุ่มเทชีวิตเราให้เขามากไปแล้วก็ไม่มีใครที่เขาไม่สนใจเราหรือว่าเขาให้ความรู้สึกเอ็นดูเราน้อยไปจะเรียกว่าตอบสนองน้อยไปเรามีแต่ศรัทธาให้เขาอย่างเดียวเมื่อเราไม่ได้ที่เขาให้คือเรียกว่าคนทำแล้วหวังเพียงว่าบางทีไม่หวังเงินไม่หวังอะไรเพียงว่าเขาให้เขาเห็นใจเรา ต่เขากลับไปเห็นใจคนอื่นมากกว่าเราเราก็เลยเศร้าใจหรือเซ็งออกมาก็อยากจะตายเบื่อหน่ายไม่อยากคบคนอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่ทำแล้วไม่ได้ดังที่ตนเองต้องการคือขาดน้ำใจนี่ว่าแต่ที่จริงถ้าคนมีธรรมะแล้วมีศรัทธามีริยะมีขันติขันตินี่เป็นตบะที่ข่มอารมณ์ข่มอารมณ์คนร้ายให้เป็นคนอารมณ์ดีคนหงุดหงิดคนคิดมากอะไรมึงเรียกว่าขันตินี่เป็นการข่มหรือข่มอารมณ์เรียกว่าถ้าพูดกันไปแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหักห้ามได้อย่างดีในใจแล้วก็ฉันทะเนี่ยคือความพอใจในชีวิตตัวเองที่ทำดีแล้วใครจะชมไม่ชมก็ถือว่าดีคือพอใจในชีวิตตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาและยังน้อยก็มีพ่อดีแม่ดีแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรๆมาวัดมาตวงดูตัวเองว่าส่วนบกพร่องมันก็มีแต่ว่ามันมีไม่ถึงกับเสียหายจนมากมายไอ้ส่วนดีมันมีมากกว่าที่เราดำรงชีวิตมาถูกต้องเขาเรียกว่าพอใจในที่ตนเองทำดีก็เลยฉันทะจิตคือจิตเนี่ยตายตรองดีแล้วจิตตะก็ได้จิตเราสามารถที่ไต่ตองสอบสวนจิตของเราเนี่ยอยู่เสมอเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตของเรานี่ไต่ตองจิตของเราอยู่เสมอว่าเราเป็นคนอย่างไรใจเราเป็นยังไงอยู่ในทัศนะอย่างไรหรือว่าอยู่ในจริตอย่างไรถ้าเราเป็นคนโทสะจริตเราก็เจริญเมตตาให้มากๆพยายามไม่โกรธตนและคนอื่นพยายามมีความสงสารแล้วก็รู้จักคำว่าอภัยอยู่เสมอคือวิมังสานี่คือการหมายถึงสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นผลสำเร็จทั้งหมดเราดีใจแล้วที่ชีวิตของเราเนี่ยภูมิใจแล้วที่เรารักษาจิตใจของเราให้เกิดความสุขสงบมาได้เนี่ยเคยสุขใช่ไหมเคยมีความสุขเคยกินได้เคยนอนหลับเคยชีวิตทั้งเราก็มีเงินเดือนเนี่ยเรามีแล้วแต่ที่จริงถ้าว่าตัวคนเดียวนั้นพอกินถ้าปากเดียวท้องเดียวไม่เดือดร้อนหรอกถ้าหลายปากหลายท้องมันจึงเซ็งไอ้ที่เซ็งมันไม่ใช่เซ็งเพราะตัวเองไม่ดีหรอกเซ็งเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากระทบเซ็งเพราะอายตนะภายนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนเราจึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปหวังอะไรกับใครไม่ได้โยมถ้าทำงานเนี่ยจะไปหวังว่าให้เจ้านายรักเราชมเราอะไรเงี้ยเอาใจเราหรือเราไปชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากให้ผู้ชายคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากมีลูกอยากให้ลูกเอาใจเรามีสามีอยากให้สามีใจเราแต่ถ้าใจเขาเนี่ยจะเอามาใส่ใจเราไม่ได้เราต้องพอใจในใจเราในความสงบของเราในความคิดของเราในความเป็นอิสระของเราที่มันเซ็งในคนเรานะมันเอาใจไปขวางไว้คนอื่นเอาใจไปห่วงไปกังวลคนอื่นแล้วพอมันไม่ได้ดังใจแล้วคือถึงว่าเบื่อหน่ายไม่สมหวังผิดหวังเหมือนนัดกันแล้วไม่เจอกันน่ะเราเป็นไปคอยตั้งแต่6ไปทอยตั้ง6โมงอ่ะแม้สามทุ่มมันยังไม่มาไงเซ็งเลยคอยแล้วมันไม่มาเขาคอยเราไม่ไปไม่ตรงตามนัดก็มันก็เซ็งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันไม่สมใจถ้าเขาไปคอยเราก่อนเนี่ยไปเจอปุ๊บเราดีใจโอ้โหนี่มันปีติแสดงว่าเขาสนใจเราแหมอุตส่าห์มาคอยตั้งก่อนเลยไอ้ที่เซ็งนั่นคือเขาไม่สนใจเรานัดแล้วไม่มาตามนัดคอยแล้วก็ไม่มาอีกด้วยถ้ามายังเขาช่วยยังปรับความเข้าใจกันได้แต่ไม่มานี่เซ็งเลยแต่มาพิจารณารวบรวมแล้วความรู้สึกของคนเราเนี่ยนะมันเป็นตัวทำลายจิตใจตัวเองอย่างมหันต์เลยถ้ามันคิดผิดๆถ้ามองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าทำอะไรเพื่อหวังสิ่งตอบแทนผลมันจะตามมาซึ่งความไม่สบายใจซึ่งความผิดหวังเศร้าใจเสมอฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดต้องรักตัวเองให้มากพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองให้มากไอ้ที่คนอื่นที่มันเซ็งๆโดยมากมันรักคนอื่นมากกว่าตัวเองเพ พอรู้ว่าเขาไม่รักเราตายเลยฆ่าตัวเองตายนะโยมเพราะความรักเขามากฆ่าตัวเองให้ตายซะเลยนั่นแหละคือการรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยเซ็งมากอย่างนั้นแต่ถ้าคนเราถ้ารักตัวเองว่าตัวเองนี่ยังมีโอกาสที่จะคบคนสมาคมกับคนยังใช้ชีวิตยังไปอีกหลายผู้หลายคนที่เราจะเจอคนดีคนไม่ดีคนทำอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจนั่นคือว่ามันเป็นมารแล้วก็อโหสิกรรมไปถือว่ามันผ่านไปเหมือนเราดูหนังหรือดูละครเรื่องหนึ่งหรือฝันไปร้ายไปอย่างหนึ่งถือว่าฝันร้ายช่างไปคืนนี้แล้วก็แล้วไปวันหน้าก็ต้องฝันดีจะทำไงให้ฝันดีสวดมนต์ภาวนาภาวนาดีก็ฝันดีเหมือนถ้าเจอคนไม่ดีเงี้ยทำคนเนี้ยกันแกล้งเราเสียดสีเรามองเราในแง่ร้ายอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเราก็นึกว่าสิ่งนี้เหมือนกับฝันร้ายเราพยายามทำไงจะให้มันเจอคนดีทำไงจะให้มันฝันดีวิธีการฝันดีคือการว่ากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ฝันดีไอ้การที่จะกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทำไงเขาเรียกว่าคนนั้นเรียกว่าคนมีสติคุ้มครองคนมีสติคุ้มครองเขาเรียกว่าคนนั้นต้องสร้างอารมณ์ตัวเองให้มันดีขึ้นมาหมายถึงว่ารู้หลักการปฏิบัติธรรมยมเคยทำสมาธิไหมเคยทำไหมยกมือสิใครเคยยกมือทำไมไม่ยกให้หมดล่ะฮะทำไมไม่ยกให้หมดไม่เคยทำตายเลยที่มีคำสอนกันเรื่อยเนี่ยนั่นแหละมันจึงไม่เซ็งเข้ามาใกล้กันนะฮะยังไม่เซ็งแต่ในที่ไม่เซ็งเลยว่าโชคดีแสดงว่าไอ้หัวข้อนี้ที่แก้เซ็งในชีวิตแสดงว่ามันเซ็งกันเยอะนะโยมนะโยมไม่มีเงินพอใช้นั่นเริ่มเซ็งเป็นหนี้เขาเริ่มเซ็งสามีไม่เอาใจใส่เริ่มเซ็งเจ้านายไม่เอาใจใส่ทำดีแล้วเจ้านายไม่สนใจเริ่มเซ็งชีวิตไม่สมหวังเนี่ยคล้ายๆว่าทำอะไรๆก็ไม่มีใครเข้าใจตัวเองนั่นเริ่มเซ็งมีไหมโยมมีทุกคนไหมมีอายุย่างเข้าตัวเลข40 50ขึ้นไปจะเริ่มเซ็งมากขึ้นวัยรุ่นจะไม่เซ็งใช่ไหมตอนเป็นวัยรุ่นยอมเซ็งไหมไม่เซ็งเลยตอนที่เซ็งใช่ไหมมันตัวเลขเท่าไรตัวเลขเท่าไรยังเซ็งนายโยมตัวเลขเท่าไรยังเซ็งตัวเลข4เซ็งไงใช่ไหมโยมบางคน3เซ็งเลยใช่ไหมแม่เขามองว่าเราว่าแก่แล้วเนี่ยแต่เราจะเริ่มเซ็งเลยเขามองหาว่าเราไม่สวยเราแก่ไปเนี่ยพอ รู้ว่าจะมีคนว่าเนี่ยโหแม่ไม่เจอตั้งนานรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะแก่ไปเยอะโอยเซ็งเลยเราแม่เขาบอกถ้าเขามาทักเราโหคุณไม่ได้เจอตั้งนานสวยไปกว่าเยอะนะชุ่มชื่นเลยความเซ็งหายทันทีเมื่อกี้กำลังเดินดึงเซ็งอยู่นะเขาก็ถามว่าเราสวยหน่อยเดียวเราหายเจ๋งทันทีแต่ใครจะว่าก็ช่างเถอะคนที่เรารักอย่าว่าเราใช่ไหมเรารักใครโยมคนที่รักน่ะกระทบไม่ได้เลยนะคนที่เรารักมากกระทบได้ถ้ากระทบจะเจ๋งทันทีเลยใช่ไหมโยมนะแต่คนที่เกลียดเรามันว่าไงเขาก็บางทีก็อาจจะต่อต้านมันก็ไม่จริงแต่ไอ้คนที่รักจะให้กระทบไม่ได้นะชีวิตมันมีความเสี่ยงถ้าสมมติว่าแฟนโยมหรือสามีโยมเนี่ยที่โยมรักมากกระทบหน่อยโยมจะเศร้าใจทันทีแล้วอย่างความไม่รู้ซึ้งทางด้านลึกซึ้งของด้านจิตใจนะมันทำให้เสี่ยงเขาเรียกว่ารักล้มหลวมใช่ไหมรักไม่แน่นแฟนรักล้มหลวมเขาเรียกว่ารักมันจะทำให้เสี่ยงบางผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วนะพ่อแม่ถ้าชอบใจจริงแต่ให้แต่งกันไปแต่อยู่กันไปมันเซ็งไปอยากฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายทั้งที่มีเงินมีงานมีชื่อเสียงมีความรู้จบปริญญาแต่ว่ามันเซ็งไปเซ็งจากว่าผู้ชายก็จะทำมาหากินไม่สนใจภรรยาจะเอารวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจปัญหาว่าตอนนี้ภรรยาต้องการความรู้สึกอย่างไรต้องการความอบอุ่นต้องการความเข้าใจต้องการคุย

ให้รู้เรื่องต้องการมีคู่ปรึกษาหาลืออย่างน้อยก็เย็นมาเหนื่อยเหน็ดก็ได้คุยได้อะไรกันให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อบอุ่นแต่ในผู้ชายก็ไม่เข้าใจปัญหาผู้หญิงและความรักมันก็ไม่ซึ้งกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นรักหลวมหลวมเซ็งใหญ่บางคนไม่รู้จะทำไงอยากตายนี่อาตมาได้ประสบชีวิตนี้มาแต่ไม่ใช่อาตมาประสบเองนะมาถึงคนพวกนี้ประสบมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็เลยรู้เรื่องเซ็งเยอะเลยโดยมากเกิดจากผู้หญิงมากที่สุดจากคนอายุวัย40ขึ้นไปหรือไม่ก็35แต่ถ้าผิดหวังแล้วเริ่มเซ็งทั้งหมดไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่เกิดจากผู้หญิงเพราะอะไรผู้หญิงเป็นคนดีเป็นคนละเอียดอ่อนเหมือนผ้าขาวที่พออะไรเป็นเปื้อนหน่อยมันก็จะมองเห็นผู้ชายทำไมไม่เซ็งเพราะผู้ชายมีทางออกเยอะผู้ชายไม่กลัวบาปเท่าไหร่ผู้ชายเมื่อเซ็งทางคนนี้กูก็ไปหาที่อื่นมาเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ไหมผู้ชายมีทางออกก็จึงไม่มีทางจะเซ็งได้เท่าไหร่แต่ผู้ชายถ้าจริงจังกับชีวิตมากไปนะทุ่มเทกับชีวิตมากไปทุ่มเทกับชีวิตกับการงานหน้าที่แล้วก็กับครอบครัวมากเนี่ยผู้ชายคนนั้นถ้าผิดหวังแล้วผู้ชายคนนั้นจะเซ็งทันทีแต่ผู้ชายบางคนถ้าไม่จริงจังแบบประเภทที่เป็นเจ้าสำราญอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกพวกนี้ไม่ยอมแก่ทำเป็นหนุ่มเสมอไปอะไรเงี้ยเจอสาวกรุงกริ่งกรุงกริ่งด้วยพวกนี้ไม่ค่อยเซ็งหรอกถึงจะเซ็งที่บ้านแต่ก็ไปอบอุ่นที่อื่นแต่ภรรยาเหรอจะเบื่อหน่ายยังไงก็ต้องทนผู้หญิงต้องหวานอมขมกลืนเป็นนั้นผู้หญิงจึงต้องสนใจธรรมะมากใช่ไหมไม่มีทางจะไปกินเหล้าไม่มีทางจะไปคบเพื่อนผู้หญิงไม่มีทางจะไปทำอะไรที่ผิดศีลไม่ทำมีทางเดียวคือเกิดความละอายเกิดกลัวคนดินทากลัวผิดกลัวอะไรประเพณีผู้หญิงก็เลยต้องเก็บกดมากอันนี้มันก็มาเก็บไว้คนเดียวระบายไม่ออกมันก็เซ็งผู้ชายพอเป็นขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวอะไรต่ออะไรเงี้ยไปลงอบอาบนวดไปพบผู้หญิงอื่นเนี่ยมันก็คลายอารมณ์มันก็หายเซ็งแล้วเราจะไปทำตามผู้ชายไม่ได้นะทำตามผู้ชายแต่บ้านสุดท้ายแล้วนั่นแหละมันนรกมันก็เกิดในใจกับทุกคนที่ทำแต่ผู้หญิงนี่ก็เลยว่าจึงได้ไปเป็นเทวดามากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่ถ้าหากว่าเขาจริงจังต่อการทำบุญกุศลเขาก็เป็นเทวดาชั้นสูงมันก็ต้องไปได้เปรียบแต่ว่าเทวดาชั้นหนึ่งเนี่ยนะจะมีเทพบุตรคนหนึ่งนางฟ้าตั้ง500อ่ะเพราะผู้หญิงเซ็งมากก็เลยพยายามทำบุญกุศลแทนก็ไปเป็นนางฟ้ากันตั้ง500ผู้ชาย500คนลงนรกสัก499ไปเป็นเทวดาคนเดียวโยมผู้หญิงก็เลยต้องไปเซงบนเทวดาอีกหาผู้ชายไม่ได้500คนมาแย่งคนเดียวอีกคือมันเป็นอย่างนั้นเพราะทำไมจึงมีคนเดียวบางคนไม่เนี่ยทำไมเขียนตำราไว้อย่างเงี้ยแหมเทวดาคนเดียวมีผู้หญิงนางฟ้าตั้ง500พันหนึ่งก็ผู้ชายมันไปนรกต้องเป็นพันๆโยมผู้ชายมันทำบาปมันแก้เซ็งตอนเป็นมนุษย์มันไปกินเหล้าเมายาผิดศีลข้อกรรมอะไรมันก็เลยไปนรกกันหมดไม่มีโอกาสจะไปเป็นเทวดาผู้หญิงไม่มีทางออกก็ต้องทำบุญสวดมนต์ภาวนาออกทางที่ถูกต้องก็เลยไปเป็นนางฟ้ากันมากมายใช่ไหมอันนี้ถ้าหากว่าเรามามองด้านพฤตินัยหรือการกระทำของจิตใจของทางผู้หญิงผู้ชายจะรู้ว่าผู้หญิงก็มีทางออกแต่มันมีทางออกที่คนผู้ชายไม่มองเห็นว่าเขาออกก็เลยเห็นว่าไอ้คนนี้พวกนี้มาธรรมะธรรมโมอะไรต่ออะไรก็เลยว่าพวกนี้มันคงไม่มีทางไปแต่ถ้าการไปของแบบผู้ชายนั้นเป็นการไปแบบไปนรกไปทำบาปสร้างสะสมตัวเองให้มากขึ้นจะไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกข์จะไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์แต่ที่เรามาเนี่ยเราเป็นทางดับทุกข์การที่เรามาเช่นว่าเราอยากจะกินอิ่มนอนหลับให้จิตใจเราสบายเขาเรียกว่าถ้าเรากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขชีวิตนี้มันจะไม่เสื่อมตอนนี้ถ้าเราจะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขจะทำไงเราต้องเข้าถึงธรรมคือคำสอนพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติใจตัวเอง

ู้จักรวบรวมใจหลายๆดวงอ่ะนะไอ้ใจที่มันเซ็งๆไอ้ใจที่มันกังวลมันเป็นทุกข์เอามารวมเป็นจุดเดียวเอามารวมเป็นจุดเดียวได้นั่นคือจุดนั้นน่ะคือจุดสว่างจุดสงบจุดที่จะทําให้คนเราเนี่ยอยากจะอยู่อย่างนี้สุขกว่าแต่ก่อนเนี่ยแหมถ้าไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่พอใจมารวมเป็นหนึ่งได้แล้วอยู่คนมากมากคุยคนมากๆมีอะไรเข้ามามากๆรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันอยากจะอยู่ใจเดียวมันอยากจะอยู่อย่างใจเดียวอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะสงบอยากมีเวลาว่างคนเดียวกลายไปว่าอยู่คนเดียวมีความสุขเพราะอยู่ใจเดียวมีความสุขแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะเหงาแม้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่มาไม่มีใครพูด

แม้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่มาไม่มีใครพูดเคยคุยไม่มีเพื่อนฝูงเอาใจเนี่ยมันเหงาขาดไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยไอ้นั่นก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่มีธรรมยังไม่มีธรรมคุ้มครองใจอยู่คนเดียวไม่ได้พวกนั้นต้องเซ็งถ้าอยู่คนเดียวเซ็งทันทีเหงาทันทีแต่พอเราเข้ามาถึงการปฏิบัติธรรมแล้วอยู่คนเดียวกลับเป็นสุขทีนี้ชีวิตคนเราที่จะอยู่คนเดียวเป็นสุขเนี่ยเราต้องรู้จักหลักปฏิบัติธรรมมีใครอยากอยู่คนเดียวไหมโยมฮะไม่อยากใช่ไหมกลัวเหงานั่นแหละคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้นะมันก็คือตัวปัญหาล่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้นั่นนะคือการแก้ปัญหาล่ะคือหมายถึงว่าทำใจเดียวได้นะคือการแก้ปัญหาหัวใจน่ะถ้าคิดมากๆนั่นคือปัญหาล่ะพอเข้าใจไหมโยมพูดงี้เข้าใจไหมพูดงี้หายเซ็งไหมยังก็เซ็งใหญ่เลยแล้วกลัวเซ็งอีกคำว่าพูดถึงเรื่องเซ็งๆก็เหี่ยวเลยมาใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องตายแล้วเสียวเลยผู้หญิงกลัวอะไรโยมกลัวอะไรกลัวอะไรโยมมนุษย์นี่กลัวอะไรโยมถามมนุษย์กลัวอะไรคำตอบให้ชื่นใจดิมนุษย์กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะตอบดังๆกลัวอะไรนะกลัวอะไรกลัวลำบากกลัวอะไรโยมกลัวไม่มีเงินฮะกลัวไม่มีเงินเดือนกลัวไม่กลัวไม่กลัวกลัวอะไรกลัวอดกลัวกันนี่กลัวคนละแบบแต่มันต้องไปลงจุดเดียวใช่ไหมโยมนะกลัวตายกลัวไหมแต่มันยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวไหมยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมให้กลัวอะไรตอนนี้ว่าจริงๆนะคนเราเนี่ยจริงๆนั่นนะสมมติโยมเนี่ยนะสมมติโยมไปรักผู้ชายคนหนึ่งอะรักมากเลยถ้าไม่ได้ชาติเนี้ยตายแน่เลยแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะรักเราคนเดียวในโลกนี้จะไม่รักใครตกลงจะแต่งงานกันแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักกว่าเรามันเปลี่ยนใจไปแต่งกับคนนั้นเลยยอมกลัวตายไหมวันสุดท้ายที่ยอมจะดับทุกข์คือทายคิดถึงหน้าเขาแต่เขาไม่ได้อยู่ใกล้เขาแค้นใจเจ็บใจเสียใจที่เกิดมาแล้วถูกหลอกถูกลวงอย่างที่สุดแล้วทุกข์เนี้ยมันไม่ดับทำไงยอมกินยานอนหลับฆ่าตัวตายมีวิธีเดียวถึงจะดับทุกข์ได้คือตายนะที่เขาจะตายกันเยอะๆนะเขาที่เขาฆ่าตัวตายกันเยอะนั่นเป็นวิธีดับทุกข์ของเขาเขาไม่กลัวตายใช่ไหมโยมแต่เขากลัวอะไรฮะฮะกลัวความผิดหวังไม่ได้ทนความทุกข์ใจไม่ได้นะแสดงว่าคนเราที่กลัวทุกวันนี้กลัวอะไรโยมกลัวความทุกข์ก็คือการกลัวผัดพลาดจากกันใช่ไหมกลัวไหมโยมทุกคนเรานี่ที่กลัวทุกวันนี้คือกลัวการผัดพลาดจากกันแต่เมื่อโยมมีลูกของโยมเนี่ยโยมกลัวลูกโยมจะพลาดจากโยมไหมกลัวมากเลยนะถ้าโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมนะโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าโยมรักสามีตายก่อนไม่ได้โยมต้องตายก่อนถ้าโยมมันรักภรรยามากโยมต้องขอให้ภรรยาให้ตัวเองตายก่อนอย่าให้ภรรยาตายที่หลังเพราะกลัวทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาตายก่อนเราทนไม่ได้ที่จะเห็นลูกตายก่อนเห็นไม่ได้สามีตายก่อนผู้หญิงนี่เสียเปรียบที่สุดผู้ชายเราบอกว่าตายเมื่อไรก็ดีกูจะได้มีเมียใหม่ผู้หญิงก็ใจเดียวรักเดียวอย่าตายไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกหรือแม่ก็สุดท้ายคือไปบวชชีใช่ไหมเข้าวัดแต่ผู้ชายคือตายเมื่อไรกูก็มีเมียใหม่มีคนสนใจกูเยอะแล้วมองหาไปแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยเมื่อไรมันจะตายถึงแก่แล้วเนี่ย

คือกลัวพัดพรากจากกันแต่ผู้หญิงเนี่ยถึงว่าจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเอาธรรมะเนี่ยไว้ดับความทุกข์ใจปัญหาคือหัวใจเนี่ยมากนะทำใจไม่ได้แย่เลยใช่ไหมถ้าพัดพรากจากเราเมื่อไหร่อะไรก็ได้ที่เรารักเลยพัดพรากในทุกทั้งหมดใช่ไหมจะเป็นของตั้งแต่เสื้อผ้าเงินทองบ้านเรือนมีสมบัติอะไรที่เรารักเนี่ยเราไม่อยากให้จากเราเลยเรากลัวความพัดพรากจากของรักแล้วยิ่งเป็นชีวิตด้วยยิ่งพัดพรากไม่ได้เลยวัตถุยังหามาแทนได้แต่พัดพรากจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นลูกเราสามีเราหรือภรรยาที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเราทนไม่ไหวไม่อยากเห็นเลยทนไม่ได้ในสภาพที่จะพัดพรากจากกันนี่คือตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเกิดพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพุทธเจ้ายืนหลักธรรมะดับทุกข์ตัวนี้นะโยมนะท่านรู้ปัญหาท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยเสียใจทุกข์มากเพราะไม่มีธรรมะข้อนี้คือทนสภาพไม่ได้แน่นอนทนได้ไหมโยมได้ไหมอยู่ดีๆเขามาแย่งแฟนไว้ทนได้ไหมนะอยู่ดีๆมาบอกผมจะมีเมียใหม่นะคุณทำใจคุณนะโอ้โหตายเลยเราทนไม่ได้เลยคำนี้ตายดีกว่าแต่ทีนี้คนเรานะทำไมไม่เตรียมใจไว้ละโยมรู้ว่าปัญหานี้จะเกิดกับคนทุกคนทำไมไม่เตรียมใจไว้บ้างนะรู้ว่าอันนี้จะต้องเกิดกับเราไม่เกิดไหมโยมไหมหรือไม่เกิดเลยยังดาราหนังอะไรอย่างคนนางงามน่ะเกียมจะกินยาตายกลัวจะแก่กลัวความสวยจะหมดแล้วแก่จะกินยาตายก่อนที่จะแก่ไม่อยากให้ใครมามองเราแก่ๆเนี่ยเรื่องทุกข์มากนะเพียงแต่ทุกข์ที่แม้ตัวเองแก่ก็ยังกลัวมากเลยทำไมเราต้องมาพูดกันเรื่องน่ากลัวนะเกลียดโยมไม่พูดถึงเรื่องสนุกบ้างล่ะใช่ไหมที่จริงถ้าว่าเรารู้เรื่องน่าเกลียดน่ากลัวแล้วเราจะสนุกใช่ไหมเราจะสนุกตรงที่ว่าเรายิ้มกับมันได้เรายอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเพราะเราปลงตกแล้วว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนทุกอย่างในหลีกเลี่ยงไม่แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะยอมรับยังไงดีในเมื่อสภาพความจริงมันเกิดใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายมากเลยคิดว่าผู้ชายคนนี้จะต้องตายไปพร้อมไปกับเราจะต้องตายไปด้วยกันแต่ผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งงานกับผู้ชายคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้สักวันหนึ่งต้องเป็นของคนอื่นคิดตั้งแต่วันรักผู้ชายคนนี้เลยไม่เชื่อใจเลยมันก็รอมันก็รวยมันก็มีพร้อมทุกอย่างสักวันหนึ่งนะคงนอกใจเราได้ผู้หญิงก็เราก็ไปคล้ายๆว่ามีคู่แข่งเยอะพอแต่งงานปุ๊บคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีเมียน้อยต้องแยกจากเราคิดอย่างนั้นเตรียมใจไว้ก่อนคือปลงตกคนหนึ่งในยืดจริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคู่กุศลของเราต้องไม่เป็นอื่นแต่พอถึงจริงๆวาระผู้ชายคนนั้นไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนที่ปลงตกว่าทำไมเนี่ยผัวเมียน้อยยังหน้าตายังผ่องใสยังไม่น้ำหนักยังไม่ลดเลยบอกฉันคิดไว้ก่อนแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันก็กินอิ่มนอนหลับไปไหนก็ช่างมันเถอะฉันไม่ห่วงมันหรอกเขาฉันใครอยากเอาไปไหนก็เอาไปเพราะฉันปลงตกแหละที่มันปลงตกเพราะมันคิดมาตั้งแต่เริ่มแต่งเลยคนนั้นพอดีสามีไปเที่ยวเมืองนอกไปเรียนไปดูงานต่อไปเจอผู้หญิงแบบประเภทที่อะไรเมืองไทยเหมือนกันอ่ะแต่ก็ขาดเขามีสามีแล้วแต่นี้พอไปเจอก็เลยคว้าเวก็เลยไอ้นี่ก็ขาดภรรยาก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยมีความสัมพันธ์กันกลับมาก็นึกว่าภรรยาคงไม่ถือสาอะไรภรรยาเนี่ยคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นหนึ่งไม่เคยสูญเสียความซื่อสัตย์ให้ใครพอนั้นมาคุยเปิดเผยหน่อยเดียวเท่านั้นเองรู้ว่าสามีตัวเองนอกใจทันกินไม่ได้นอนเข้าใกล้สามีตัวเองต้องจิกต้องกัดต้องข่วนแค้นนักเลยอ่ะเพราะที่ตัวน้ำหนักตั้ง50 กิโลเหลือ40 กิโลโยมพร้อมหน้าเกลียดหน้าชังเลยทำใจไม่ได้คิดว่าต้องเป็นของเราคนเดียวเจ๋งไหมโยมแสดงว่านั่นแหละเพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้เตรียมใจไปสู้ทุกข์ก่อนปัญหาจึงเกิดกับบุคคลอย่างนี้ฉะนั้นคนเราที่เข้าวัดถือธรร
มะเป็นหลักนะเขาจะเตรียมใจไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดเมื่อมันจะเกิดก็ห้ามไม่ได้และยังก็เชื่อกรรมถ้าเราทำไว้ไม่ดีนะเคยไปยุยงส่งเสริมให้ผัวเมียเขาแตกเล้ากันอิจฉาริษยากรรมแต่ปางก่อนเราเคยผ่านลูกนกฉกลูกกาทำให้คนเขาแตกเล้าไม่มีความสุขในครอบครัวเลยกรรมเก่าตามมาทันเราต้องพลัดพรากจากของรักเราเคยทำเขาไว้แล้วก็ปลงตกแต่นึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือเราไม่ยอมรับนั่นจะทุกข์มากที่สุดเลยคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับภายพร้อมถึงกระเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผูกคอตายนะคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเนื่องไม่เชื่อกรรมกลัวไหมกลัวเซ็งเหรอจึงได้ตั้งมันตั้งชื่อว่าแก้เซ็งในชีวิตเรื่องอะไรเราจะไปคิดว่าคงเราจะไปห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองสิเราต้องเห็นเขาไปมีเมียน้อยเขาไปรักคนอื่นมากกว่าเราแล้วเราฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นทางดับทุกข์ไหมและไอ้ผู้ชายมันก็นั่งหัวเราะมันเป็นพระเอกคนเดียวบอกดูที่ผู้หญิงรักกูถึงฆ่าตัวตายเนี่ยกูหล่อแค่ไหนล่ะมันไปนั่งคุยอวดผู้หญิงคนอื่นต่อไปว่าเนี่ยผู้หญิงตายเพราะมันในหลายคนแล้วแล้วเราโง่ไหมโยมที่ฆ่าตัวเองตายบูชาความรักนั่นโง่นะผู้ชายทำผู้ชายก็โง่เรานะมันมีได้กูก็ไม่มีได้หาดีๆกับมันอีกเดี๋ยวแม่ก็หาทางดับทุกอย่างอื่นเข้าหาธรรมะอย่างนั้นคือเรียกว่าคนเรานะถ้ารักตัวเองมากแล้วนะจะรู้จักวิธีดับทุกข์แต่รักคนอื่นมากก็เรียกว่ามันเพิ่มทุกข์ห่วงใยเขาจนตัวเองไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนคอยกังวลเขาตลอดเวลานี่เรียกว่าฉะนั้นถึงว่าวิธีการฝึกใจปล่อยวางหรือปลงตกเนี่ยเราต้องสนใจทำที่จะเกิดขึ้นในใจเราได้สร้างธรรมะคือความสว่างในใจขึ้นมาให้ได้เนี่ยมันจะแก้เซ็งแก้ทุกข์ได้หมดเลยปัญหาจบถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองของเราใจเราจะมีขันติอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มากระทบใจได้แล้วก็พอใจภูมิใจชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วมีทุกอย่างพร้อมแล้วใครไม่มีอย่างเราหรอกในโลกนี้ไปควานหาไม่เหมือนอย่างเราสักคนเดียวใช่ไหมเหมือนโยมไหมยังเหมือนอ้วนเนี่ยอาตมาเนี่ยใครก็อ้วนไม่เหมือนอาตมากินเวลาเดียวก็ยังอ้วนเนี่ยคนหนึ่งก็กินตั้งสามเวลาไม่อ้วนเนี่ยแต่มากินเวลาเดียวก็กินได้นอนหลับจะหลับเมื่อไรอาตมาก็หลับได้ใช่ไหมนั่งไปในรถอาตมาก็หลับได้นั่งคุยกับโยมอาตมาจะหลับอาตมาก็หลับได้อาตมาก็ไม่ต้องไปเซ็งอะไรมากมายกินได้กินเวลาเดียวกินมากก็ได้กินน้อยก็ได้ไม่กินก็ยังอยู่ได้อย่างเงี้ยมีพระจีวรสามตัวอาตมาก็ไม่จนไปไหนก็ชุดนี้อย่างเนี้ยสบายอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดึกแฟชั่นมันมาขั้นไหนแล้ววะเนี่ยทรงผมมันไปถึงไหนแล้วเสื้อผ้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยต้องตามเขาทันนะไม่ทันถึงหาว่าเราเชยนะแล้วผู้หญิงก็ชอบมองเลยวันนี้มันชุดไหนอ่ะผู้หญิงก็ชอบมองว่าคนนี้แต่งไงไอ้เราก็เลยแคร์ต่อสายตาของสังคมก็เลยหวั่นไหวตลอดเวลาเลยก็เลยเนี่ยไม่พอกันเดือนไม่พอระโยมไปเดินผ่านเซนท่านพาต้าแล้วก็ซื้อไปกองไว้ที่บ้านเลยในสุดมันก็ชีวิตก็จึงไม่มีอะไรเป็นหลักหมดจิ้นเปลืองไปทุกวันไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรารู้จักธรรมะพุทธเจ้าอะไรมันก็พอใช่ไหมอย่างกับพระเนี่ยต้องพอพุทธเจ้าสอนให้พอดีกินอิ่มเดียวก็พอจะไปบอกนี่นะโยมเอานั่นมานี่มาก็ไม่ได้เรียกร้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ใส่ไว้ในบาตรอย่างเดียวอิ่มเดียวพอแล้วแล้วพอจริงๆแล้วไม่ไปร้องเรียกหาอีกคือเรียกว่าคำว่าเป็นธรรมะเป็นผู้สงบเนี่ยรู้จักคำว่าพอหมดเลยโยมเขาให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นจะไปเลือกบ้านสวยๆก็ไม่ได้เขาเอากระตุบกระต๊อบให้อยู่ก็อยู่คือเป็นคนรู้จักพอนะคือธรรมะรู้จักพอแต่นี้ถ้าคนเรามันรู้จักคำว่าพอเนี่ยมันไม่เซ็งแน่นอนอะไรมันก็พอดี

ทีนี้คนเราโดยมากความปรุงแต่งของอารมณ์จิตใจคนเรานี่จะพัฒนาอยู่เสมอแล้วไม่ยอมหยุดคิดแต่นี้เพราะการหยุดคิดไม่ได้จะทำให้สับสนวุ่นวายทำให้ขัดเคืองอึดอัดทำให้ชีวิตนี่มันไม่ไปราบเรียบคือชีวิตมันไปไม่ราบเรียบมันทำให้มันแบบว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะคลายหรือแก้ปัญหาทุกข์ในใจได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะมาสนใจธรรมะนี่เราจะไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไปพะวงว่าเราจะต้องพัดพรากจากคนโน้นพัดพรากจากคนนี้ไม่ต้องกังวลถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับได้แปรปรวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแน่นอนเราเตรียมใจของเราไว้ดีกว่าเตรียมวิธีการทำจิตใจของเราไว้วันนี้ให้โยมฝึกสมาธิแค่เสียงสัก15นาทีแล้วไปทำทุกวันนะเป็นการบ้านนะโยมนะแล้วก็รักษาใจเป็นดวงเดียวให้ได้ก่อนนะวันหนึ่งไม่โกรธใครวันหนึ่งไม่คิดถึงใครวันหนึ่งไม่ห่วงไม่กังวลและทำใจเป็นกลางกลางอยู่เรื่อยนะรับรองไม่เสียงอยากจะอยู่คนเดียวด้วยจนสบายใจจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนจิตใจจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองได้จากการที่มีธรรมะเข้าไปคุ้มครองแต่ถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกโยมมันยิ่งเบื่อหน่ายชีวิตไปทุกวันทุกวันทุกวันนึกเข้านึกเข้าคนเราก็เลยว่าเห็นไม่เห็นมีอะไรดีเลยบางคนนะบ่นกันจริงๆนะบางคนบอกไม่เห็นมีอะไรดีเลยนี่เวลาพอไหมเนี่ยเวลาพอไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแก้เสงให้ฟังสักเรื่องชีวิตคนหนึ่งชื่อสินกายเป็นคนที่หวังอนาคตรุ่งโรจน์เป็นชายหนุ่มแล้วก็เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงหวังจะไปเป็นเจ้าขุนมูลนายก็เลยไปขอสมัครอยู่กับบ้านขุนนางไปสมัครทำงานดูบ้านขุนนางก็เริ่มต้นก็รับใช้ก่อนเพราะเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่หวังว่าต่อไปเราก็คงจะเป็นคุณนางสมัยก่อนนี่พอไปทำงานกับบ้านคุณนางคุณนางเขาจะอุปถัมภ์ค้ำจุนไปเป็นเจ้าเป็นนายแบบเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดสมัยก่อนเป็นลูกศิษย์วัดแต่ต่อไปเป็นอนาคตเป็นเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นในพลนายอะไรก็มีอย่างเงี้ยอย่างพวกบุเรงนองเป็นผู้ชนะสิทธิ์ก็มาจากศิษย์วัดเงี้ยอย่างกับพระพุทธยอดฟ้าหรือพระเจ้าทักษิณนี่ก็มาจากลูกศิษย์วัดตอนนี้แต่แล้วก็ผลที่สุดก็ไปอยู่ตอนนี้ก็เกิดไอ้คนเรานะผู้ชายมันงานมากมันก็เครียดไปจะเข้าหาเจ้าหานายก็ไม่มีเวลาจะมาคุ้นเคยกับครอบครัวก็เปิดโอกาสจังหวะว่างกับผู้หญิงภรรยาตัวเองก็ยังไม่แก่เกินไปก็เลยใกล้ชิดกับสิ่งกับผู้ชายหนุ่มสิงกายคนนี้ก็เลยได้เสียกันเรียกว่าลักลอบกันก็เลยมีความรักจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาจับได้ไอ้สามีมาไงจับได้ไอ้ความรักภรรยานะโมโหนะก็ชักดาบซามูไรออกมาจากข้างฝานะครับฟันคอไอ้สินกายนี่มันก็ความกลัวตายก็วิ่งรอบห้องกันเนี่ยเอาเก้าอี้เนี่ยบังคอยบังรับดาบไม่ให้ถูกตัวเองก็วิ่งไปวิ่งมานั่นก็ฟันใหญ่ฟันจนเหนื่อยอ่ะนี่ก็เอาพวกเก้าอี้พวกอะไรคอยรับคอยหลบตลอดเวลาให้ภรรยาเขามานึกว่าเอกชู้รักเราตายแน่ทำไมเอาไว้มาดูแล้วเราจะเอาคนไหนไว้ดีไอ้นี่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันแก่ไอ้นี่ไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันยังหนุ่มอยู่มันยังรออยู่ก็เลยตัดสินใจเอาหนุ่มไปดีกว่าก็เลยเอาดาบอีกอันหนึ่งมาแทงฟันไอ้สามีตายก็เลยบอกสิงกายหนุ่มคนนี้บอกเราหนีนะเราไปใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันอยู่ไม่ได้แล้วก็พากันหนีไปพอหนีไปคนมันไม่มีวิชาความรู้นะผู้ชายมันก็ไม่ได้ทำอะไรผู้หญิงก็เป็นคุณนางมาตลอดนะผลที่สุดก็ไปขโมยเขากินขโมยเล็กขโมยน้อยผู้ชายน่ะก็กลายเป็นชีวิตที่มันลำบากผู้ชายเนี่ยแบบเหมือนคนมีบุญมายังมีบุญเนี่ยมันนึกว่าชีวิตเราทำไมอย่างนี้นะเราต่อสู้ต่ออารมณ์ตัวเองไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันลายนะ
พราะเรารักผู้หญิงคนนี้เรามาทำนี้เมื่อเราหวังอนาคตเป็นเจ้าคนในคนทำไมเรามาผิดพลาดเพราะเราแพ้กิเลสตัวเองทำไงเราจะชนะใจตัวเองพ้นจากอารมณ์นี้ไปได้ถ้าเราพ้นจากผู้หญิงคนนี้เราจะต้องไม่ลำบากอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจหนีผู้หญิงเลยถ้าคืนอยู่เราคงลำบากตลอดชีวิตคงสักวันหนึ่งคงต้องถูกเขาจับถูกเขาฆ่าแน่ก็เลยหนีเลิกเป็นโจรเลิกขโมยรักเขาก็หนีไปก็ไปจนสุดพอถึงเป็นสำนักหนึ่งมีวัดก็เลยตัดสินใจบวชดีกว่าขอบวชพอบวชก็เราจะล้างมลทินบาปเราได้ยังไงหนอจะล้างบาปเราได้ไงเราก็ทำบาปรักเล่นชู้เมียเขานั่นเป็นบาปหนักก็เลยชีวิตนี้เราดีกว่าตายทำความดีสุดท้ายผลที่สุดก็เลยขอบวชพอบวชเสร็จแล้วก็มันมีไอ้ภูเขาลูกหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มันยังอยู่นะภูเขาลูกเนี้ยเวลาหิมะตกเนี่ยเขาจะปีนมันไม่ทางนี้มันเป็นหน้าผาแล้วพอปีนเนี่ยจนคนต้องเกาะออกไปแล้วไปทางนี้มันเป็นเมืองมันทะลุไปแล้วประมาณร่วมกิโลแต่ว่าต้องปีนอ้อมไปนี่อ้อมไปนี่ไกลแล้วบางทีก็ถ้าลมมาฝนมาก็ตกลงไปตายคนจะตกตายทุกปีเลยพวกม้าพวกอะไรเนี่ยถ้าจงไปก็ไม่ดีก็ตกตายคนตกตายถ้าหากว่าก็เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่ามีคนตายแล้วทำไงนะจะทำให้คนเราเนี่ยพ้นจากความลำบากที่ปีนภูเขานี้เลยตัดสินใจมองภูเขานี้เจาะเลยพอฉันข้าวเสร็จแล้วก็เจาะเพื่อจะให้ทะลุมันเนี่ยเพราะทะลุมันประมาณร่มกิโลเจาะเป็นถ้ำทะลุทำไปร่วม 30 ปีเจาะภูเขาคนนี้ก็เดินผ่านมาเขาก็หอล่อเยาะไอ้นี่มันปกติหรือเปล่านักบวชคนนี้ปกติหรือเปล่าพระองค์นี้ภูเขาทั้งลูกมันจะไปเจาะอะไรทะลุมันเจาะยันตายมันก็ไม่ทะลุก็ไม่มีใครร่วมงานด้วยเลยเพราะก็ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกหลักเขาก็ถือว่าปีนกันมาตั้งปู่ย่าตายายเขาก็ปีนกันเรื่อยไปตกตายไปก็ตายไปเขาก็เจาะเรื่อยเจาะไปแล้วเขาจะทะลุสิ30 ปีนะจากหนุ่มน้อยๆมาจนอายุตกร่วม50ทีนี้ไอ้คนที่เป็นลูกชายของคุณนางเนี่ยมันก็ตอนที่ถูกพ่อมันฆ่าตายตอนนั้นยังเล็กๆอยู่มันก็สืบสาวเราเรื่องว่าคนที่ฆ่าพ่อตายพาแม่หนีนี่คือสินกายมันก็ฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเลยฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเพื่อจะไปตามฆ่าไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เก่งเสร็จแล้วก็สืบเสาะก็รู้ก็ไปก็ไปเจอพอดีพอไปเจอก็กำลังเห็นขุดถ้ำอยู่ก็ถามรู้จักสินกายไหมบอกรู้จักบอกอยู่ไหนบอกเนี่ยสินกายเขาก็รู้นะว่าคนนี้คือคงจะเป็นศัตรูคนหนึ่งที่มาเอาชีวิตเขาบอกเราเนี่ยต้องการมาเอาชีวิตสินกายงั้นบอกเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังว่าฆ่าพ่อเขาบอกใช่ไหมบอกใช่ตัวเขาเองอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาผิดแต่เขาก็จะพยายามทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะบอกเนี่ยถ้ำเนี่ยมันเกือบทะลุแล้วขอให้ฉันเจาะให้ทะลุเสร็จแล้วก็มาตัดคอฉันเลยฉันจะไม่หนีไปไหนหรอกขอให้ทะลุเพราะถ้าเจาะไม่ทะลุแล้วเนี่ยคนชีวิตคนจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฉันทำประโยชน์ส่วนรวมไอ้นั่นไอ้นั่นก็2วันทั้งวันก็มายืนกระพายดาบดูจริงๆเมื่อไหร่มันจะทะลุเจาะจริงหรือเปล่ามันทำอู้หรือเปล่าว่าจะรอให้ช้าหรือเปล่าก็เจาะจริงๆเจาะแบบมันเอากำลังวังชามาจากไหนเจาะจริงๆไม่เคยท้อถอยเลยก็เลยเอ๊ะเรามาคอยเมื่อไหร่มันจะทะลุหรือเองจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แล้วบอกเอางี้นึกใจช่วยมันให้มันทะลุมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนั้นก็เลยละดาบได้มาก็มาช่วยเจาะ2 คนกลายเป็นร่วมงานกันไปไม่รู้ตัวเพื่อจะให้มันไอ้นี่ทะลุเพื่อจะให้ช่วยคนอื่นไอ้นั่นทะลุเพื่อจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แทนพ่อตัวเองพอเจาะไปจะมาความคิดคนเรามันก็ดีขึ้นมานะจากคิดที่พยาบาทอาฆาตอะไรมันก็หายเริ่มสงสารเขาทำความดีนะเราก็ไม่น่าจะพยาบาทก็เลยเจาะไปก็กลายเป็นแบบว่ามันมีความคุ้นเคยกันไปก็ทีแรกก็ไม่พูดคุยนะเข้านะก็พูดคุยกันคุ้นเคยกันคนที่สุดเจาะทะลุครบ30 ปีเจาะทะลุคนก็ได้เดินกันเลยกัน

ที่โอ้คนมาเดินกันในถ้ำนั้นใช้โดยที่เมื่อมีหิมะมาก็ไม่ต้องปีนเขาลูกนั้นก็มายืนดีใจว่าโอ้ผลงานสำเร็จไอ้ลูกของศัตรูนั่นไอ้คุณนานั่นก็มาดีใจว่าเออผลงานนี้เราได้ร่วมทำกับคนนี้ด้วยแล้วบอกว่าเขาบอกเออนะภูเขาเนี่ยเราสามารถเจาะทะลุเชื่อมกันได้แล้วเนี่ยเป็นอันว่าท่านงานชิ้นใหญ่ที่เราจะทำก็คือแยกศีรษะแยกกายของเราออกจากกันแยกศีรษะจากตัวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นงานของท่านก็น้อมคอไปเอาเลยเราเจาะถ้ำทะลุแล้วงานของท่านก็คือแยกคอกับตัวข้าพเจ้าออกจากกันก็น้อมคอบอกว่าก็คุกเข่าเลยวันนั้นคือได้บอกข้าพเจ้ามันทำไม่ได้แต่แล้วท่านไม่ใช่คนอื่นแล้วคืออาจารย์ของข้าพเจ้าคนทำดีอย่างเงี้ยไม่มีแล้วในโลกนี้หาไม่ได้แล้วที่จะมาฆ่าท่านเท่ากับข้าพเจ้านี่ไม่รู้จักบาปบุญเลยก็เลยเป็นอันว่าไอ้คนที่มาร่วมงานที่จะมาฆ่านั้นกลายเป็นอโหสิกรรมเป็นลูกศิษย์กันไปจะเรียกก็เรื่องก็จบเขามีความเพียร นะที่ฉันที่ทำความดีให้ส่วนหนึ่งได้แล้วเรื่องมันก็จบกันตรงที่ว่าเขาไม่ท้อถอยแต่ตัวมูมานทั้งหลายมันก็หมดกันเพราะอาศัยขันติอดทนและความเพียรคงไม่มีใครไม่มีหนึ่งมีหนึ่งในโลกอ่ะไม่มีใครทำแล้วแต่นี้เราไม่ต้องไปถึงกระเจาะทำให้ทะลุนะเพียงแต่เรามาเจาะใจของเราให้มันรู้เรื่องว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ในใจเราจะแก้ไขปัญหาที่แก้ปัญหาใจเราว่าอ๋อความไม่พอใจความเสียใจความคับแค้นใจเนี่ยมันมีอยู่ในใจเราทำไงเราจะแก้ปัญหานี้ให้ได้แก้มันออกไปเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินทำได้แล้วโยมก็สบายใจเอิ้นคนที่เจาะทำทะลุได้มีความภูมิใจในชีวิตเองอุตส่าห์ฟันฝ่ามาจนทะลุได้ความเสียใจเนี่ยไม่มีแล้วความผิดหวังไม่มีแล้วคือเรียกว่าคนทำสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตัวเองมันก็มีความหวังขึ้นมาทันทีความภูมิใจนั้นจะเกิดเลยสงสัยไหมโยมนะสงสัยอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมใครมีปัญหาถามได้นะยังเซ็งอยู่ไหมโยมหายเซ็งก็ยังโยมถ้าเซ็งก็ยกไปขอให้หมดถ้าห่วงมันเซ็งนิยมนะอะไรที่มันเป็นของเราอ่ะเราจะไปคิดว่าเป็นของเราของคนอื่นเขาที่เราที่ของเราจริงๆนะโยมทานที่เราให้เนี่ยของเราโยมให้ไว้เท่าไหร่ศีลที่โยมรักษากายวาจาใจสงบเป็นบุญกุศลของโยมปัญญาที่โยมแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันคือโกรธและไม่โกรธพยายามทำใจตัวเองให้สงบนะนั่นน่ะคือของเราแต่แก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกไอ้นั่นของเสียดายของเสียดายเนี่ยของเอาไว้ให้คนอื่นของตนีของเสียดายของโลภของความโลภเขาไม่ให้ใครแต่ที่จริงเขาไม่เอาไปใช่ไหมแต่ไอ้ของที่ไม่มีความโลภเนี่ยของเขาที่เขาสละทรัพย์ของเขาได้เช่นเขานิยมทอดกฐินไปกี่วัดแล้วนั่นไหนของของโยมที่เหลืออยู่ในนี้ไม่ใช่หรอกกินนั้นเป็นกากหมดแต่ไอ้ที่เราทำบุญกุศลของเราไว้เนี่ยทานศีลภาวนานั่นไหนของที่เสียสละได้มดพ้นความตนีได้นะนั่นไหนของตัวเองไอ้ที่อยู่นี่เป็นของอาศัยไม่ใช่ของเราหรอกพอตายแล้วเราไม่เอาไปตายแล้วเราจะเอาไปได้ของที่ละความตนีได้นั่นเองละความโกรธได้ละความพยาบาทได้ละตัวตนได้ไอ้ตัวที่ละได้เนี่ยคือของเราไอ้ตัวที่ละไม่ได้นะเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาไปในใจมันก็เป็นตัวทุกข์แต่นี้คนเราโดยมากจะคิดว่าของเราหมดใช่ไหมที่ลมได้จะจริงๆถ้าตายเดี๋ยวนี้ได้ไปเนี่ย
ถ้าตายวันนี้ตายพวกนี้ได้ไปนะคืออะไรที่ทำเป็นบุญกุศลไว้ในใจจะได้ไปแต่ที่เสียดายนะไม่ใช่ของเราของลูกของหลานของบ้านเรือนของคนอื่นเขาเมื่อเราจะสร้างอะไรเราของเราไว้เนี่ยเราทำเอาไว้ก่อนตายนะสิ่งนั้นนะของเราต้องเราเห็นต้องเราได้เห็นได้ยินได้รู้นั่นคือของเราแต่ที่เราไม่ได้เนี่ยคือไม่ใช่คือเราไม่ได้ทำทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะที่เราจะเอาแนวทางเข้ามาใส่ใจเราเนี่ยคือวิธีการที่ว่าเราจะรวมบุญกุศลทำใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมารวมไปที่ใจดวงเดียวบุญกุศลทั้งหลายจะมารวมไปที่ใจเพราะใจดวงเดียวมันจะกันบาปออกหมดบาปจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้ทุกข์จะไม่ครองใจเราแต่นี่คนที่คุกครองใจเนี่ยเพราะคิดไม่หยุดเพราะไม่สงบเพราะฟุ้งซ่านเพราะสับสนมันทุกข์จึงครองใจแต่ถ้าเราจะแก้ใจของเราไอ้ตัวทุกข์อันนี้สับสนออกไปให้มันใจมันว่างได้เนี่ยจะสบายใจทันทีเอาเวลานี้อาตมาอยากให้โยมฝึกวิธีแก้เซ็งสัก15นาทีนะนั่งเข้ามาใกล้ๆโยมเข้ามาใกล้ๆดิคนอยู่ใกล้ๆนะเข้ามาใกล้ๆท้ายๆเข้ามาใกล้ๆผู้ชายเข้ามาใกล้อย่านั่งนั่งไปออกไปเลยนะไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะโยมนะลงนรกก็โดดลงไปนะโยมไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะแต่ลงนรกก็โดดตุ๋มเลยง่ายมันคอยจะโดดอยู่แล้วสวรรค์ต้องปีนขึ้นมานะความดีต้องพยายามมันจะไปเห็นบุญกุศลตอนที่เราได้รับความสุขเวลาเรามีเรื่องราวอะไรโอ้โหสมมติว่าบางคนนะพอลดความปุ๊บเนี่ยแหมไม่เป็นไรกูบุญช่วยนะกูไม่ตายรอดตายในบุญช่วยเป็นอะไรพอบัตรเด็ดปุ๊บแหมไม่เป็นไรเลยเนี่ยบุญช่วยคิดถึงบุญได้ว่าบุญช่วยแต่ถ้าตายไม่ได้คิดถึงแหละถ้าคนจะคิดถึงรายยามที่เราได้ดีเนี่ยพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกบุญช่วยเรารอดตายเราทำบุญของเราไว้ดีคิดถึงบุญว่าบุญช่วยทันทีบุญจะไปช่วยตอนเราลำบากกันเองยามเรามีทุกข์เรายามมีปัญหาขับขันเราไม่เป็นไรแก้ปัญหาจบไปนั่นแหละบุญช่วยเราทำความดีเช่นเดียวกันนะการมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเท่ากับรวมพลังบุญของเราไว้ช่วยเรายามเป็นทุกข์เวลามีทุกข์แล้วจะได้คลายกระจายหายไปนี่บุญช่วยทำสมาธิเพิ่มพลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วบุญจะช่วยมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์วิธีการทำสมาธิเนี่ยนะโยมนะทำง่ายนะโยมร้องเพลงเหนื่อยกว่าด้วยนะกินข้าวลำบากกว่าอีกนะทำอะไรก็ยังลำบากกว่านั่งสมาธินี่สบายทุกอย่างเลยเพียงแต่ปล่อยวางไม่คิดเท่านั้นเองดูหนังก็ต้องนั่งคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้อย่างนี้พอนางเอกดีก็นางเอกมันไม่ดีก็สงสารนางเอกไอ้ตัวโกงร้ายก็โกรธตัวโกงอะไรเงี้ยมันเรื่องมันวุ่นวายตลอดเวลาที่เราต้องทำใจหนักทั้งหนักทั้งเบาแต่ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีมันปล่อยไปหมดไอ้เรื่องร้ายต่างๆก็คล้ายๆว่าเรื่องร้ายเนี่ยปล่อยทิ้งไปหมดให้เหลือแต่เพียงว่าใจว่างๆเพียงทำใจให้ว่างไม่ให้คิดอะไรเท่านั้นเองนะเพียงทำให้มันไม่มีเท่านั้นเองอ่ะทำให้ไม่มีแล้วมันจะได้สบายใจทำง่ายไม่ยอมทำไม่เอาอะไรอ่ะฮะกินข้าวก็ต้องเคี้ยวต้องกลืนใช่ไหมดูหนังก็จะต้องจ้องดูอย่างเงี้ยแต่พอทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงปล่อยใจให้ว่างเท่านั้นเองทำให้เกิดความสงบขึ้นมามันง่ายไหมโยมถ้าพูดง่ายง่ายใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่ค่อยทำกันไอ้ตรงนี้จุดรวมตรงที่ทุกคนเรามีทางดับทุกข์ได้ทันทีเลยค้นหาทางดับทุกข์ได้ทันทีจะเอาสุขอะไรก็ได้หมดโยมโยมจะเอาสุขเท่าไหร่ล่ะสุขยิ่งกับกินอิ่มนอนหลับสุขยิ่งกับคนมีเงินร้อยล้านพันล้านหนึ่ง
คนมีเงินพันล้านโยมเป็นอัมพาตสุขไหมร่างกายเสื่อมสมรรถภาพสุขไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคหัวใจเป็นไงมีทั้งเงินก็ไม่มีความสุขแต่เรานี่ไม่มีอะไรแต่เรามีธรรมะเรามีใจสบายเพียงมีพอกินพอใช้แต่ใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบไม่วุ่นวายไม่มีความทุกข์ใจอะไรสุขกว่ามีเงินแล้วเราเอามาแลกกันเอาไหมโยมโยมมีเงินเดือน 3-4,000 เนี่ย 4-5,000 เนี่ยแต่เขาจะเอาพันล้านมาให้โยมเอาไหมโยมมีบ้านมีเงินเป็นพันล้านมีทุกอย่างอ่ะอาหารการกินรอบข้างไปที่ไหนก็ขี่รถเบนซ์เลย500เลยอย่างเงี้ยแต่โยมเป็นโรคหัวใจรั่วเอาไหมโยมเป็นอัมพาตโยมเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพเอาไหมโยมไม่เอาใช่ไหมแสดงว่าเงินที่โยมปรารถนาก็ไม่มีความหมายสิมันก็ไม่ใช่ตัวสุขสิไอ้ตัวสุขอยู่ที่ไหนล่ะก็ตัวสุขอยู่ตรงที่เรามีความสงบมีความพอใจนี่ดีกว่าใช่ไหมคนเราน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นอยู่นั่นน่ะเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะมันจำเป็นต้องเป็นใช่เขาเรียกว่าขี่เสือแล้วไอ้ที่รวยเป็นทุกข์น่ะเยอะแยะมันจะไปบอกว่ารวยเป็นทุกข์ก็มึงอยากรวยทำไมแต่มากจะมีคนร้องว่ารวยเนี่ยเป็นสุขอยากจะบอกว่าคนอื่นเป็นสุขแต่ที่จริงเขาเป็นทุกข์ต้องตายเขาบอกไม่ได้โดยมากคนที่จะบอกได้คือคนจนหาว่าจนเป็นทุกข์แต่คนจนจะบอกว่าฉันจนเป็นสุขไม่กล้าบอกมึงจะไม่สุขยังไงมึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนมีพอบอกว่าไม่บอกว่าเขามีความสุขเราก็นึกว่าเขามีความสุขเพราะเขามีทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าภายในกายในใจเขาไม่มีอะไรเลยสมองเขาใช้จนเสื่อมไปหมดแล้วคิดตลอดเวลาจนเขาก็เสื่อมสมรรถภาพไปหมดแล้วฝ่อไปหมดแล้วโยมมันไม่มีแล้วมันถ้ารถยนต์ก็ใช้อยู่จนเครื่องมันสึกหรอหมดแล้วแต่นี้อย่างพวกเรานี่เราไม่ได้ใช้เสียหายอะไรเลยยังมีพลังอยู่ทุกอย่างมันยังสมบูรณ์อยู่แต่เพียงทำความพอใจว่านี่เราดีแล้วนี่นะดีกับเศรษฐีพันล้านหัวใจรั่วดีกับเศรษฐีพันล้านสมองฝ่อดีกับเศรษฐีพันล้านเสื่อมสมรรถภาพ ใช่ไหม ก็ไม่เอาใช่ไหมไม่รวยใช่ไหมถ้ารวยยังไม่รวยใช่ไหมสองขั้นก็ไม่เอาใช่ไหมสองขั้นถูกคนนินทาเอาทำไมโยมโอ้พอเดินพอได้สองขั้นแล้วพวกมองเป็นแถวเลยถูกนินทาตลอดปีเลยก็ไม่ดีนะมันต้องได้กันทุกคนสองขั้นแล้วก็ช่วยหน่อยถ้าได้คนไหนได้สองขั้นแล้วเนี่ยมันได้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเลียเจ้านายบ้างอะไรบ้างมันทำดีแต่เพราะเจ้านายงานจริงๆมันไม่ทำก็มีคนว่าเราอ่ะพอจะได้สองขั้นนี่แหมถูกคนนินทามันไม่พอดีใช่ไหมแต่ถ้าเราพอใจบางคนทำงานไม่หวังอะไรทำงานเพื่อให้งานมันดีอย่างเดียวให้ตัวเองได้ทำถูกต้องเดียวเขาได้ไม่ได้เขาก็ไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจใครจะนินทาสรรเสริญเรื่องของเขาใช่ไหมแต่วงการที่คนทำงานด้วยมีกิเลสหนาเนี่ยมีเรื่องเยอะนินทาสรรเสริญกันวุ่นวายมากเลยอ่ะแค่เรื่องตอนนี้ก็อิจฉากันอ่ะคนอื่นดีแล้วเราก็ทนไม่ได้เพราะคนไม่มีธรรมะเนี่ยจะต้องมีกันหมดทั้งที่สำนักงานงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดใจดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นไงโยมสบายไหมโลกนี้น่าอยู่เนาะไม่เซ็งเนาะนายก็ดีลูกน้องก็ดีใครมาก็โหสวัสดีกันทุกคนเลยเงี้ยแต่ตมาไปอยู่ที่เมืองอังกฤษมา 7-8 เดือนฝรั่งเขาดีอย่างที่เขาว่าชีวิตเขาใช่ไงพอเจอหน้ากันHello, good morning, how are you? คุณสบายดีหรือสวัสดีตอนเช้าคือฝรั่งมันกลัวคนไม่สบายมันถามก่อนสบายดีหรือถ้าเจออะไรก็อย่างนั้นแหละไปๆจริงเรานึกแหมมันน่าเบื่อจังเลยแต่พอมาเมืองไทยปุ๊บก็มันเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันดีเวลาเปิดประตูให้อ่ะเวลาเข้ามานะขอบคุณ thank you ขอบคุณใครเปิดประตูให้มันขอบคุณหมดแสดงว่าเขามีอะไร
มีความสัมพันธ์มีเมต

วาจาอะไรเขามันเป็นคนทุกภาพอ่ะเรื่องจะมาแสดงออกซึ่งไม่ดีไม่มีคุณจะโกรธกันไงแต่ผมเปิดประตูให้คุณก็ต้องขอบคุณมันก็เลยมันทั้งสำนักงานเลยไม่มีใครโกรธกันหรอกพอใครเปิดประตูไอ้คนนี้เปิดมาก็ต้องสมมติจะเข้ามา5คนในคนเข้าก่อนเนี่ยเปิดไว้ให้5คนเข้ามาขอบคุณไม่เข้าไปตัวเองก็เข้าที่หลังเข้าลิฟต์เข้าอะไรก็เหมือนกันคนไหนกดลิฟต์ให้คนไหนก็ทุกคนก็ขอบคุณให้คนนั้นตอนเช้าก็ถ้ารู้จักกันก็เซฮัลโหลกันเรื่อยถ้าคุ้นเคยมากก็ให้นี่แสดงว่าชอบใจกันมากถ้าใหม่ๆก็ Good morning How are you แต่ถ้าหากว่าชอบมากๆก็ให้จะมาวันถึงนี่แรกพวกผู้หญิงมันมาให้ก็จะมาแบบแหมมึงไม่รู้มึงมาตีสนิทเวลาเราเป็นพายมาให้เลยเมื่อก่อนมันกู๊ดมอร์นิ่งอยู่นี่มันให้กับกูแล้วแต่แท้จริงหมายถึงว่าเขาสนิทกับเรามากขึ้นแล้วถึงให้เนี่ยแสดงว่าเขารักเขาชอบเราเป็นพอใจกันแบบนี้คือไอ้การพูดดีๆเนี่ยนะมันก็เป็นยากำลังนะทำให้เราคนเราเนี่ยอยู่กันอย่างแบบประเภทดีไม่ค่อยสร้างความเป็น

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

รโรสหัสสูตรว่าด้วยภิกษุกว่าพันรูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,250 รูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ทางที่ดีเราควรจะสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาค

สว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักว่าภิกษุกว่าพันรูปเข้าไปเฝ้าพระสุคตผู้ทรงแสดงพระธรรมอันปราศจากธุลีคือนิพพานอันไม่มีภัยแต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายฟังธรรมอันปราศจากมนทินซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหมู่ภิกษุแวดล้อมทรงงดงามจริงพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่านาคะเป็นพระฤาษีผู้สูงสุดกว่าฤาษีทั้งหลายทรงโปรยฝนอมตะธรรมให้ตกรถพระสาวกทั้งหลายข้าแต่พระมหาวีระเจ้าวังคีสะสาวกของพระองค์ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงออกจากที่พักกลางวันมาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวังคีสะคาถาเหล่านี้เธอตรึกตรองไว้ก่อนแล้วหรือปรากฏแก่เธอโดยฉับพลันทันทีท่านพระวังคีสะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคาถาเหล่านี้ข้าพระองค์ไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนเลยแต่ปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยฉับพลันทันทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวังคีสะขอให้คาถาที่เธอไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนเหล่านี้จงปรากฏแก่เธอยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดท่านพระวังคีสะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายซึ่งตนไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนยิ่งขึ้นไปอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครอบงำทางเป็นที่เกิดขึ้นแห่งมารทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูท่านทั้งหลายจงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำการปลดเปลื้องกิเลสเป็นเครื่องผูกผู้อันตัณหามานะและทิฏฐิอิงอาศัยไม่ได้ผู้ทรงจำแนกธรรมเป็นส่วนๆได้นั้นความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสทางไว้หลายอย่างเพื่อถอนโอคะกิเลสหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทางอมตะนั้นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายผู้เห็นธรรมก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำแสงสว่างให้เกิดทรงรู้แจ่มแจ้งได้เห็นนิพพานเป็นเหตุล่วงพ้นวิญญาณทิฏฐิได้ทั้งหมดครั้นทรงรู้และทำให้แจ้งจึงได้แสดงธรรมอันเลิศแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลสิบรูปเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ดีอย่างนี้ท่านผู้รู้แจ้งธรรมทั้งหลายจะมีความประมาทได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นแลภิกษุผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงตั้งใจศึกษาทุกเมื่อปโรสหัสสูตรที่8จบ

9โกณฑัญญสูตรว่าด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับซึ่งท่านไม่ได้เข้าเฝ้านานแล้วได้หมอบลงแท้พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจุมพิตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนี้นานๆจึงจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้หมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจุมพิตพระยุคลบาทแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเถระผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้าได้วิเวกซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ได้บรรลุสิ่งที่พระสาวกผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาจะพึงบรรลุได้ทุกรูปท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเถระมีอนุภาพมากได้บรรลุวิชาสามฉลาดในเจโตปริยญาณเป็นพุทธทายาทถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดาอยู่โกณฑัญญสูตรที่9จบ

10โมกขลานสูตรว่าด้วยพระโมกขลานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชครึกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ได้ยินว่าท่านพระมหาโมคคลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของภิกษุเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ประทับอยู่ณวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชครึกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ท่านพระมหาโมคคลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของภิกษุเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระมหาโมคคลานะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระมหาโมคคลานะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าพระสาวกทั้งหลายผู้บรรลุวิชาสามและมัจจุได้พากันแวดล้อมพระมหามุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ประทับนั่งที่ข้างภูเขาท่านพระมหาโมคคลานะผู้มีฤทธิ์มากใช้จิตพิจารณากำหนดรู้จิตของพระขีณาสพเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิได้พระขีณาสพเหล่านั้นพากันแวดล้อมพระมหามุนีโคดมผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกประการทรงถึงฝั่งแห่งทุกข์เพียบพร้อมด้วยพระคุณมากอย่างโมกขลานสูตรที่10จบ

11คัคคราสูตรว่าด้วยเรื่องเกิดขึ้นที่สะโบกขรณีชื่อคัคคราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกขรณีชื่อคัคคราเขตกรุงจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ700คนอุบาสิกาประมาณ700คนและเทวดาหลายพันองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวรรณะและมีพระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกขรณีชื่อคัคคราเขตกรุงจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ700คนอุบาสิกาประมาณ700คนและเทวดาหลายพันองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวรรณะและมีพระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดทางที่ดีเราควรสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอันสมควรณที่เฉพาะพระพักว่าข้าแต่พระมหามุนีอังคีรสพระองค์ไพโรจน์ล่วงโลกทั้งหมดด้วยประยศเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ปราศจากมลทินสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกคัคคราสูตรที่11จบ

12วังคีสะสูตรว่าด้วยพระวังคีสะสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระวังคีสะบรรลุอรหัตแล้วไม่นานเสวยวิมุตติสุขอยู่ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าในการก่อนเราเป็นผู้มัวเมากราบกลอนได้เที่ยวไปแล้วทุกบ้านทุกเมืองต่อมาเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาก็เกิดขึ้นแก่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุแก่เราเราได้ฟังพระธรรมของพระองค์แล้วจึงบวชพระมุนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้บรรลุได้เห็นนิยามธรรมการมาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้ววิชาสามอันเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำแล้วเรารู้ขันธสันดานอันเราเคยอยู่ในการก่อนทิปจักขุญาณเราทำให้หมดจดแล้วเราเป็นผู้สำเร็จวิชาสามบรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยญาณวังคีสะสูตรที่12จบวังคีสะสังยุตจบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. นิขันตสูตร 2. อรติสูตร 3. เปสลาติมัญญนาสูตร 4. อานันทสูตร 5. สุภาษิตสูตร 6. สารีปุตตสูตร 7. ปวารณาสูตร 8. ปโรสหัสสูตร 9.โกณฑัญญสูตร 10. โมคคัลลานสูตร 11. คัคคราสูตร 12. วังคีสสูตร

ท่านต้องการความสงัดจึงเข้าป่าส่วนใจของท่านกลับพล่านไปภายนอกท่านเป็นคนจงกำจัดความพอใจในคนแต่นั้นท่านปราศจากความกำหนัดแล้วจักมีความสุขท่านมีสติทำไมไม่ละความยินดีเล่าเราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษเพราะทุลีคือกิเลสประดุจบาดาลข้ามได้ยากความกำหนัดในกามอย่าได้ครอบงำท่านเลยนกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดละอองทุลีที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันใดภิกษุผู้มีความเพียรมีสติย่อมสลัดละอองทุลีคือกิเลสที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ววิเวกสูตรที่หนึ่งจบ

สองอุปทานสูตรว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลางวันสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นนอนหลับในที่พักกลางวันครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุจะนอนทำไมมีประโยชน์อะไรด้วยการหลับท่านเร่าร้อนเพราะกิเลสถูกลูกศรเสียบแทงดิ้นรนอยู่มัวหลับอยู่ทำไมท่านออกบวช ด้วยศรัทธาใดจงเพิ่มพูนศรัทธานั้นเถิดอย่าตกไปสู่อำนาจแห่งความหลับเลยภิกษุนั้นกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าคนเขาหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์เหล่าใดกามารมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความหลับจะพึงแผดเผาบรรพชิตผู้พ้นแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามารมณ์ซึ่งจะยังสัตว์ให้ติดอยู่ได้อย่างไรเพราะกำจัดฉันทราคะได้และเพราะก้าวล่วงอวิชชาได้ญาณนั้นจึงบริสุทธิ์อย่างยิ่งความหลับจะแผดเผาบรรพชิตได้อย่างไรความหลับจะพึงแผดเผาบรรพชิตผู้ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจเพราะทำลายอวิชชาได้ด้วยวิชาและเพราะสิ้นอาสวะแล้วได้อย่างไรความหลับจะพึงแผดเผาบรรพชิตผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจอยู่มีความเพียรมั่นคงเป็นนิจผู้หวังนิพพานอยู่ได้อย่างไรอุปทานสูตรที่สองจบ

3. กัสสปะโคตสูตรว่าด้วยพระกัสสปะโคตสมัยหนึ่งท่านพระกัสสปะโคตอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันได้กล่าวสอนในพรานเนื้อคนหนึ่งครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระกัสสปะโคตประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับท่านพระกัสสปะโคตด้วยคาถาว่าภิกษุผู้กล่าวสอนในพรานเนื้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกเขาผู้มีปัญญาน้อยไม่รู้เหตุผลในเวลาไม่ควรย่อมปรากฏแก่เราประดุจคนเขาเขาเป็นคนโง่ถึงฟังธรรมอยู่ก็ไม่เข้าใจเนื้อความนั้นถึงมีประทีปสว่างอยู่ก็ไม่เห็นเมื่อท่านกล่าวธรรมอยู่ย่อมไม่รู้เนื้อความข้าแต่ท่านกัสสปะถึงแม้ท่านถือประทีปอันสว่างตั้ง10ดวงเขาก็จักไม่เห็นรูปเพราะเขาไม่มีจักษุลำดับนั้นท่านพระกัสสปะโคตถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วกัสสปะโคตสูตรที่3

ว่าด้วยภิกษุหลายรูปสมัยหนึ่งภิกษุหลายรูปอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโคศลครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสแล้วก็หลีกไปสู่ที่จาริกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเมื่อไม่เห็นภิกษุเหล่านั้นก็คร่ำครวญถึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าความเยื่อใยย่อมปรากฏเหมือนความไม่ยินดีเพราะเห็นอาสนะมากมายเงียบสงัดสาวกของพระสมณะโคดมเหล่านั้นผู้มีถ้อยคำไพเราะเป็นพหูสูตรไปที่ไหนกันเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดา 4. สัมพหุละสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปสมัยหนึ่งภิกษุหลายรูปอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโคศลครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสแล้วก็หลีกไปสู่ที่จาริกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเมื่อไม่เห็นภิกษุเหล่านั้นก็คร่ำครวญถึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าความเยื่อใยย่อมปรากฏเหมือนความไม่ยินดีเพราะเห็นอาสนะมากมายเงียบสงัดสาวกของพระสมณะโคดมเหล่านั้นผู้มีถ้อยคำไพเราะเป็นพหูสูตรไปที่ไหนกันเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดา 4. สัมพหุละสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปสมัยหนึ่งภิกษุหลายรูปอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโคศลครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสแล้วก็หลีกไปสู่ที่จาริกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเมื่อไม่เห็นภิกษุเหล่านั้นก็คร่ำครวญถึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าความเยื่อใยย่อมปรากฏเหมือนความไม่ยินดีเพราะเห็นอาสนะมากมายเงียบสงัดสาวกของพระสมณะโคดมเหล่านั้นผู้มีถ้อยคำไพเราะเป็นพหูสูตรไปที่ไหนกันเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาอยู่รับแขกฝ่ายคฤหัสถ์มากเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระอานนท์ประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ด้วยคาถาว่าท่านพระอานนท์โคตมะโคตท่านจงเข้าไปยังสุมทุมพุ่มไม้กำหนดนิพพานไว้ในใจเพ่งฌานไปเถิดและอย่าประมาทเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนจะช่วยอะไรท่านได้อานันทสูตรที่5จบ

6อนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณราป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นเทวดาชั้นดาวดึงส์องค์หนึ่งชื่อชาลินีเคยเป็นภรรยาเก่าของท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตของท่านไว้ในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยอารมณ์อันน่าใคร่ทั้งปวงที่ท่านเคยอยู่มาในการก่อนท่านผู้อันหมู่เทพยกย่องแวดล้อมเป็นบริวารจะงดงามท่านพระอนุรุทธะกล่าวคาถานี้ว่าเหล่านางเทพกัญญาผู้มีคติอันเลวดำรงมั่นอยู่ในสักกายทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีคติอันเลวแม้เหล่านั้นก็ยังมีนางเทพกัญญาปรารถนาเทวดานั้นกล่าวด้วยคาถานี้ว่าเทพเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทพเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขท่านพระอนุรุทธะกล่าวด้วยคาถานี้ว่าเทวดาผู้เขลาท่านไม่รู้แจ้งถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขบัดนี้การกลับไปอยู่ในสวรรค์ของเราไม่มีอีกต่อไป

าดุจตาข่ายในหมู่เทพของเราไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอนุรุทธสูตรที่6

7. นาคทัตตสูตรว่าด้วยพระนาคทัตตะสมัยหนึ่งท่านพระนาคทัตตะอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพระนาคทัตตะเข้าไปยังหมู่บ้านแต่เช้าและกลับมาหลังเที่ยงครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระนาคทัตตะประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านพระนาคทัตตะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระนาคทัตตะด้วยคาถาว่าท่านพระนาคทัตตะท่านเข้าไปยังหมู่บ้านตอนเช้าและกลับมาตอนกลางวันท่านเที่ยวไปเกินเวลาคลุกคลีกับคฤหัสถ์พลอยร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขาเรากลัวว่าท่านพระนาคทัตตะจะขนองสุดฤทธิ์จะพัวพันในตระกูลทั้งหลายท่านอย่าตกไปสู่อำนาจของมัจจุราชผู้มีกำลังผู้กระทำชีวิตให้สิ้นสุดเลยลำดับนั้นท่านพระนาคทัตตะถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วนาคทัตตะสูตรที่7จบ

8กุลคารณีสูตรว่าด้วยหญิงแม่เรือนในตระกูลสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นไปอยู่คลุกคลีในตระกูลแห่งหนึ่งเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงแม่เรือนในตระกูลนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าชนทั้งหลายต่างประชุมสนทนากันที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำในศาลาที่พักในสภาและข้างๆถนนพวกเขาต่างพูดถึงดิฉันและท่านอย่างไรหนอภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้ว่าแท้จริงเสียงที่เป็นข้าศึกมีมากท่านผู้มีตบะต้องอดทนไม่ต้องเก้อเขินด้วยเหตุนั้นเพราะว่าสัตว์หาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่แต่ผู้ใดมักสะดุ้งเพราะเสียงประดุจเนื้อทรายในป่านักปราชญ์เรียกผู้นั้นว่ามีใจเบาวัดของเขาย่อมไม่สมบูรณ์กุลคารณีสูตรที่8จบ

9วัชชีปุตตะสูตรว่าด้วยภิกษุวัชชีบุตรสมัยหนึ่งภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นในกรุงเวสาลีได้มีการละเล่นมหรสพตลอดทั้งคืนครั้งนั้นภิกษุนั้นได้ฟังเสียงดนตรีที่บุคคลบรรเลงก้องกังวานอยู่ในกรุงเวสาลีคร่ำครวญอยู่ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าเราอยู่ในป่าคนเดียวดุจท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉะนั้นใครหนอจะเลวกว่าเราในราตรีเช่นนี้ลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านอยู่ในป่าคนเดียวดุจท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากยังรักท่านอยู่ดุจสัตว์นรกยินดีต่อผู้ที่จะไปสวรรค์ฉะนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดาทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ววัชชีปุตตะสูตรที่9จบ

60สัจชายสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สาธยายธรรมสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นเมื่อก่อนสาธยายมากจนเกินเวลาสมัยต่อมาท่านขวนขวายน้อยอยู่เฉยๆปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นไม่ได้ฟังธรรมของภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าภิกษุเพราะเหตุไรท่านเมื่ออยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายจึงไม่สาธยายบทแห่งธรรมเพราะบุคคลฟังธรรมแล้วย่อมเลื่อมใสและสรรเสริญในปัจจุบันภิกษุนั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าความพอใจในบทแห่งธรรมทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนจนถึงเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะและเพราะตั้งแต่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะสัตว์บุรุษทั้งหลายรู้ทั่วถึงรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงได้กล่าวถึงการปล่อยวางอารมณ์นั้นๆสัจชายสูตรที่10จบ

11อโยนิโสมนสิการสูตรว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคายสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันตรึกถึงอกุศลวิตกอันเลวทรามคือกามวิตกความตรึกเกี่ยวกับกามพยาบาทวิตกความตรึกเกี่ยวกับพยาบาทและวิหิงสาวิตกความตรึกเกี่ยวกับวิหิงสาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านถูกวิตกเกาะกินเพราะมนสิการโดยไม่แยบคายท่านจงละการมนสิการโดยไม่แยบคายและจงใคร่ครวญโดยแยบคายเถิดท่านปรารภพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศีลของตนแล้วจะบรรลุความปราโมทย์ปีติและความสุขโดยไม่ต้องสงสัยแต่นั้นท่านมากไปด้วยความปราโมทย์จะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดาทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วอโยนิโสมนสิการสูตรที่11จบ

12มัชฌัญฐิกสูตรว่าด้วยเวลาเที่ยงวันสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของภิกษุนั้นว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวญครางอยู่เสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้ว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวญครางอยู่เสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ายินดีแก่เรามัชฌัญฐิกสูตรที่12จบ

13ปากะตินทริยสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์สมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากอยู่ณราป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดจาพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะให้ภิกษุเหล่านั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นด้วยคาถาว่าในการก่อนผู้ภิกษุสาวกของพระโคดมเป็นผู้อยู่เรียบง่ายไม่มักมากการแสวงหาบิณฑบาตไม่มักมากแสวงหาที่นอนที่นั่งท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงจึงกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ส่วนท่านเหล่านี้ทำตนเป็นคนเลี้ยงยากกินแล้วก็นอนเหมือนคนที่โกงชาวบ้านหมกมุ่นอยู่ในเรือนของคนอื่นข้าพเจ้าทำอัญชลีต่อสงฆ์แล้วขอพูดกับท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่านถูกเขาทอดทิ้งแล้วเป็นคนอนาถาเหมือนเปรตข้าพเจ้ากล่าวหมายเอาบุคคลพวกที่ประมาทอยู่ส่วนท่านเหล่าใดไม่ประมาทข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วปากะตินทริยสูตรที่13จบ

14ปทุมะปุพพสูตรว่าด้วยดอกบัวสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วลงสู่สระโบกขรณีสูดดมกลิ่นดอกบัวครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านสูดดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ำซึ่งใครๆไม่ได้ถวายแล้วนี้เป็นองค์อันหนึ่งแห่งความเป็นขโมยท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นผู้ขโมยกลิ่นภิกษุนั้นได้กล่าวด้วยคาถาว่าเราไม่ได้นำไปเราไม่ได้หักเราเพียงแต่ดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ำห่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเรียกเราว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นด้วยเหตุอะไรเล่าส่วนบุคคลที่ขุดเง่าบัวหักดอกบัวปุนทริกเป็นผู้มีการงานอันไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ทำไมท่านจึงไม่เรียกเขาว่าเป็นขโมยเล่าเทวดากล่าวด้วยคาถาว่าบุรุษผู้มีบาปหนาแปดเปื้อนด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นเกินเหตุเราไม่พูดถึงคนนั้นแต่เราควรจะกล่าวกับท่านบาปประมาณเท่าปลายขนเนื้อทรายย่อมปรากฏประดุจเท่าก้อนเมฆในนภาอากาศแก่บุรุษผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินผู้มักแสวงหาความสะอาดเป็นนิดภิกษุนั้นกล่าวด้วยคาถาว่ายักษ์ท่านต้องรู้จักเราแน่และท่านคงอนุเคราะห์เรายักษ์ท่านเห็นกรรมเช่นนี้ในการใดขอท่านพึงกล่าวในการนั้นอีกเถิดเทวดากล่าวด้วยคาถาว่าเราไม่ได้อาศัยท่านเป็นอยู่เลยและเราก็ไม่ได้มีความเจริญเพราะท่านภิกษุท่านนั่นแหละพึงไปสู่สุคติด้วยกรรมที่ท่านพึงรู้เถิดลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วปทุมะปุพพสูตรที่14จบวนสังยุตจบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. วิเวกสูตร 2. อุปทานสูตร 3. กัสสปโคตสูตร 4. สัมพหุละสูตร 5. อานันทสูตร 6. อนุรุทธสูตร 7. นาคทัตตะสูตร 8. กุลคารณีสูตร 9. วชีปุตตสูตร 10. สัจชายะสูตร 11. อโยนิโสมนสิการะสูตร 12. มัชฌัญหิกะสูตร 13. ปากะตินทริยะสูตร 14. ปทุมะปุพพสูตร

ิบยักขสังยุตหนึ่งอินทกะสูตรว่าด้วยอินทกะยักษ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาอินทกูฏซึ่งเป็นภพของอินทกะยักษ์เขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นอินทกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ารูปไม่ใช่ชีวะสัตว์นี้จะมีร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอกระดูกและก้อนเนื้อมาจากไหนสัตว์นี้จะอยู่ในครรภ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารูปนี้เป็นกาลละก่อนจากกาลละเกิดเป็นอภุทะจากอภุทะเกิดเป็นเปสิชิ้นเนื้อเล็กจากเปสิเกิดเป็นคณะเป็นก้อนจากคณะเกิดเป็นปุ่มห้าปุ่มต่อจากนั้นผมขนและเล็บจึงเกิดขึ้นมารดาของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์นั้นบริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใดสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดานั้นก็ยังอัตภาพให้เป็นไปในครรภ์ด้วยข้าวน้ำโภชนาหารอย่างนั้นอินทกะสูตรที่หนึ่งจบ

2. สักกะสูตรว่าด้วยสักกะยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นสักกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าการสั่งสอนคนอื่นนั้นไม่เหมาะแก่สมณะเช่นท่านผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกะธรรมเครื่องอยู่ร่วมกันย่อมเกิดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคนมีปัญญาไม่ควรทำใจหวั่นไหวไปตามเหตุนั้นถ้าคนมีใจผ่องใสแล้วสั่งสอนคนอื่นบุคคลนั้นย่อมไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยเหตุนั้นนอกจากจะอนุเคราะห์เอ็นดูสักกะสูตรที่สองจบ

3. สูจิโลมสูตรว่าด้วยสูจิโลมยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนเตียงชนิดมีเท้าตรึงกับแม่แคร่อันเป็นภพของสูจิโลมยักษ์ใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นขอระยักษ์และสูจิโลมยักษ์เดินผ่านไปในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นขอระยักษ์ได้พูดกับสูจิโลมยักษ์ดังนี้ว่านั่นสมณะสูจิโลมยักษ์กล่าวว่านั่นไม่ใช่สมณะนั่นเป็นสมณะน้อยแต่จะเป็นสมณะหรือสมณะน้อยเราพอจะรู้ได้ลำดับนั้นสูจิโลมยักษ์เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้เข้าไปเหนี่ยวพระวรกายของพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงถอยพระวรกายไปเล็กน้อยต่อจากนั้นสูจิโลมยักษ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านกลัวเราไหมสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่กลัวท่านหรอกแต่สัมผัสของท่านหยาบกร้านสูจิโลมยักษ์ทูลถามว่าสมณะเราจักถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจักทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่านจักฉีกหัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้พลุ่งพล่านฉีกหัวใจของเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดสูจิโลมยักษ์จึงทูลถามด้วยคาถานี้ว่าราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวเกิดจากอะไรความตรึกในใจเกิดจากอะไรย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวเกิดจากอัตภาพนี้ความตรึกในใจเกิดจากอัตภาพนี้ย่อมผูกจิตไว้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นอกุศลวิตกเป็นอันมากเกิดจากความเยื่อใยคือตัณหาเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกามทั้งหลายเหมือนย่านไทรเกิดจากลำต้นไทรแล้วแผ่ซ่านไปในป่าฉะนั้นชนเหล่าใดรู้อัตภาพนั้นว่าเกิดจากสิ่งใดชนเหล่านั้นย่อมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได้ยักษ์ท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามห้วงแห่งกิเลสนี้ซึ่งข้ามได้ยากอันตนไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีพบใหม่ต่อไปสูจิโลมสูตรที่3จบ

4. มณิพัทธสูตรว่าด้วยมณิพัทธยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเจดีย์ชื่อมณิมาลกะอันเป็นภพของมณิพัทธยักษ์ในแคว้นมคธครั้งนั้นมณิพัทธยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อคนมีสติย่อมได้รับความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิจและคนมีสติย่อมหลุดพ้นจากเวรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อคนมีสติย่อมได้รับความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิจแต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวรส่วนผู้ใดมีจิตยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดทั้งวันและคืนและเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสรรพสัตว์ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆมณิพัทธสูตรที่4จบ

5สานุสูตรว่าด้วยสามเณรสานุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุถูกยักษ์เข้าสิงครั้งนั้นอุบาสิกานั้นได้คร่ำครวญกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าฉันได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าอยู่จำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการด้วยดีตลอดดิถีที่14ที่15และที่8แห่งปักทั้งตลอดปาฏิหาริยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วบัดนี้ฉันเห็นแล้วในวันนี้ยักษ์เข้าสิงสามเณรสานุยักษ์กล่าวว่าท่านได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าอยู่จำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการด้วยดีตลอดดิถีที่14ที่15และที่8แห่งปักทั้งตลอดปฏิหาริยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วท่านจงบอกสานุผู้ฟื้นขึ้นแล้วว่ายักษ์สั่งคำนี้ไว้ว่าท่านอย่าได้กระทำกรรมอันลามกทั้งในที่แจ้งและในที่ลับถ้าท่านจะกระทำหรือกำลังกระทำกรรมอันลามกถึงท่านจะเหาะหนีไปก็ไม่พ้นจากความทุกข์สามเณรสานุฟื้นขึ้นแล้วกล่าวว่าโยมแม่ญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรากฏท่านยังเห็นฉันซึ่งมีชีวิตอยู่แท้ๆเพราะเหตุไรจึงร้องไห้ถึงฉันเล่าอุบาสิกากล่าวว่าลูกเอ๋ยญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรากฏแต่คนใดละกามแล้วยังคิดจะกลับมาในกามนี้อีกลูกเอ๋ยญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนนั้นเพราะเขาเป็นอยู่ต่อไปอีกก็เหมือนตายแล้วพ่อเรายกท่านขึ้นจากการครองเรือนที่รุ่มร้อนแล้วท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่การครองเรือนอีกพ่อเรายกท่านขึ้นจากเหวแล้วท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่เหวอีกหรือเราจะโพนทนาแก่ใครเล่าว่าขอท่านจงช่วยกันขอความเจริญจงมีแก่ท่านดุจสิ่งของที่ขนออกแล้วจากเรือนที่ไฟไหม้แต่ท่านปรารถนาจะเผามันอีกสานุสูตรที่4จบ

6. ปิยังกระสูตรว่าด้วยปิยังกระยักษ์สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ในพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแล้วสวดบทแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นนางยักษินีผู้เป็นมารดาของปิยังกระปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าปิยังกระอย่าส่งเสียงไปเลยภิกษุกำลังสวดบทแห่งธรรมทั้งหลายอยู่อันหนึ่งเรารู้แจ้งบทแห่งธรรมแล้วปฏิบัติข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราปิยังกระกล่าวว่าเราไม่เบียดเบียนสัตว์มีชีวิตทั้งหลายไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ศึกษาทำตนให้เป็นคนมีศีลดีจึงจะพ้นจากกำเนิดปีศาจปิยังกระสูตรที่6จบ

7. ปุนัมภสุสูตรว่าด้วยปุนัมภสุยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นนางยักษินีผู้เป็นมารดาของปุณณภสุปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าลูกอุตราเจ้าจงนิ่งเถิดลูกปุณณภสุเจ้าจงนิ่งเถิดจนกว่าแม่จะฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสนิพพานอันเป็นเครื่องเปลื้องตนจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเวลาที่ปรารถนาในธรรมนี้จะล่วงเลยแม่ไปลูกของตนเป็นที่รักในโลกสามีของตนเป็นที่รักในโลกแต่ความปรารถนาในธรรมนี้เป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและสามีนั้นเพราะว่าลูกหรือสามีที่รักจะพึงปลดเปลื้องแม่จากทุกข์ไม่ได้ส่วนการฟังธรรมย่อมปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากทุกข์ได้เมื่อโลกถูกทุกข์ครอบงำอยู่ประกอบแล้วด้วยชราและมรณะเราต้องการฟังธรรมที่ทำให้ตรัสรู้เพื่อจะพ้นจากชราและมรณะลูกปุณณภสุเจ้าจงนิ่งเถิดปุณณภสุพูดว่าแม่เราจักไม่พูดอุตรานี้ก็จักนิ่งท่านจงใส่ใจถึงธรรมอย่างเดียวการฟังพระสัทธรรมจงเป็นความสุขแม่เราไม่รู้พระสัทธรรมจึงได้เที่ยวไปลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ทำความสว่างให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ลุ่มหลงพระองค์เหลือแต่พระสิริระในชาติสุดท้ายมีพระจักษุแสดงธรรมอยู่ยักษินีพูดว่าน่าชื่นชมนักบุตรผู้นอนบนอกเป็นคนฉลาดบุตรของเราย่อมรักใคร่พระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐปุณณภสุเจ้าจงมีความสุขเถิดวันนี้เราเป็นผู้ก้าวขึ้นไปดีแล้วเราและเจ้าเห็นอริยสัจแล้วแม้อุตราก็จงฟังคำของเราปุณณภสุสูตรที่7จบ

8สุทัตตสูตรว่าด้วยคหบดีชื่อสุทัตตะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าสีตะวันเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีไปยังกรุงราชคฤห์ด้วยกรณียกิจบางอย่างท่านอนาถปิณิกะคหบดีได้สดับว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในขณะนั้นเองก็ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขึ้นมาทันทีครั้งนั้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีได้มีความคิดดังนี้ว่าวันนี้ไม่ใช่การที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาครอไว้พรุ่งนี้ก่อนเราจึงจะเข้าเฝ้าท่านอนาถปิณิกะคหบดีนอนรำพึงถึงพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าสว่างแล้วจึงลุกขึ้นในตอนกลางคืนถึง3ครั้งลำดับนั้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีเดินไปทางประตูป่าช้าพวกอมนุษย์ทั้งหลายก็เปิดประตูให้ครั้นเมื่อท่านอนาถปิณิกะคหบดีออกไปจากเมืองแสงสว่างก็หายไปความมืดปรากฏขึ้นความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็เกิดขึ้นตามมาท่านอนาถปิณิกะคหบดีจึงใคร่จะรีบกลับจากที่นั้นครั้งนั้นศิวกะยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวรถเทียมด้วยม้าอัสดรแสนคันหญิงสาวที่ประดับตุ้มหูอัญมณีแสนคนยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งท่านจงก้าวไปเถิดคหบดีท่านจงก้าวไปเถิดคหบดีการก้าวไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดได้หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะคหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็ระงับไปแม้ครั้งที่สองแสงสว่างก็หายไปความมืดก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะคหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็บังเกิดขึ้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีจึงใคร่ที่จะกลับจากที่นั้นอีกแม้ครั้งที่สองศิวกะยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวละถึงยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งท่านจงก้าวไปเถิดคหบดีท่านจงก้าวไปเถิดคหบดีการก้าวไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดก็หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะคหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็ระงับไปแม้ครั้งที่สามแสงสว่างก็หายไปความมืดก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะคหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็บังเกิดขึ้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีจึงใคร่ที่จะกลับจากที่นั้นอีกแม้ครั้งที่สามศิวกะยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวละถึงยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งท่านจงก้าวไปเถิดคหบดีท่านจงก้าวไปเถิดคหบดีการก้าวไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดก็หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถปิณิกะคหบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งและความขนพองสยองกล้าวก็ระงับไปครั้งนั้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงป่าสีตะวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาเช้าตรู่แล้วเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถปิณิกะคหบดีผู้มาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสกับท่านอนาถปิณิกะคหบดีดังนี้ว่ามาเถิดสุทัตตะครั้งนั้นท่านอนาถปิณิกะคหบดีคิดว่า
พระผู้มีพระภาคทรงทักเราโดยชื่อจึงร่าเริงดีใจหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวในที่นั้นเองแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพระองค์ประทับอยู่เป็นสุขหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ผู้ดับกิเลสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อไม่ติดอยู่ในกามเป็นคนเยือกเย็นไม่มีอุปกิเลสตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่างพึงกำจัดความกระวนกระวายในใจเข้าถึงความสงบย่อมอยู่เป็นสุขสุทัตตะสูตรที่8จบ

ปฐมสุกาสูตรว่าด้วยสุกาภิกษุณีสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นภิกษุณีชื่อสุกามีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นญาติผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในสุกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโน้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้นในกรุงราชคฤห์ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าพวกมนุษย์ในกรุงราชคฤห์เหล่านี้ทำอะไรกันมัวดื่มน้ำผึ้งนอนอยู่ไม่เข้าไปนั่งใกล้สุกาภิกษุณีผู้แสดงอมตะบทอยู่ส่วนพวกคนที่มีปัญญาเข้าใจดื่มอมตะบทนั้นซึ่งเป็นธรรมไม่นำกลับหลังทำผู้ฟังให้ชุ่มชื่นมีโอชะดุจบุคคลเดินทางไกลดื่มน้ำฝนปฐมสุกาสูตรที่9จบ

สิบทุติยสุกาสูตรว่าด้วยสุกาภิกษุณีสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายโภชนาหารแก่สุกาภิกษุณีครั้งนั้นญาติผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในสุกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโน้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้นในกรุงราชคฤห์ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าอุบาสกนี้มีปัญญาถวายโภชนาหารแก่สุกาภิกษุณีผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้ประสบบุญมากหนอทุติยสุกาสูตรที่สิบจบ

11จีราสูตรว่าด้วยจีราภิกษุณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายจีวรแก่จีราภิกษุณีครั้งนั้นญาติผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในจีราภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโน้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้นในกรุงราชคฤห์ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าอุบาสกนี้มีปัญญาถวายจีวรแก่จีราภิกษุณีผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้ประสบบุญมากหนอจีราสูตรที่11จบ

12อาละวะกะสูตรว่าด้วยอาละวะกะยักษ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในภพของอาละวะกะยักษ์เขตเมืองอาละวีครั้งนั้นอาละวะกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวะกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอาละวะกะยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวะกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สามอาละวะกะยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวะกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สี่อาละวะกะยักษ์ก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้อีกว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราจักไม่ออกไปละท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิดอาละวะกะยักษ์ได้กล่าวว่าสมณะเราจักถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจักทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่านจักฉีกหัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้พลุ่งพล่านได้ฉีกหัวใจของเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดอาละวะกะยักษ์ถามว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่ามีรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสัตย์แลเป็นรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดอาละวะกะยักษ์ถามว่าบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าข้ามอันนบได้อย่างไรเล่าล่วงทุกข์ได้อย่างไรเล่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอันนกได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาละวะกะยักษ์ถามว่าบุคคลได้ปัญญาอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะหาทรัพย์ได้บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตรไว้ได้บุคคลละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพานไม่ประมาทมีความรอบคอบฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบุคคลผู้ทำการเหมาะเจาะไม่ทอดทุระขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้เกียรติยศเพราะความสัตย์บุคคลเมื่อ

ไหม้ย่อมผูกมิตรไว้ได้บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมทิฏฐิจาคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นดูสิว่าในโลกนี้มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะเล่าอาละวะกะยะกราบทูลว่าทำไมเล่าข้าพระองค์จึงต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากในบัดนี้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอาลวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงทานที่บุคคลให้ในที่ใดมีผลมากข้าพระองค์จากเที่ยวจากบ้านไปยังบ้านจากเมืองไปยังเมืองนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งมีส่วนชักนำให้เป็นคนดีอาละวะกสูตรที่12จบยักขสังยุตจบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. อินทกะสูตร 2. สักกะสูตร 3. สูจิโลมสูตร 4. มณิพัทธสูตร 5. สานุสูตร 6. ปิยังกระสูตร 7. ปุณัพพสุสูตร 8. สุทัตตะสูตร 9. ปฐมสุกกาสูตร 10.ทุติยสุกกาสูตร 11. จีราสูตร 12. อาละวะกะสูตร

11สักกะสังยุตต์1ปฐมวรรคหมวดที่1 1สุวีระสูตรว่าด้วยสุวีระเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพวกอสูรได้รบกับพวกเทพครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สองสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สามท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สามสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สองสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สามท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิด

แม้ครั้งที่สามสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สองสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สามท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สามสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สองสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สามท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกสุวีระเทพบุตรมาตรัสว่าสุวีระพวกอสูรเหล่านั้นกำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สามสุวีระเทพบุตรรับพระบัญชาท้าวสักกะตรัสตอบว่าบุคคลผู้เขียดคร้านไม่ขยันประสบความสุขที่สุดได้ณที่ใดสุวีระท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุวีระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงได้ความสุขใดโดยไม่ต้องทำการงานข้าแต่ท้าวสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกความสุขอันประเสริฐนั้นที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสว่าถ้าความสุขจะมีได้โดยไม่ต้องทำการงานไม่ว่าในที่ไหนๆใครๆก็ดำรงชีพอยู่ไม่ได้เพราะนั่นเป็นทางแห่งนิพพานสุวีระท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายก็ท้าวสักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพรรณนาคุณแห่งความเพียรคือความขยันได้ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ขยันหมั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้มรรคผลที่ยังไม่ได้เพื่อทำให้แจ้งมรรคผลที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้สุวีระสูตรที่หนึ่งจบ

2. สุสิมะสูตรว่าด้วยสุสิมะเทพบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพวกอสูรได้รบกับพวกเทพครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมะเทพบุตรมาตรัสว่าสุสิมะพวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดสุสิมะเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสีย

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ยืนให้หางคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หางคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะอย่าเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าช้าก้าวหนึ่งยกต้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ต้นกดยกต้นขวาขึ้นช้าช้าหนึ่งยกต้นขวาสองก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าแล้วก็ยกหนึ่งต้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าวสองก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเย็นแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสอง

0: ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3 3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะเราไม่ใช่เดินก้าวแล้วเหยียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติมาฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึง6จังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียด

0: การจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนจะเลิกก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

รีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปราชภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา าสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกสัจฉังมรณังสิเวใครเราจะรู้ว่าความตายจักมีแก่เราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ญาติโยมที่ได้มาฟังการสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีเนื่องในวันผู้ตายจาโทธีระเดชคงแหลมซึ่งโยมบรรดาชื่อทิวาพรคงแหลมบิดาชื่อโยมเดชคงแหลมในวันนี้พร้อมด้วยเจ้าภาพพลเรือตีธนงศรีรังสีพร้อมด้วยคณะข้าราชการเรือสงครามกองทัพเรือซึ่งมาเป็นเจ้าภาพและก็เจ้าวาดวัดพระงามเป็นประธานในการฟังสวดก็มีโอกาสที่อาตมาได้มาบรรยายธรรมเพื่อฉลองสนับสติปัญญาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและก็ถวายความรู้แด่พระคุณเจ้าที่เคารพคำที่ว่าโกสัจฉังมรณังเสเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้คำสั่งสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมซึ่งก็บ่งชัดแล้วว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าความตายจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ทุกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวตายจึงไม่ได้เตรียมตัวตายไว้ก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ที่โบราณเขาบอกว่าตายแล้ววิญญาณยังล่องลอยอยู่ยังวนเวียนอยู่ในที่ตายนั่นเลยยังไม่ไปไหนยังหาร่างเกิดไม่ได้โบราณว่าตายแล้วไม่เตรียมตัวตายการที่
5: ความตายนี่เป็นของลึกลับที่ทุกคนเราสำหรับธรรมดาจะบ่งบอกได้ว่าตายแล้วไปไหนผู้ตายแล้วไปไหนเป็นยังไงจึงต้องตายทำไมจึงตายไม่เหมือนกันพี่น้องกันพ่อแม่กันทำบุญมาแบบเดียวกันทำไมตายไม่เหมือนกันแล้วทำไมจะไม่ตายพร้อมกันความรักของพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยตายที่หลังความรักของภรรยาก็อยากให้สามีเนี่ยตายที่หลังความรักของสามีก็อยากให้ภรรยาเนี่ยตายที่หลังเพราะความรักเนี่ยมันเป็นตัวที่ทวงดุลกันที่ไม่อยากจะให้อะไรสูญเสียไปแต่เมื่อสูญเสียไปแล้วก็จะเกิดความวิตกตั้งสติไม่ได้ด้วยการควบคุมใจไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ได้ยอมเศร้าโศกยอมเสียใจเพราะสิ่งนั้นได้สูญหายไปเพราะไม่มีใครอยากจะจากกันทุกคนเราเกิดมาแล้วก็มายึดขันธ์ห้าเป็นของเราทุกคนยึดมั่นเป็นอมตะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เป็นอมตะแม้แต่ความรักก็ไม่เป็นอมตะร่างกายของเราก็ไม่เป็นอมตะได้ฉะนั้นถ้าใครจะยึดสิ่งที่มันไม่ตรงคำสอนพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่สัจธรรมแล้วคนนั้นจะต้องมีความผิดหวังมีความทุกข์เป็นแดนเกิดมีความทุกข์เป็นแดนไปจะไม่สมหวังในความที่ตัวเองปรารถนาไว้พอเรายึดผิดผิดไวมากคนไหนยึดผิดมากคนนั้นก็ทุกข์มากคนไหนเข้าใจถูกมากคนนั้นก็ทุกข์น้อยเช่นเราคิดว่าเราจะต้องตายจากกันสักวันใดวันหนึ่งหรือเราคิดว่าเราจะต้องพัดพรากจากกันสักวันใดวันหนึ่งนึกบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปก็ทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเราไม่เคยคิดเลยเนี่ยบางคนสลบเลยบางคนสลบไม่รู้ตัวเลยเพราะไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักนั้นจะต้องไปจากเราโดยที่เราไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วตัวเจ้าของที่เป็นผู้จะจากเราไปก็ตกใจมากเพราะไม่เคยว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดนี่เราพูดทางด้านธรรมะนะพูดถึงตามหน้าที่แล้วทหารเรือคนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญเป็นผู้ที่เป็นวีรบุรุษซึ่งไม่กลัวตายก็สมกับที่เป็นชายชาติทหารพ่อแม่ก็คงจะไม่เสียใจอะไรมากเพราะเขาตายโดยหน้าที่ก็คงจะภูมิใจที่ดีกว่าไปตายอย่างอื่นดีก็ไปกินเหล้าตายดีก็ไปติดคุกตายดีก็ไปทะเลาะฆ่าขวัญกันตายหรือดีกว่าตายอย่างอื่นเรียกว่าตายในหน้าที่ตายสมกับชายชาติทหารแต่ความตายนี้ทุกคนเราไม่ได้เคยในหัวใจเราเรียนแต่ไม่ตายเรียนแต่ไม่เจ็บคือเรียกว่าแม้แต่หมอเองก็ไม่เคยเรียนว่าตัวเองจะไม่ตายทุกคนก็เรียนแต่เรื่องเกิดจะทำยังไงให้มีความสุขอยากจะได้มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเงินทองนับไม่ถ้วนอยากจะได้มากที่สุดเท่าที่จะได้ให้นั่งนับทั้งคืนก็เอาถ้าได้เงินจะยศเราจะได้มากเท่าไรก็ยังดีให้เป็นใหญ่ที่สุดเราก็เอาทุกคนเรียนแต่ความอยากได้คือเรียนแต่ความอยากไม่มีใครเรียนความ

ดับความอยากกับตรงที่ดับทุกข์การที่เราไม่เรียนตรงที่ความอยากนั่นเลยเราไม่รู้จักการดับความอยากไอ้ตัวความอยากได้มากเนี่ยคือตัวผิดหวังเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเราจึงไม่สมหวังในความรักไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้เพราะสิ่งที่เราได้มาเกาะกอบเอาไว้ของเรามาเนี่ยมันก็หมดไปในไม่ช้าเมื่อเราเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาเหมือนคนเราแต่งงานกันก็คิดจะมีความสุขแต่พอตายจากกันแล้วก็ทุกข์เท่ากันเราได้ลูกมาเราก็มีความสุขแต่ถ้าลูกตายจากเราเราก็ทุกข์เท่ากันดีใจมากก็เสียใจมากแต่ถ้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจธรรมะขั้นไว้กลางๆใจถือว่าเป็นเรื่องจะต้องเป็นไปได้ทางได้มาและเสียไปคิดว่าทางได้มาและเสียไปมีราคาเท่ากันมีค่าเท่ากันแล้วเราจะไม่เสียใจเลยฉะนั้นคนเราจะไม่รู้ความตายตัวเองในเมื่อเราเมาก็เรียกว่าคนเราไม่รู้ความตายตัวเองในเมื่อจะมาถึงเราเมื่อไหร่เพราะเราเมาเมื่อเราเดินเรากินเหล้าเมาเราเดินไปชนโน้นชนนี้เราไม่รู้ตัวเพราะเราขาดสติเราพูดจาหยาบคายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเราเมาเราทำอะไรผิดพลาดไปเพราะเราเมาแต่เมาในชีวิตนี่ไม่รู้ความตายในการเมาในชีวิตนี้คือเมาในร่างกายของเราเมาเมื่อเราหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยจะไม่รู้ความตายว่าจะมาถึงเราวันนี้หรือพรุ่งนี้คนหนุ่มคนสาวจะไม่คิดถึงเรื่องความตายเพราะกำลังขนองกำลังมีความสุขในชีวิตก็จะเมาในวัยหนุ่มวัยสาวจะไม่รู้ความตายจะมาถึงเราแน่นอนนี่คนที่ไม่รู้จักความตายก็คือคนเมาในวันหนุ่มสาวเมาในรูปร่างกายตัวเองเมาในความสวยเมาในความงามเมาในความหนุ่มความสาวแล้วก็คนเมาในลาภคนกำลังมีเงินทองกำลังทำมาค้าขายร่ำรวยกำลังมีลาภมากก็จะเมาลืมความตายบางคนไม่เคยทำบุญเลยก็มีเพราะคิดว่ารวยแล้วก็เป็นเทวดาใครๆก็ต้องงอเมื่อตัวเองรวยแล้วก็เลยลืมความตายไม่คิดทำบุญไม่คิดเข้าวัดไม่คิดปฏิบัติธรรมไม่ได้จำศีลภาวนาไม่คิดปรงอนิจจังตัวเองว่าจะมาถูกเขาฆ่าตายวันนี้พรุ่งนี้หรือจะเป็นลมตายไปหรือจะมาเป็นอะไรอะไรที่ตายโดยทุกอย่างที่จะตายได้เพราะเมาลงในลาภแล้วเมาลงในยศคนที่มียศมากก็หลงพอหลงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายเพราะกำลังสนุกกำลังเป็นสุขกับที่ตัวเองมียศเพราะว่ายศนี้มันทำให้เราปลื้มใจทำให้เราไม่ได้นึกถึงความตายความแก่ความเจ็บเลยเพราะเรามัวแต่หมกมุ่นที่จะแสวงหามากๆเกินไปจนมัวเมาลุ่มหลงบางคนถึงก็เอาอำนาจของยศเนี่ยไปเข่นฆ่าทุบตีเบียดเบียนคนอื่นทำบาปได้มากมายอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างเช่นเมืองจีนอย่างเงี้ยวันนี้พวกคนขนาดอายุ80ปีแล้วติงเซียวผิงเลย80ปีแล้วยังเมาเลยเมานั่นเมายศพวกเมามันยศแล้วก็ฆ่าคนเป็นพันๆมันหมื่นเพราะลืมความตายว่าตัวเองก็แก่แล้วจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ถ้าคนเราไม่เมาก็สงสารกันต้องใช้สติวิธีด้วยการเข้าหาความดีกันรักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่เข็นฆ่ากันคนเกิดเนี่ยมีชีวิตเพียงครั้งเดียวโยมต้องรักษาไว้ให้ดีชีวิตคนเรามีเพียงครั้งเดียวตายครั้งเดียวต้องรักษาไว้ให้ดีตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีกายก็ดีถ้าสูญเสียไปเป็นของมีค่ามากเราได้มายากพ่อแม่เนี่ยต้องเลี้ยงดูเรามาถึง9เดือนกว่าจะปั้นกว่าจะสร้างให้สะสมให้สมบูรณ์มีอวัยวะครบอาการ32เนี่ยต้องสะสร้างสะสมมาต้อง9เดือนแล้วอวัยวะอาการ32ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองเรามามีกินมีใช้มีลาภมียศมีชื่อเสียงทุกวันนี้เพราะได้ของพ่อแม่ให้มา
ได้อาการ32ที่สมบูรณ์เนี่ยเราจึงมีค่ามากจึงต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันบุบสลายไปง่ายอย่าได้อยู่ในความประมาทถ้าเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้เราก็ต้องเป็นคนต้องไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วสมบัติอันนี้ก็จะได้ไม่บุบสลายจะมีค่ามากที่พ่อแม่ให้เรามาฉะนั้นเรียกว่าคนเราเนี่ยมีอาการเมาแล้วก็ลืมความแก่ความเจ็บความตายหนุ่มสาวคนมีลาภมากมียศมีสรรเสริญก็จะลืมหลงไม่ได้คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันก็ถึงทุกคนเราก็ต้องถึงความตายในอนาคตจะตายในวาระใดก็เป็นตามที่บุพกรรมทำไว้บางคนตายดีจะทำไงก็ไม่ตายชั่วบางคนมีบุญตายดีบางคนมีบุญตายไม่ดีบางคนมีบาปตายดีบางคนมีบาปตายไม่ดีไม่ใช่ว่าคนมีบาปแล้วจะตายไม่ดีหรือว่าตายดีหรือจะว่าคนมีบุญเนี่ยจะต้องตายดีทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่โมกขลาเนี่ยมีบุญมากเป็นอักษาวกเบื้องซ้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกทุบตายตายไม่ดีถูกโจร500ทุบตายกระดูกละเอียดหมดเลยย้อนหลังเรื่องอุปกรรมเก่าพระโมกขลาเคยตีมารดาเป็นคนอกตัญญูตีมารดากรรมนั้นจึงต้องถูกโจร500ทุบตายถึง500ชาติพอมาเป็นพระโมกขลาก็ชาติ500พอดีหมดกรรมกว่าจะหมด500ก็หมดพอดีนั่นก็เรียกว่าคนดีตายไม่ดีพระอรหันต์ก็ตายคนที่จะพ้นจากวิบากกรรมด้วยตายดีได้ไม่ถูกใครทุบตายฆ่าตายคือบุคคลที่ไม่เคยสร้างกรรมแต่ชาติก่อนแล้วก็ไม่สร้างกรรมชาตินี้เบียดเบียนใครไม่เคยทุบตีไม่เคยฆ่าไม่เคยอกตัญญูคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่สมณะชีพรามเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุจริตธรรมวายกายวาจาใจอยู่ในหลักธรรมคนที่ไม่ถูกฆ่าตายมีคนเดียวในโลกที่ทำให้ตายไม่ได้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีใครฆ่าไม่ตายพุทธเจ้าจะไม่ตายด้วยอุบัติเหตุทั้งหมดคมหอกคมดาบจะเป็นยาพิษทั้งหลายพุทธเจ้าจะไม่มีการตายไม่ดีจะต้องตายตามวาระอายุที่พระองค์ทรงทำมาครบ80ปีแล้วจึงจะตายเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมาทุกชาติเกิดมาชาติใดพระองค์ไม่เคยประมาทคิดว่าจะต้องรีบทำบุญคิดจะต้องรีบสร้างบารมีคิดบวชคิดเรียนคิดประพฤติธรรมเพื่อนำวิญญาณความสงบสุขเนี่ยไปในปรภพเบื้องหน้าจะได้ไม่ลำบากพระองค์มองเห็นชาติเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นิพพานเพราะนิสัยปัจจัยพระองค์เป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เลยเป็นผู้ไม่ประมาทก็ตายดีฉะนั้นจึงว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่จะงดเว้นจากการที่ตายแบบอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าตายนอกนั้นตามแต่วาระกรรมแม้แต่พระอรหันต์แม้แต่มนุษย์จะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินที่ยศใหญ่ยังไงก็ตายต่างๆที่จะได้รับผลที่ตัวเองทำไว้แต่สรุปแล้วก็ถือว่าเราจะเป็นยังไงก็สุดแต่ขอให้ทำดีไว้ขอให้ทำเรามีศีลไว้ว่าเช่นเรามีสติในการปฏิบัติธรรมตอนเจ็บตอนไข้ตอนจะตายเราก็มีพุทโธของเราไว้มีพุทโธธัมโมสังโฆให้ใจของเราเนี่ยไม่ลืมไม่หลงเมื่อเรามีสติไม่ลืมไม่หลงแล้วเราก็เป็นผู้มีสงบในกิริยาอันนั้นเรียกว่าตายไปดีแต่ถ้าเราทำบาปล่ะเราฆ่าสัตว์นักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาเราทำบาปทุกวันทุกวันเนี่ยถึงเราจะตายใจเราก็ไม่สงบเลยเพราะเราภาวนาไม่อยู่พอเราคิดถึงเรื่องที่มันเป็นบาปอยู่ในหัวใจเราตลอดใจเรารุ่มร้อนมันก็จะมีนิมิตลายๆให้เราเห็น
เล่าร้อนไม่สงบอย่างที่เขาบอกว่าคนอะไรตีไก่กันปลาตายเขาบอกว่าเอามือไปชนกันเอามือไปตีอะไรต้องจับมัดนั่นนิมิตไม่ดีบางคนเนี่ยทำบาปทำกรรมไปมันเห็นผลชาตินี้ผลชาติเนี้ยเห็นกันมากทุกวันนี้เพราะทำแล้วมันทุกข์ทันทีทำแล้วกินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ทำใครไม่ทุกข์มันทุกข์กับตัวเองกรรมที่มันตามสนองในหัวใจคนเราเนี่ยแก้ยากถ้าทำไปแล้วสิ่งที่แก้ได้คือเข้าหาศีลธรรมเข้ามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าตกอยู่ในความไม่ประมาทจะเดินสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มาลันไม่ประมาทแล้วก็เรียกว่าจะต้องตายไปดีตายไปสู่ที่ดีเรียกว่าสุคติเป็นที่ไปไม่ไปทุคติพอจิตใจนั้นผ่องใสฉะนั้นการที่เรามาวัดเราก็มาแสวงธรรมะให้รู้ธรรมเห็นธรรมบ้างร่างกายสังขารคนเราเนี่ยเขาบอกมันมีของที่ห่อไว้ปิดให้เราลุ่มหลงไว้ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ภายในจนที่เราไม่คิดถึงว่าความเจ็บความตายเป็นยังไงขันห้าเนี่ยเปรียบเหมือนของห้าห่อที่ห่อมิดชิดจนคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นคนจะเป็นใครชั้นไหนจะเป็นคนรวยเศรษฐีเรียนถึงจบชั้นด็อกเตอร์ก็มองไม่เห็นของภายในห้าห่อที่ห่อไว้เปิดไม่เห็นแล้วไม่มีโอกาสจะเปิดดูมันห่อไว้สนิทมากลูกถูกหนังหุ้มห่อไว้เวทนาความเสวยอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจถูกโมหะหุ้มห่อไว้ถูกสังขารปิดบังไว้ถูกอิริยาบถทั้งหลายปิดบังไว้สังขารเป็นห่อหนึ่งที่ถูกอวิชชาปิดบังไว้สังขารก็ถูกอวิชชาปิดบังไว้ตัวสุขตัวทุกข์ตัวบุญตัวบาปมีตัวบุญตัวบาปมีสุขมีทุกข์ปรุงแต่งบุญปรุงแต่งบาปแต่ไม่มีผู้รู้เพราะอวิชชาปิดบังไว้ห่อมิดไว้สัญญาก็เป็นห่อหนึ่งซึ่งเป็นความจำอดีตชื่อคนนั้นเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องดีก็จำไว้เรื่องไม่ดีก็จำไว้แต่เราไม่รู้ทันโมหะปิดบังไว้ด้วยการเมื่อเราไม่รู้ทันเราก็ไม่สามารถจะยังสติได้ในเมื่อสัญญานั้นปรุงแต่งขึ้นมาก็ถูกโมหะห่อหุ้มไว้วิญญาณนี้ทุกคนมีวิญญาณเรามีวิญญาณ6อายตนะ6วิญญาณ6ก็ถูกอวิชชาหุ้มห่อปิดบังไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่มีใครจะแก้รู้เลยว่าวิญญาณนี้รูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรตัวบุญเป็นอย่างไรตัวบาปเป็นอย่างไรตัวสวรรค์ตัวนิพพานในเมื่อถูกห่อมิดไว้เนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมาแก้ห่อได้เมื่อไหร่ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ญาณนั้นเนี่ยเข้าไปปฏิบัติเข้าก็ค่อยๆแก้ห่อทีละนิดนิดใช้การพิจารณาเริ่มต้นด้วยห่อเบื้องต้นคือเช่นแก้ห่อเบื้องต้นคือใช้สติปัฏฐาน4เดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกทําลมหายใจแล้วก็พยายามสงบพอสงบแล้วเราก็แยกเกสาไว้ส่วนหนึ่งผมเราเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ไม่ใช่เราขนเล็บควันหนังถ้าแยกออกไปหนังหลุดไปก็ไม่ใช่เราเหี่ยวก็ไม่ใช่ของเราควันหลุดไปก็ไม่ใช่ของเราผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีควันก็ดีหนังก็ดีเมื่อตอนเป็นเด็กๆก็เป็นอย่างหนึ่งพอเป็นหนุ่มสาวก็เป็นอย่างหนึ่งพอแก่ก็เป็นอย่างพอตายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ค่อยแก้พิจารณาไปผมก็เรียกว่าหนังภายในหนังมีอะไรลอกหนังออกเป็นเนื้อภายในเนื้อมีเส้นเอ็นโครงกระดูกภายในโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับ
ไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันสมองเราก็ค่อยแก้ทีละชิ้นนะชิ้นจะเห็นทีนี้เมื่อเราแก้ขันธ์ห้านี้ออกได้เนี่ยแก้ขันธ์รูปเนี่ยแก้ขันธ์รูปออกก่อนตามีอะไรถ้ามองดีๆมองเพลิดเพลินก็ว่าสวยถ้ามองเข้าไปก็มีขี้ตาหูมองเพลิดเพลินก็สวยถ้ามองเข้าไปก็เป็นขี้หูจมูกมองดีๆก็สวยจะมองลึกๆเข้าไปก็มีขี้มูกเนี่ยปากก็มองดูก็สวยมองไปลึกก็มีขี้น้ำลายมีขี้ปากเนี่ยปากควันขนมองไปลึกๆก็มีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนผมมองลึกไปก็มีขี้เหงื่อไข่ถ้าไม่ซักไม่ล้างก็ตกผมร่างกายหนังเราถ้าไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานก็เหม็นสาบก็เราก็ค่อยแก้ห่อเนี่ยค่อยๆขัดเกลาออกไปแต่ก็ลอกไปทีละชิ้นๆเหลือแต่กระดูกกระดูกเราก็ไปพิจารณาว่าถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยใครจะอยู่ได้สังขารนี้ปล่อยทิ้งไว้3วันก็เน่า7วันก็เน่าร่างกายนี้ทิ้งหมดเปล่าเปื่อยหมดบูดเน่าหมดพอสร้างมาด้วยอะไรสร้างมาด้วยขนมข้าวสุกขนมสดเราแก้ห่อต้นเนี่ยห่อเนี่ยทำให้คนหลงจึงต้องร้องไห้คำควรอะไรวอนถึงก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเพราะมันแก้ไม่ออกแล้วมันหลงยอมตายถวายชีวิตด้วยความหลงสังขารนี่ก็มากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่มัวเมาไม่มัวเมาในสังขารว่ามันไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันอยู่แล้วใครเป็นตัวอาศัยใครเป็นผู้อาศัยตัวนี้ทำไมมันจึงมองไม่ออกเลยอย่างเงี้ยใช่คนเรามองไม่ออกหรอกเพราะมันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะมองเห็นอย่างไรเหมือนเราทานอาหารเนี่ยเรานึกว่าอร่อยโอ้ยอาหารเนี่ยอร่อยจังไก่หมูเนี่ยอร่อยจังแต่ถ้าทานจริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในท้องก็ไม่อร่อยถ้าออกก็ไปเป็นธาตุสี่ก็ไม่อร่อยมันอร่อยตรงที่ว่ามันคิดว่าอร่อยมันอร่อยตรงลิ้นนั่นเองแต่ว่าที่จริงไปอยู่ในท้องไม่มีอะไรอร่อยเลยเมื่อเราพิจารณานี้เราก็รู้ความจริงว่านี่เนี่ยเราแก้ห่อเบื้องต้นแล้วเราก็ไม่หลงละอคนเกิดเป็นอย่างไรคนแก่เป็นอย่างไรคนตายเป็นไรเมื่อแตกดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราทำไงเราจะทำเข้าใจในธรรมข้อนี้แล้วธรรมข้อนี้คือเป็นธรรมสังขารธรรมของลูกแต่ธรรมของน้ำเนี่ยธรรมฝ่ายน้ำเนี่ยฝ่ายกุศลและอกุศลถ้าไม่รู้ของจริงวันนี้อากุศลจะครอบงำบาปจะครอบงำเช่นสมมติว่าเราไม่ได้คิดพิจารณาทางสังขารเนี่ยเราจะหลงว่าเป็นของเราแล้วเราจะทำได้ทุกอย่างเราจะมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนมากมายเลยตอนนี้เมื่อพิจารณาแยกออกไปก็แยกคุณธรรมออกไปก็แยกขันธ์ห้าออกไปก็แล้วเข้าใจแล้วกองแห่งรูปเป็นแยกห่อนี้ได้รู้เรื่องแล้วอ๋อเป็นธาตุที่สุดแล้วก็กลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นธาตุตีดินน้ำไฟลมปล่อยทิ้งไว้เมื่อเผาไปแล้วเนี่ยอย่างสมมติคุณคนจาโทธีระเดชเนี่ยพอพวกนี้แล้วเผาเนี่ยก็เป็นขี้เถ้าไปเมื่อก่อนก็เหมือนอย่างเราเนี่ยพอแก้ห่อนี้ออกแล้วพอสิ้นห่อนี้แล้วพวกนี้ก็เป็นขี้เถ้าเป็นธาตุดินลมเป็นธาตุลมที่หายใจกลายเป็นธาตุลมที่อบอุ่นกลายเป็นธาตุไฟที่เป็นน้ำกลายเป็นธาตุน้ำที่เป็นขี้เถ้าเป็นกระดูกกลายเป็นธาตุดินนี่เรียกว่าแก้ไปหนึ่งห่อจะร้องไห้จะค่ำควรจะเสียดายอะไรวอนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่แค่นี้กองแห่งรูปเป็นอย่างนี้กองแห่งน้ำเป็นอะไรกองแห่งน้ำก็มีความรู้สึกพอใจและไม่พอใจตัวนี้เป็นตัวบุญและตัวบาปเช่นใครพูดดีเราชอบใครพูดไม่ดีเราโกรธเราเห็นคนนี้หน้าตาดีเราชอบหน้าตาไม่ดีเราไม่ชอบแล้วเราจำเลยคนนี้พูดดีเราชอบคนนี้พูดไม่ดีเราไม่ชอบคนนี้หน้าตาดีเราชอบคนนี้หน้าตาไม่ดีไม่เข้าสเปคเราไม่ชอบก็เรียกว่าสัญญาความจำไว้แล้วก็เอามาปรุงใหม่ปรุงใหม่ก็เป็นสังขารชอบไม่ชอบอยู่ด้วยเมื่อสังขารเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาคือความจำชอบไม่ชอบมาตั้งอดีตเช่นคำพูดหยาบๆเนี่ยจำมาแต่อดีต
พ่อแม่ทะเลาะกันญาติ

น้องเพื่อนฝูงเขาด่ากันหยาบๆเราก็จำมาตั้งแต่หยาบๆหรือเราไปวัดไปวาเขาพูดธรรมะธรรมโมเป็นบุญกุศลเราก็จำสัญญานั้นมาละเอียดละเอียดใจมันก็พอมานึกไอ้สิ่งที่ดีๆก็ละเอียดใจก็ละเอียดเป็นสุขแต่พอนึกถึงคำพูดที่หยาบๆที่เขาให้เรามาสัญญานั้นก็วิปริตคิดหยาบๆเวลาใครว่าเราชอบใจเราก็พูดดีถ้าไม่ชอบใจก็พูดหยาบๆอันนี้มันสืบมาจากสัญญาเดิมต้นที่อยู่ในขันธ์ 5สังขารเป็นตัวปรุงสังขารเนี่ยเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญให้เป็นบาปจากการที่จำได้ไม่รู้จากการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีได้รสก็ดีได้สัมผัสก็ดีก็จะพอใจไม่พอใจเป็นบุญกุศล

ก็ดีได้สัมผัสก็ดีก็จะพอใจไม่พอใจเป็นบุญกุศลนี่ย่อๆให้ฟังนะโยมอาจจะงงๆนะอายว่านี่เนี่ยรูปธรรมนามธรรมนามธรรมก็คือจิตนี่เองคือวิญญาณนี่เองรูปธรรมก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเราแก้ออกแล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ตัวจิตนี่ไม่มีอะไรหรอกมันตัวอาศัยไปเชื่อรู้เชื่อเห็นแล้วเอามาคิดนึกพอใจไม่พอใจเองมันเอาไปจำกับสิ่งที่แวดล้อมเกิดขึ้นถ้าคนไหนพูดดีเราก็จำดีคนไหนพูดไม่ดีเราก็จำไม่ดีดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้สร้างอารมณ์ที่เป็นเครื่องจำที่ดีเช่นการภาวนาการรักษาศีลการทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้ไม่เกลียดทำใจให้ไม่ชังทำใจไม่อิจฉาริษยาปองร้ายกันทำใจนี่ให้มันเยือกเย็นให้มันสงบอยู่เสมอนั่นก็เรียกว่าสร้างอารมณ์สัญญาที่ดีปรุงแต่งแต่กุศลที่ดีเรียกว่าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณสุคติถ้าแตกดับตายไปเรียกว่าพร้อมไปด้วยการขันธ์5ให้ดีพิจารณาขันธ์5แล้วก็ละขันธ์5แล้วก็สร้างแต่งขันธ์5ให้เป็นขันธ์5ที่ดีเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของเราเนี่ยสะสมอารมณ์เป็นบุญไว้มากให้ทานรักษาศีลจิตใจของเราได้เย็นดีแล้วนั่นแหละจะไปสุคติได้ก็สร้างบารมีสะสมบารมีทำจนเป็นกุศลเกิดขึ้นในใจก็มีแต่สัญญาที่ดีอย่างสมมติเด็กบางคนเนี่ยจำเรื่องไม่ดีเช่นพ่อแม่หย่าร้างกันมีปัญหาครอบครัวเด็กจะมีปัญหาในเมื่อเห็นพ่อแม่มีปัญหากันเด็กก็จำแต่สิ่งที่มันไม่ยุติธรรมคำพูดคำจาของพ่อแม่ไม่ยุติธรรมใช้คำหยาบหรือพ่อเมาทุกวันแม่เล่นไพ่ทุกวันอะไรเงี้ยจะมีการแตกแยกกันเด็กก็จะจำแล้วผลที่สุดออกมาเมื่อโตแล้วเด็กก็จะเปลี่ยนแปลงนิสัยเองด้วยการทางออกที่ผิดเพราะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มาเป็นปัญหาสังคมทุกวันเนี่ยเพราะเด็กมีสัญญาไม่ดีจากพื้นฐานของพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมเพราะไม่มีศีลธรรมเพราะว่าไม่ได้สำรวมเข้าหาธรรมะเรียกว่าไม่ได้สำรวมวาจากายใจคิดว่ากูมีสิทธิ์ที่จะพูดเกิดมาอยู่ในครอบครัวแล้วเราก็มีสิทธิ์จะเถียงมีสิทธิ์จะพูดผู้ชายก็ถือว่าตัวเองมีสิทธิ์จะทำจะกินเหล้าใครจะว่าอะไรจะทำเจ้าชู้จะว่าอะไรจะทำอะไรจะว่าผู้หญิงก็ฉันจะด่าจะว่าจะว่าไงคือเมื่อเป็นตัวเองมีสิทธิอย่างนี้มากขึ้นก็เรียกว่าคนลืมตัวไม่ได้คิดว่าผลที่จะออกมาสู่ภายนอกคือกระทบกระเทือนถึงลูกเราเสียอนาคตมันตายแล้วเด็กก็ไม่เอาไม่อยู่กับพ่อแม่คบเพื่อนแล้วมีความสุขมากใกล้ชิดกับเพื่อนแล้วมีความสุขกว่าการเข้าบ้านเข้าบ้านเราเล่าร้อนเหลือเกินแต่คบเพื่อนได้มีความสุขนั่นแหละคือทางออกของเพื่อนปัญหาไม่ได้มาจากใครมาจากพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมไม่สงบกายวาจาใจเด็กก็จำแต่สิ่งที่ไม่ดีเอามาใช้นี่เราก็จะแก้ปัญหาหัวใจเราคือว่าเราก็ต้องพยายามสร้างสัญญาเป็นธรรมที่พยายามเห็นสมณะผู้สงบเห็นความดีของลูกเห็นความดีของหลานเห็นความดีของพ่อแม่เห็นความดีของคนที่เข้าหาศีลธรรมพยายามเห็นคนดีอย่าไปนั่งใกล้คนไม่ดีถ้าไปเห็นคนเขานินทาให้ร้ายกันคนกินเหล้าเมายาคนนี่เราจะสะสมอารมณ์สัญญาคนเนี้ยไม่ดีเลยแล้วเราจะเสียเปรียบในเมื่อเวลาเราอยู่ว่างๆในจิตเราก็จะผุดเกิดเป็นบาปขึ้นในใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการที่เรามาแก้ห่อที่เรามองไม่เห็นไอ้หลักธรรมที่อาจารย์มาได้กล่าวไว้เรื่องของวิญญาณเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยโยมจะรู้ได้เมื่อโยมไม่มีความหลงมีสติสัมปชัญญะก็ไปพิจารณาในหลักของสมาธิจริงๆแล้วจะเห็นขันธ์สี่แต่ให้รู้ขันธ์หนึ่งไว้ก่อนขันธ์กองแห่งรูปเนี่ยรู้ไว้ก่อนเถอะเราจะได้ไม่หลงในวัยหนุ่มวัยสาวไม่หลงในลาภในยศในสรรเสริญแล้วเราจะได้รีบเตรียมตัวเตรียมใจปฏิบัติธรรมเราจะไม่ทุกข์ในเมื่อเราจากกัน

พันธุ์แม่ของเด็กเนี่ยไปที่วัดสังฆทานอยากจะร้องไห้บอกร้องไม่ออกอาตมาก็คิดว่าเขามีธรรมะอยากร้องไห้จริงแต่มันร้องไม่ออกเพราะอะไรเพราะคิดแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเขาถึงวาระเขาแล้วเขาจะต้องไปอย่างนั้นเราร้องไงเขาก็ไม่คืนมาแน่นอนถ้าร้องคืนช่วยกันร้องร้องคนเดียวไม่คืนร้องหลายๆคนจะได้คืนแต่ยิ่งร้องก็คือยิ่งทุกข์กับคนร้องแต่คนที่ตายไปนั่นก็ไปแล้วคนที่ตายแล้วต้องเกิดทันทีคนที่ตายเนี่ยต้องเกิดทันทีโยมจะเกิดเป็นอะไรต้องเกิดทันทีเพราะวิญญาณนี้ต้องประกอบด้วยขันธ์ห้าจะเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นสัมภเวสีเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็ต้องอาศัยขันธ์ห้าหมดมันจริงๆมันเกิดเนี่ยคนเราเนี่ยมันเตรียมตายตั้งแต่ยังไม่ตายบางคนเนี่ยมันมียานสังขรณ์ที่จะตายก่อนเป็นปีก็มีหลายๆปีก็มีว่าถึงเวลานั้นจะต้องตายบางคนก็7วันได้รู้ตัวจะต้องตายบางทีมันมียานสังขรณ์ไม่ใช่คนเราปุ๊บปั๊บตายนะมันมีเหตุจะต้องตายถ้าเราสามารถจะระลึกรู้ญาณพวกนี้ได้อย่างพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าพุทธเจ้าจะทำนายใครเนี่ยคนนี้อีก7วันเขาจะหมดอายุแล้วมันปรากฏให้พุทธเจ้ารู้เลยว่าอีก7วันเขาหมดอายุเขามันรู้ก่อนนะบางคนเนี่ยต้องบางคนเนี่ยรู้ตัวเองตายเนี่ยต้องหลายปีรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดละกำหนดอายุเนี่ยหมดแหละก็เป็นจริงๆพอถึงเวลาเป็นจริงๆอย่างคนที่สุพรรณบุรีเขาบอกมีหมอคนหนึ่งเขาดูแม่นอยากจะดูไปขอให้ดูทีฉันจะตายเมื่อไหร่บอกอย่าดูเลยดูไม่ได้หรอกเขาห้ามดูเรื่องความตายดูแล้วมันทำใจไม่ได้เอาเถอะน่าจะรู้แต่ว่าจะตายเมื่อไหร่คนใจอ่อนไปดูเขาบอกอีก5ปีตายโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงผอมลงไปถึง5ปีตายจริงๆเขาจะขนโง่ถ้ารู้ตัวเองตายก็ทำบุญเลยบวชที่ปฏิบัติที่5ปีตายทำให้ใจนี้อิ่มเลยเพราะเผลอที่จริงอาจจะต่ออายุไปได้ด้วยแต่ถ้าตายก็ตายยังมีความสุขนี่มารู้ตัวเองจะ5ปีตายตั้งแต่ดูวันนั้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมีโยมคนหนึ่งที่วัดชื่อเป็นทายิกาชื่อถ้าเป็นทำงานในธนาคารเป็นผู้หญิงสามีก็เป็นทหารเรือเนี่ยถ้าโยมบอกทหารเรือโยมคงรู้สามีเขาชื่อพันลักแก้วอ่ะพอดีจะมาไปอยู่อังกฤษ7-8เดือนเขาเขียนจดหมายไปบอกเขาเนี่ยหมอดูเนี่ยบอกว่าเขาไม่รอดหรอกเขาโยนดวงทิ้งหมดไปหาหมอพระไหนแม่นๆโยนดวงทิ้งบอกคุณไม่รอดหรอกตายก็พยายามบอกทำไมไปดูมันบอกว่าลุงอาไม่อยู่หนูไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ไปหาเขาโยนดวงมาตายหมดเลยก็เสียใจพร้อมลงเขียนจดหมายไปหาธรรมะธรรมะก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ได้พอธรรมะกลับมานะเขาอยากคบอาตมาคนเดียวคือว่าจะว่าเขายังไงว่าเขาจะตายไหมหมอทุกคนไปดูดวงโยนดวงทิ้งเหมือนกันหมดแล้วดวงถึงตายปีนี้หมดอะไรวันที่เท่าไรมีนาเนี่ยที่แล้วมาน่ะต้องตายเหมือนกันต้องตายอาตมาบอกไม่ตายหรอกโยมไม่ตายหรอกทำใจไม่ตายหรอกทำบุญนะบอกไม่ตายว่าหมอเขาดูว่าตายบอกไม่ตายหรอกถ้าหมอว่าไม่ตายเราไม่ตายกันแล้วกันพอเจอเรากินได้นอนหลับหายโยมไม่ตายทุกวันจะไม่ตายแต่เพราะอะไรเพราะหมอดูทำให้ไม่ตายโยมไอ้หมอดูช่วยให้ไม่ตายเพราะมันถ่ายว่าตายก็เลยทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่ไม่เสียดายใหญ่เลยเอาใครจะเอาอะไรก็เอาถือว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้พอรู้ว่าตัวเองจะตายเลยทำบุญไอ้ทำบุญเนี่ยกลายเป็นสนองเคราะห์ดอกชะตาตัวเองแต่ที่เราไม่รู้ตัวเองตายนี่ทีมันตายไม่รู้ตัวอย่างสมัยก่อนสมณเณรน้อยเนี่ย
อาจารย์บอกว่ามาเล่นอายุหมดแล้วนะอีก7วันก็หมดอายุแล้วสมณเณรเนี่ยอายุเราน้อยจริงเกิดมา8ขวบก็หมดอายุก็เป็นลามารดาตอนยังไม่ไปถึงมารดาเราไปเจอหนองน้ำมันแห้งกระลุกน้ำปลามันเยอะเลยติดแห้งก็เห็นว่าปลาจะตายภายในวันต้องวันเราต้องเจ็ดวันก็จับปลาเนี่ยไปปล่อยหนองน้ำหมดเลยเอาจีวรแล้วสบงคอเป็นเพื่อนจับปลาไปปล่อยหนองน้ำหมดเลยแล้วก็ดีใจว่าปลาตายพ้นตายก็ยังดีใจมากไปพอกลับมาไม่ตายเจ็ดวันแล้วก็ไม่ตายไปถามอุปัชฌาย์บอกท่านอาจารย์อุปัชฌาย์เนี่ยดูแม่นดูดวงคนดูชะตาคนเนี่ยไม่มีผิดเลยพระผมทำไมไม่ตายท่านอาจารย์อุปัชฌาย์บอกก็เอ็งไปทำอะไรไปนะเอ็งไปหาแม่ไปทำอะไรบอกไปเจอปลาแล้วก็ปล่อยปลาบอกสงสารมันนึกว่ามันจะตายก่อนเราบอกนั่นเนี่ยทำให้ต่ออายุสามเณรไปถึง80ปีอายุสามเณรจะยืนไปถึง80ปีบวช ด้วยนะบวช ด้วยแต่ก็สงเคราะห์สัตว์ไอ้เคราะห์กรรมคนเราจริงมันมีอยู่แต่ว่าพอพ้นภาวะนั้นมันก็พ้นไปได้แต่บางคนไม่พ้นนะทำไงก็ไม่พ้นแต่บางคนถ้ามันไม่เป็นกรรมหนักมันพ้นแต่ถ้าเป็นกรรมหนักไม่พ้นทำไงก็ต้องตายอย่างที่สมัยพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องเกิดขึ้นอย่างหลายๆอย่างที่พ้นไปได้มีที่พ้นไม่ได้ก็มีฉะนั้นจึงว่าโกสัจฉังมรณังเสเวใครเล่าจะรู้ความตายว่าจะมีเรามาในวันนี้พรุ่งนี้ก็อย่าได้ประมาทรีบทำความดีคนกินเหล้าเมายาก็เลิกกินทำเมาตาเมาแล้วมันไม่ดีอายุมันสั้นคนด่ากันทะเลาะกันก็ทำให้ใจดีเสียอย่าไปมีศัตรูกับใครหาวัดหาวาเข้าปฏิบัติเสียหาหลักที่พึ่งทางใจที่จะได้มีความสุขในเมื่อเราเกิดมาแล้วได้เอาขันธ์ห้ามาทำดีเราแก้ห่อแล้วไม่มีอะไรกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราที่คิดนั้นเพราะเราไม่รู้เองถ้าเรารู้แล้วมันก็ดับไปได้ไอ้ที่มันเป็นทุกข์ใจเราที่เป็นทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้ทันแล้วมันดับได้หมดแต่ถ้าเราไม่รู้มันทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันขาดสติขาดสมาธิปัญญาเหมือนเราเสียใจผิดหวังเรื่องอะไรสักอย่างแต่ถ้าเรารู้จริงเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่เราหลงทุกข์ไปเองสมมติว่าผู้ชายผิดหวังกับผู้หญิงทำว่าจะรักเราแล้วไม่รักเราผู้หญิงผู้ชายว่าจะรักเราแล้วไม่รักเราเราคิดว่าเขาหลอกเราแต่ถ้าเราพิจารณาแยกกันหน้าออกไปแล้วไม่ใช่หลอกเราหรอกเราหลอกเราเองตัวเราหลอกเราเองจึงไม่ต้องไปเสียใจเขาไม่ได้หลอกเราหรอกตัวเราหลอกเราเองเราจึงต้องเสียใจแต่ถ้าเราไม่หลอกตัวเองไม่เสียใจเลยไอ้ที่ความผิดหวังนี่เพราะเราหลอกตัวเราเองพอเข้าใจไหมโยมถ้าเราพิจารณาแยกขันธ์ห้าแล้วเราเข้าถึงธรรมะแล้วไม่เสียใจเลยเหมือนคนหนึ่งแต่งงานปุ๊บคิดว่าสามีเนี่ยจะต้องนอกใจตัวเองตลอดเวลาผู้ชายไม่ไว้ใจเติมอะไรก็เป็นสามีคนอื่นอยู่กับเราก็สามีเราคิดอย่างนั้นเรื่อยๆผลสุดเราสามีไปมีเมียน้อยเขาไม่เสียใจเลยเขาบอกว่าไม่เสียใจคิดไปก่อนแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไอ้คนหนึ่งโอ้โหจะตายให้ได้เลยเพราะไม่คิดเลยเพราะว่าคือผู้ชายเนี่ยเป็นคนดีจริงๆในการซื่อสัตย์แต่พอไปอยู่ต่างประเทศพอไปอยู่ต่างประเทศมันเหงามันเปลี่ยนใจไปคบผู้หญิงหนึ่งกลับมาก็นึกว่าภรรยาไม่ถือสาเล่าให้ภรรยาฟังเท่านั้นโอ้โหเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพายผอมเลยคิดว่าสามีไม่ซื่อกับตัวเองคือคนไม่เคยเกียมใจคิดว่าสามียอมต้องซื่อตัวเองตลอดชีวิตแต่พอผิดหวังท่านน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
เพราะไม่ได้เตรียมตัวนึกไว้ก่อนสู้คนที่นึกอะไรๆไว้ที่ตรงความจริงทุกอย่างไว้ดีกว่านึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากของรักจะมีกับเราทุกเวลานึกๆเรื่อยๆไว้ดีกว่าใจมันจะได้ไม่ทุกโศกเหมือนยังโยมเป็นราชการเนี่ยโยมต้องนึกไว้ว่า60โยมก็เลิกเป็นแหละให้โยมใหญ่ถึงเป็นจอมพลเป็นนายกก็ต้องเลิกเป็นพอถึงเวลานั้นโยมทำใจได้ไหมแต่ถ้าเวลานี้โยมไม่นึกนะพอถึงวันนั้นโยมก็เขียวเหมือนกันเสียใจเหมือนกันว่าเคยทำงานมากลับมาหมดแล้วไปไหนใครก็ห้อมล้อมเราก็ลบเราแต่พอถึง60ไม่มีใครทักทายเราเลยแล้วก็ใจเขียวเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเราเตรียมใจไว้ไม่สบายพ้นท่าที่เราแล้วเราจะได้เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติอิสระตัวเองหมดภาระกังวลแล้วใจสบายมันเป็นบุญไปหมดกันเพราะมันเห็นความจริงมานานบางคนนี่ลาออกก่อน40 55ออกแล้วขอไปบวชขอไปปฏิบัติพักผ่อนทีเคร่งเครียดมากแล้วเอาของไปได้ดีกว่าหลับยศสรรเสริญของนอกกายเอาไปไม่ได้เอาบุญกุศลไปชาติหน้ามันจะดีกว่านี้อีกคิดอย่างนั้นตรงตกสบายคนหนึ่งเป็นพานโลงนะโยมเขาปวดกระเสียนไม่ยังไปอยู่เลยพานโลงธรรมศาสตร์ไปทุกวันนะโยมเขาปวดแล้วยังไปมันติดเคยทำงานเหงาก็อยู่บ้านไม่ได้ติดไม่ยอมไปเป็นเดือนทำใจไม่ได้คนได้ตำแหน่งเลยทำใจไม่ได้อย่าคิดตัวเองเป็นพันโลงกันเลยใจไม่เคยอยู่ฉะนั้นถึงว่าเราฝึกทุกอย่างที่ตามหลักธรรมพระเจ้าไว้นี่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ประมาทเลยแต่คนที่ตายนี่ก็โชคดีนะก็เคยไปบวชที่วัดเคยไปถือผ้าขาวมารดาพาไปบวชไปปฏิบัติแต่ก็ใช้ระยะสั้นๆก็ยังโชคดียังได้ไปสัมผัสกับธรรมะยังได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจมากๆก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้สร้างสมเกิดมาได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถือจะอายุไม่มากแต่ก็ยังได้สร้างความดีมารดาก็ชมเชยว่าลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ภูมิใจวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาก็ได้บรรยายมาพอสมควรก็ขอให้ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลจงตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่ให้สงบให้ไม่คิดอะไรให้ปราศจากความปรุงแต่งคิดนึกจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีเป็นเรื่องใหม่ก็ดีให้จิตเราเนี่ยมีแต่พุทโธอย่างเดียวเมื่อจิตใจเราสงบมีพุทลมเข้าโธลมออกแล้วสัก5นาที10นาทีแล้วก็แผ่กุศลนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วพลังจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะส่งผลให้ถึงกับผู้หลับได้อย่าได้ทำใจทุกโศกหรือเศร้าหมองใจให้ปราศจากความปรุงแต่งให้มีสมาธิเป็นพลังบุญสิ่งนี้แหละที่จะนำถึงกันได้ก็ให้ตั้งใจสงบใจให้กำหนดว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกำหนดที่ลมหายใจสัก5นาทีเพื่อจัดการแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจที่จมูกของเราที่ใบหน้าของเราที่ความรู้สึกตัวของเราให้กำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำความรู้พร้อมที่ตัวเราที่ลมหายใจของเราไม่ให้จิตไปคิดนอกกายนอกใจน้อมเห็นจมูกของเราลมหายใจของเราทำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพุท
เรา

ลมออกให้ปราศจากความปรุงแต่งต่างๆเอาละตั้งใจแผ่เมตตาส่งพลังจิตให้สู่แก่ผู้ชื่อที่ได้ตายไปจิตใจเราจะได้เป็นส่วนกุศลนำให้ถึงแก่ผู้ที่ล่วงลับไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อกุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติ ที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะก็จะเพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกทอผ้าไหมนี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาทอในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ที่ทำงานเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
3: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
7: คิดว่าเริ่มจากเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะห้องกับกลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะรู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
3: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
3: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม ได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถแสพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสร็จมากคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งกัน

0: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวม

ป็นพุทธานสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมและระลึกถึงว่าโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติและระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติและระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละ
อารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปงั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจน
แล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์เมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอ็นั่งสักนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์
นี่เราก็

ีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกปรุงสร้างเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญาให้เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรากจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือ
ขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตแล้วก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัตถิกรรมฐานอสุภกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลากจิตมาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดณอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตแล้วก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยๆไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจ
อยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์ในนี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือก
จิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นแล้วก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ผลเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึก

มาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบ

ที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานิดดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่นี่เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้น

ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนี่ถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรม
ในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี้เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกสอบกลับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของรูปจิตเราไม่เห็นทุกข์ของรูปจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวร
เราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของประสงค์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจเราไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตากตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจากคันธวิมุตติสมังคีธรรมะ

อย่าไปขวายคว้าอะไรให้มันมากมายนักให้กำหนดสติรู้จิตเพียงอย่างเดียวบาปมันเกิดที่จิตบุญมันเกิดที่จิตดีชั่วเกิดที่จิตสวรรค์นิพพานเกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่อื่นจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่แหวนสุจินโน

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังราย

ไปหาหมอขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจฟังอย่ามองหน้าอย่ามองหน้าผู้เทศให้สำรวมสำรวมกายวาจาใจถ้าไม่สำรวมหูก็ต้องสำรวมใจก็ต้องสำรวมหูอย่าไปฟังเสียงอื่นฟังเสียงอัดเสียงธรรมถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมส่งไปที่โน่นที่นี่มันก็ไม่เข้าใจในการฟังฟังน้อยฟังมากไม่มีปัญหาขอให้อยู่กับเทวะตั้งใจฟังสู่สุดสร้างและปะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาให้มันเกิดปัญญาในการฟังถ้าฟังไม่เป็นก็ไม่ได้ปัญญาเหมือนอย่างที่ว่าสูตรสร้างรับปฏิปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาต้องฟังให้ดีจำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในระบอบขอบเขตแห่งศีลธรรมการฟังธรรมจึงจะสำเร็จดิตสวมนุษย์ปฏิลาภการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นของยากยากลำบากสมัยก่อนคนกึ่งโบราณก่อนจะเกิดไม่เหมือนสมัยปัจจุบันเนี่ยนะก่อนจะคลอดก็ต้องมีหมอตำแยคนเดียวใกล้ที่ตายมากแต่ว่าก็บุญกุศลที่ทำให้เกิดขึ้นมานั่นแหละยืนยงคงทนถาวรให้ได้เป็นมนุษย์ไม่เหมือนคนสมัยปัจจุบันนี้คนสมัยปัจจุบันนี้มีท้องก็ไปหาหมอท่านรู้จักว่าผู้หญิงและผู้ชายด้วยไม่เหมือนสมัยตะก่อนเวลาคลอดลูกก็ไปหาหมอก็สบายไม่เหมือนคนสมัยก่อนเพราะฉะนั้น อาตมาจึงว่าการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นของยากลำบากมากลำบากเพราะอะไรเพราะว่าลำบากมันใกล้ความตายไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในขณะนี้ขอให้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สมกับว่าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเจริญสิ่งที่เราทิ้งเสียไม่ได้ชาติไทยศาสนาพุทธตลอดถึงปกป้องพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภก
ยกย่องพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะว่าคนเราสามัญธรรมดาเป็นถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาบางพระองค์ก็เสด็จออกทรงผนวดคือบวชหลายพรรษาเองพูดถึงสมญาเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินพวกเราเป็นปุถุชนคนสามัญก็ขอให้เอาเยี่ยมอย่างพระองค์ท่านก็แล้วกันที่ไหนไม่ดีเช่นพระมหากษัตริย์ชาวป่าชาวเขาไม่อยู่ไม่มีที่อยู่ที่กินก็ไปแนะนำสั่งสอนเขาในสิ่งนั้นๆจนชาวป่าชาวเขาเลิกทำความเชื่อมช้าลามกนั่นเป็นพระดำรัสของพระเจ้าโลหัวทุกคนทุกท่านที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาก็ควรเอาเยี่ยมอย่างพระองค์ท่านคุณงามความดีนี้มันมีอยู่ที่ไหนคุณงามความดีไม่ต้องไปหาไปซื้อไปขายที่ไหนก็ไม่มีคุณงามความดีอยู่ที่ไหนก็ต้องวอกมาดูตัวเองตัวเองนี่แหละทำดีได้หรือเปล่าพวกท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในขณะนี้ทำดีได้หรือเปล่าดีอะไรดีกายวาจาใจดีไหมถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นบุญพูดอย่างง่ายถ้าดีก็เป็นบุญถ้าคิดชั่วช้าลามกก็เป็นบาปอกุศลบาปอกุศลนี่แหละจำแนกแยกจ่ายให้เป็นไปต่างๆกันกรรมโมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราท่านทั้งหลายก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่เป็นสัตว์ที่มีปัญญาไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไปสัตว์ที่มีปัญญาก็ต้องเลือกเส้นสิ่งชั่วซ่าละมกไม่ทำถ้าไม่เลือกเส้นก็ทำสิ่งชั่วซ่าละมกหรือไม่สำรวมในกามเช่นว่ากามสังวโรต้องสำรวมในกามยินดีเฉพาะภรรยาสามีเท่านั้นถ้าไปนอกใจคนอื่นพ่อบ้านนอกใจแม่บ้านแม่บ้านนอกใจพ่อบ้านอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นบาปอกุศลมีเงินหมื่นเงินแสนก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอย่างประเสริฐพระพุทธศาสนามันเจริญอยู่ในเมือง

ไทยมาหลายปีแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญนั่นให้ระวังที่สุด ภัยของศาสนานั้นมีมากสมัยปัจจุบันนี้ภัยของศาสนาพุทธนี่มีมากอย่าไปติดเงื่อนเขานะจะบอกให้เหมือนปลากินเบ็ดก็ถูกนายพรานเขาล่าไปกินไปขายอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรหวงแหนเตือนไว้เพราะว่าบางศาสนามันก็พยายามอิจฉาพยาบาทศาสนาพุทธเราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาทุกๆคนก่อนจะเกิดมีพระพุทธเจ้ามาตรัสแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นไม่ใช่ง่ายรอดล้มรอดตายจึงได้มาตัดเป็นพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมที่เป็นศาสนาให้เราได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นคือศาสนาของสมณพระโคดมที่เราได้นับถืออยู่ในขณะนี้คำสอนของพระองค์เบื้องต้นพระองค์ก็ออกบำเพ็ญทุกขละกิริยาหรือแรกเกิดพระองค์ย่างพระบาทได้7 ก้าวไม่เหมือนคนเราธรรมดาย่างพระบาทได้7 ก้าวว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เราจะทำดีให้เลิศกว่าคนทั้งหลายนี่เป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในขณะนี้อันใดเลิศอันใดประเสริฐก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจรักษาเอาไว้อย่าไปกินเหงื่อเขาเพราะว่ามีศาสนาบางศาสนามันอยากกดศาสนาพุทธอันนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาพระเบื้องต้นพระองค์ก็เสด็จประพาสราชอุทยานคือในนามโลกเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เสด็จชมสวนพูดอย่างง่ายๆที่บ้านเราพูดไปขั้นที่หนึ่งก็เห็นคนแก่ไปขั้นที่สองก็เห็นคนเจ็บไปขั้นที่สามก็เห็นคนตายไปขั้นที่สี่ก็เห็นสมณะคือนักบวชนี่เอง อันนี้แหละเป็นเหตุให้พระองค์ได้เสด็จออกทรงประนวดหรือออกบวชเพื่อหาสิ่งที่แก้ทุกข์ทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้พระองค์ยังไม่เสด็จออกทรงผนวดหรือออกบวช

พื่อแก้ทุกข์ทั้งหลายเกิดแก่เก็บตายนี้ทำยังไงพวกเราจึงจะหนีจากความเจ็บความแก่ความตายไปได้ขันธ์ละอังสังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงหรือเปล่าพวกยอมมันเที่ยงไหมสังขารพิจารณาไหมพิจารณาตัวเองไหมวันนี้มันเป็นยังไงเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้ามันจะเป็นยังไงอันนี้สังขารเรียกว่าไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปทุกขณะไม่เรียกไม่ชาติสั้นวันนะมันเป็นได้ทุกยอมยาบางคนทำชั่วเอาไว้ตายไปกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีบางคนทำคุณงามความดีไว้มากตายไปมาเกิดเป็นเทวดาก็มีถ้าทำดีเอาไว้ต่อจากนั้นเราทุกคนก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีบาปก็ไม่ต้องไปลงทุนทำที่ไหนก็เป็นบาปทำในที่ลับทำในที่แจ้งก็เป็นบาปบุญก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปโฆษณาแล้ววันนี้ฉันนั่งสมาธิตลอดลงอย่างโน้นอย่างนี้ก็ต้องไม่ต้องไปโฆษณาคุณงามความดีมันเกิดขึ้นในจิตในใจของตนเองพระพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นว่าไปโฆษณาที่ไหนแต่ว่าฝึกฝนตนเองให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้มีศีลเบื้องต้นในมีศีลศีลนี่แหละทำให้งามศีลังโลเกอนุตตโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกไม่ที่สุดในโลกศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรียกว่าเยี่ยมคำว่าเยี่ยมคือใหม่นั่นเองไม่ล่าสมัยเหมือนเสื้อผ้าพรที่เราใส่วันนั้นใส่วันนี้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เขานิยมทรงอย่างนี้ปีนั้นนิยมทรงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคือศีลที่ตัดไว้ศีลังโลเกนุตตโรนี่เยี่ยมตลอดรายการไม่ตลอดรายการจริงว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมไปกว่าศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ศีลนี่ก็ไม่คุ้นมากอันนั้นต่างแสนโกรธโทษประพานพ่อมีแต่แต่งแต่คุ้นผู้ได้มีศีลแล้วผิวพรรณก็ผุดพองกินก็หอมมากแท้เสมอคู่แก้นจันบางเคยจันแล้วโคหอมจะสวยงามดมงามแม่ล้อมมาผัดกินละหองมาตองอันนี้กินของศีลใต้ลมก็ไปได้ทวนลมก็ไปได้ศีลของศีลหอมดูตลอดรายการพวกเราท่านทั้งหลาย
รู้สึกตัวเองว่ามันหอมหรือเปล่าทั้งที่รับและที่แกงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาศีลหาธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปซื้อไปขายที่ไหนหาด้วยตนเองนี่แหละถ้าตนเองประพฤติดีก็เป็นศีลถ้าตนเองผิดประพฤติไม่ดีก็ไม่เป็นศีลเพราะฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านขอให้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้มีศีลทำอะไรก็ขอให้มุ่งมั่นตรงไปที่ศีลศีลเรียบร้อยศีลคือรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลถ้ากายวาจาใจไม่เรียบร้อยก็ไม่ใช่ศีลเราทุกคนต้องทำสะอาดกายวาจาใจของเราให้เป็นศีลเหมือนอย่างนุ่งผ้าขาวนี่ดูแล้วก็งามตาแต่ว่าให้มันขาวทั้งภายนอกทั้งภายในถ้าขาวแต่ภายนอกก็ใช่การไม่ได้ให้ขาวทั้งภายนอกขาวทั้งภายในให้มันใสคือแก้วมันว่ามันใช่ได้ถ้าใสแต่นอกจะใช่การไม่ได้เราต้องพิจารณาดูเราประพฤติปฏิบัติมันขาวภายนอกหรือเปล่าอันนี้นี่ควรเน้นว่าถ้ารู้ว่าตนเองขาวทั้งภายนอกขาวทั้งภายในถือว่าใช่ได้ 100% อันนี้ให้มองดูตนเองไม่ต้องไปถามใครที่ไหนว่าอะไรเป็นศีลอะไรเป็นธรรมไม่ต้องไปมองที่ไหนบางคนอาจเข้าใจว่าศีลอยู่กับพระพระเป็นแต่ผู้บอกว่าศีลผู้ที่รักษาคือพวกเราญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้รักษาพระพุทธเจ้า ตัดไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละไม่มีใครใครที่ไหนที่อื่นสัตว์โลกผู้ใดทำดีก็ได้รับผลดีผู้ใดทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วกาจิสังรปเตปิสังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีบุคคลหว่านพืชเส้นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นบุคคลทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วอันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นศีลกระถามตนเองเราประพฤติปฏิบัติในมาในปีนี้หรืออีกไม่นานก็จะสิ้นปีพุทธศักราช2567ไปแล้วอีกไม่นานก็เป็นปีใหม่พุทธศักราช2568นี่ครับให้สำรวจตัวเองว่าปีพูดจริงๆแล้วปีใหม่ปีเก่าก็อยู่กับตัวคนทั้งหลาย
พวกเราทั้งหลายเนี่ยปีใหม่ปีเก่าเราทำดีไหมเราหรือเราทำชั่วถ้าเราทำดีก็จะได้รับผลดีถ้าเราทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วคุณงามความดีนี่มันใช่ไปขอผู้นั่นขอผู้นี้ความดีความดีก็ตนเองทำเองรู้เองเห็นเองไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งจะมาโล่ด้วยท่านทั้งหลายจะเป็นใครที่ไหนก็ตามให้เป็นผู้โล่ยังจะสมควรโล่บาปโล่บุญโล่คุณโล่โทษครูมาอาจารย์ท่านหาศีลหาธรรมตามป่าตามเขาแต่พวกเราหาศีลหาธรรมตามตลาดลั่นลีเมืองน้นเมืองนี้มันเป็นศีลหรือเปล่าปัจจัตตังเวทิตโพอันเวนโยพึงโลสัมภตนโลไหมโลภายในใจของตนเองไหมถ้าเชื่อแน่ว่าตนเองเป็นผู้กระทำด้วยกายวาจาอันถูกต้องก็ถือว่าใช่ได้ถ้าตนเองทำไม่ดีไม่งามก็แต่ว่าถือว่าใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงว่าเกิดเป็นคนสร้างตนให้มีดีจะเกิดทั้งทีสร้างตัวสร้างดีให้แก่ตนคุณงามความดีนี่ไม่ใช่โยกับพระกับเจ้าหรือกับญาติกับโยมคุณงามความดีอยู่ที่การกระทำเราทำดีก็เป็นสีแก่ตนเองเราทำไม่ดีก็ไปตัวเองเศร้าหมองเหมือนผ้าขาวเนี่ยไปถูกสิ่งสกปรกนิดนิดหน่อยหน่อยก็เศร้าหมองมันเห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้เป็นผู้ขาวทั้งทางนอกขาวทั้งขาภายในภายในเป็นยังไงก็ต้องให้พินิจพิจารณาว่าใช่ได้การพินิจพิจารณาว่าตนเองใช่ได้นั่นก็ต้องอาจตนเองนั่นแหละมองตนเองทุกคนสมัยปัจจุบันนี้มันมองหน้ากันไม่ค่อยได้ถ้ามองหน้ากันกูดีมึงดีไปอย่างนี้ก็มีอันนี้พวกที่ไม่มีศีลมีธรรมมันพูดยากพวกที่มีศีลมีธรรมมันพูดยากคนมีไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในมหาสมาคมใดก็ทำให้มหาสมาคมนั่นเดือดร้อนคนมีศีลมีธรรมอยู่ในมหาสมาคมใดมหาสมาคมนั่นก็เป็นมหาสมาคมที่มีสง่าราศีไม่เหมือนคนที่ไม่มีศีลอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ว่า
อุทฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันมันอะไรอุทฐานสัมปทามัมด้วยการรักษารักษาอะไรรักษากายวาจาใจให้เป็นศีลอุทฐานสัมปทาถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจก็รักษาหน้าที่การงานของตนเองไม่ให้บกพร่องเป็นทายกไหยิกาเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนี่ก็ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สมกับว่าเป็นทายกไหยิกาเข้าวัดฟังธรรมกระค่ายกับว่าทายกไหยิกานี่เป็นผู้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าพูดอย่างง่ายๆถ้าไม่ตั้งจิตตั้งใจประพฤติให้ดีถึงว่าจะจับชายจีวรของพระองค์อยู่ก็ถือว่าใช่การไม่ได้เราทุกคนก็ขอให้ชำระสาสางจิตใจของตนเองชำระสะสางจิตใจของตนเองให้ขาวสะอาดดังกล่าวมาแล้วว่าขาวทั้งภายนอกขาวทั้งภายในจึงจะใช้ได้อุทฐานสัมปทาถึงความน้อยความหมั่นนั้นมันอะไรมันชำระสาสางหรือพูดอีกต่อไปว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ขยันหมั่นเพียรก็จะมีของใส่ของสอยพออยู่พอกินอุทฐานสัมปทานี่ให้รักษาคุณงามความดีเอาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มกินก้อนหนึ่งสองก้อนก็เค็มเราเป็นทายกทายิกาก็ขอให้พากันรักษาคุณงามความดีเอาไว้คุณงามความดีจะเกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ธรรมดายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาประพฤติปฏิบัติรอดล่มรอดตายเราชาวพุทธสมัยปัจจุบันนี้ทานนี้ได้หน่อยก็ขอให้ถึงความสุขถึงพระนิพพานโอ้ยก่อนจะได้พระนิพพานมันเป็นของไม่ใช่เล่นเราจะมาปับปามาเอาเราจะปรารถนาเอาใช้เสร็จไม่ได้ต้องลงทุนลงแรงประพฤติปฏิบัติอัลลาคาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาไว้สิ่งไหนมันดีก็รักษาไว้สิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งมันไปกัลยาณมิตรตานี้เป็นสิ่งที่สำคัญกัลยาณมิตรตาคบเพื่อนนันีงามก่อนจะคบเพื่อนต้องโลกินิยาท่าทางเสียก่อนว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเขาจะดีหรือเปล่าเราจะดีหรือเปล่าก็ต้องมองดูก่อนจะคบเพื่อนก้องดูกิริยาท่าทางถ้าคนดีก็ควรคบถ้าไม่ดีก็ไม่ควรคบคบคนไม่ดีมันตัวเรามันก็แย่หาความดีไม่มีถ้าคบคนดี

สีแก่ตนเองไม่ได้เป็นที่อื่นเป็นที่เรานี่แหละเพราะฉะนั้นอันสัมมาสีวิตาเนี่ยต้องเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสมัยปัจจุบันเนี่ยนะการดื่มน้ำนองของเมามันเยอะแยะพวกเขาทำเขาไม่กินแต่พวกเรามันโง่พวกที่เขาทำเขาไม่กินพวกเรามันโง่นึกว่าเป็นของดีก็กินทำให้เสียโคเสียคน

ของดีก็กินทำให้เสียคู่เสียคนเดินอยู่ตามถนนหนทางไม่เรียกว่ารถเรือที่ไหนจะมากไม่เรียกว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกินของมึนเมานั่นเองเราทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรียกเฟ้นเอาแต่ของดีๆมาประดับกายวาจาใจสิ่งที่ไม่ดีควรทิ้งทิ้งไปตามแดดตามลมพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัมมุนาวัตติโลโกนั้นจัดนอกเป็นไปตามกรรมเราก็เป็นจัดนอกชนิดหนึ่งสิ่งไหนไม่ดีให้พิจารณาเอาตนเองนั่นแหละสอนตนเองจะให้คนอื่นมาสอนไม่ได้จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นว่าเกิดเป็นมนุษย์เช่นว่ามนุษย์เป็นไรฉานออย่างนี้ตัวดูตนดูตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ในไรฉานเที่ยวท่องสิ่งวิ่งราวลักและขโมยน้อยมาอยู่มากินนั่นนี่เรียกว่ามนุษย์ชนิดนี้ตายไปแล้วก็เป็นสัตว์ในไรฉานมนุษย์สามมนุษย์สออย่างนี้ก็เช่นเดียวกันหาความสุขไม่ได้ตายไปแล้วก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นมารเป็นยักษ์เที่ยวหลอกเที่ยวหลอนให้คนทั้งหลายเขาโลเมนยินทากันนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรรู้ควรเห็นสิ่งไหนไม่เหมาะไม่ควรแล้ว ก็ขอให้ทิ้งสิ่งนั้นเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาประดับกายวาจาใจจึงจะถือว่าเป็นผู้มีศีลที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วว่าศีลังโลเกอนุตตโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกไม่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าศีลที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอยู่ในศีลไม่ใช่ว่าจะมานั่งอยู่วัดตลอดรุ่งให้มันเป็นศีลมันก็เป็นไปในยากก็ต้องรักษากายวาจาใจนี่แหละให้เป็นศีลครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเขาว่ารักษาศีลไม่ต้องไปรักษาหลายตัวเช่นว่าศีลห้าท่านว่าไม่ต้องไปรักษาหลายตัวรักษาตัวเดียวท่านพูดนั่นก็จริงของท่านรักษาตัวเดียวรักษาอะไรคือรักษาใจถ้าใจดีก็เป็นศีลถ้าใจไม่ดีก็ไม่เป็นศีลอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจให้เป็นศีลร่มไม่เย็นพักผ่อนหายร้อนหนาวร่มเงาญาติเย็นสบาย

หายหายเงียบเหงาล่มพ่อแม่เย็นสุขสุขบางเบาเกิดเด่นก้าวเข้าโคกตัวทุกยามล่มอาจารย์กันเขาเกิดเท่ากล้าล่มราชากันศัตรูให้โลกขามล่มพระพุทธกันล้านผ่อนลูกลามให้โลกสามเย็นชื่นกลัวอื่นใดอันนี้ล้อมอะไรก็สลุ่มพระพุทธไม่ได้ถ้าจิตใจเรามีพุทธังธรรมังสังฆังให้มีตลอดไม่ใช่จะว่ามาจะมาว่าอยู่ในอนุ่งขาวเท่านั้นต้องให้มีอยู่ตลอดว่ามันจึงจะเป็นหาพุทธังสรณังกัสสามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างไรเราต้องอยู่ในใจเราต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์เพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นของง่ายที่เราได้นับถืออยู่นี้เราอยู่ดีกินดีก็ร่มเงาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจตรงนี้พระพุทธศาสนามันจะเจริญมาหลายปีแล้วในประเทศไทยเราเราควรสงวนรักษาไว้ให้มีพุทธังสรณังคัสสามิในใจธรรมังสรณังคัสสามิในใจสังฆังสรณังคัสสามิในใจให้มีอยู่ในใจตลอดถ้ามีพุทธังธรรมังสังฆังเป็นสรณะแล้วพวกเราก็จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาศาสนาต้นศาสนาอยู่ที่ไหนพวกท่านทั้งหลายก็เคยไปบางคนก็เคยไปสองครั้งสามครั้งไปดูต้นศาสนาต้นศาสนาก็ศูนย์แล้วเพราะว่าไม่มีใครรักษาประพฤติปฏิบัติความจริงไม่มีใครประพฤติปฏิบัตินั่นแหละทำให้ศาสนาเสื่อมโสนมาสู่ประเทศไทยเราประเทศไทยเรานี่ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอย่างยิ่งอโลคยาปรมาลาภาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างประเสริฐพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอย่างประเสริฐไม่อวัยวะไม่วิกลวิการไม่เป็นมาใบเสียจริตผิดมนุษย์ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอย่างประเสริฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สมกับว่าเรามีโชคมีลาภต้องตั้งจิตตั้งใจรักษาให้ดีให้เหมาะให้ควรให้เป็นมนุษย์สเทวมนุษย์สเทวในร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นเทวดาเหมือนอย่างเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตใจของท่านน่ะเป็นเทวดาช่วยดูประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ใน
ล่มพระบารมีพวกเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอันหาที่สุดไม่ได้อย่าพากันมัวเมาประมาทเล่นเล่อเผลอตัวเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นสถานีปลายทางแล้วถือว่าเรามาฆ่าก็แล้วกันเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเรามาฆ่าอย่าให้ขาดทุนนะให้สูญกำไรให้ได้ทั้งทุนทั้งกำไรถ้าทำไม่ดีอาจจะขาดทุนถ้าทำดีจะเป็นบุญหนุนส่งถ้าเรามีความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานที่อาตมาได้แสดงพระสัจธรรมเทศนามาก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาเอวังก็มีด้วยประการ

ดูก่อนคหบดีธรรม5ประการนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นของได้ยากในโลกคืออายุวรรณะสุขยศและสวรรค์ธรรม5ประการนี้เราไม่กล่าวว่าจะพึงได้มาเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตั้งปรารถนาถ้าการได้ทำทั้ง5นี้จะมีได้เพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตั้งปรารถนาแล้วไซใครในโลกนี้จะพึงเสื่อมจากอะไรดูก่อนคหบดีอริยสาวกผู้ปรารถนาอายุไม่พึงอ้อนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุเพราะการอยากได้อายุนั้นเลยอริยสาวกผู้ปรารถนาอายุพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่ออายุเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่ปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมเป็นผู้ได้อายุไม่ว่าจะเป็นของทิพย์หรือของมนุษย์ผู้ปรารถนาวรรณะสุขยศและสวรรค์ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อวรรณะสุขยศและสวรรค์นั่นแหละพระพุทธพจน์จากอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปขอกราบคารวะนอบน้อมแต่หลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกัจจมัญโยแล้วขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระและขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมโดยตลอดมาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มีจิตศรัทธาร่วมกันมาแสดงความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วโดยไม่มีวันกลับมาคือท่านลาละโลกจากตรงนี้ไปแล้วแต่คุณความดีของท่านก็ยังอยู่ดำรงอยู่ในจิตใจของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงหรือลูกศิษย์ลูกหาในทางธรรมในสายธรรมสายประพฤติปฏิบัติในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสิงหาคมที่หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปในวาระจะครบรอบ4ปีในอีกไม่กี่วันคือท่านละสังขารจากพวกเราไปในวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2555แต่เนื่องในเดือนนี้ปีนี้ไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็เลยเลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่21เพราะญาติโยมนั้นได้มีโอกาสบางคนก็ทำงานถ้าเราไปจัดให้ตรงกับวันมรณภาพของท่านก็จะไม่สะดวกญาติโยมบางคนก็

ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลแล้วก็เลยถือโอกาส20ถึง26เป็นงานเดียวครั้งเดียวได้2งานคือการประชุมพระประจำพรรษาในพรรษา2559นี้ฉะนั้นการจากไปของหลวงพ่อสนองนั้นก็จากไปแต่ร่างกายแต่คุณความดีของท่านยังประทับยังติดอยู่ในใจของพวกเราทุกคนญาติโยมบางคนที่มาวัดสังฆทานตอนที่หลวงพ่อสนองอยู่ก็ถือว่านั้นได้สนทนาธรรมได้เห็นท่านได้พบปะท่านได้กราบท่านแต่ญาติโยมบางคนที่มารุ่นหลังก็จะเห็นแต่รูปภาพท่านเห็นแต่หีบอันบรรจุไว้ซึ่งสรีระสังขารของท่านฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เราเห็นมันจะเป็นคติเตือนใจว่าคนเราตอนที่ท่านอยู่ท่านก็สามารถพูดคุยสั่งสอนเราได้เราสามารถที่จะสัมผัสกับท่านได้เราจะสื่อความหมายต่อท่านได้โดยตรงแต่เมื่อท่านละสังขารไปแล้วสิ่งที่เหลือไว้คือความทรงจำร่างที่ไร้วิญญาณไม่สามารถจะกระทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเราพิจารณาไปแล้วว่าคนเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรามีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเรานั้นยังมีบุญแต่ถ้าไปเทียบกับญาติโยมอีกกี่หมื่นกี่พันกี่แสนกี่ล้านที่ไม่มีโอกาสจะได้มาสัมผัสการประพฤติการปฏิบัติอย่างพวกเราฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เลยมีดำริมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดใหม่ๆปีถ้าจำไม่ผิดปี2526เริ่มเผยแผ่ธรรมะโดยการไปเช่าสถานีวิทยุออกอากาศกระจายเสียงไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแม้กระทั่งชาวป่าชาวเขาก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังสวดมนต์บางคนอยู่ในป่าอยู่ในเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปวัดไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลแต่เมื่อหลวงพ่อท่านมีดำริที่จะนำเสียงธรรมออกไปสู่ญาติโยมก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสอาตมาไปทุดงตามภาคต่างๆโยมก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามาจากไหนจะไปไหนกันเราก็บอกว่ามาจากวัดสังฆทานอ๋อหลวงพ่อสนองเขารู้จักเลยปิงแล้วเอ่ยว่าวัดสังฆทานณปัจจุบันนี้เราไปไหนก็แล้วแต่ญาติโยมฟังทางวิทยุดูทางทีวีก็เห็นอาตมาบ้างเห็นพระบ้างห่มสีกักบางทีก็มาทักทายถ้าจำหน้าได้ว่าองค์นี้เคยสวดองค์นี้เคยเทศก็จะมาทักทายว่าใช่หลวงพ่อเจ้าวาดไหมใช่พระที่สวดนำอภิธรรมทุกวันไหมใช่ดีใจอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้แล้วท่านก็ไม่หยุดยั้งแค่สื่อวิทยุเรายังมีสิ่งตีพิมพ์สมัยก่อนนี้เป็นเทปคัสเซ็ตหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่ไหนก็แล้วแต่อัดแล้วก็แจกบางคนเขียนจดหมายมาขอหนังสือสวดมนต์แปลเพราะตอนที่หลวงพ่อท่านเริ่มมาอยู่เริ่มจ้างพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลจนเป็นกระแสที่นิยมมากว่าวัดสังฆทาน

อ่านสวดมนต์แปลจนหลวงพ่อสนองท่านตัดสินใจที่จะสร้างโรงพิมพ์ขึ้นมาเองเลยจากวัดที่ไม่มีอะไรเลยโยมวัดที่ญาติโยมเข้ามาใช้ประโยชน์ไม่มีญาติโยมที่ศรัทธาที่จะให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีแต่พวกเราชาวพุทธแสดงความมีน้ำใจแสดงจิตศรัทธาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยยกตัวอย่างสมัยก่อนที่ดินวัดไม่มีกี่ไร่หลวงพ่อก็เล็งเห็นในอนาคตว่าต่อไปในภายภาคหน้าหมู่บ้านจัดสรรจะติดวัดเลยตอนนั้นแต่มาบุญใหม่ๆก็ยังไม่ทราบนะว่ามันมดเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะที่มันยังไกลยังเป็นสวนอีกเยอะมากมายณปัจจุบันนี้โยมเห็นไหมวัดติดเข้ามาแล้วโยมบางคนก็ยังท้วงติงว่าหลวงพ่อจะซื้อที่ไปทำไมเยอะแยะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะสมัยก่อนมาลำบากนะต้องลงเรือมาจากสนามหลวงจากถนนตกเทเวศสะพานพุทธลงเรือมาแล้วมาขึ้นวัดเขียนเดินเข้ามาในสวนโยมเป็นท้องร่องเป็นดินท้องร่องนะเราคนกรุงเทพไม่เคยเดินท้องร่องเนี่ยคนหิ้วหินโตหิ้วของพลุพลังตกน้ำแล้วก็มีคุณพระไลวาแต่มาจำชื่อไม่ได้แต่นามคุณไลวาแล้วก็มีโยมของอดีตนายกอภิสิทธิ์คือคุณหมอสดใสได้เริ่มมาสร้างสะพานข้ามท้องร่องแต่ละที่แต่ละที่แต่ละแห่งสมัยก่อนรถเข้ามาถนนเป็นถนนไม่ใช่ลูกรังบางที่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางที่ก็เป็นโคลนนะโยมเข้ามาทีไรก็ต้องเกณฑ์พระขาวเกณฑ์เองเกณฑ์พระเกณฑ์โยมไปช่วยเข็นรถเป็นความลำบากแต่ทำไมโยมไม่ท้อถอยเพราะอะไรเพราะศรัทธาในคำสั่งสอนของท่านแล้วท่านพูดแล้วท่านทำได้จริงท่านเป็นแบบอย่างท่านไม่ใช่เฉพาะเป็นนักเทศท่านเป็นนักธรรมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมเห็นนี่เนี่ยก็เพราะบารมีของท่านฉะนั้นบารมีของท่านแต่เสริมด้วยญาติโยมนะฉะนั้นวัดวาจะอยู่ได้เฉพาะพระเพราะจีมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเนี่ยวัดกับบ้านพึ่งกันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ว่าอาศัยคนหมู่มากอาศัยศรัทธาที่ไม่เสื่อมถอยพระสังฆทานรุ่งเรืองมาโดยตลอดจากที่ดินมีแค่ศาลาหลวงพ่อโตหลังเดียวซื้อที่ตรงข้ามที่โยมจะเห็นว่าเป็นโรงตักตอนก่อนสมัยก่อนเป็นสวนส้มเช้งซื้อ1ล้านบาทไม่มีแม้สักบาทเดียวแต่ท่านกล้าลงทุนกล้าจะทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่มีอะไรสำเร็จหรอกถ้าเราจะคิดว่าให้วัดสังฆทานรวยซะก่อนแล้วค่อยทำเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ลงทุนไม่ลงแรงไม่ทำอะไรให้เป็นรูปธรรมโยมฉะนั้นวัดเนี่ยถ้าไม่มีการบูรณะไม่มีการก่อสร้างโยมโยมไม่บริจาคใช่ไหมจะบริจาคอะไรล่ะมันจะทำอะไรอะไรก็หมดแล้วอะไรก็ครบหมดแล้วนะจะบริจาคอะไรฉะนั้นวัดต้องทำสิ่งที่ยังขาดหลวงพ่อท่านก็ทำนี่แหละสิ่งที่ขาดเนื้อที่วัดต้องขยายขยายมาเรื่อยๆสมัยก่อนนี่ตารางวันละ 4,000 กว่าบาทก็ได้อาศัยเนี่ยโยมญาติโยมช่วยกันแล้ววัดสังฆทานเป็นวัดแรกวัดในสวนที่มีโทรศัพท์มันดีตรงนี้เลยโยมเพราะว่าโยมศรัทธาเพราะว่าอยู่ในสวนในที่ลำบากแต่ทำไมคนรู้จักก็แสดงว่าธรรมะกระแสธรรมเนี่ยมันหอมหวน
ฟุ้งกระจายไปทั่วเลยแล้วพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือคนที่เราเคยได้สร้างบารมีร่วมกันทำไมวัดวาที่อื่นทำไมโยมไม่ไปบวชกันทำไมโยมไม่ไปปฏิบัติกันทำไมต้องมาที่นี่เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุมีเปรตใจเพราะเคยได้สร้างบุญบารมีไว้ด้วยกันนั้นโยมมาปัจจุบันนี้วัดสังฆทานไม่มีอะไรสบายเลยใช่ไหมไม่มีอะไรจะหน่วยเอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับญาติโยมมากมายนะเป็นสถานที่แบบสันโดษเพราะหลวงพ่อสอนให้พวกเรามักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่มีนะแล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายฉะนั้นคนเราถ้าขวนขวายดิ้นรนมากมายแล้วสำหรับตัวเราเองจะเป็นความเดือดร้อนแต่ที่หลวงพ่อสนองต้องขวนขวายต้องออกไปแสดงธรรมที่ต่างๆก็เพราะอยากเชิญอยากชวนให้พวกเรานั้นมาสร้างบารมีกันไว้ถ้าหลวงพ่อท่านเห็นแก่ตัวท่านเองท่านก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกิจนิมนต์ไม่ต้องไปรับแสดงธรรมท่านก็อยู่ของท่านแบบสมถะปฏิพฤติปฏิบัติไปแต่ท่านคิดว่าต่อไปนี้ชนรุ่นหลังจะหาที่ปฏิบัติลำบากท่านพระสังฆทานจะลงทุนซื้อที่หลายร้อยล้านก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่กี่ปีท่านซื้อที่ขยายที่จอดรถไปอีก 2-3 แปลงที่ตรงโรงพยาบาลแล้วก็ตรงที่อู่แท็กซี่แต่ก่อนนี้จอดรถแค่นี้ไม่ได้บริเวณเท่านี้เองขนาดนั้นยังไม่มีที่จอดคนยังไม่มากณปัจจุบันนี้ลานจอดรถ 2-3 ลานก็ไม่พอเพราะอะไรเพราะถ้าความดีใครๆก็อยากเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ดีทุกคนก็อยากเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ดีทุกคนอยากจะหนีนั่นเป็นพระสังฆทานที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้ก็อาศัยพวกเราเนี่ยแหละโยมท่านก็ทิ้งมรดกทำให้พวกเราท่านสร้างทีวีสร้างโทรทัศน์ท่านสร้างสิ่งตีพิมพ์เป็นสังฆทานนิวแล้วก็ขยายเครือข่ายวิทยุสังฆทานทำไปทั่วประเทศเกือบทั่วประเทศนะแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่มันไม่คิดฝันไม่คาดฝันทำไมก่อนเราออกอากาศ10กิโลวัตต์เสาอากาศ120เมตรแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ด้วยเรื่องการเข้ามาควบคุมในเรื่องของการกระจายเสียงก็ทำให้เรานั้นต้องลดเสาอากาศลงต้องลดคลื่นความถี่ลงจาก120เหลือ60เมตรจาก10กิโลวัตต์เหลือ500วัตต์ฉะนั้นจะมาไปดังที่ต่างๆคนแก่คนเฒ่าก็จะบ่นจะพูดว่าเมื่อไหร่สถานีของฉันจะได้เปิดสักทีนึงอาตมาก็บอกว่าทางวัดก็อยากจะเปิดแต่ว่ามันติดเงื่อนไขในด้านกฎหมายเปิดไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายแล้ววันนี้อาตมาก็มีโอกาสที่ไม่เคยคาดฝันเลยว่าต้องไปขึ้นศาลนะเป็นฆราวาสไม่ขึ้นศาลแต่เป็นพระไปขึ้นศาลเวลาก็จะไม่ไปหรอกเพราะว่ามันคงจะไม่ดีนะพาไปขึ้นศาลแต่คิดว่าเราอยากจะไปแสดงหรือไปขอร้องคือตอนนี้เราทำเรื่องใบคล้ายๆขอความเป็นธรรมต่อศาลว่าวิธีของเราเนี่ยถูกจำกัดเพราะหลวงพ่อท่านสร้างวิทยุขึ้นมาเนี่ยท่านมีเจตนารมณ์คือเป็นบริการสาธารณะไม่ใช่วิทยุชุมชนคือจะต้องให้ไปทั่วทุกถิ่นทุกแดนภายในป่าในเขาให้ญาติโยมได้เข้าถึงธรรมะแล้วทุกคนที่เคยได้รับฟังแล้วไม่ได้รับฟังเมื่อวานก็มีคนแก่มาจากชะอำก็บอกโอ้เนี่ยเขาฟังจากหัวหินวัดเพชรชลาวุธโยมฟังทั้งวันทั้งคืนเลย
โยมอายุก็80กว่าแล้วโยมไม่ทำอะไรแล้วฟังแต่วิทยุลูกสาวก็บอกว่าโยมก็ฟังแต่วิทยุนี่แหละก็มีจิตศรัทธานำทองมาถวายโทรศัพท์มาว่าพรุ่งนี้หลวงพ่ออยู่ไหมโยมมาจากชะอำจะเอาอยากจะมาพบหลวงพ่ออยากจะเอาทองมาถวายให้หลวงพ่อก็เจอกันก็ถามกันว่าชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนไปเลยจากคนที่ไม่สนใจพ่อแม่จากคนที่ไม่สนใจเรื่องภายในครอบครัวต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างอยู่แต่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะมันจะหล่อหลอมเมื่อเขานั่งสมาธิแล้วก็จะระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาคนแก่ก็บอกว่าทองไม่ใช่ของฉันหรอกของลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็พูดดีก็เพราะแม่ให้หนูเกิดมานั่นแหละหนูถึงมีนี่แหละมันเป็นปัญญาที่จะช่วยเหลือกันก็ไปขึ้นศาลก็คิดดีเหมือนกันนะเอาผ้าไปเยี่ยมศาลให้ศาลเขาเห็นว่าผ้าเรานั้นก็อยากจะแสดงความคิดเห็นก็เบิกความกันก็ให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่กฎด้านกฎหมายก็พูดแล้วก็ถามว่าจะมีพระพูดไหมอาตมาก็เอาในเมื่อไปแล้วก็พูดทั้งนิดนึงเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเราส่งไปตามขั้นตอนแล้วแต่อยากจะพูดว่าสิ่งที่มาเนี่ยขอร้องเป็นความเดือดร้อนเป็นความสูญเสียทางด้านจิตใจของคนที่ได้รับฟังโดยเฉพาะคนผู้มีอายุคนที่ไปไหนไม่ได้โยมคนแก่คนเฒ่าที่ต้องนอนอยู่กับที่หรือนั่งอยู่กับที่ที่ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังมีวิทยุเช้ามาก็รับศีล5ศีลอุโบสถของเรามันเปิดทั้งวันทั้งคืนใช่มั้ยมีธรรมะแล้วก็มีสอนสมาธิตอนเช้าพอตอนเช้าเสร็จแล้วก็รับศีล5ศีลอุโบสถสายหน่อยก็เดินจงกรมกลางวันก็ประพฤติปฏิบัติพอทุ่มนึงก็สวดอภิธรรมจนญาติโยมบางคนที่ฟังสวดได้แล้วฟังจนติดหูติดตาติดใจฟังได้แล้วแล้ววันพระวันเสาร์ก็มีการเนสัญชิกญาติโยมนอนไม่หลับหรือว่านอนดึกก็ได้มาประพฤติมาปฏิบัติฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ก็ได้ฟังธรรมะกล่อมอยู่ในหูกล่อมอยู่ในหัวเนี่ยแล้วคนเราถ้าฟังแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยโยมมันก็จะซาบซึ้งมันจะซึมเข้าไปในจิตใจคนเราก็เหมือนกันถ้าทำสิ่งที่ดีความดีก็จะทราบซึมทราบก็เป็นจิตใจทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็อยู่ในจิตใจเท่านั้นแหละนั่นบุญกับบาปเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันที่มันจะเก็บที่มันจะจำไว้ก็เลยขอร้องว่าขอความเมตตาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าขอคืนความสุขให้แก่คนที่มีเวลาน้อยนิดลมหายใจแผ่วเบาร่างกายที่ห่อเหี่ยวตาก็ฝ้าหูก็เฟือนแต่ใจไม่บอดใจนั้นเปิดกว้างธรรมะอยู่ตลอดเวลาฝ่ายนู้นเขาก็ค้านว่ามันมีกฎหมายแต่ว่าที่เราร้องไปนี่ไหมครับว่ามันมีประเภทธุรกิจบริการแล้วก็โฆษณามันมีข้อยกเว้นอยู่แต่เขาไม่สนใจท่านธรรมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปพูดอะไรให้ศาลฟังบ้างก็เลยตัดสินใจไปที่แรกคิดว่าจะไม่ไปว่ามันคงจะไม่ดีนะแต่คิดว่ามันไม่ใช่เป็นคดีความเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่ว่าเราไปขอความเมตตาขอความเห็นใจคือเราว่าก็ด้วยเหตุด้วยผลเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราทีนี้ว่าเหตุผลของใครมันจะฟังขึ้นกว่ากันเขาก็ยึดกฎหมายของเขาเราก็ยึดกฎหมายของเรา
รวมความแล้วเขาก็ว่า

เขาทำตามกฎหมายเราก็บอกว่าเราก็มีข้อยกเว้นเพราะว่าพุทธเป็นสถานีพุทธศาสนาไม่มีโฆษณาไม่มีการเมืองไม่มีแอบแฝงไม่มีการสอนให้งมงายไม่มีอะไรเครื่องรางของขลังไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อมีแต่โฆษณาชวนใจชวนให้โยมนั้นได้มาให้ทานรักษาศีลให้มีศีลสมาธิให้มีปัญญาหลอกให้โยมเข้าวัดหลอกให้โยมถือศีลหลอกให้โยมฟังธรรมเพราะคนเราชอบหลอกถ้าของจริงๆไม่ค่อยเอากันต้องหลอกต้องล่อต้องมีอุบายใช่ไหมฉะนั้นโยมจะเห็นว่าไปวัดบางคนก็ล่อด้วยของเครื่องรางของขลังล่อด้วยหวยด้วยเบอร์ด้วยเสกน้ำมนต์นะฉะนั้นเราเข้าวัดเราอย่าให้เขาหลอกเราต้องเข้ามาด้วยปัญญาคิดเองเห็นเองทำเองรู้เองว่าถ้าเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นแก่นสารโยมจะมารูปๆคำๆเหรอโยมจะมาแค่มาดูมาพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วโยมไม่ลิ้มรสเหรอไม่ลิ้มรสธรรมะไม่ลิ้มรสการประพฤติการปฏิบัติเหรอว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนโดยใช้สติมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจากการที่เราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้อิจฉาริษยารวมความแล้วขี้ทั้งนั้นเลยขี้ทั้งนั้นเลยคำว่าขี้ใครใครอยากได้ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครอยากได้แต่ทำไมไม่ทิ้งไม่ชำระไปร่างกายของเรามีอะไรขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ใครขี้ทั้งนั้นเลยแสดงว่าร่างกายของเรามันไม่สะอาดมันถึงมีขี้นะฉะนั้นเราต้องชำระร่างกายของเราให้สะอาดทำไมโยมต้องอาบน้ำแปรงฟันสระผมทุกวันต้องเขียงคิ้วทาปากผัดแป้งแต่งองค์แต่งกายให้มันสวยก็เพราะปิดบังสิ่งที่มันสกปรกดังนั้นร่างกายของเราก็ต้องรักษาให้มันสะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรักษาเพราะจิตใจของเรามันอย่างที่ธรรมะว่าขี้มันขี้ทั้งนั้นน่ะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ริษยาอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องพยายามรักษาใจของเราดังนั้นเราจะรักษาใจของเราได้ด้วยอะไรก็ต้องอาศัยสติก่อนถ้าโยมไม่มีสติสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่มาสติก็คือตัวรู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้คิดก็รู้ทำอะไรก็รู้ทุกอย่างเมื่อทำอะไรรู้แล้วทำสิ่งนั้นสิ่งเดียวมุ่งมั่นอย่างเดียวมันก็เป็นสมาธิถ้าเรานั่งแล้วก็รู้ว่านั่งว่าเรานั่งอย่างไรเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางวงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำลงสติของเราให้มั่นมีสติรู้อยู่กับกายแค่นั้นแหละเราก็มีสมาธิอยู่กับกายแล้วเมื่อเรามีสมาธิแล้วจิตเราไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกไม่วอกไม่แวกแล้วอยู่กับกายอะไรเกิดขึ้นที่กายละโยมอะไรมันเกิดเวทนาใช่ไหมแล้วถามว่าเวทนาอะไรล่ะโยมก็ต้องรู้เองนี่เวทนาอะไรเวทนามันก็มีที่โยมรู้มีแค่สองสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่นักปฏิบัติมันมีสามที่แน่ๆที่สุดคือนั่งนานแล้วเป็นอะไรโยมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ยืนนานเป็นอะไรนอนนานเป็นอย่างไรมันทุกข์สุขอยู่ตรงไหนโยมสุขมีน้อยนิดสุขอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเราพอใจในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราพอใจยินดีในสิ่งที่มีในสิ่งที่ตัวเป็นในโยมเมื่อเราพอใจอันนั้นแหละคือความสุขของเราถึงแม้ว่ามันจะปนไปด้วยทุกข์แต่เราก็แยกแยะออกได้ฉะนั้นสุข
ปุ๊บแล้วก็เฉยสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเฉยโยมเฉยกันเป็นหรือยังนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยเฉยได้ไหมใจไม่ร้อนได้ไหมไม่กระสายกระสับได้ไหมใจไม่กระวนกระวายได้ไหมถ้าได้นั่นคืออุเบกขาเวทนาแล้วถามว่าสุขเวทนามันเกิดตอนไหนล่ะตอนจิตเราเป็นสมาธิจิตมันดิ่งลงสู่สมาธิมันมีปีติมันมีความสุขสุขแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสไอ้สุขที่เราไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปอะไรก็แล้วแต่เอาเครื่องมาประดับตกแต่งร่างกายมันก็เป็นสุขแค่ช่วงครั้งชั่วคราวนั่นเองแต่สุขที่แท้จริงเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิหลวงปู่ทั้งวันท่านพูดเสมอสอนเสมอว่าสุขอะไรก็ไม่สุขเท่ากับสุขสมาธิบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญสมาธิฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยโยมเสียสละเวลากันมาทุกคนทุกคนแล้วเนี่ยให้ได้สมาธิกลับไปนะไม่ใช่จะมาแล้วก็ได้แค่ความทุกข์ทุกจากการที่ต้องมานั่งทนเมื่อยทนปวดทุกต้องมานั่งที่มันแข็งไม่ได้ที่อะไรนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มทุกเพราะว่ายุงมันขบมันกัดทุกเพราะว่าอากาศมันร้อนไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ทุกต้องมาแย่งที่นั่งที่นอนกันแต่เราทนได้เพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดไงเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทนได้มันก็เป็นการสร้างบารมีฉะนั้นบารมีมันต้องทนทำอยู่ไม่ใช่บารมีมันจะเกิดขึ้นนะต้องอาศัยขันติถ้าโยมไม่มีขันติโยมลุกหนีไปแล้วแต่นี่มันทนฟังทนเจ็บทนเมื่อยเพราะอะไรเพราะมีขันติเพราะมีความอดทนอดกั้นเอาเจ็บก็ช่างมันเดี๋ยวท่านก็เลิกแล้วไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวท่านก็ลุกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วทุกที่มันเกิดที่กายของเราเนี่ยแล้วเราจะให้ดับตรงไหนโยมดับตรงไหนโยมไปหาวิธีเอาเองไม่บอกถ้าบอกโยมจะรู้ล่วงหน้ามันต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเราเองว่าทุกข์มันเกิดที่กายแล้วดับจะดับตรงไหนทุกข์เกิดที่จิตจะดับตรงไหนนะโยมเอาไปคิดนะแล้วก็โยมหาทางเอามันจะได้ใช้ปัญญาไม่ใช่อะไรก็พากระบอกอะไรก็พากระบอกอะไรก็พากระหลอกพากระหลอกว่าให้นั่งสมาธิแล้วจะเกิดสุขจะเกิดปีติก็หาว่าพากระหลอกจริงๆมันไม่เห็นสุขตรงไหนเลยนั่งก็ปวดก็เมื่อยใช่ไหมฉะนั้นเราต้องอยู่กับทุกประจำทุกจรแล้วยิ่งเรามีอายุมากๆโยมทุกมันจะเพิ่มขึ้นจากความเสื่อมของร่างกายกายสังขารก็เสื่อมจิตสังขารก็เสื่อมฉะนั้นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยกายมันเสื่อมก็เรื่องของกายเราไม่สามารถจะไปยับยั้งไปหยุดยั้งมันได้หรอกจะจิตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตเนี่ยหยุดมันได้หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งเสียบ้างมันจะได้มีความว่างถ้าเราไม่หยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันก็วุ่นอยู่ทั้งวันนะไอ้นู่นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีมองไปก็ไม่ชอบใจได้ยินก็ไม่ชอบหูเราก็จะต้องการสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วเราจะไปบังคับเราจะไปกดเกณฑ์ได้ไหมว่าสิ่งที่ดีต้องมาหาฉันอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยใครต้องการใครปรารถนามั้งไม่มีใครปรารถนาหรอกความเสื่อมโทรมแต่ว่าที่มันเกิดเพราะอะไรเพราะกรรมของเราไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยกรรมของเราทั้งนั้นแหละนะเราถูกเขาหลอกเราถูกเขาโกงเราถูกเขาทำร้ายเราถูกเขาต่อว่ามันเป็นกรรมของเราทั้งนั้นโยมกรรมที่มันเกิดจากศีล5นี่แหละโยมพื้นฐานนะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราโยมไม่ต้องไปโทษใครเลยของเราของเรานะถ้าเป็นของเราแล้วทีนี้ทำไงเราก็ยอมรับดิยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อว่าใครก็ไม่ต้องไปดูภายนอกเอาอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นที่ไหนก็ดูมันทุกข์ตรงไหนก็ดูมันทุกมันเกิด
เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความคิดทุกข์ใจเพราะความคิดเพราะเราละไม่ลงปงไม่เป็นเราไปผูกพันผูกมัดกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งสิ่งของที่เรารักที่เราหวงที่เราหวงเนี่ยเมื่อมันสูญสลายมันเสียไปแล้วเนี่ยถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็จะประว่าพวงนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหลักคำสอนแล้วมันถือว่าเป็นเรื่องของกรรมฉะนั้นเรามาวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเอาหลักการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเรามันมีโลกแล้วก็โรคโรคอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแหละแล้วก็โรคเนี่ยแหละความเจ็บไข้ได้ป่วยความชรามันเข้ามาเยือนเราแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวหรือยังเตรียมใจกันหรือยังนะเมื่อความเสื่อมมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้ถ้าเราไม่รู้จักหลักไม่รู้จักตรงว่ามันอยู่ลำบากนะสมัยก่อนเราเคยเดินเหินแบบกระฉับกระเฉงลุกไม่โอยนั่งไม่โอยอะไรจะไปทางไหนก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เดี๋ยวนี้สังขารมันไม่ให้แล้วนะถ้าคนหนุ่มคนสาวก็ยังไม่เป็นไรแต่คนที่เวลามันชักจะหมดไปสิ้นไปลมหายใจมันชักจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยออกมันที่ต้องให้มันเข้าบางทีก็ปล่อยให้มันออกมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าร่างกายมันเข้าสู่วัยชราวัยเสื่อมฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เลยสร้างให้พวกเรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างสร้างให้พวกเรามาตักตวงเรามีวัดแล้วเมื่อเรามีวัดแล้วเรามีข้อปฏิบัติเรามาบวชกันวันสองวันเนี่ยก็อย่าคิดว่ามาบวชเพื่อเดาะเคาะนะบางคนก็หมอดูบางคนก็มาลองดูบางคนก็มาพักผ่อนมันมีหลายระดับโยมไม่ว่ากันแต่ถือว่าเมื่อเราได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรามีบุญแล้วนะแต่ถ้าเรายังห่างไกลเนี่ยมันยังไม่มีบุญมันเรียกว่ามันไม่มีกระแสธรรมเมื่อไม่มีกระแสแล้วเหมือนกับเราเปิดวิทยุกับสถานีวิทยุก็ถ้าเครื่องรับเป็นคลื่นเดียวกันส่งก็เป็นคลื่นเดียวกันมันก็ฟังได้มันก็ได้ยินเสียงว่าท่านเทศอะไรท่านสอนอะไรแต่ถ้าคลื่นไม่ตรงกันก็กระท่อนกระแท่นท่านพูดอะไรก็เราก็จะเงี่ยหูฟังก็ฟังไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องกันอีกดังนั้นพวกโยมที่มาวัดสังฆทานเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีกระแสธรรมเรียกว่ามีเชื้อนะใช่ไหมเหมือนเราจะจุดไฟเนี่ยถ้ามันไม่มีเชื้อไฟมันปุดมันจุดยากนะโยมนะถ้าฟืนมันเปียกถ้าไม่มีอะไรมาเป็นเชื้อพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็เหมือนกับหูซ้ายออกหูขวาแต่ถ้าคนมีเชื้อพูดคำเดียวเข้าใจนะแต่คนยังไม่มีเชื้อไม่เป็นไรโยมหาไว้เอาเชื่อไว้มันมากมาครั้งนี้ไม่ได้ยังไม่ได้อะไรก็ได้อย่างที่ว่านะได้ปวดได้เมื่อยได้มาลองทำได้มาลองชิมบางคนก็โอ้มันเผ็ดจังเลยบางคนก็บอกโอ้มันหวานหอมจังเลยบางคนก็บอกมันเปรี้ยวจังเลยฉะนั้นเราต้องทำไอ้พวกนี้ให้มันไม่มีรสอะไรเลยคือวางเฉยอะไรก็ได้อะไรก็ช่างนะฉะนั้นให้เราอยู่กันมากๆเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานะโยมนะอะไรที่มากระทบเนี่ยเราก็ต้องรู้จักดับมันได้ยินทางหูก็ให้มันดับทางหูนะมันปรุงทางจิตก็ให้มันดับที่จิตคือมันไหม้ตรงไหนดับตรงนั้นนะไม่ใช่ไหม้ที่บ้านเราไปดับบ้านอื่นเขามันไม่ใช่เรื่องแล้วมันต้องดับที่ใจของตัวเราเองทุกสุขมันอยู่ที่ใจของเราเองความพอใจไม่พอใจมันอยู่ที่ใจของเราเองไม่มีใครมาทำให้เราถ้าเราไม่รับนะไอ้ที่เขาบอกทำให้เรานะเพราะอะไรเพราะเราไปรับมันไงไปรับด้วยหูด้วยตา
ด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยการสัมผัสพอรับเข้ามาแล้วแต่นี้เอาแล้วปรุงแต่งเป็นผัสสะสัมผัสผัสสะกระทบแล้วแต่นี้เอาแล้วกระทบทางหูกระทบทางตากระทบทางลิ้นทางจมูกนี่ถ้าเรามีสติเนี่ยพอมันมีกระทบมันมีผัสสะมาแล้วเนี่ยสัมผัสได้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ไอ้นี่มันเสียงดีนะไอ้นี่มันกลิ่นหอมดีนะไอ้นี่มันกลิ่นเหม็นนะอันนี้มันชักใจมันชักรักรักชังชังใจมันชักมีความโลภมีความพอใจไม่พอใจอะไรเนี่ยถ้าเรามีสติมันจะมีตัวรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องป้องกันตอนนี้เราเปิดหมดทวารทั้ง6นายโยมเคยเห็นไหมพระอุทวารอุดหมดเลยนะพระอุทวารหมดแล้วอะไรจะเข้ามันเข้าไม่ได้ยอมจะได้ยินไหมพระอุทวารปิดทวารปิดหมดปิดหูปิดอะไรหมดที่มันทวารของเราที่มันจะเข้าอ่ะทวารคือสิ่งที่มันเข้ามาสู่จิตใจมาสู่ร่างกายของเราต้องปิดให้หมดเลยนะท่านนี้บอกปิดหมดแล้วจะรับรู้อะไรได้ปิดในสิ่งปิดทวารไม่ให้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเปิดทวารรับรู้ในสิ่งที่ดีเปิดใจถ้าเราปิดทวารหมดพระเทศพระพูดพระสอนอะไรปิดทวารหมดฉันไม่ฟังอะไรแล้วจะรู้เรื่องอะไรนะมะอันนี้ว่าคำว่าปิดทวารก็ปิดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาสู่อวัยวะในร่างกายของเราเมื่อเราป้องกันเชื้อโรคถ้าเราปิดไม่ให้มันเข้าเชื้อโรคไม่ให้มันเข้ามันจะเข้าได้ไงเมื่อเชื้อโรคมันเข้าแล้วมันทำร้ายร่างกายของเราให้อ่อนแอแล้วเราต้องไปไหนต้องไปหาหมอต้องไปยาต้องไปหายาแล้วเพราะมันรั่วไงแล้วเราไปหาหมอไปหาทำไมไปหายายากินยาทายาฉีดเพราะมันรั่วร่างกายมันรั่วไอ้พวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสก็เข้าได้เพราะร่างกายมันรั่วจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องยาด้วยธรรมโอสถอย่างอื่นยาไม่ได้หรอกไม่หายหรอกนะมันก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพลิดเพลินไปชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกแล้วความโลภเกิดขึ้นอีกแล้วความอยากเกิดขึ้นอีกแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกโยมแต่ที่มันสิ้นสุดเพราะใจเรารู้อ๋อนี่มันเกิดแล้วนะความโลภเกิดแล้วนะความหลงเกิดแล้วนะความโกรธเกิดแล้วนะดังนั้นสำคัญเราไม่รู้เนี่ยพออะไรกระทบปั๊บรับปุ๊บเลยแล้วพอรับเข้ามาแล้วโยมเหมือนเชื้อโรคร้ายนะโยมเหมือนไวรัสนะเอายาอะไรก็ไม่ได้ดื้อยานะไอ้พวกนี้จิตของเรามันพอรับปั๊บนี่โยมมันไปไหนล่ะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าคนนี้เคยทำอะไรกับเราคนนี้เคยให้อะไรกับเราคนนี้เคยว่าอะไรกับเราเป็นความอาฆาตพยาบาทเก็บไว้ในใจเป็นเครื่องคุณจิตควรใจสัญญานี้ตัดยากนะถ้าสัญญาดีๆเนี่ยให้มันฝังอยู่ในใจเราถ้าสัญญาไม่ดีอย่าไปเอามันนะสัญญาคือความจำได้ไม่รู้คนเราก็จะจำสัญญาเก่าๆเรื่องเก่าๆนะขออภัยไม่ได้ว่าคนมีอายุคนแก่ก็จะเอาแต่เรื่องเก่ามาพูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วพูดอีกบางทีลูกหลานรำคาญบางทีพ่อแม่พูดหลายเที่ยวแล้วนะแกก็หยุดเดี๋ยวเริ่มอีกแล้วฉะนั้นสัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดตัดยากตัดยากนะแล้วยิ่งถ้าเราไปยึดกับอะไรในสิ่งที่เราผูกมัดอย่างเหมือนบางคนเนี่ยมาไม่ได้มาวัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปยึดติดกับสมบัติพัฒนฐานเรื่องบ้านเรื่องเรือนลูกเรื่องร้านเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องอะไรคือละสัญญาไม่ได้ว่าฉันยังมีอันนั้นอยู่ที่บ้านฉันยังมีอันนี้อยู่ที่บ้านแต่ก็เลยไม่มีโอกาสไม่มาวัดไม่ว่ามันมีช่องทางนะเดี๋ยวนี้คนมีอายุสวคนแก่คนเฒ่าไม่ต้องน้อยเนื้อตามใจเข
ใครไม่พาไปทำบุญใครไม่พาไปวัดไม่ต้องสนใจ

นิยมบริจาควิทยุมาให้อาตมา40เครื่องนะกะว่าจะไปต่างจังหวัดเอาติดรถไปด้วยไปถามคนแก่อยากได้วิทยุไหมถ้าถามว่าอยากได้แล้วถามจะฟังอะไรถ้าฟังหมอลำไม่ให้ฟังการเมืองก็ไม่ให้บอกว่าจะไว้ฟังธรรมะแล้วธรรมะของใครก็ได้ให้อันนี้มีโยมเขาศรัทธานะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โอกาสนี้โยมไม่ยากนะแล้วเรื่องการบริจาคสมัยก่อนนี้อยากจะทำบุญกับวัดลูกก็ไม่พามา

อยากจะทำบุญกับวัดลูกก็ไม่พามาวัดก็ต้องการใช้ปัจจัยพอหลวงพ่อสนองท่านสร้างวิทยุสร้างทีวีขึ้นมาโยมคนนั้นก็โทรศัพท์เข้ามาโอนเงินเข้ามาบางทีเดี๋ยวนี้สบายนะโยมกดโทรศัพท์ทำบุญได้มันสะดวกสบายนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปห่วงลูกมันไม่พาไปหลานไม่พามาเปิดวิทยุเปิดทีวีโยมเปิดทิ้งไว้นั่นแหละไม่ต้องไปกลัวเสียค่าไฟหรอกมันเสียไม่กี่ตังค์หรอกแต่เสียดายว่าวิทยุเราไม่เหมือนก่อนโยมสมัยก่อนนี่ไปทั่วทิศทั่วแดนนี่มีแต่เสียงวิทยุสังฆทานธรรมหลวงพ่อสนองมั่งสวดมนต์ครูบาอาจารย์มั่งเป็นที่สบายอกสบายใจเดี๋ยวนี้พอคนแก่มาพูดเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ยังดีเรายังมีทีวียังมีตัวเลือกเรายังมีจานอันนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมแต่ก่อนก็ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อสนองหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้คนเคยมาไม่เคยมาเจอหลวงพ่อสนองหรอกเพราะหลวงพ่อสนองเสียงท่านแบบมีเมตตานะเสียงน่าฟังก็บรรณาการคิดไปเลยต้องรูปร่างอย่างนั้นสูงโปร่งต้องอะไรเพรียวอะไรนะพอมาเจอหลวงพ่อสนองเฮ้ยโยมจะมาหาหลวงพ่อสนองจะเจอได้ที่ไหนหลวงพ่อสนองก็เฉยเดี๋ยวอยู่ก็ยิ้มโยมได้ฟังแต่เสียงหลวงพ่อสนองโอ้ติดจกติดใจฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วสบายใจฟังทั้งวันทั้งคืนฟังไม่เบื่อเลยอันนี้โยมเขาไปรับลูกเขาไปรับมาก็ร้องขอเขาเอิญพาแม่มาหาหลวงพ่อสนองสักทีก่อนที่จะหมดลมหายใจยังมาได้ก็มาเขาบอกนี่แหละอาตมาน่ะโอ้ไม่เหมือนที่คิดเลยเนาะแล้วก็บอกลูกทำนามธรรมคนเราอย่าไปคิดไม่เห็นอะไรอย่าไปปรุงแต่งก่อนแกก็คิดดีนะเพราะว่าเสียงหลวงพ่อดีแกคิดว่าต้องรูปหล่อหลวงพ่อเราบอกว่าแม่ให้มาอย่างนี้เลยโยมอันนี้มันเรื่องที่ว่าเราจินตนาการไปเองใช่ไหมฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยใครได้เข้าใกล้แล้วเนี่ยได้สัมผัสแล้วเนี่ยคนทุกมาก็หายทุกโยมนะคนอะไรร้อนมาร้อนลนมาพอมานั่งคุยกับหลวงพ่อสนองแล้วเดี๋ยวก็คลายแล้วท่านมีเมตตานะคนบ้าคนอะไรก็ตั้งก็นั่งฟังยิ้มนั่นแหละยิ้มคือท่านให้เขาได้สบายใจคือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีเมตตาเห็นว่าเขาทุกข์มาแล้วเราจะไปซ้ำเติมนะให้เขาระบายออกที่เขาเข้ามาวัดสังฆทานได้เขาถือว่าเขามีบุญนะฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านจะเมตตาไปหมดเลยใครจะมาทำอะไรท่านก็ดีไปหมดท่านเป็นผู้ให้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาแบบอย่างครูบาอาจารย์ของเราว่าท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราให้อะไรได้บ้างโยมให้อะไรกับตัวเองได้บ้างเราทุกวันนี้เราทำมาหากินเพื่ออะไรเราก็ต้องถามตัวเราเองเพื่ออนาคตของเราแล้วอนาคตของเราเนี่ยมันจะไปไหนใช่ไหมมันก็บอกแล้วอนาคตอนาคตมันไม่บอกอนาตรงเมื่อไหร่ใช่ไหมคดไปคดมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาจิตของเราก็เหมือนกันอะไอ้ทางตรงมีไม่ไปมันไปคดทางนี้คดมาทางนี้คดไปเรื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงไม่ถึงนั้นจะต้องมุ่งตรงไปเลยมุ่งตรงไปไหนโยมสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องปรารถนาคือความพ้นทุกข์โยมต้องปรารถนาทุกคนนะไม่ใช่บอกโอ้โหมันยากเหลือเกินนะยากต้องปรารถนาเพราะไม่ฉะนั้นประโยชน์สูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่มุ่งสู่พระนิพพานเนี่ยเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้โยมมันสนุกไหมล่ะใช่ไหมยังหนุ่มยังสาวมันก็สนุกหรอโยมพอตั้ง40-50มันชักไม่สนุกแล้วพอมีปัญหาเข้ามามันไม่สนุกแล้วใช่ไหมพอชีวิตครอบครัวเราคบกันใหม่ๆอยู่กันใหม่ๆมันก็มีความสุขละพออยู่กันไปอยู่กันมาเอาแล้วตอนนี้หลงสงเฉงแล้วเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วทั้งศัพท์ทั้งฟันทั้งตำทั้งทิ่ม

0: แทงเหากันมั่วไปหมดเลยครอบครัวฉะนั้นปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้โดยการประพฤติการปฏิบัติโยมนะแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยเรานึกถึงความตายกันบ้างหรือยังเอ้าความตายมันน่ากลัวเดี๋ยวเพิ่งไปถึงนั่นเลยความแก่นึกถึงกันบ้างหรือยังเอาความแก่ก็น่ากลัวไม่ยังมีใครอยากได้เอาความเจ็บก่อนแล้วกันเอาตามขั้นตอน1 2 3ความเจ็บนึกถึงหรือยังถ้ายังไม่นึกถึงต้องนึกถึงว่าถ้าเราเจ็บถ้าเราป่วยใครจะดูแลเราเรามีทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้เพื่อรักษาเรายาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังเอาถ้ามีครอบครัวก็ต้องไว้รักษาครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกถ้าคิดให้มันเลิกไปกันนั้นพ่อแม่ที่แก่เท่าเรามีทุนมีรองหรือยังฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆอ่ะโยมอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของเรานี่มันอะไรล่ะมันไม่มีแก่นสารนะโยมนะตลอดพระสังฆทานนี่เป็นวัดที่เงียบสงัดไม่มีเสียงรถพอพระราม5ตัดมาปั๊บต้องปรับตัวเลยโยมเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็แป้นเดี๋ยวก็อะไรไม่รู้นะจากรถที่ไม่เคยติดเดี๋ยวนี้ก็ติดห้างก็เกิดขึ้นหมู่บ้านจัดสรรก็เกิดขึ้นพอมีงานที่วัดสังฆทานกลายเป็นจลาจลไปเลยคนก็ด่าแทนที่จะอนุโมทนาเออพวกนี้เขาดีนะมาทำบุญสุนทานมาเข้าวัดเข้าวาด่าไอ้วัดสังฆทานนี่มาทำอะไรรถติดนี่แหละแล้วที่ห้างที่บ้านไม่ไปด่าเขามั่งวัดทำอะไรก็โดนด่าทุกทีแต่ก่อนโยมเข้ามาเห็นไหมป้ายพระสังฆทานหลวงพ่อสนองแล้วก็มีสวนจัดให้งามไปร้องเรียนบางทัศนียภาพบางไม่รู้บางอะไรไม่รู้บางจิตบางใจหรือเปล่าไม่รู้นะแทนที่จะทางเข้าวัดทางเข้าหมู่บ้านวัดก็ไปทำให้มันสวยงามเป็นสวนเป็นอะไรแล้วก็มีหลวงพ่อสนองเป็นสิริมงคลออกไปทำงานก็กราบขอความเป็นสิริมงคลให้ปราศจากพยานอันตรายพอออกนอกบ้านนี่ไม่รู้เหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นจะเป็นจะตายออกไปทำงานกลับมาโอ้ยกราบขอพระคุณหลวงพ่อสนองที่แผ่บารมีให้เรานั้นได้รอดปลอดภัยกลับบ้านหลับนอนได้สบายไม่คิดอย่างนั้นร้องเรียนประจำธรรมะบอกไม่เป็นไรโยมถ้ามันบังไม่มีปัญหาก็ลื้อดิแต่ไม่ลื้อหมดเหลือลูกหลวงพ่อสนองไว้บานเดียวแต่ความสวยงามไม่มีก็ไม่เป็นไรสวยได้มันก็เสื่อมได้นะโยมนะเนี่ยเราคิดเป็นอนิจจังไงใช่ไหมเราไม่ได้คิดไปยึดติดว่าไอ้สวนนี้จะต้องอยู่ไปเป็นปีกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนะโยมนะฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดแล้วโยมต้องให้เกิดปัญญาเวลามีกิจวัตรอะไรเนี่ยนะเรามีเวลาน้อยนะต้องรีบตักตวงเหมือนคนอื่นเขาคนที่เขาอยู่วันเนี่ยเขาสบายอยู่แล้วเขาก็ฟังทุกวันเขาก็ปฏิบัติทุกวันแต่เราเนี่ยนานๆมาทีเนี่ยโยมต้องรีบตักตวงอย่าให้ขาดทุนนะมาวัดไม่ได้อะไรสักอย่างได้อย่างเดียวได้ความปวดความเมื่อยไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาไม่ได้สมาธิเลยเนี่ยไม่ได้ดูจิตดูใจของตัวเองเลยว่าแต่ก่อนที่เราไม่ได้เข้าวัดเนี่ยจิตใจเป็นยังไงพอเรามาเข้าประพฤติปฏิบัติเนี่ยใจเรามันยังร้อนร้อนต้องทำยังไงต้องทำสมาธิดับความร้อนใช่ไหมเหมือนเราเป็นไข้ก็ต้องดับความร้อนในร่างกายจิตใจของเรามันร้อนด้วยกิเลสเนี่ยต้องดับด้วยธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับที่ใจแล้วก็มันก็จะสุขที่ใจโยมอย่าไปหวังว่าคนอื่นมาทำให้เราสุขไม่มีเฉพาะตัวของเขาเองเขาก็ทุกข์ขนาดไหนแล้วนะทุกข์ใครทุกข์เรานั่นแหละสุขใครทุกข์เราสุขอย่างนักปฏิบัติคืออย่างนี้โยมกินมื้อเดียวนะปูดน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากดังนั้นต่อไปเนี่ย มาก็จะจัดข้อสมาธิให้มันถี่หน่อยพอได้ยินโยมพูดหลายเสียงว่าสังฆทานเดี๋ยวนี้ไม่สงบแล้วก็จะเป็นที่ส่วนรวมคนมาทำบุญคนมาตักบาตรคนมาฟังเทศแต่คนที่จะประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องมันไม่มีไม่มีโอกาสฉะนั้นต่อไปต้นเดือนปลายเดือนต้นเดือนก็บ้านสว่างใจปลายเดือนก็สวนที่โนไทยนครปฐมนะเพราะเคยคิดว่าเคยจัดศาลาอาจารย์บูชาข้างในก็ไม่เหมาะเพราะมันไม่เป็นสปายะมันเป็นที่แคบนะก็เลยมาได้ที่นครปฐมที่สะดวกสบายนะงวดหน้า26 27 28 3วันลงสมัครได้ปิดวาจาเอาจริงๆแล้วจากการที่อาตมาได้จัดมาเนี่ยแล้วสอบถามบางคนบอกปฏิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่ได้อารมณ์ต่อเนื่องเพราะมันมีเวลาเขาเรียกว่าทะเลถลายแต่นี่เราคุมไม่ให้มีเวลาที่จะไปพูดคุยไม่ให้พูดไม่ให้คุยก็เลยจะได้รู้อารมณ์ตัวเองไงแล้วเมื่อเรามีอารมณ์อยู่กับจิตของตัวเองเนี่ยมันก็รู้อารมณ์ตัวเองแล้วมันก็ดับอารมณ์ตัวเองได้นะก็ถือว่าพอหลวงพ่อสนองท่านก็บอกแล้วว่าอยากให้วัดสังฆทานเนี่ยเป็นที่รวมจิตใจในเรื่องของงานประพฤติการปฏิบัติแต่นี้บางคนก็พูดสร้างอีกแล้วทำอีกแล้วถ้ามันสมบูรณ์แล้วไม่ทำหรอกแต่มันยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้มันสวยงามเพื่ออะไรเพื่อคนที่มารุ่นหลังนะเขาจะได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เรานี่แหละเป็นคนที่ได้มาช่วยกันนะถ้ามันเสร็จหมดทุกอย่างเหมือนกับหลวงพ่อโตนี่โยมก็คืบหน้าไปมากเลยโยมพระธรรมบอกว่าถ้าเสร็จแล้วโยมอยากจะทำก็ไม่มีปัญญาโยมมาให้สักทองสักกิโลสองกิโลธรรมจะรับไปทำอะไรมันหมดเวลาหมดประโยชน์แล้วฉะนั้นถึงบอกว่าต้องรีบทำตอนที่มันยังมีที่ยังที่ทำที่ว่ายังขาดนะจะมารู้จะมารอว่าให้รวยก่อนคำแล้วคำอีกแม่ตัดสินใจจะถอดไม่ถอดดีนะอันนี้จะเป็นของเราอยู่ทรัพย์สินเงินทองของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้นะแล้วถ้าเราเอามาล้อมแต่ละคนแต่ละคนมารวมจิตรวมใจรวมศรัทธาล้อมเป็นแท่งแล้วไปรีบเป็นแผ่นแล้วมาปะมาเชื่อมให้เป็นองค์หลวงพ่อโตเป็นจีวรเหลืองอลามเนี่ยใครมากราบใครมาไหว้เขาก็ได้บุญนะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาทางด้านจิตใจเมื่อเราเคารพกราบไหว้ท่านท่านก็เป็นของมีค่าแล้วสิ่งที่เราทำให้ท่านเป็นของที่มีค่าคือทองคำแล้วทองคำแต่นี้ก็แพงขึ้นแพงขึ้นแต่เราไม่ท้อไม่ถอยมันแพงเราก็จะทำไม่ใช่ไหมมันแพงแล้วไม่ทำแล้วไม่มีโอกาสทำแล้วในยมนะดังนั้นธรรมะก็สบายใจไปอย่างหนึ่งพระพุทธภูมิทองคำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์นะเป็นทองคำทำเหมือนหลวงพ่อโตโยมหุ้มเหมือนหลวงพ่อโตนะเหลืองอลามเป็นทองสุกปรังแล้วนี้ใครอยากจะทำพระพุทธภูมิก็ทำไม่ได้แล้วเพราะเสร็จแล้วแต่นี่หลวงพ่อโตก็เหมือนกันถ้าเสร็จแล้วนะมาให้ก็ไม่เอาหรอกเอาจริงๆนะพูดจริงๆฉะนั้นใครมีเตรียมตัวเตรียมใจตัดใจให้สลึงหนึ่งโยมจะได้เพิ่ม1บาททำบุญไม่มีขาดมีแต่เกินทำบุญมีแต่ได้ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนนะเรื่องนี้เรื่องจริงนะโยมนะไม่เชื่อลองทำดู นะไม่ลองไม่รู้นะไอ้เรื่องอื่นลองก็ได้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่อยากลองกันนะอันนี้เป็นการลองใจแล้วนะว่าความตนีมีไหมคนเราถ้าสละได้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันโล่งนะโยมนะมันโล่งไอ้สิ่งไหนที่เรารักนี่นะพอเราสละได้ให้ได้มันโล่งเลยเพราะอะไรไม่ต้องมาหนักใจไม่ต้องมานั่งรักษาว่ามันจะหายไหมโจรจะปล้นไหมให้ไปแล้วสบายพอประกาศหลวงพ่อโตโอ้ทองฉันอยู่กับหลวงพ่อโตฉันก็เพิ่มปิติคนมากราบมาไหว้ก็โอ้โมทนาสาธุนะกับคนที่มาร่วมบุญให้หลวงพ่อโตนั้นมีจีวรเหลืองอลามแล้วจะอยู่ชั่วกับชั่วกันชั่วลูกชั่วหลานจนฟ้าดินสลายจนเราตายกันไปหมดนั่นแหละลูกหลานเขาก็มาชื่นชมว่าบรรพบุรุษบรรพบุรุษพ่อฉันแม่ฉันปู่ย่าตายายฉันได้เคยมาสร้างเมื่อคราวที่แล้วคุณยายอายุ80กว่ามาจากบางบ่อยมแต่ก่อนนี้ทองหลวงพ่อโตยังไม่เต็มองค์มันก็ไม่ค่อยเกิดศรัทธาโยมเมื่อวานไปงานศพโยมมากราบหลวงพ่อโตอุ๊ยตะลึงหลวงพ่อโตเกือบเสร็จแล้วเนี่ยเขาคนที่มีปัญญารีบไปซื้อแหวนมา2วงก็บอกหลวงพ่อโยมถวายนิดๆหน่อยๆนะพอประกาศว่าโอ๊ยตะลึงว่าหลวงพ่อโตเกือบเสร็จแล้วนะแต่เหลือข้างหลังเหลือข้างหลังกันกับที่หน้าตักคิดว่าออกพรรษากฐินนะจะล้อมอีกทีนึงถ้าได้งวดละ3กิโลเสร็จแน่นะเสร็จก่อนอาตมาตายหรือโยมจะตายก็มาดูเสร็จก่อนแน่เลยนะมันต้องตายกันไปข้างแหละไม่อยู่หรอกหลวงพ่อยังใช่ไหมหลวงพ่อนั่นยังตายยังทิ้งเราไปเลยนะแต่ท่านก็ให้เรานั้นเข้มแข็งให้เรานั้นสามัคคีรวมกันนะฉะนั้นวัดสังฆทานอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาญาติโยมนะทุกวันนี้ทุกเดือนนี้จ่ายเดือนละ10กว่าล้าน10กว่าล้าน10ขึ้นนะ10ขึ้นก็ไม่รู้อยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะอาตมาก็งงเหมือนกันอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาของพวกเราช่วยกันนี่แหละคนละเล็กคนละน้อยนะโยมนะวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบารมีได้มาทดแทนบุญคุณมาระลึกนึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองกตมโยที่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ศาสตร์ความรู้ของท่านมาสืบทอดให้พวกเราให้เรานั้นได้มีการประพฤติได้มีการปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมีกระแสธรรมอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเรานั้นมีกระแสจิตกระแสธรรมอยู่ในใจของเรามากๆดวงจิตดวงใจของเราก็จะสว่างสวยนะเป็นที่พระโอหใจของตัวเราเองแหละแล้วมันจะมีความอิ่มเอิบในจิตใจถ้ากระแสธรรมเข้าสู่จิตใจบาปอกุศลก็จะลดน้อยถอยลงไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ดีที่มาได้ฟังสวดได้มาฟังเทศก็ดีที่อยู่ในวัดสังฆทานนี้ก็ดีที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่รับชมทางวิทยุขอไปที่รับชมทางทีวีโทรทัศน์แล้วก็รับฟังทางวิทยุก็ขออำนวยอวยชัยให้โยมนั้นจงมีความสุขกายสบายใจให้มีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่เหลือวิสัยของความเป็นมนุษย์ปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงโดยพระครูสมุภัยรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทาน
2: เรื่องลองของไสยศาสตร์เวทมนต์อาคมคาถาถือเป็นศาสตร์เร้นลับอีกศาสตร์หนึ่งมีอยู่คู่สังคมไทยมานานซึ่งแฝงอยู่ภายใต้ความเชื่อถือที่มีอายุนับเป็นพันๆปีแม้โลกยุคใหม่จะได้รับการพัฒนาก้าวไปไกลเพียงใดศาสตร์นี้ก็ยังคงมีอยู่ไม่จางหายไปตามกาลเวลาเป็นเช่นนี้เ พราะบางครั้งสามารถพิสูจน์ได้สัมผัสได้แต่บางทีก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเมื่อนำไปใช้ไม่ได้ผลหรือใช้ผิดทางจนเป็นเหตุให้เกิดโทษนำความเสื่อมเสียมาให้เช่นตัวอย่างประสบการณ์กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงต่อไปนี้เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของท่านผู้หนึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อประมาณเดือนธันวาพุทธศักราช2490บุญตาชายผิวคล้ำร่างสูงโปร่งท่าทางสงบเงียบขรึมอายุประมาณ50ปีเดินผ่านบ้านพักพนักงานการรถไฟบริเวณหลังสถานีรถไฟเวลาหลัง17นาฬิกาแดดกำลังร่มลมกำลังผ่านเย็นสบายลุงบุญลุงบุญเสียงดังจากหน้ามุมบ้านพักไม่ใช่ใครที่ไหนโยทินหัวหน้าสถานีรถไฟกับเพื่อนๆและลูกน้องอีก 3-4 คนกำลังนั่งจิบเหล้าและกินอาหารอย่างสบายอารมณ์เชิญลุงบุญแวะก่อนครับเสียงเชื้อเชิญซ้ำทำให้ลุงบุญตาต้องแวะเข้าไปแม้เห็นหน้าลุงแล้วนึกขึ้นได้วันนั้นเราคุยกันด้วยเรื่องปลุกพระปลุกเครื่องรางของขลังพอดีมีเรื่องอื่นมาแทรกก่อนและยังไม่รู้เรื่องกันลุงบุญหรือลุงบุญตาเป็นคนคงแก่เรียนเรื่องวิชาอาคมคงกระพันชาตรีขับไล่พูดผีปีศาจเป็นอาจารย์ศักยันต์ลงน้ำมันปลุกเสกเลขยันฉมังนักอยากให้ลุงช่วยปลุกพระปลุกของให้ดูหน่อยบางทีลูกศิษย์ลูกหาหรือน้องๆอาจจะได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดวิชาบ้างโยทินรุกเพราะเห็นว่านานๆจะได้พบปะพูดคุยกับแกสักครั้ง
3: ได้สิจะปลุกอะไรดีล่ะ
2: ลุงบุญตาขึ้นไปนั่งบนระเบียงบ้านเรียบร้อยจากนั้นต่างคนก็นำของที่ตัวเองพกพาเตรียมให้แกปลุกเสก
3: เอางี
2: ้โยทินตัดบท
3: ลุงอ่ะจะปลุกองค์ไหนลุงเลือกเองก็แล้วกัน
2: จากนั้นของกว่า10ชิ้นมีทั้งพระเครื่องรางตะกรุดของเก่าโบราณและอื่นๆก็ถูกวางไว้ข้างหน้าเพื่อให้แกเลือกทดลองและในที่สุดแกก็หยิบของขึ้นมาชิ้นหนึ่งเป็นตะกรุดโบราณ
3: ของชิ้นนี้มีพลังแรงยิ่งนักอานุภาพเป็นเลิศใครเป็นเจ้าของถือว่าโชคดีเด่นทุกด้านคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยตบะโชคลาภเมตตามหานิยมเยี่ยม
2: ลุงบุญตาหยิบตะกรุดชิ้นนั้นมากำไว้แน่นหลับตานิ่งพักหนึ่งและสั่งเสียงหนักแน่น
3: พอของขึ้นแล้วสังเกตที่แขนของผมอักขระจะนูนขยับขึ้นเหมือนมีชีวิตและเนื้อตัวผมสั่นให้ใช้มีดลองฟันได้เลย
2: จากนั้นเจ้าของบ้านก็ได้ไปหามีดมาเตรียมไว้ได้มีดดาบยาวถูกลับไว้คมกริบนำมาให้ลุงบุญดูแกบอกใช้ได้จากนั้นพิธีปลุกของก็เริ่มขึ้นลุงบุญตานั่งขัดสมาธิท่าสบายตั้งตัวตรงนำตะกรุดวางกลางฝ่ามือขวานิ้วมือทั้งขวาและซ้ายสอดประสานแล้วกำแน่นยกไว้ระดับอกหลับตาสนิทภาวนาคาถาพึมพำประมาณ10นาทีแล้วหยุดนิ่งทุกคนที่อยู่ในบริเวณพิธีต่างใจจดใจจ่อรอดูผลจะเป็นอย่างไรไม่มีใครกล้าส่งเสียงต่างเงียบกริบเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นเลย ความเงียบเป็นไปอย่างต่อเนื่องประมาณ20นาทีปรากฏมือ

0: ขาลุงบุญตาสั่นเล็กน้อยและหนักขึ้นเรื่อยๆเส้นเอ็นตามข้อมือลำแขนปูดบวมอย่างเห็นได้ชัดมีเสียงเป่าลมออกจากปากและหายใจแรงเสียงกำมือทั้งสองสั่นกลับเข้ากระทบหน้าอกดังผับผับผับผับเป็นระยะโยธินหันมองมีดดาบที่วางไว้ด้านข้างพร้อมกับเกิดความคิดสับสน
1: ลุงแกปลุกพระขึ้นจริงหรือว่าแกหลอกพวกเราเล่นถ้าเกิดขึ้นไม่จริงเวลาใช้มีดฟันเกิดพลาดพลั้งจะทำอย่างไรอะถ้าแกจะหลอกพวกเราก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เสียหายมาอย่าโทษก็แล้วกัน
0: ความคิดหยุดลงเพราะมองเห็นอักขระคาถาที่สักยันตามลำแขนปูดบวมขึ้นนูนหน้าแดงแสดงว่าพระขึ้นเต็มที่เท่านั้นเองโยทินที่รับทำหน้าที่ตามที่ตกลงไว้บอกเพื่อนๆและลูกน้องที่อยู่ในบริเวณทำพิธีให้ขยับถอยออกห่างรัศมีเพื่อให้เขาจะได้ลองของถนัดโดยลุกขึ้นยืนถือดาบสองมือข้างๆลุงบุญตากะจะฟันด้านหลังบริเวณแผ่นหลังช่วงล่างชั่วครู่เขาจึงเงื้อดาบขึ้นสูงทุกคนที่นั่งดูอยู่แทบหัวใจหยุดเต้นเมื่อโยธินหวดคมดาบลงที่แผ่นหลังลุงบุญตาเต็มที่แทนที่จะมีเสียงดังปึกดาบในมือกระเด็นคืนหรือหลุดจากมือกระเด็นไปแต่ทว่าเกิดมีเสียงสวดคมดาบกินผิวและเนื้อแผ่นหลังลุงบุญตาเข้าไปภายในอย่างรวดเร็วตามแรงเหวี่ยงของโยธินผลปรากฏว่าลำตัวลุงบุญตาเกือบขาดไส้ทะลักออกด้านข้างเลือดนองพื้นทุกคนที่นั่งอยู่เหมือนถูกสาปเป็นหินตาเบิกโพลงอ้าปากค้างไม่มีใครปริปากพูดสักคำร่างลุงบุญตาทรุดลงกองกับพื้นสิ้นใจทันทีเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเพราะของไม่ขลังปลุกไม่ขึ้นจริงทำการลบหลู่ดูหมิ่นวัตถุมงคลของเสื่อมไปแล้วหรือเพราะประมาณเลือกวิธีทดลองไม่ถูกก็เหลือเดาแต่ที่แน่ๆคือมีการฆ่ามีการตายมีการให้ความร่วมมือสนับสนุนการลองของครั้งนี้ถ้าคิดในแง่ของพุทธศาสนามีการทำบาปเกิดขึ้นและเป็นบาปที่ต้องได้รับผลตอบสนองหรือชดใช้ผลกรรมที่ทำหลังจากเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นและผ่านไปได้ไม่นานบริเวณบ้านพักเจ้าพนักงานของการรถไฟหลังสถานีก็มีการชุมนุมดื่มกินกันอีกเนื่องจากเป็นช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากช่วงเช้าถึงตอนหัวค่ำการดื่มกินและการสนทนาเป็นไปอย่างเงียบๆแต่พอดึกหน่อยอาการเริ่มออกฤทธิ์เริ่มมีเสียงดังกันเรื่อยๆ
2: เฮ้ยเปี๊ยกไปเรียกหัวหน้าหน่อยสิ
0: อีกคนหนึ่งซึ่งท่าทางยังไม่เมาสั่งลูกน้องจริงจัง
2: เรียกแล้วครับพี่หัวหน้าบอกว่าไม่สบายวันนี้ขอตัว
0: เสียงพูดคุยดังถึงบ้านพักหัวหน้าสถานีและบังเอิญวันนี้โยธินรู้สึกไม่สบายตัวหนาวๆร้อนๆ นอนไม่หลับได้แต่กระสับกระส่ายพลิกตัวไปมามีอาการคล้ายจะปวดหัวปวดท้องหน้ามืดบอกไม่ถูกลุกขึ้นเดินไปเดินมาความคิดวูบหนึ่งเกิดขึ้นมาในสมองภาพที่จดจำจากวันลองของจนทำให้ลุงบุญตาต้องมาจบชีวิตมาปรากฏชัดเจนเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงทำให้เขาต้องขนลุกขนพองความหวาดเสียวประกอบกับความกลัวเกิดขึ้นมาอย่างกระทันหัน ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรดีพอดินได้ยินเสียงปึงปังเอะอะโวยวายดังมาจากวงเล่าเหมือนมีการชกต่อยกันขึ้นเขาตัดสินใจเดินไปดูปรากฏว่าลูกน้องทะเลาะกันชกต่อยและมีการดึงมีดดาบออกมาใช้ซึ่งเป็นมีดเล่มเดียวกับที่ใช้ลองของในวันนั้นเขาตกใจและนึกแปลกใจมากมีดเล่มนั้นมาได้ยังไงเพราะได้สั่งให้นำไปทิ้งแล้วเขารีบเดินขึ้นบ้านไปขณะเดียวกันที่คนถือดาบวิ่งพุ่งเข้าฟันเพื่อนๆร่วมวงชุนละมุน
2: หยุดไอ้เสิร์ตนี่ข้าโยธินนะวางมีดเดี๋ยวนี
0: ้คำสั่งเสียงเฉียบดังขึ้นแต่ไม่สามารถหยุดประเสริฐซึ่งกำลังขาดสติไล่ฟันเพื่อนๆอย่างเมามันโดนไปคนละปึกสองปึก
2: ไอ้เสิร์ตนี่หัวหน้าเองนะ
0: ยังไม่ทันที่โยธินจะพูดอะไรต่อปลายดาบก็พุ่งเข้าถึงตัวปักเข้าที่หน้าท้องทะลวงทะลุบริเวณหลังของเขามีเสียงโอ้ออกมาคำเดียวแล้วทรุดลงคุกเข่าก่อนล้มลงจมกองเลือดสิ้นใจประเสริฐได้สติเมื่อเห็นดาบทะลุหลังหัวหน้าแล้วตกใจถึงกับตาเหลือก
2: หัวหน้า
0: พูดได้คำเดียวอาการเมาสางไปทันทีเพื่อนๆที่เหลือต่างคนต่างได้บาดแผลจากคมดาบเล่มเดียวกันเข้ามาดูพบว่าหัวหน้าเสียชีวิตแล้วทุกคนหันหน้าสบตากันเหมือนจะคิดเรื่องเดียวกันเพราะทั้งชุดที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้คือชุดที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์วันลองของวันนั้นนั่นเองจะเห็นว่าลูกน้องที่ทะเลาะกันวันนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมพิธีลองของในวันนั้นซึ่งก็ได้รับบาดแผลคนละแผลสองแผลหัวหน้าโยธินต้องเสียชีวิตส่วนประเสริฐกลายเป็นคนเสียสติต้องออกจากราชการในเวลาต่อมาขึ้นชื่อว่าบาปเมื่อทำแล้วจะมากหรือน้อยต้องได้รับผลแน่นอนช้าหรือเร็วหนักเบาอยู่ที่เจตนาขณะทำดังนั้นต้องการหนีบาปให้ไกลต้องเริ่มต้นที่จิตใจคิดอยู่เสมอว่าบาปคือของเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นไม่ควรแตะต้องบาปเหมือนใบมีดโกนที่คมไม่มีด้ามพร้อมที่จะบาดได้ตลอดเวลาถ้าจับต้องบาปเหมือนอสรพิษร้ายเกิดและเจริญเติบโตในบ้านเรือนและบาปเหมือนโรคร้ายที่เกิดขึ้นในร่างกายของตัวเองเมื่อไม่อยากให้ของเหม็นแตกเปื้อนอย่าใกล้อย่าแตะต้องไม่ต้องการให้มีดบาดอสรพิษกัดอย่าจับอย่าเข้าใกล้และไม่ต้องการมีโรคร้ายประจำตัวต้องหมั่นดูแลสุขภาพภายนอกและตั้งจิตเมตตาไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นๆเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพภายในด้วยเหมือนกลัวบาปตาไม่ผลต้องไม่เข้าใกล้บาปไม่คิดถึงไม่แตะต้องและไม่ทำบาปทุกอย่างแล้วท่านจะหนีได้ไกลจนบาปไล่ตามหลังไม่ทันเวรกรรมนำชีวิตชั่วมัวหมองสร้างบาปหยาบให้ไฟปองจิตมองมุมมืดจืดจางชอบโหดโทษทุกข์สุขแห้งบาปแกล้งแบ่งต้องหมองหมางร้อนรนทนทุกข์สุขจางรอบข้างเร้าใจให้ตามถอนตนพ้นบาปสาปส่งมุ่งตรงจงรักหักห้าม

นกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียรติเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเออ

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ก็ดีใจที่โยมได้ใช้ชีวิตวันนี้ให้เป็นประโยชน์ในการมาเข้าวัดก็ไม่ถือว่ามาเคร่งเครียดอะไรมากก็เพียงมาผ่อนคลายสมองของเรามาวัดไม่ใช่มาเคร่งเครียดสมองตัวเองคือมาทำความสบายใจถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนกับมาชำระใจชำระใจของเราให้เกิดความสงบความสบายธรรมะก็เหมือนกับน้ำถ้าใครจะอาบเป็นเวลาก็ได้หรือจะอาบวันละครั้งก็ได้หรือจะอาบหลายละหลายครั้งก็ได้ก็เมื่อคนได้อาบก็ถือว่ายุชุ่มชื่นเยือกเย็นกายใจอันนี้คนเราถ้าไม่อาบซะเลยก็คงเปื้อนไปคงไม่สะอาดก็คงไม่มีใครทนได้ที่จะไม่อาบน้ำทั้งวันทั้งคืน

ในวันใจเราก็เหมือนน้ำเหมือนใจเราก็ที่เรามาอบรมธรรมหรือมาเข้าถึงวัดก็เหมือนมาอาบน้ำชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สงบเพราะคนเราไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสละออกมาบรรพชามาเนี่ยท่านมาทำความสำเร็จที่ใจของท่านในท่านก็รอบรู้ในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สำเร็จที่ใจฉะนั้นท่านบอกว่ามนุษย์ที่มาเกิดมานี่ก็มาจากจิตใจที่เป็นภูมิของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำความดีบรรลุความดีก็หลุดพ้นไปเป็นเทวดาถ้ามนุษย์ศึกษาสมาธิถึงเข้าฌานได้จนสงบดับเวทนาได้เวลาจะดับจิตข้ามเวทนาได้ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่พินทุกข์ห่วงลูกห่วงหลานทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นเอตกตาก็ไปเป็นพระพรหมพระพรหมที่ว่ามีสี่หน้าก็คือมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ต้องฝึกเพราะว่าพระพรหมนี่ถือว่าเป็นบรมสุขของเทวดาเทวดาใดก็ไม่มีความสุขเท่ากับคนทำใจเฉยชีวิตคนชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนกันโยมถ้าชีวิตคนชาวบ้านไม่วางเฉยได้ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านจึงว่าพระพรหมนี่ไม่จำเป็นจะต้องตายไปแล้วจึงไปเป็นพระพรหมเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องตายแล้วไปเป็นเทวดาควรจะเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนบุญเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ตอนตายใครจะมาทำใส่ฝาโลงให้เราใส่ปากให้เราอุทิศข้าวน้ำให้เรานั้นมันไม่ได้บุญมันต้องทำตั้งแต่มีลมหายใจทำตั้งแต่สติทำให้สติมันดีทำให้มีฉลาดทำให้มีปัญญาให้รู้ทันธรรมะรู้ทันโลกรู้ทันธรรมว่าสมบัติคนเราเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนกันเวลาตายแล้วเนี่ยเขาไปซ่อนไปเก็บไว้ที่ไหนกันก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าเขาไปซ่อนที่ไหนไปเก็บที่ไหนแล้วเขาไปไว้ที่ไหนกันเศรษฐีทั้งหลายก็ต้องคิดแล้วอ๋อเขาไม่ได้ซ่อนที่ไหนเก็บที่ไหนนะเขาเก็บไม่ได้เขาเอาติดใจเขาไปบุญเท่านั้นแหละที่เขาติดใจของเขาไปเขาไม่ซ่อนที่ไหนเขาไม่เอาไปไหนได้หรอกเขาติดใจในหัวใจเขาไปที่เขาเก็บความดีใจที่เขาทำของเขาใครก็เอาไปไม่ได้เราก็จะมีปัญญาเวลาให้ทานเนี่ยเรามีปัญญาคนให้ทานไม่ใช่คนโง่ให้ทานก็คือการรู้ว่าเนี่ยบุญเอาเก็บไปแล้วคนให้ทานเนี่ยไม่ใช่คนงมงายเนี่ยให้ทานคือรู้ว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่พอให้ทานรู้สึกว่าเราเก็บเอาไว้แล้วเอาไว้ในใจเราเอาไว้เป็นเทวดาเป็นเทวดาคือเทวดาแปลว่าเสวยสุขสุขคือความได้เสวยบุญที่ตัวเองทำดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้รู้เรื่องพวกนี้เองโยมรู้เรื่องกรรมเวรรู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องความจริงของจิตและวิญญาณไม่ได้รู้เรื่องรู้ที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่ถ้ากระชับชวนให้คนอื่นรู้ตามท่านตรัสรู้มาก่อนดังนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พยายามมาบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอยากตายก็บอกว่าให้ทำใจให้เป็นสมาธิให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาศึกษาธรรมกับพุทธเจ้าให้สำเร็จก่อนนะแล้วค่อยตายไปพระพุทธเจ้าบอกอนนท์งานของเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราสอนไว้ดีแล้วเพราะเราเนี่ยไปนิพพานแล้วความดีของเราก็ยังอยู่การสั่งสอนการอบรมก็เป็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรอยยังเหลืออยู่คำกล่าวของเรายังมีอยู่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังเหลืออยู่นะที่เรามาเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธนี่เป็นชาวพุทธที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเป็น
สอนให้ทำเป็นก็คนคิดไม่เป็นทำไม่เป็นยังไงคือทำบาปคนทำบาปนี่ทำไม่เป็นคิดไม่คนคิดบาปคิดด่าเขาคิดอิจฉาเขาริษยาเขาคิดถึงว่าเราเนี่ยไม่แก่แล้วไม่ตายแล้วไม่เจ็บแล้วเราจะเอาโน่นไปนี่มานี่เรียกคิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยจิตใจก็ไม่สงบก็เรียกว่าคิดไม่เป็นทำไม่เป็นก็เรียกคนไม่ก้าวหน้าแต่พุทธเจ้านี่สอนให้คิดเป็นทำเป็นมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะโยมท่านสอนไงคิดให้คิดเป็นก็คือละบาปบำเพ็ญบุญอย่าให้บาปมันครอบงำอย่าให้ความหลงมันครอบงำอย่าให้ความโกรธมันครอบงำอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขถ้าโกรธมันครอบงำอยู่กับลูกก็ไม่ชอบอยู่กับภรรยาก็ไม่ชอบอยู่กับสามีก็ไม่ชอบอยู่กับตัวเองยังไม่สบายใจเลยอยู่กับใครก็ไม่สบายใจเพราะความโกรธมันไม่ดีดังนั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้ละตรงนั้นเสียให้ละความโกรธแล้วจะทำไงละเป็นเก็บมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่เรายังละไม่เป็นยิ่งโตมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันความโกรธความโลภ ก็มากขึ้นทุกวันทำไม่ได้ก็อยากได้ความหลงก็มากขึ้นทุกวันมันหลงไม่รู้ทางไปแล้วมันไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเรามันหลงไปหมดห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางคนเนี่ยแม้แต่จะตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายก็มีอย่างให้เขาไปปั๊มหัวใจกดจนกระดูกอ่อนเลยกระดูกหักเลยโอ้ยอย่าให้ปั๊ม70-80ยังไปนอนให้เขาปั๊มหัวใจเลยไม่อยากตายถ้ามันกลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มได้ก็มันก็น่าอยู่แต่กลับมาแล้วมันก็เจ็บกว่าเดิมอีกจะอยู่ไปทำไมไปเป็นเทวดาไม่ดีหรือเอาบุญไปไม่ดีหรือนั่นเพราะไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นทำไม่เป็นให้ทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทำให้ตัวเองเครื่องเก็บถ้าคิดเป็นทำเป็นตามที่พุทธเจ้าสอนบอกสอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่คือให้กำหนดกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเป็นยอดบุญถ้าใครทำกายานุปพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายตามความเป็นจริงคนนั้นพิจารณาได้คนนั้นฉลาดเป็นยอดบุญเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้จักสุขที่ใจทุกข์ที่ใจทำเฉยที่ใจได้เวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐารู้จักเวทนา3ที่จิตตัวเองนั้นฉลาดนั้นคิดเป็นทำเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้จิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองว่าตัวเองคิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้จักความคิดตัวเองโรคก็รู้โกรธก็รู้รักชังอะไรคิดถึงใครห่วงใครจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือเบิกบานผ่องใสรู้จักจิตพิจารณาจิตตัวเองที่คิดอยู่ตลอดเวลาก็ได้จิตตานุปัสสนาปฏิปทาคิดเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆว่าคนเรามีอนิจจังอยู่ในตัวเองมีทุกข์อยู่ในตัวมีอนัตตาอยู่ในตัวไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในอาการ32นี้โรคนี้โรคไหนก็จะได้เป็นพระไตรลักษณญาณไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้นี่คิดเป็นทำเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นยอดธรรมเป็นยอดบุญไอ้ที่ว่าสูงสุดอะไรจะสูงสุดโยมไอ้ที่ว่าก็สร้างตึกเอ็มไพร์สูงสุดมันก็ไม่อัศจรรย์เท่ากับจิตเราสูงสุดถ้าจิตเราถึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเราไม่ต้องไปขึ้นตึกสูงภูเขาสูงจิตของเราสูงแล้วนั่นถือว่าไม่ตกต่ำเป็นคนที่จิตดีแล้วก็จะไม่กลัวทุกข์มีขันติคนมีขันติเป็นไงคือมีขันติสู้กับเวทนาได้อารมณ์หนุ่มสาวเนี่ยมันว่ามันแข็งแรงแต่เวลามันเจ็บมันก็ร้องเวลามันป่วยมันก็ร้องมันผิดหวังอะไรมันก็ร้องแต่ยังเราอายุมากแล้วเนี่ยเราผิดหวังอะไรเราไม่ร้องหรอกเราจะเจ็บจะไข้เราจะตายหรือใครจะเจ็บจะไข้จะตายแต่เรากลับแข็งแรงเรามีขันติเราอดทนเพราะเราฝึกได้เราจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอายุมากแล้วเราอ่อนแอเนี่ยกลายเป็นคนเจ้าน้ำตาอะไรก็โกรธอะไรก็น้อยใจอะไรก็ใครทำอะไรไม่ถูกใจมีแต่ความน้อยใจนึกว่าจิตของเราไม่ถึงยอดไม่เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ฉลาดไม่เข้าใจตัวเองท่านพระพุทธเจ้าท่านเหลือธรรมอันประเสริฐเลิศที่สุดมาในทุกวันนี้เหลือไว้มหาสติปัฏฐาน4
อานนท์ตราบใดบุคคลใดโรคนี้ยังไม่เสื่อมธรรมะยังไม่เสื่อมถ้าบุคคลใดได้เจริญสติปัฏฐาน4อยู่เป็นเนืองนิดภายใน7วัน7เดือน7ปีพุทธศาสนาของเรายังไม่เสื่อมบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระหันเพราะสติปัฏฐาน4นี้เป็นธรรมที่ยังจิตใจของมนุษย์ให้ยังอยู่ในธรรมมีความเจริญไม่เสื่อมแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐาน4นั้นเสื่อมแล้วโยมใจมันเสื่อมพอเจ็บขึ้นมาก็โอ้ยหมอว่าเจ็บก็เลยโอ้ยเป็นทุกข์มีอะไรหน่อยก็กระทบกระเทือนใจก็มาล่ำร้องว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คือคนนั้นคนนี้ไม่ทำให้เราถูกใจเราคิดว่าคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจแต่ตัวเราเนี่ยไม่ดูใจตัวเองไม่ดูจิตตัวเองฉะนั้นจึงว่าทำในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้สมบูรณ์แล้วพวกเราปฏิบัติตามเราจะฉลาดเราจะคิดเป็นทำเป็นเอาละโยมทำมาหากินมาเอาลูกหลานมาโตแล้วมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ไหมยังคิดเป็นห่วงเขาคิดเป็นห่วงเขาจะเจ็บจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่แล้วแถมมาคิดตัวเองเป็นทุกข์อีกเราก็ป่านนี้แล้วเราก็ยังไปทุกข์เป็นห่วงตัวเองเรายังคิดไม่เป็นทำไงเราจะคิดให้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายเมื่อเราคิดเป็นเราต้องปฏิบัติเป็นต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4เป็นจึงเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านบอกว่าไม่ไปนรกปิดนรกได้ถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกท่านเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยจะอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นกับปีก็ได้แต่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานของท่านมาแล้วแค่80ปีแต่ถ้าจิตของท่านเนี่ยท่านสามารถจะเข้าอิทธิบาททั้ง4ใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยใช้เจริญอิทธิบาทเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษากายและจิตของท่านอยู่ได้นานเท่ากับเทวดาเพราะจิตของท่านเหนือฟ้าเหนือธรรมชาติจิตเหนือนิดเดือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมทีนี้พวกเราเนี่ยเข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะปฏิบัติตัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะรู้ธรรมพุทธเจ้าเอาไปใช้ในชีวิตที่ตัวเราได้ฉะนั้นที่อยากให้ทำเนี่ยก็คือต้องการให้เอาติดใจไปนะวันนี้คุณโยมหมอสดใสพามาเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่าอาตมาจะสอนพิเศษให้บอกพิเศษให้คือเรียกว่าเรียนรัดนะโยมธรรมะนี่เรียนรัดได้นะพอเข้าอนุบาลก็ถึงมหาวิทยาลัยเลยโยมนะออกไปบ้างก็จบเข้ามาตอนนี้เราจะอนุบาลเนี่ยจะมาประถมนิเทศให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวก็สอนเสร็จแล้วจบสติปัฏฐาน4ก็ถือว่าโยมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วโยมตอนนี้โยมก็เป็นดีเซอร์ตัวเองไปดีเซอร์ตัวเองไปค้นคว้าหาความจริงของตัวเองแล้วก็นั่นน่ะคือวิทยานิพนธ์ตัวเองแล้วตอนนี้รู้ว่าเราคิดดีคิดชั่วเราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบอกนี่ตอนนี้ฉันกำลังทำปริญญาโทเอกอยู่นะงั้นถ้าเราทำผ่านได้กลับไปบ้านแล้วเราทำสติได้เวลาลูกหลานมากระทบกระเทือนใจแล้วรู้สึกเฉยอุเบกขาได้เฉยมันจะเป็นจะตายก็เอาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เฉยเออทักเฉยไอ้เฉยตัวนี้นะคือทำได้แต่โอ้ยวุ่นวายมากก็เก่าอีกครูมาไปวัดมาแล้วพวกแกนะไม่ได้ทำให้ถูกใจฉันเลยฉันอายุปันนี้แล้วทุ่มเทแกมาทุกอย่างแกไม่เคยทำตามเลยโหยตอบตกเลยโยมขึ้นอนุบาลยังไม่ได้เลยฉะนั้นใจเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ฉะนั้นถือว่าเรามาเป็นชาวพุทธที่คิดเป็นทำเป็นต้องเข้าใจหลักธรรมตรงนี้ถ้าเราทำใจได้แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีไปเองฉะนั้นเราต้องมองตัวเราก่อนฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครสอนตัวเองมองใครไม่มองใครมองตัวเองพี่ไม่พิจารณาใครพิจารณาตัวเองไม่คิดถึงเรื่องจิตคนอื่นคิดถึงเรื่องจิตตัวเองท่านบอกนี่คือธรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะอย่าไปหลงมาทำไมโยมหลงมันดีไหมหลงไม่ดีเลยโยมหลงคนป่วยแล้วคนอายุมากแล้วหลงแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเสียดายนะโยมได้ร่างกายที่ดีมาก็มาใช้หลงๆน่าเสียดาย
แล้วโกรธดีไหมไม่ดีโกรธมากๆเนี่ยคนก็เบื่อท่านจัดไว้ประเภทที่ไม่ดีหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอะไรเงี้ยขี้โกหกอะไรเงี้ยมันโอ้บอกขี้ร้อยแปดนะแต่นั้นจึงว่าสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเอาไว้ให้เนี่ยคือธรรมที่พระเจ้าทรงให้เจริญเนี่ยคือเจริญสติและเมตตาพยายามรู้จักตัวเราให้มากกว่ารู้จักคนอื่นเพราะเราเนี่ยรู้จักคนอื่นหมดแล้วทุกวันเนี่ยบ้านใครเป็นเมืองใครฉันรู้หมดเลยแต่ตัวเองโกรธไม่รู้ตัวเองหลงไม่รู้ตัวเองคิดอะไรมากๆบางทีนอนไม่หลับต้องเอายาประสาทระงับประสาทก็มีใช่ไหมคิดถึงลูกคิดถึงหลานห่วงมากก็เอายากล่อมประสาทดูสิตอนเด็กเราต้องกล่อมไม่ยอมตอนเด็กไม่กล่อมเราพ่อแม่ต้องคอยปลุกอยู่ตลอดเวลามันนอนมากแต่ตอนอายุมากเป็นไงโยมไม่ได้แล้วไปคอยห่วงคนโน้นคนนี้กายฉันต้องพึ่งยาคอยระงับประสาทเนี่ยแล้วมันจะหาความสุขสงบที่ไหนตัวของตัวเองยังทำใจไม่ได้เลยทำให้สบายไม่ได้เลยฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงทำให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็จิตมันสำคัญตรงนี้เอาเวลามันน้อยต้องมอนะอาตมาอยากให้โยมใช้สติปัฏฐาน4ตกลงไหมโยมสติปัฏฐาน4นะวันนี้เรียนสติปัฏฐาน4นะเรียนยอดเลยโยมนะไม่ต้องเรียนว่าทำบุญพ่อไปสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงอะไรเงี้ยทำบุญแล้วจะได้บุญมากจะถึงคนตายไหมอุทิศบุญไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นโยม ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมแล้วทำจะเป็นยังไงนี้ขอให้เรียนสุดให้เรียนตรงนี้เลยว่ายอดศีลยอดธรรมยอดภาวนาเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะเรามีเวลามาวัดน้อยนะขอให้ตั้งใจทำตรงที่ในสติปัฏฐาน4ตรงนี้ถือพุทธเจ้าสำเร็จตรงนี้พระอรหันต์สำเร็จตรงนี้พุทธศาสนาที่คนจะเข้าใจพุทธศาสนาก็เข้าใจตรงนี้โยมฝรั่งทุกคนมาเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องถามเรื่องอะไรเลยเขาเข้าใจตัวเขาเองเลยว่าธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งอยู่ตรงนี้เองนะ อาตมาจะให้2ท่าก่อนโยมท่านอนให้เป็นสอนให้เป็นนอนที่บ้านนะที่นี่ไม่สอนเป็นนอนที่บ้านสติปัฏฐาน4มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนะมีกินยืนเดินนั่งนอนกินแต่นี่กินนี่บอกคร่าวๆให้ไปถ้าเข้าคอร์สสมาธิจึงจะสอนเรื่องกินเพราะกินนี่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะโยมนะสอนให้กินน่ะต้องนับคำข้าวได้ด้วยคำวันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวฮะแล้วถ้าคนไหนนับได้ภายใน3วันเนี่ยถ้าคนไหนนับได้วันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวได้ถือว่าไม่หลงไม่ตกสอบไม่ตกผ่านแต่ถ้ากินแล้วเคี้ยวนับไม่ได้แล้วไม่รู้กี่คำไม่รู้กี่ถือว่าหลงสอบไม่ผ่านจะทำไงจะรู้ตรงนี้อันนี้คือเป็นการทดสอบสติปัญญาของทุกคนว่าสมองยังใช้งานได้หรือเปล่านะสมองใช้งานน้องหนุ่มสาวบางคนก็นับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่คำไม่รู้ว่ากี่เคี้ยวไม่รู้ว่าเคี้ยวละกี่คำนะโยมนี่โยมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยนับคำข้าวเลยว่ากี่คำจะมากี่เคี้ยวใช่ไหมนี่คือเราไม่เคยเรียนสติปัฏฐาน4ไงนี่คือเป็นการวัดคนหลงเดินจงกรมนะโยมคนเป็นโรคประสาทเดินไม่ได้แต่ขออภัยนะคนที่ขาไม่ดีนั่นจะไปว่าเป็นโรคประสาทไม่ได้หมายถึงสำหรับขาไม่ดีนั่นถือว่าเป็นคนป่วยแต่ถ้าคนที่ขาดีๆเดินธรรมดาได้ถ้าคนเดินจงกรมไม่ได้นี่ถือว่าคนนั้นเป็นโรคจิตนะโยมนะแต่คนไหนเดินจงกรมได้คนนั้นโรคจิตจะหายอาตมาเคยเอาเด็กๆมาที่เนี่ยบอกหลวงพ่อหนูไม่ชอบเดินจงกรมถูกไหมเดินไม่ได้ใจร้อนเรารู้เลยนี่โรคจิตมันเดินไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่สงบแต่พอเราบอกต้องเดินให้ได้เดินให้ได้เรารู้ว่าวิธีรักษาโรคจิตมันอยู่ที่เดินจงกรมต้องเดินนะพอเขาเดินได้บอกโอ้ยอย่างนี้หลวงพ่อเดินได้ชอบเดินใจเย็นมันพูดรู้เรื่องอะไรโยมคนนี้แต่ถ้าคนไหนปฏิเสธการเดินจงกรมถือว่าคนนั้นเป็นโรคใจร้อนเป็นโรคสับสนสมาธิสั้นท่านั้นต้องเดินจงกรมให้ได้เดินยืนให้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นมีสติสมบูรณ์อันนี้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นการเข้าใจตัวเองและเป็นการแก้ตัวเองแล้วเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ถือบุคคลนั้นแก้คลายเครียดได้
แก้โรคจิตได้แก้โรคประสาทได้

นะเดินจงกรมที่แก้ได้หมดเลยโยมอาหารก็ย่อยง่ายสมาธิก็เกิดง่ายร่างกายนี่จะแข็งแรงเดินแล้วหลังจะไม่งอคนเดินจงกรมโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนหลังงอบ้างโยมถ้าไม่หลังครับมีสภากรรมฐานที่เดินจงกรมไปหลังตรงมาเลยโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนถือไม้3ถือ3ขาบ้างโยมลูกตาแก่ๆนะ100ปีหลวงปู่บรรดาใน100ปีนั่งตัวตรงเดินตัวตรงเลยหลวงปู่ดุลหลวงปู่แหวนไม่มีหรอกพระที่มาเดินไม้กระเท้าในน้อยองค์นะโยมนะโดยมากพวกประเภทที่ไม่รู้จักสติปัฏฐาน4แก่แล้วก็เดิน3ขา4ขานะโยมไม่อยากเดิน3ขา4ขาก็เดินจงกรมทุกวันโยมนี่วิชานี้เอาไปแก้กรรมตัวเองได้และจะไม่หลังงดหลังงอ

วันโยมนี่วิชานี้เอาไปแก้กรรมตัวเองได้แล้วจะไม่หลังงดหลังงอนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ย80ปีเนี่ยคนยังคิดว่าพุทธเจ้ายังหนุ่มอยู่เลยบอกพุทธเจ้าบอกเรา80ปีแล้วเราไม่ใช่หนุ่มแล้วแต่ที่เราอยู่ได้ปกปิดอยู่ได้เนี่ยคนก็เห็นว่าเราไม่ชำรุดทรุดโทรมแต่สังขารร่างกายเรามากแล้วดูใครมาดูว่าพุทธเจ้ามันเด็กๆอะไรเงี้ยหนุ่มๆเนี่ยเพราะท่านใช้ท่านจะจงกรมทุกเช้ามืดเลยตีสี่พุทธเจ้าจะจงกรมไปถึง6โมงเช้า6โมงแล้วพุทธเจ้าก็พอรุ่งอรุณแล้วพุทธเจ้าก็จะออกบิณฑบาตบิณฑบาตก็เหมือนเดินจงกรมทุกวันพุทธเจ้าจะไม่ขาดนอกจากป่วยเท่านั้นเองที่จะไม่ออกเดินจงกรมกับบิณฑบาตนั้นถือว่าออกกำลังกายทุกวันคนนอนตื่นสายไม่ใช่ดีนะนอนตื่นสายอมโลกไว้นะโยมนะอมโลกไว้ท่านั้นปฏิบัติพุทธเจ้าจึงนอนแค่4ชั่วโมงบอกนั่นสมบูรณ์4ชั่วโมงแต่ทางการแพทย์บอกต้องนอน8ชั่วโมง16ชั่วโมงนอนอมไปนั่นอมโลกไว้แต่พุทธเจ้าสวนทางกับโลกเลยบอกนอน4ชั่วโมงแต่พุทธเจ้ากับมีสมาธิกับมีความสุขบรมสุขอ่ะที่สุขนั้นเพราะใจของท่านไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวโยมนะเศร้าใจไม่เศร้าหมองใจไม่ขุ่นมัวใจเบิกบานเป็นความสุขทางจิตนะมันมากกว่าการกินอิ่มนอนหลับอย่างเดียวแต่คนทั้งโลกแสวงหาแค่ให้กินอิ่มนอนหลับแต่ไม่ได้แสวงหาความสบายการทำใจให้สงบใช่ไหมโยมฉะนั้นเราเชื่อพุทธเจ้าหรือเชื่อตัวเราอ่ะเราดูพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจวิถีชีวิตสมบูรณ์หมดแล้วอนนท์ไม่มีอะไรมนุษย์และเทวดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้าใจวิถีชีวิตเขาหมดแล้วเห็นหน้าเราก็รู้เลยว่าเขามาจากไหนเขาไปจะไปไหนเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรเขามาจากพื้นฐานตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นรู้แจ้งไปหมดเลยเรานี่ยังสนใจไม่ใช่เราทุกคนเนี่ยยังเข้าใจพุทธเจ้าไม่ถึงยังมองว่าคำสอนพุทธเจ้ามันอยู่ที่วัดมันล้าหลังมันไม่ทันสมัยหารู้ไหมที่จริงแล้วธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะใช่ไหมโยมเช่นอดทนนี่ต้องใช้ไหมต้องใช้สัจจะต้องใช้ไหมคนกระล่อนปิ้นปอนใครทำมากินใครเชื่อไหมขันติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ไหมความเพียรต้องใช้ไหมสมาธิต้องใช้ไหมเวลาขับรถทำงานเนี่ยต้องมีไหมบางคนไม่มีสมาธิทำงานเผลอไปทำงานเครื่องยัดแขนก็ไปในเครื่องต้องถูกตัดแขนขาดสมาธิอย่างเดียวบางคนขับรถมีขาดสติไปชนก้นเขาเลยอย่างเงี้ยต้องใช้หมดเลยธรรมะโยมความโกรธต้องใช้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องไม่โกรธทำงานต้องไม่โกรธโลภมากใช้ได้ไหมไม่เอาเปรียบเขาไม่เอากับเราหรอกรู้ว่าทำมาหากินเอาเปรียบไอ้นี่เลวมากไม่ครบด้วยหรอกไอ้นี่เขาไม่มีธรรมะเขาไม่ครบโอ้คนนี้เป็นคนใจกว้างคนเสียสละครบได้คนนี้น่าเชื่อถือโอ้เขาครบไอ้คนขี้หลงขี้ลืมบอกโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มาเป็นบัญชีมาเป็นเสมียนไม่ได้เดี๋ยวทำบริษัทจะพังขี้หลงขี้ลืมเขาก็ไม่เอาฉะนั้นคนมีธรรมะยิ่งมากเท่าไรเนี่ยยิ่งมีคุณค่าในตัวเองมากเท่านั้นทุกวันนี้มันขาดธรรมะฉะนั้นคุณค่ามันก็น้อยลงฉะนั้นจึงว่าธรรมะเป็นคำที่อยู่กับโรคได้ใช้กับโรคปัจจุบันโยมเด็กคนสมัยนี้ถ้ามีธรรมะนะมันจะมีราคาไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเพราะเขาไม่เอาธรรมะไปใช้ที่โยมกลัวกิเลสจะหายไปเลยเอากิเลสไปเยอะๆเลยทะเลาะกันทุกวันนี่โยมกิเลสมันทะเลาะกันโยมถ้าไม่มีกิเลสมันก็มีแต่ให้กันอย่างเดียวใครจะทะเลาะกันตัวโกรธมันทะเลาะกันตัวอิจฉาก็ทะเลาะกันตัวแข็งดีขิงเด่นก็ทะเลาะกันทุกวันนี้โลกมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นนะทั้งนั้นเราไม่ต้องเสียเวลามาปฏิบัติตรงนี้เราจะได้เอาไปใช้กับชีวิตของเราให้ได้เร็วแล้วก็เป็นการบ้านทำทุกวันแล้วโยมพอได้ถึงขั้นไหนโยมก็รู้เองว่าโอ้มหาสติปัฏฐานเกิดในใจแล้วโอ้เราบุญแล้วที่เราได้เจอตรงนี้แล้วโยมจะไปดีใจตัวเองถ้าทำได้ตอนนี้โยมยังไม่ดีใจเท่าไหร่หรอกเรายังทำไม่ได้เราน่าสงสารไหมโยม

เห็นไหมนะไปดูคนคนอายุมากๆแล้วหลงเนี่ยโยมเห็นชอบไหมนะชอบไหมอายุมากๆคนนี้อยู่ร้อยปีใช่ไหมแต่เวลาขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวหรอกชอบไหมโยมอายุยืนจังคนเนี้ยยายฉันเนี่ยโหอายุยืนร้อยปีขี้เยี่ยวก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่บอกคนเนี้ยร้อยปีนะโอ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยใครมานี่ฟังเสียงยังรู้เลยเนี่ยจำได้หมดทุกอย่างดีไหมโยมต่างกันเลยโลกกับธรรมบอกว่าคนเนี้ยยังไม่ทันไร60ปีหลงๆลืมๆนะสู้กับคนที่80ปีไม่หลงลืมกันได้ก็ได้โอ้โหตายได้เราไอเราไอ60ปีสู้ไอคน80ปีมันน่ะเสียมั้ยน่ะกระปั้มกระเป๋อแล้วคิดมากคิดถึงกายห่วงมากห่วงยิ่งกระปั้มกระเป๋อใจมันอยู่กับลูกกับหลานหมดใจมันห่วงใช่มั้ยมันจึงได้หลงแต่ถ้าจิตมันกลับมาคืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราทำอะไรต่ออะไรเราเคลื่อนไหวไปไหนเรารู้ตัวเนี่ยเรารู้จักตัวเราเนี่ย70 80ปีมันก็ไม่หลงสมองมันยังใช้งานได้ใครก็ไม่ว่าเราเป็นคนกระปั้มกระเป๋อเนี่ยเพราะว่านี่เราก็เสียดายตัวเรายังมีโอกาสทำอยู่โยมสติปัฏฐาน4เป็นทางแก้ทุกอย่างเลย

นั่งสมาธินี่มันเป็นของละเอียดอ่อนนะคนมีปัญญาก็จะรักจะนั่งได้เร็วเพราะว่าเป็นของละเอียดอ่อนพอเรานั่งเนี่ยเราต้องควบคุมจิตของเราไม่ให้คิดไปโน่นคิดไปนี่เราก็กลับมาตั้งต้นมันละเอียดเนี่ยเราจะรู้เองถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เองว่าเออนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องรู้จักตัวเองคิดโน่นก็รู้คิดนี่ก็รู้ค่อยๆดึงจิตกลับมาถ้าคนเราถ้ารู้จิตตัวเองแล้วก็สามารถจะทำสมาธิปัญญาได้เร็วอันนี้ก็เป็นการรู้อย่างนี้เราควรเอาไปเรียนรู้เพราะว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราคนไม่นั่งสมาธินี่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรู้ก็จะเรื่องของโลกรู้เรื่องแต่ภายนอกแต่ว่าการทำสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะรู้เรื่องจิตของเรากลับมาหาความสงบกลับมาหาความคิดของเรากลับมาตามดูความคิดของเราว่าเราเป็นคนคิดอะไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบเนี่ยดังนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญที่ในชีวิตเราจะต้องค้นหาให้เจอดังนั้นเมื่อเราทำความเพียรไปมากขึ้นมันก็จะรู้เฉพาะตนคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ได้ในบุญตรงนี้ต้องทำเอาเองเงินทองฝากกันไปทำได้ถวายอาหารข้าวทอดกฐินพระป่าทั้งโบสถ์สร้างศาลาก็ทำได้แต่บุญตรงนี้ต้องทำเองเป็นยอดบุญเดินจงกรมต้องเดินเองยืนสมาธิต้องยืนเองภาวนาต้องภาวนาเองพิจารณากายใจของเราต้องพิจารณาเองสงบต้องสงบเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นผู้ทำแต่เราเป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นบุญกุศลอย่างมากพุทธเจ้าก็เพียรมาจนสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เรื่องการทำสมาธิตัวนี้เองท่านจึงได้แบ่งบุญไว้ให้พวกเรารู้ตามตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปิดบังตัวเราเราควรจะเปิดมาพิจารณาดูตัวเราควรจะรู้เรื่องศาสนารู้ควรจะรู้เรื่องคำสอนเพราะเราจะต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีคนมีสังคมมีอะไรเรื่องปฏิบัติในชีวิตเนี้ยเราไม่ต้องไปรอหรอกไม่ต้องไปรอปลดเกษียณไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานโตไม่ต้องไปรอให้เราว่างต้องทำจิตให้ว่างทำไปเถอะภาวนาไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างเนี้ยเอาไปใช้ได้ทุกเวลาโยมขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนเราต้องมีสติรู้กายใจเรารู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้ตัวเราสุขทุกข์เราต้องเห็นตัวเราต้องเข้าใจเราไม่ใช่เราไปรู้เรื่องคนอื่นแต่ถ้ารู้มากๆเนี่ยเราก็สงบใช่ไหมอย่างโยมมานั่งเนี่ยโยมรู้มากๆโยมก็สงบแต่ถ้าโยมไม่รู้เลยโยมก็ไม่สงบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขก็คือความสงบความสงบก็คือความสุขถ้าคนเราไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าก็เราต้องการความสุขเราก็ต้องสงบเราให้อยู่อยากให้ลูกหลานเรามีความสุขก็ต้องให้ลูกหลานเราสงบอยากให้พ่อแม่มีความสุขก็ต้องให้พ่อแม่มีความสงบถ้าคนเราไม่สงบจะเอาอะไรมามีความสุขทุกวันที่คนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีความสงบใจลองสิวันนี้เราสงบใจทั้งวันเนี่ยเราก็สุขทั้งวันแต่วันนี้เราวุ่นวายทั้งวันเราก็ทุกข์ทั้งวันจะเห็นโอ้โหวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่สงบใจเลยฉันฟังเรื่องราวมาไม่ดีฉันทำใจไม่ได้โอ้วันนี้ไม่สบายใจทั้งวันเลยแต่วันนี้ฉันรู้สึกสวดมนต์ภาวนาแล้วเกิดสมาธิสบายใจใครจะเป็นยังไงก็เฉยก็ช่างรู้สึกวันนี้เราสงบใจสบายใจและคนที่อยู่กับเราคนที่มาหาเราก็จะปล่อยสบายใจไปด้วยอันนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้เมื่อโยมเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็คือการเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแหละนี่โยมผ่านอนุบาลแล้วนะนี่นะใช่ไหมโยมฮะได้ยังอนุบาลทหารเลยนะตอนนี้ไปรีเสิร์ชเอาเองเลยคันนี้นะเรื่องนอนเลยเรื่องนอนนี่เวลานอนนะฮะนอนภาวนาสมมุติเราไม่หลับนะฮะนอนสีหาสยาตนอนนี่ก็เป็นสมาธินอนสำเร็จก็มี
สมัยพุทธเจ้าเดินสำเร็จยืนสำเร็จนอนสำเร็จนั่งสำเร็จกินสำเร็จทำการงานสำเร็จคือสำเร็จด้วยสมาธิเนี่ยเวลานอนเราก็เอาศีรษะไว้อย่างนี้โยมเห็นท่านนอนวัดโพไหมล่ะนอนอย่างนี้นอนแล้วก็ภาวนาโยมจะภาวนาอะไรดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะละหรือดูที่ลมหายใจก็ได้หรือพิจารณาอาการ32ก็ได้หรือเห็นตัวเองนอนเอาจิตจับไว้ที่รูปนอนก็ได้เรื่อยทีนี้ถ้ามันเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหรือนอนนานเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์แล้วก็ขยับมาพิจารณานี่นอนทางนี้สุขหรือทุกข์ก็พิจารณาเรื่อยไปคือนอนภาวนาเราจะเอาสักกี่นาทีก็ได้วันละคือ15นาทีชั่วโมงหนึ่งพอแขนชาลงเมื่อยเราก็ขยับตัวนี่คือนอนภาวนาแต่นี้ถ้าเราจะหลับเราก็เอามือออกนี่หลับไปก็ให้รู้ว่าตัวเองหลับเมื่อไหร่หลับโกรนก็ให้รู้ว่าโกรนด้วยนะหลับให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้เวลาให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจเข้าจะเอาเวลาเราโกรนเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าเราโกรนถ้าเราทำสติได้รู้เลยเวลาจะหลับเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางมันจะโกรนดังหายใจจะดังก็คนธรรมดาแต่ตัวเราก็จะได้ยินตัวเราว่านอนหลับโกรนนะเราหายใจดังทุกครั้งเราก็ต้องตามดูแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวเองนอนอยู่ท่าไหนนอนอยู่ท่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนอนท่าใดก็ให้รู้ตัวเองนอนแล้วก็กำหนดสติเวลาตื่นขึ้นมานี่คือการนอนภาวนานอนแบบสมาธิทำได้ทุกคนเลยโยมท่านี้ใครก็นั่งทำได้โยมใครไม่นอนเลยโยมนอนทุกคนแต่นอนไม่เป็นนอนไม่ได้ภาวนาคือนอนไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้นอนเป็นคือนอนภาวนาจนหลับไปและจะหลับฝันดีจิตใจจะไม่ค่อยวาวุ่นฉะนั้นขอให้ภาวนาจนหลับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเพื่อนนอนธรรมะเป็นเพื่อนนอนภาวนาเป็นเพื่อนนอนแล้วก็จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ถ้าคนเรานอนภาวนาเนี่ยจะเป็นธรรมคุ้มครองนอนนี่มันเป็นท่าสุดท้ายโยมท่าสุดท้ายท่านิพพานนะนอนในท่าสุดท้ายถ้าไม่หายใจก็ไม่ลุกเลยนะนอนนอนไปบอกหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าไม่ลุกละกูไม่ไปแล้วหยุดพอนอนไม่ลุกหมดลมหายใจสบายคันนี้ใครจะไปเผาไปฝังกูก็สบายสบายนะพอไม่มีลมหายใจเลยสบายที่สุดในโลกเลยโยมที่ทุกวันเนี่ยพอมีลมหายใจเมื่อมีลมหายใจแล้วก็อยากได้โน่นอยากไปนี่มันก็พาทุกตลอดเวลาเจ็บหัวเจ็บท้องตลอดแต่พอหมดลมหายใจแล้วสบายแต่พุทธเจ้าท่านทำก่อนที่จะเป็นหมดลมพุทธเจ้าท่านสามารถเข้าสมาธิหมดลมหายใจได้ต้องเป็นครึ่งเดือนท่านทำจนลมหายใจไม่มีไปใช้ในร่างกายหมดเลยนี่สมาธิเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เข้าไปแล้วไม่ใช้ลมหายใจออกมาเลยนั่นบรมสุขที่สุดเลยซึ่งพระที่เข้าจตุตฌานแล้วเนี่ยหรือสมาบัติเนี่ยจึงจะเจอความสุขสุดยอดตัวนี้ไม่มีใครเจอถ้าจิตยังไม่สงบนี่สำหรับชาติสุดท้ายจะเจอทุกคนนะถ้าเวียนว่ายตายเกิดในชาติสุดท้ายทุกคนจะเจอบรมสุขอย่างยิ่งคือทำจิตจนไม่มีลมหายใจแล้วก็จะสงบและสุขที่สุดคือชาติสุดท้ายโยมนะพอตายนี่ยังไม่สุขอ่ะมันสุขแต่กายอย่างเดียวแต่ใจมันยังต้องไปเกิดใหม่ต้องมาล้างแค้นกันอีกต้องมาสร้างกรรมอีกต้องมามีมึงมีกูอีกมีเขามีเราอีกใช่ไหมมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีหิวมีกระหายก็ต้องมาทุกข์อีกแต่ถ้าเขาถึงนิพพานคือความดับทุกข์ได้นี่ชาติสุดท้ายทุกคนจะไปหมดเลยไปถึงพระนิพพานแล้วทุกคนจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือบรมสุขบางคนก็ปรารถนาไปเจอพระศรียะเมตตาไปชาติพระศรียะเมตตาก็คือไปฟังธรรมแล้วก็ดับจิตได้เลยดับตั้งแต่ยังไม่ตายนะอยู่ตั้ง 40,000 ปีอายุยืนพระศรียะเมตตาแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นศาสนาคนมีปัญญาศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาปัญญานะศาสนาพระศรียะเมตตานั้นศาสนาศรัทธามีศรัทธาก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่มีความเพียรไปต้อง16อสงไขยแต่ศาสนาพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาจึงจะมีความสุข
จึงจะมีความสงบเหมือนเรานั่งสมาธิเราต้องใช้ปัญญานะโยมนะคิดอะไรเฉยคิดอะไรเฉยคิดดีก็เฉยคิดต้องใช้สติปัญญาระงับใจเราเอาไปใช้นะโยมนะนี่เป็นการบ้านเลยโยมนะไปรีเสิร์ชตัวเองเลยไปวิทยานิพนธ์ตัวเองเลยเนี่ยเรามันมีอะไรมั่งมันมีโกรธเท่าไรมีโลภเท่าไรมีห่วงเท่าไรมีรักโอ้โหเรานี่ทุกข์มากทุกน้อยไปพิจารณาตัวเราแล้วจะเห็นมีเวลาแล้วนะมีเวลาแล้วโอกาสมีแล้วเวลามีแล้วเพราะเอาไปใช้ในสติปัฏฐาน4เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายอาการ32ยืนเดินนั่งนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจถ้าใครเห็นได้คนนั้นเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะที่ตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาคนไหนพิจารณาจิตตัวเองได้เป็นธรรมะเป็นปัญญาพิจารณาจิตภายในจิตของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้ทันหมดโลภโกรธหลงรักชังคิดดีคิดไม่ดีเห็นจิตภายในจิตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาเป็นวิปัสสนานั่นคือคนเข้าใจธรรมะธรรมารูปปัตตนาปฏิปทานาเป็นคนปล่อยวางเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นติดอะไรมากเกินไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติทั้งนั้นเป็นของใช้ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของเราทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผมคนเล็บปันหนังเราต้องทิ้งหมดเลยเราใช้มันแล้วทิ้งไหมโยมทิ้งนะทิ้งเหมือนข้าวเรากินแล้วเราก็ต้องทิ้งแต่นั้นเรามาพิจารณาธรรมานุปัสสนาพิจารณาเข้าใจธรรมที่เจริญเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขสงบธรรมที่เสื่อมไปก็ปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางหมดแบกไว้ไม่ได้โลกนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะสบายอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีอะไรสงสัยไหมนะดีไหมเดินโยมเดินกับยืนใครดีกันยืนดีกว่าฮะยืนเดินนั่งในใครดีกันฮะดีทุกอย่างเลยอ๋อใช้ได้จริตเราใช้ได้หมดจริตเราใช้ได้บางคนชอบเดินบางคนชอบยืนบางคนชอบนั่งบางคนชอบนอนแล้วป่วยเราก็นอนได้เราเวลาเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยชีวิตบ้านปลายคนเราต้องนอนนะโยมนะนอนไม่ลุกเลยนะชีวิตบ้านปลายเราเนี่ยนอนไม่ลุกเลยนะนั่นแต่เอาไปใช้กรรมฐานบนนี้ต้องไปใช้โยมนะกรรมฐานสติปัฏฐาน4ต้องเอาไปใช้กับชีวิตให้ได้ท่านไหนก็ต้องเอาไปใช้ให้ครบสมบูรณ์ฉะนั้นเราจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่โมเมาจะเอาชีวิตตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องเพราะเราได้หลักธรรมได้หลักปฏิบัติได้หลักสตินะสตินี่สำคัญ

0: ให้รู้ตาสติรู้ตาสติรู้หูสติรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจสติรู้ตัว
1: ดังนั้นบุญเนี่ยความเป็นจริงแล้วเป็นของละเอียดอ่อนทางจิตทางวิญญาณที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเรื่องบุญคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่พุทธเจ้าเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์พุทธเจ้าเห็นเรื่องนรกเรื่องนิพพานพุทธเจ้าเห็นแต่พวกเราไม่เห็นเนี่ยเราก็มีศรัทธาความเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ก็เป็นของที่ปู่ย่าตายายทำแล้วเห็นผลกันมาก่อนดังนั้นถึงว่าเราที่จะเอาไปได้จริงๆนะฮะบุญที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือว่าบางทีร้อยหนึ่งบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้โยมบางคนที่ไม่ได้ทำบุญร้อยบาทเดียวก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเลยเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจะอยู่ถึงร้อยปี80ปีก็ได้กินได้ใช้ไปจริงแต่ว่าเราไปจากโลกนี้เราไม่เอาไปเลยกลายเป็นว่าเราได้ขาดทุนเราไม่มีกำไรฉะนั้นอย่างที่โยมได้ทำอย่างนี้ถือว่าโยมได้กำไรตรงที่ว่าเรามองเห็นบุญเราก็สะสมบุญของเราไปไอเนี้ยที่เราสะสมอย่างที่เราทำเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นอริยทรัพย์เป็นของเราพุทธเจ้าจะบอกคนให้เป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยคนไม่ให้เป็นคนจนทำไมพุทธเจ้าท่านจึงรวยนะโยมก็พุทธเจ้าท่านรวยเพราะท่านให้เป็นพระเวสสันดรนะท่านให้หมดเลยนะให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้หมดทุกอย่างแล้วท่านก็ได้ผลฐานของท่านนะชาติสุดท้ายท่านบอกว่าลูกของท่านบอกถ้าชาตินี้พ่อไม่ให้นะถ้าชาตินี้พ่อไม่ทำสำเภาทองสำเภาแก้วไม่สละลูกไปทั้งสองคนให้พรามเท่าคนนี้ไปแล้วพ่อจะไม่มีเรือสำเภาไปถึงพระนิพพานพ่อจะต่อเรือสำเภาเพื่อให้สำเภาได้สำเร็จลูกเนี่ยเป็นคนที่จะมาช่วยต่อทำสายระโยงระยางให้ขึงใบเนี่ยแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายคือทะเลหลวงไปถึงนิพพานถ้าไม่ได้ลูกให้ทานเนี่ยพ่อเป็นพุทธเจ้าไม่ได้จึงต้องให้เลยโยมพอให้แล้วนั้นเนี่ยอานิสงส์ของการที่ให้ลูกเนี่ยเทวดาสาธุเลยเป็นดินวันไหวเลยแล้วผลที่ท่านให้เนี่ยท่านไปไหนโยมสิ่งที่พุทธเจ้าให้กลับมาเป็นของพุทธเจ้าหมดเลยการที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าไม่ให้เป็นผู้นำไม่ได้โยมทุกวันนี้คนที่เป็นผู้นำได้ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพราะให้ไม่เป็นให้ไม่เป็นจึงเป็นผู้นำไม่ได้แต่ถ้าให้เป็นหรือเป็นผู้นำที่เสียสละได้ก็จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้นำบ้านเมืองที่ดีเพราะเสียสละเป็นบุญเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะปุถุชนคนทั่วไปยังมองไม่เห็นบุญหรอกโยมคนที่จะมองเห็นบุญต้องไปนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาถึงขั้นสมาธิสงบแล้วอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือพระอรหันต์ท่านเห็นเนี่ยจึงว่าธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พุทธเจ้าเห็นเนี่ยเพราะท่านเกิดความสงบใจเกิดความสุขใจทำแล้วสบายใจทำแล้วเห็นบุญทำแล้วเกิดความสุขคนทำบุญอย่าไปคิดว่าเขามีทุกข์นะโยมนะคนทำบุญเขามีสุขคนทำบาปเขามีทุกข์นะโยมจะว่าเขาสบายนะคนทำบาปมีทุกข์นะโยมนะทำบาปมีทุกข์ใครไม่รู้หรอกว่าคนทำบาปมีทุกข์ทุกคนเลยโยมแต่เขาเดินทางผิดแล้วเขาก็ต้องไปต่อไปใครบอกทำบุญทำบาปเป็นสุขไม่มีใครยืนยันได้เลยว่าทำบาปเป็นสุขโยมเราไปโกงเข้ามาในทุกข์นะโยมนะแต่เราไปโกงเข้ามาในเราทุกข์เลยโยมใครไม่รู้เราก็รู้แต่เราไปทำเราเป็นคนให้นะโยมเรามีชื่อเป็นผู้ให้นู่นเราก็ให้นี่ก็ให้เมืองไทยเนี่ยเราให้หมดเลยนะโยมโอ้โหใช่ไหมใครจะว่าเราที่โกงเขาต้องยกย่องเราแน่ระบบเมืองไทยนี่ฉันสร้างเองเลยฉันให้เองนะโยมสมมติอย่างในหลวงเนี่ยท่านให้ใช่ไหมโยมเป็นผู้ให้

นะเมืองไทยนี่เหมือนกันในหลวงสร้างขึ้นมาเลยปู่ย่าตายายท่านก็สร้างมาแล้วใครว่าท่านโกงมีแต่คนกราบไหว้ใช่ไหมแต่ลองใครมาเป็นรัฐบาลแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลองไปโกงของบ้านเมืองสิเขาว่าเลยไอ้นี่ขี้โกงเออในหลวงเป็นคนให้แต่คนนี้เป็นคนโกงเขาเกลียดคนนั้นเลยโยมนะเขาเกลียดคนโกงนะแต่เขารักคนให้บุญจึงเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดานะโยมนะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งรวยคนให้จนไม่มีระยมคนที่รวยนี่คือรวยใจไม่มีคำว่าจนเลยอาตมาก็ยังไม่เจอเลยว่าคนทำบุญจนโยมมีแต่คนเอาไปเล่นจนเอาไปใช้อย่างอื่นจนแต่คนทำบุญนี่มันยิ่งรวยชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำบุญนั้นจนรวยทั้งชาตินี้รวยทั้งชาติหน้าไม่มีคำว่าจนยิ่งเป็นเศรษฐีมากขึ้นยิ่งให้อะโยมเพราะคนให้มันคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนมีปัญญาในการให้ฉะนั้นถึงว่าเราเนี่ยทำบุญกุศลต้องทำให้ถึงแก่นของบุญทำให้ใจสบายทำให้รู้ว่าบุญเนี่ยเราเอาไปได้จริงๆอย่าไปสงสัยเรื่องบุญอย่าไปสงสัยว่าทำไปทำไมเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปลูกหลานแต่หารู้ไหมว่าราตายเลยใครเอาอะไรไปนะโยมราตายเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวใครเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ตะตังใส่ปากเอาตะตังไปใส่ลงสับเปลือยังเก็บหมดเลยโยมไม่ให้สับเปลือยมันงัดงงเก็บหมดเราเอาอะไรไปโยมเราไม่เอาหลอกร่างนี้เราไม่เอาเราเอาร่างที่ดีเอาจิตที่ดีเอาความเป็นมนุษย์ที่ดีเอาเทวดาที่ดีไปเพราะเรารู้เราฉลาดเรามาอาศัยบารมีชาติสร้างในชาตินี้เรามาอาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบุญบารมีเพื่อจะไปข้างหน้าให้มันเจริญกว่านี้โลกนี้เราก็มีอยู่แค่นิยมโลกนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้มีเกิดแก่เจ็บตายมีการทำมาหากินกันอยู่ไงโลกมันไม่ไปไหนระยมแต่เราต้องพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางใจให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางกายเราจะได้ไม่มีทุกข์คนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโยมนะถ้าไม่ได้ทำบุญไว้มันจะทรมานใจนะแต่ถ้าคนทำบุญกุศลไว้ไม่ทรมานใจโยมไม่ทรมานใจคนที่ใจบุญเนี่ยจะไม่ทรมานใจเจ็บก็มีความสุขแก่ก็มีความสุขดังนั้นบอกว่าความสุขนี่เป็นสวรรค์ของคนสวรรค์นี่จะไปวัดกันตรงไหนโยมสวรรค์วัดของความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนั่นแหละสวรรค์โยมแก่ก็เป็นความสุขเจ็บก็สุขตายไปยังไปสุขก็เป็นอยู่นะตายไปเป็นเทวดาสุขก็ตอนเป็นมนุษย์อีกแต่เราไม่เชื่อทำยังไงถ้าไม่เชื่อชาตินี้เราจะทำไงถ้าเกิดสวรรค์มันมีจริงนรกมันมีจริงแล้วเราจะไปไหนโยมใครจะบอกทางเราถูกโยมเราก็หลงทางแล้วสิเพราะเราไม่รู้จะไปทางไหนมันต้องรู้ทางก่อนโยมอย่างที่โยมทำได้รู้ทางแล้วทางทานทางสว่างทางศีลทางสว่างทางสงบเราทำกายวาจาใจเข้าไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกเป็นที่พึ่งของเราได้พระเจ้าบอกไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระอรหันต์ฉะนั้นที่พึ่งของพวกเรามีแล้วแต่ทำไมพวกเราชาวพุทธจึงไม่ค่อยได้มีความสุขทางใจเท่าไหร่เพราะชาวพุทธมัวแต่ไปยึดวัตถุเป็นที่สรณะกันหมดชาวพุทธไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่เคยนั่งสมาธิชาวพุทธจึงหาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้ตรงนี้เราขาดการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งดังนั้นทุกวันนี้ทำไมปัญหาจึงเยอะโดดตึกตายอะไรอุ้มลูกโดดตึกตายความจริงเป็นชาวพุทธไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยโยมเขาไม่ได้เข้าไปหาความสงบใจเขาไม่ว่างใจเขาวุ่นเราต้องเลือกใจที่ดีโยมต่อไปนี้เราต้องทำใจมันอย่าให้มันวุ่นวายวัตถุภายนอกเนี่ยมันเป็นสมบัติ
เป็นสมบัติคู่บุญของเราโยมมันมาอยู่กับเราก็บุญของเราโยมมันไปจากเราก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราฉะนั้นเรามีบุญเราก็มีนะถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่มีฉะนั้นถึงว่าที่ชื่อว่าธนาคารเศรษฐีนะโยมเมืองไทยที่มาใช้คำว่าธนาคารเนี่ยนะคำว่าธนาคารมาจากไหนโยมมาจากคนที่เกิดแล้วไม่มีพ่อมีแม่สมัยพระพุทธเจ้านั้นมีคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาเกิดเขาเราเป็นผู้หญิงงามเมืองพอเกิดลูกเสร็จแล้วก็เอาเลี้ยงไว้ไม่ได้ก็ไปทิ้งกองขยะพอไปทิ้งกองขยะเสร็จแล้วเขาก็ไอ้โหรนั่นก็ทายว่าลูกเกิดวันนี้เด็กเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีไอ้เศรษฐีก็ไปเก็บเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วตอนหลังเศรษฐีก็บอกเอ๊ะลูกกูเกิดมาเดี๋ยวจะมาแย่งความเป็นเศรษฐีกูก็เลยเอาไปฆ่าตั้ง 6-7 ครั้งไม่ตายโยมนี่เล่าย้อนรัดนะพอที่สุดคนนี้กลับมาที่สุดก็มาไอ้พ่อคนนี้ตายลูกคนนั้นตายไอ้คนที่เก็บมาจากถังขยะเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีก็ให้ทานทั้ง4ทิศเลยโยมหรือว่าพอรู้ประวัติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาจากเด็กกองขยะเท่านั้นเองแต่หน้าตาดีเนี่ยมาเกิดนะแต่ประวัติเนี่ยไม่มีเพราะมาเกิดกองขยะเขาเก็บมาเลี้ยงพอรู้ว่าตัวเองมาจากกองขยะเท่านั้นสลดใจรวยมากรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั้นเลยก็เลยบอกให้ลูกน้องให้ทานทั้ง4ทิศเลยฉันจะได้ไม่พัดพากจากพ่อจากแม่จะได้ไม่ยากจนอย่างนี้เพราะฉันเกิดมาลำบากให้ทานทั้ง4ทิศตลอดชีวิตเลยโยมมีสมบัติมากมายที่สุดแล้วก็เลยบอกลูกหลานว่าคนเราเนี่ยไม่เที่ยงเลยนะฉันเนี่ยมาจากคนจนจากไม่มีอะไรเลยชื่อน่ะเขาตั้งชื่อให้ว่าไงชื่อว่าในธนาคารไอ้เศรษฐีนั้นไม่รู้จะตั้งชื่อไงชื่อว่าธนาคารจนเป็นเศรษฐีแล้วก็เจอพระพุทธเจ้าโดยโยมเจอพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ทำบุญแล้วก็ให้ทานจนยันหมดชีวิตให้ไม่หมดโยมคนจนมากินแต่4ทิศเนี่ยเจียวหมดทุกวันให้ทั้ง4ทิศแล้วที่สุดตายไปเขาก็เลยไปไม่จนแล้วเพราะเขาทำบุญที่สุดเลยเกิดมาจากกองขยะแต่มาเป็นที่นี่จะมาเล่าละลัดนะถ้าเล่ายาวโยมก็หมดเวลาที่สุดจนที่สุดแล้วเมืองไทยเรามาตั้งธนาคารไม่รู้จะชื่ออะไรดีไอ้ฝรั่งมันเรียกว่าแบงค์ใช่ไหมฮะคนไทยก็เลยมาดูพจนานุกรมดูหลักธรรมะคนดีที่สุดไอ้ที่คนจนมารวยได้เนี่ยคนที่บริสุทธิ์คนที่ประเสริฐในประวัติศาสตร์ของพุทธเราคือในธนาคารมันรวยที่สุดเลยอ่ะจนที่สุดรวยก็เลยคำว่าในธนาคารเนี่ยคำว่าแบงค์ในธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็มาจากคนอยู่กองขยะนี่เองโยมทีนี้เราไม่รู้ความหมายเราก็ว่าไอ้นายธนาคารคือคนรวยแต่ที่จริงแล้วประวัติเดิมเข้ามาจากคนที่ไม่มีพ่อมีแม่เลยตกขยะมานะโยมมาเป็นนายธนาคารแล้วเป็นเศรษฐีไม่ใช่รวยเฉพาะรวยจากกายอย่างเดียวให้ฐานด้วยเขาจึงเรียกนายธนาคารนะให้ไม่หมดนายธนาคารนี่เรียกว่าให้ไม่หมดมีเท่าไหร่ก็ไม่หมดไอ้ธนาคารที่มันล้มที่มันยึดนี่มันไม่ใช่ธนาคารแท้มันไม่ใช่ธนาคารบุญถ้าธนาคารมันไม่ต้องมันให้ไม่หมดนี่ธนาคารบุญนะพวกเราชาวพุทธพวกเราก็มีบุญมาเกิดแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าอันจริงๆเราก็ยังสงสัยเรื่องบุญอยู่แต่ถ้าเราไม่สงสัยเรื่องบุญเนี่ยเราจะเอาบุญไปได้เยอะโยมไอ้ทุกวันเนี่ยมันปิดกั้นเหล่านิวรณ์ปิดกั้นทำให้เราไม่กล้าทำบุญเหมือนกับในธนาคารเนี่ยก็เชื่อใช่ไหมล่ะทำไมก็เชื่อโยมเขารู้เขามาจากกองขยะแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยโยมแล้วฆ่าไม่ตายเลยคนเนี้ยถ้าเล่าประวัติยาวนะฆ่าไม่ตายโยมพอมาเป็นในธนาคารเขารู้ชีวิตนี้เขาได้มาเนี่ยเขาไม่เอาอะไรเลยขอทำบุญอย่างเดียวแล้วก็แถมลูกไม่มีด้วย
ก็บลูกเขามาเลี้ยงอีกคนนี้ก็เก็บเด็กมาเลี้ยงเด็กก็ดี

งั้นผลที่สุดก็ทำบุญได้ตลอดชีวิตได้พบพระพุทธเจ้ามึงคนไทยเราเนี่ยเข้าธนาคารทุกวันไม่เคยเรียนประวัตินี้นะโยมนะถ้าเราเอาประวัติธนาคารมาพูดเนี่ยคนจะรู้สึกว่าโอ้คนอยากจะรวยต้องทำบุญไม่ทำบุญไม่รวยอยากจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องตั้งบารมีฉะนั้นบุญเรื่องศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นเรื่องของความดีใช่ไหมโยมเรื่องทำบุญจึงวันจึงว่าชักชวนกันไปเถอะโยมไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิยังไงยังไงเงินที่อยู่ข้างนอกน่ะมันเอาไปไม่ได้เงินที่เราเก็บเป็นทุนในใจเราไว้นี่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราคนเดียวใครแย่งไปไหนไม่ได้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตธรรมวิตโกภิกขุแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2440ถึง2514มีข้อความบางตอนที่คัดมาให้ท่านฟังดังต่อ

คำว่าไม่สบายใจอย่าใช้และอย่าให้มีขึ้นในใจต่อไป Let it go and get it out ก่อนมันจะเกิดต้อง Let it go ปล่อยให้มันผ่านไปอย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้ถ้าเผลอไปมันแอบเข้ามาอยู่ในใจได้พอมีสติรู้สึกตัวว่าความไม่สบายใจเนี่ยแอบเข้ามาอยู่ในใจต้อง get it out ขับมันออกไปทันทีอย่าเลี้ยงเอาความไม่สบายใจไว้ในใจมันจะเคยตัวทีหลังจะเป็นคนอ่อนแออ่อนแอทำอะไรผิดพลาดนิดๆหน่อยๆก็ไม่สบายใจเคยตัวเพราะความไม่สบายใจนี้แหละเป็นศัตรูเป็นมารทำให้ใจไม่สงบประสาทสมองไม่ปกติเป็นเหตุให้ร่างกายผิดปกติพลอยไม่สงบไม่สบายไปด้วยทำให้สมองทึบไม่ปลอดโปร่งแจ่มใสเป็นแฮบบิตเป็นความเคยชินที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคกีดกั้นขัดขวางสติปัญญาไม่ให้ปลอดโปร่งแจ่มใสต้องฝึกหัดแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ทั้งก่อนที่จะทำอะไรหรือกำลังกระทำอยู่และเมื่อเวลากระทำสำเร็จแล้วต้องหัดให้จิตใจเนี่ยแช่มชื่นรื่นเริงเกิดปีติปราโมทย์เป็นสุขสบายอยู่เสมอเป็นเหตุให้เกิดกำลังกายกำลังใจ Enjoy living

ันสมองจึงจะเบิกบานจะศึกษาเล่าเรียนก็เข้าใจง่ายเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานต้องรับหยาดน้ำค้างและอากาศอันบริสุทธิ์ฉะนั้น

คนไม่เห็นจิตตัวเองคือคนพิจารณาไม่ถึงธรรมไม่ถึงเหตุที่เกิดทุกข์ไม่ถึงเหตุที่ดับทุกข์ไม่สามารถดับทุกข์ที่ใจตนเองได้เพราะไม่เข้าใจจิตใจของตนเองจึงปล่อยให้จิตใจเราล่องลอยไปตามอารมณ์ไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถกำหนดร่วงรู้ได้คติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกับ

็ฟังกันมาสามการเทศแล้วไม่รู้เบื่อกันหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สี่เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งที่พวกเรามากันในวันนี้ก็มาเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณความดีงามขององค์หลวงปู่ใหม่อินทสิริซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเราก็เคารพนับถือวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายบูชาพระคุณของท่านพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันถวายเพลิงเป็นวันสุดท้ายที่พวกเรามาส่งท่านทุกคนเกิดมาในชาติไม่ว่าชาติไหนก็ตามเราก็จะต้องเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายก็คือวันนี้แหละวันที่ธาตุขันธ์มันชำรุดทรุดโทรมลงไปพวกเราไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็หนีไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ซึ่งครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละนามที่ท่านได้เกิดมาสร้างสมคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีมาจนถึงที่สุดแล้วท่านก็ละสังขารจากพวกเราไปไม่มีองค์ไหนที่จะอยู่ยังยืนยงได้แม้ร่างกายของพวกเราทุกคนก็จะเป็นดุจเดียวกันวันหนึ่งเราก็ต้องถึงซึ่งความเป็นอย่างนี้จุดสุดท้ายที่พวกเราทุกคนจะต้องไปก็คือที่เชิงตะกอนนี่เองร่างกายของเราถึงที่สุดแล้วมันก็ไปที่เชิงตะกอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้ไปเชิงตะกอนด้วยก็คือจิตใจของพวกเราที่มันอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วเราก็ควรจะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าที่เราเกิดมานั้นก็มาอาศัยร่างกายที่ท่านเรียกว่าขันธ์ห้านี่แหละมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตอยู่แต่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรจึงจะเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยแก่นสารสาระถ้าว่าเราไม่รู้จุดนี้เวลาเราเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและเราจะทำอะไรต่อไปให้มันเกิดเป็นประโยชน์ส่วนที่ผลเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเราก็ควรที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติขัดดัดแปลงจิตใจของเราให้มันเป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ถึงจะได้ประโยชน์เพราะว่าท่านสอนเอาไว้สิ่งที่เราประสบพบได้ยากอย่างยิ่งในโลกนี้มีอยู่4อย่างอย่างที่1กิจโฉพุทธานมุปปาโดการอุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นการยากกว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสร้างสมคุณงามความดีที่เรียกว่าบำเพ็ญบารมี30ชั้นให้เต็มเปี่ยมได้นั้นก็ยากเย็นแสนเข็ญต้องใช้เวลาเนิ่นนานแสนสาหัสจึงจะสามารถตรัสรู้อริยสัจ4นำเอาธรรมมาสอนพวกเราได้นะพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้เป็นการยากพระพุทธเจ้ามี3ประเภทให้พวกเราเข้าใจว่าแต่ละประเภทนั้นประกอบด้วยประเภทที่1ท่านเรียกว่าปัญญาธิกะคือผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างเช่นพระสัมมาโคดมของพวกเราท่านต้องสร้างบารมีถึง20อสงไขยเศษแสนมหากัปจึงจะสำเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้อสงไขยหมายความว่ากัปนับไม่ได้1ครั้งนะเรียกว่า1อสงไขยประเภทที่2เป็นประเภทศรัทธาธิกะแก่ด้วยศรัทธาต้องสร้างบารมีถึง40อสงไขยเศษแสนมหากัปมากกว่าพระพุทธเจ้าของเราไปอีก2เท่าประเภทที่3เรียกว่าวิริยาธิกะอย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในวันข้างหน้า
ท่านต้องสร้างบารมีถึง80อสงไขยเศษแสนมหากัปนี่ให้พวกเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแต่ละประเภทนั้นกว่าที่จะได้ตรัสรู้เอาอริยสัจ4มาแสดงสอนพวกเราก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละมาสอนพวกเราได้ท่านต้องสร้างบารมีมาอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวถึงจะเอาธรรมะมาสอนพวกเราได้เพราะฉะนั้นการอุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการยากมากในกัปนี้มีทั้งหมด5พระองค์เราลองคิดดูว่ากัปนึงอายุมันนานแสนนานเหมือนกับโลกนี้แตกครั้งนึงเรียกว่า1กัปในกัปนึงเนี่ยเรามาเกิดกันคนแล้วไม่รู้กี่แสนชาติไม่รู้ว่ากี่แสนชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นได้หมดใน1กัปแต่ใน1กัปนั้นเราสามารถที่จะพบพระพุทธเจ้าได้เพียงแค่5ชาติเท่านั้นเองนี่เพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่ากว่าที่เราจะได้เกิดมาแล้วจับพลัดจับผลูมาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเพราะฉะนั้นในชาตินี้เรามีโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้พบองค์จริงของท่านก็ตามแต่เรายังได้สดับพระธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์แทนพระศาสดาอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจึงมีควรที่จะต้องมีความตั้งอกตั้งใจว่าเรายากนักหนาที่จะได้พบพระพุทธเจ้าหรือพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้นพอเราได้พบแล้วเราก็ไม่ควรที่จะนิ่งดูดายควรที่จะน้อมนำเอาธรรมของพระองค์ซึ่งกว่าที่พระองค์จะตรัสรู้ได้ก็ยากเราเพียงแค่ได้ยินได้ฟังแล้วเอามาปฏิบัติเราก็ยังบ่นว่ายากเลยเนี่ยของยากอย่างที่สองท่านก็ยังประกาศบอกไว้อีกว่ากิจฉังสัทธรรมัสสวนังการได้ฟังธรรมก็เป็นการยากมันยากเพราะอะไรเพราะว่ากว่าที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ยากแล้วถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เราก็ไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ยากการได้ฟังธรรมก็เป็นการยากด้วยไม่เหมือนอย่างที่เราฟังกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทั้งในโซเชียลใน YouTube ใน LINE ในอะไรต่ออะไรก็มีการแสดงธรรมะเต็มไปหมดแต่ว่าการฟังธรรมอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ฟังด้วยความจดจ่อหรือด้วยความมีสติปัญญาจริงๆฟังแล้วมันก็ดับล่วงไปมันไม่เข้าซึมซับเข้าไปสู่จิตใจของพวกเราในธรรมท่านบอกว่าสุดสู้สร้างละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของที่ฟังได้ด้วยยากเราจะมาฟังเล่นๆไม่ได้ถ้าเราฟังเล่นๆมันก็เหมือนกับเราฟังเรื่องราวต่างๆมากมายสายของมันไม่ได้ประโยชน์เพราะธรรมะเป็นของจริงกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ยากเย็นแสนเข็ญเราจะมาฟังเล่นๆเพื่อให้มันผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาไปมันไม่ซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราเลยมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะฟังธรรมให้เกิดประโยชน์เราต้องตั้งอกตั้งใจฟังด้วยภาคปฏิบัติจริงๆท่านบอกว่าถ้าเราฟังเทศแล้วมีภาคปฏิบัติไปด้วยนั่นหมายความว่าเป็นการปฏิบัติอันดับที่หนึ่งยอดเยี่ยมที่สุดเพราะในครั้งพุทธกาลเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรดาสาวกสาวิกาทั้งหลายได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุอริยธรรมเป็นจำนวนมากบางก็ได้โสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์นั่นเพราะฟังด้วยความจดจ่อมีสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมจริงๆไม่ใช่ว่าเราฟังธรรมแล้วเราก็คิดอะไรเพลิดเพลินอยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้ซึมซับในรสพระธรรมที่ท่านแสดงเลยเพราะฉะนั้นหากว่าเราต้องการฟังธรรมให้ถูกต้องให้เรานั่งด้วยท่าที่สำรวมมีความเคารพในธรรมอย่าทำกริยาที่ไม่เคารพถ้าใจเราไม่เคารพธรรมแล้วเราจะปฏิบัติธรรมได้ยังไงที่เราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมมาเนิ่นนานบางคนก็ปฏิบัติมาเป็น10ปี20ปีแต่ทำไมมันไม่มีความคืบหน้าในการปฏิบัติศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ได้
สมาธิก็จำทำใจให้สงบไม่ได้ปัญญาก็จะให้มันเห็นแจ้งเห็นจริงในอะไรก็ไม่ได้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ถูกเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าและที่ถูกมันเป็นยังไงนั้นของยากอย่างที่สองคือขีดฉังสัทธรรมัสสวนังการได้ฟังคำก็เป็นการยากของยากอย่างที่สามคือกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์ก็เป็นการยากนี่บางทีเราอาจจะว่ายากยังไงก็ในเมื่อเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็เกิดมาเป็นมนุษย์เต็มไปหมดแทบจะเต็มโลกแข่งแย่งกันกินจนข้าวปลาอาหารสัตว์น้ำสัตว์บกแทบจะเกลี้ยงแผ่นดินหมดนะแย่งกันเกิดแย่งกันตายอยู่ทุกวี่ทุกวันยากยังไงเราลองคิดดูว่ามนุษย์ในโลกนี้มีประมาณสัก 4-5,000 ล้านคน 4-5,000 ล้านคนแล้วว่าเยอะเหรอพวกสัตว์เดรัจฉานแค่ตระกูลมดตระกูลเดียวมันก็เยอะกว่าคนแล้วยังเป็นพวกหนอนพวกแมลงพวกนกพวกปลูปลาหอยในทะเลอีกเต็มไปหมดเนี่ยจิตวิญญาณเหมือนเราอ่ะเป็นแต่เพียงร่างกายเขาต่างกันกับเราเขามีกรรมบางอย่างบันดาลให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ถึงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตเขาก็เป็นเหมือนอย่างเราเรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราทำบาปกรรมหนักๆเราก็มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์เป็นการยากมันยากจริงๆถ้าว่าเราไปจับพลัดจับผลูไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ยากเย็นแสนเข็ญเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีโอกาสได้ทำบุญอะไรเลยฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้ความเป็นอยู่ก็เนื่องด้วยการทำบาปกินกันเป็นอาหารไม่มีโอกาสที่จะมาสดับพระธรรมคำสอนเหมือนอย่างที่พวกเราที่เป็นมนุษย์ได้สดับกันไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกสติปัญญาทำความเพียรบำเพ็ญคุณงามความดีอะไรทั้งหมดเดี๋ยวไม่มีเลยเห็นไหมฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานปั๊บเนี่ยโอกาสที่มากลับมาเป็นมนุษย์นี่ยากเย็นแสนเข็ญในธรรมท่านบอกว่าให้มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรและให้มีห่วงยางกลมๆลอยอยู่บนผิวมหาสมุทรให้เต่าตาบอดตัวนั้นร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งเมื่อใดที่เต่าตัวนั้นมันโผล่หัวขึ้นมาแล้วหัวมันสอดเข้าไปในห่วงยางได้พอดีนั่นโอกาสหนึ่งครั้งที่ได้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันง่ายไม่ง่ายหรอกเรามนุษย์ในโลกนี้มี 4-5,000 ล้านคนมีกี่คนที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนของท่านผู้สิ้นกิเลสมีกี่คนย่นลงมาแล้วก็มีแต่ชาวพุทธแล้วชาวพุทธที่ตั้งใจปฏิบัติจนสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีกี่คนไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็จะดีเหมือนกันหมดไม่ใช่นะเป็นชาวพุทธก็จริงอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าศาสนาพุทธในที่นั้นๆเป็นศาสนาที่ถูกต้องตรงตามคำตรัสของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรก็คือมรรคผลนิพพานนะไม่ใช่ว่านับถือพุทธแล้วมันจะได้มรรคผลนิพพานไปหมดทั้งโลกไม่ใช่จะได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธที่มีอยู่ในโลกนี้ทั่วประเทศทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามไม่เอ่ยถึงแต่ว่าถ้าถิ่นไหนมีพระยะเจ้าอยู่นับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีจนถึงพระอรหันต์นั่นคือหลักฐานเครื่องยืนยันว่าศาสนาพุทธในที่นั้นถูกต้องตามความเป็นจริงนี่มันต้องมีผลเป็นเครื่องยืนยันไม่ใช่มีแต่เหตุเฉยๆถ้ามีแต่เหตุเฉยๆศาสนาพุทธที่ไหนก็ได้เพราะไม่มีเครื่องยืนยันว่าแล้วอันไหนมันปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเกิดอยู่ในประเทศไหนนับถือศาสนาพุทธที่ไหนก็ตามถ้าหากว่ามันมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแล้วปฏิบัติได้จริงบรรลุผลได้จริงนั่นถือว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำตรงต่อมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมแม้ท่านเทศถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะเอามาประพฤติปฏิบัติ
ให้มันตรงมันก็ยังยากเย็นแสนเข็ญเห็นไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าเราแค่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำใจของเราให้มันสงบระงับดับกิเลสในใจของเราได้แม้ดับไม่ได้ก็ให้มันลดน้อยถอยลงนี่เรียกว่าบุญกุศลจะเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เพราะใจของพวกเราทุกคนมันมีกิเลสครอบงำอยู่เราลองคิดดูสิว่าสัตว์โลกไม่ว่าประเภทไหนก็ตามใน3โลกธาตุเนี่ยท่านบอกว่ามีกามโลกรูปโลกแล้วก็อรูปโลกกามโลกก็คือโลกของสัตว์ที่ยังเสพกามอยู่นับตั้งแต่สวรรค์6ชั้นลงมาจนถึงมนุษย์จนถึงอบาย4สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเหล่านี้อยู่ในกามโลกทั้งหมดคือสัตว์ที่ยังเสพกามอยู่จากนั้นแล้วท่านก็บอกว่าอรูปรูปโลกก็คือสัตว์ที่มีอารมณ์จิตเป็นรูปฌานสัตว์ที่เจริญสมาธิได้รูปฌานนับตั้งแต่ชั้น1 2 3 4ก็เป็นพวกรูปประพรมทั้งหลายนี่เป็นโลกที่2นะเป็นรูปประพรมนะโลกที่1ก็คือกามโลกนับตั้งแต่สวรรค์6ชั้นมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่เป็นภพที่เวียนว่ายตายเกิดของเราทุกคนนะนี่เรียกว่ากามโลกรูปโลกก็คือสัตว์ของเป็นโลกของสัตว์ที่ได้ฌานเป็นพรหมโลก16ชั้นเว้นสุทธาวาส5ชั้นอันนั้นเป็นพรหมโลกของพระยะเจ้านับตั้งแต่พระอนาคามีเป็นต้นไปอยู่ในสุทธาวาส5ชั้นจากนั้นแล้วก็โลกที่3คืออรูปโลกอรูปโลกก็คือโลกของสัตว์ที่ได้อรูปฌานเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของคนใน3โลกธาตุเนี่ยในสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย3โลกธาตุมีอยู่3ประเภทนี้จิตที่ยังเสพกามจิตที่ได้รูปปัสสมาธิจิตที่ได้อรูปฌานนะเพราะนั้นเราก็ตรวจตองดูว่าเราเป็นแบบไหนไม่หนี3อย่างนี้พุทธเจ้าตรัสไว้กามภพรูปภพอรูปภพก็ใช่จะว่าเป็นกามโลกรูปโลกอรูปโลกก็ใช่นั้นเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเรารู้หรือยังที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแก่นแท้จริงๆคืออะไรสอนแล้วทำยังไงเราถึงจะได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีที่มันได้รับผลตรงตามความเป็นจริง

ม่ใช่ทำบุญโดยสักแต่ว่าคิดว่าเป็นบุญเฉยๆแต่ทำแล้วมันไม่เป็นบุญเพราะเราทำไม่ถูกตั้งใจไว้ผิดมันก็ไม่เป็นบุญให้เป็นอย่างเช่นเรามาทำบุญแต่เราอยากร่ำอยากรวยอยากถูกหวยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนั้นการทำบุญทำเพื่อให้มันเป็นบุญก็คือทำเพื่อลดกิเลสในใจเราลดความโลภความโกรธความหลงให้มันอยู่ในใจเราให้มันน้อยลงอันนั้นถึงเรียกว่าเป็นบุญแท้นอกนั้นก็เป็นบุญเหมือนกันแหละแต่มันบุญที่หาความสะอาดหมดจดไม่ได้มันทำให้จิตใจของเราไม่สะอาดไม่หมดจดมันก็เป็นบุญที่มันไม่สมบูรณ์นะนั้นของยากอย่างที่สี่เราเจอหมดแล้วนะกิจโฉพุทธานุปปาโดการบัตรตรูของพระ

เราเจอหมดแล้วนะนะกิจโฉพุทธานุปปาโดการบัตตัสรู้ของพุทธเจ้าเป็นการยากเราก็ได้เจอกิจฉังสัทธรรมัสสวนังการได้ฟังธรรมเป็นการยากเราก็ได้ฟังกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากเราก็ได้แล้วหรืออีกอย่างนึงกิจฉังมัจจานะชีวิตังการดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความดีนี่ตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความดีได้หรือยังนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องถามตัวเองถ้าเราไม่ถามตัวเองเราก็ไม่รู้สึกรู้จักว่าแล้วตัวเราทำความดีอะไรบ้างทุกวันนี้เราดำรงชีพอยู่เราดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความดีหรือเปล่าหรือเราดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการทำบาปถ้าเราไม่รู้แล้วใครจะรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องไปเพ่งโทษใครพุทธเจ้าก็สอนว่าอัตนาโจทยัตตานังให้ตำหนิติเตียนตัวเองไม่ให้ไปตำหนิผู้อื่นเพราะไปตำหนิผู้อื่นมันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เราจะไปทำให้คนอื่นมันดีกว่านั้นมันก็ทำไม่ได้เราเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราไปด่าเขาหรือไปอยากให้เขาทำดีมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนก็มีภูมิจิตภูมิธรรมไม่เท่ากันคนที่เขาทำไม่ดีอ่ะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีนะเขาก็ว่ามันไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันดีเขาว่ามันดีแต่ว่ามันดีในความรู้สึกของเขามันไม่ใช่ดีจริงใช่ไหมอย่างพวกที่มันไปคดไปโกงไปหลอกลวงกันต้มตุ๋นกันปล้นแบงค์ปล้นธนาคารเขาก็ว่าเขาทำดีหมดอ่ะวางแผนดีทั้งนั้นแหละแต่มันดีของเขามันไม่ใช่ดีตามความเป็นจริงมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังเกิดความทำร้ายกันเบียดเบียนกันคดโกงกันติดคุกติดตารางนี่ก็เพราะเขาคิดว่าเขาทำดีทั้งนั้นแหละเวลาเขาไปพ่นแบงค์เขาก็บอกว่าเขาวางแผนดีแล้วแต่ถึงไปทำแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ดีจริงทำชั่วมันจะดีได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเราเองว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยความดีหรือเปล่าถ้าหากว่าเราเกิดมา3อย่างพบของยาก3อย่างแล้วไอ้อย่างที่4นี่เรายังทำให้มันดีไม่ได้แล้วเราจะเกิดมาเอาอะไรอ่ะชาตินี้เราจะเกิดมาเอาอะไรเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าสังขารร่างกายมันก็เป็นอย่างเนี้ยเราเกิดมามีชีวิตอยู่ไม่นานน่ะไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายกันหมดในสมัยนี้อายุไขของมนุษย์ก็เหลือประมาณ75ปี100ปีเนี่ยลดลง1ครั้ง1ปี1ปีนะในครั้งพุทธกาลน่ะมนุษย์มีอายุขัย100ปี100ปีลดลง1ปีอายุขัยเวลานี้มันผ่านไป 2,500 ปีแล้ว 2,500 ปีเนี่ยก็ลดลงไป25ปีอายุขัยของมนุษย์ก็เหลือประมาณ75ปี75ปีคนที่เกิดมาแล้วมีอายุขัยครบ75นี่ถือว่าเท่าทุนนะถ้าใครเกิน75ปีไปก็ได้กำไรแต่ถ้าไม่ถึงก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นอายุขัยของเรามันก็กำหนดโดยกรรมของเราเราเลือกไม่ได้ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องมีอายุ100ปี80ปีหรือ10ปีไม่มีใครเลือกได้บางคนเกิดมาแล้วตายซะตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีคลอดออกมาแล้วตายก็มีเป็นเด็กตายก็มีเป็นหนุ่มๆตายก็มีเป็นคนแก่ตายก็มีตายได้ทุกวัยเลยเราเคยคิดไหมล่ะว่าเราจะตายวันไหนแล้วเรามารออะไรอยู่รออะไรเพื่ออะไรเรายังจะสนุกสนานคืนเคลงอยู่กับเรื่องความโลภความโกรธความหลงหรืออยู่กับด้วยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลอาศัยมันเป็นอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำให้ใจของเรามันดีงามขึ้นอย่างไรเราไม่เคยนึกเลยว่าใจของเรามันมีความชั่วความเลวอะไรบ้างแล้วเราควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขใจของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปอย่างไรบ้างเราไม่คิดกันเลยเนี่ยแล้วเราจะปฏิญาณตนเองว่าเราเป็นชาวพุทธได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เอาธรรมะมาสอนพวกเรายากมากด้วยน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาอย่าง

าประมาณไม่ได้อย่างพวกเราเป็นภูมิสาวกเนี่ยเราสร้างบารมีบำเพ็ญคุณงามความดีเนี่ยประมาณแสนกับเราก็สำเร็จนิพพานเข้าเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานได้แล้วแสนกับในภูมิสาวกแต่พระพุทธเจ้าไม่พระองค์ปรารถนาที่จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปด้วยกันไม่ใช่ลำพังพ้นทุกข์แต่ตัวเราเองอย่างสาวกก็พ้นทุกข์แต่ตัวเราเองเท่านั้นแหละเราถึงสร้างบารมีแค่แสนกับแต่พระเจ้าต้องการที่จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปด้วยกันพระองค์ถึงต้องสร้างบารมีถึง20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปยี่สิบประสงค์ไขเศษแสนมหากัปเพราะฉะนั้นเพียงแค่เศษของท่านเนี่ยท่านก็ถึงพระนิพพานได้แล้วเหมือนอย่างพวกเราภูมิสาวกแค่แสนกัปก็ถึงพระนิพพานเศษของพระเจ้า20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปแค่เศษของท่านก็ถึงพระนิพพานได้แล้วแต่เพราะใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาอย่างสุดส่วนหาประมาณไม่ได้พระองค์ก็ยังทนทุกข์ทรมานเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่ไม่รู้อีกกี่ภพกี่แสนกี่ล้านชาติกลับนับไม่ได้ไปอีก20ครั้งอ่ะ20ประสงค์ไขเนี่ยท่านจึงได้ตรัสรู้เอาอริยสัจ4เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเอามรรค8มาสอนพวกเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครใน3โลกธาตุนี้จะเอาศีลสมาธิปัญญามาสอนพวกเราได้เลยนี่เห็นไหมเราลองคิดดูเราอย่าคิดว่าเราฟังเทศฟังธรรมทุกวันโอ้ยท่านเทศกันจนจะไม่รู้จะเอาหูไปไว้ทุกไว้ที่ไหนแล้วไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงเทศเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราฟังเทศแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เกิดความรู้ความเข้าใจไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาอะไรเลยมันก็คือไม่ได้ฟังอ่ะไม่ทำให้เราเกิดจิตสำนึกว่าเราจะทำความดีอย่างไรจะละโลกปลดหลงอย่างไรฟังแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังเรายังจะภูมิใจเหรอนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องทำให้มันได้กิจฉังมัจจานะชีวิตังทำยังไงเราถึงจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความดีนี่อันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดถ้าเราทำความดีให้ปรากฏในชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าเราจะไปทำความดีได้ที่ไหนเราตายจากชาตินี้ไปแล้วยากแล้วที่จะได้พบพระพุทธศาสนาอีกเราคิดง่ายๆอย่างเงี้ยเราเกิดมาชาตินี้สมมติว่าเราตายไปสมมติว่าเราสร้างคุณงามความดีได้รักษาศีลบ้างเล็กๆน้อยๆทำบาปน้อยหน่อยรักษาศีลเยอะหน่อยไปตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่สองชั้นพระอินทร์อยู่ชั้นที่พระอินทร์อยู่เนี่ย100ปีของเราเท่ากับ1วันของเขาเอง100ปีของเราเนี่ยเท่ากับ1วันของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสมมุติว่าถ้าเราตายจากชาตินี้ไปนะแล้วเราไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นอายุของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้โหมีเป็นพันปีทิพย์เลยหลายพันปีทิพย์แค่เทวดาบอกว่าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสัก 2-3 วันเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมญาตินะมาโปรดญาติพี่น้องสักหน่อยคิดเท่านั้น 2-3 วันของเขาของเราไป 2-300 ปีแล้วเห็นมั้ยญาติที่ว่าจะมาเยี่ยมน่ะตายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นี่พระอายุมันต่างกันมากนั้นอีก 2,500 ปีเนี่ยศาสนาพุทธจะเสื่อมเวลานี้มัน 2,500 ครึ่งพุทธกาลแล้วอีก 2,500 ปีก็คือ 5,000 ปีที่พุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ว่าศาสนาพุทธมีอายุถึง 5,000 ปีนะ 2,500 ปีเนี่ยเท่ากับ25วันของสวรรค์เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยแค่นั้นเอง25วันเองนั้นถ้าหากว่าเราตายแล้วสมมติเราไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยเราลงมาอีกทีนึงศาสนาพุทธหายหมดแล้วไม่มีใครรู้จักแล้วพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีอรหังสัมมาไม่มีนะโมตัสสะไม่มีใครพูดคำพูดเหล่านี้มันหายหมดนี่นับตั้งแต่ 5,000 ปีไปเนี่ยไม่เหลือแล้วที่ว่าศาสนาเสื่อมเนี่ยเราเข้าใจไหมว่าเสื่อมยังไงศาสนาเสื่อมคือเสื่อมจากใจของมนุษย์ไม่สามารถที่จะรองรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้นี่เรียกว่าศาสนาเสื่อมแต่ศาสนาจริงๆอ่ะคือหลักธรรมชาติที่มันมีความเป็นไปเองตามธรรมชาติของมันอันนี้ไม่ได้เสื่อมหายไปไหน
เป็นของมีอยู่ความจริงในหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้ได้เป็นแสนเป็นล้านพระองค์ก็มาตรัสรู้ได้เพราะความจริงอันนี้มันไม่ได้ลบไม่ได้เลือนไม่ได้สูญหายไปไหนเลยเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็จึงเอาธรรมะมาสอนพวกเราเอาศีลสมาธิปัญญามาสอนพวกเราถ้าหากว่าใจเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยก็เท่ากับศาสนามันเสื่อมจากใจเราแล้วไม่ต้องไปรอถึง 5,000 ปีหรอกใจใดก็ตามถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเลยใจนั้นก็คือเสื่อมจากศาสนาหมดแล้วนี่เราให้เข้าใจอย่างนี้ว่าศาสนาเสื่อมคือแบบนี้ไม่ต้องรอถึง 5,000 ปีถ้าใจไหนทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาศาสนาก็เจริญอยู่ในใจของผู้นั้นนี่เพราะฉะนั้นเราเกิดมาชาตินึงร่างกายของเรามันก็เป็นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละครูบาอาจารย์ก็แสดงให้ดูแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านบำเพ็ญคุณงามความดีมาตลอดชีวิตถึงแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วใจของท่านก็ไปสู่สุคติไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานได้ตามที่คุณงามความดีของท่านทำเอาไว้แต่พวกเราเราตายแล้วเราจะไปไหนเราต้องรู้ตัวเองรู้ไหมตายแล้วเราจะไปไหนมันไม่ใช่ว่าเราอยากไปแล้วมันจะไปได้นะบางคนบอกว่าตายแล้วอยากไปสวรรค์อยากไปพรหมโลกอยากไปนิพพานมันเอาความอยากไปไม่ได้มันต้องเอาการกระทำไปถ้าอยากไปสวรรค์ต้องมีศีลบริสุทธิ์อยากไปพรหมโลกก็ต้องมีสมาธิระดับชั้นอยากไปนิพพานก็ต้องมีปัญญารู้อริยสัจ4ถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นเราทำบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างเราตั้งอกตั้งใจทำเพื่อที่จะให้ผลมันปรากฏขึ้นที่ใจของเราปัจจัยของเรามันสามารถที่จะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้นี่เรียกว่าเรามีศาสนาเจริญอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่ว่าเราทำคุณงามความดีอะไรต่างๆทำแล้วเพื่อให้เรามีรูปกายสวยงามมีบ้านช่องห้องอับมีรถหรูมีคฤหาสน์ใหญ่โตมีเงินมีทองมากไปทำบุญแล้วไปปรารถนาอย่างนั้นมันก็จริงอยู่นะคนเรามีกิเลสมันก็ต้องอยากได้อยากมั่งอยากมีอยากสุขสบายเป็นของธรรมดาอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะบางคนทำบุญแล้วก็ขอให้เป็นเศรษฐีร่ำรวยมีเงินมีทองกินใช้ไม่หมดก็ทำความปรารถนาได้เป็นสิ่งที่ดีถ้ามันได้แต่เราให้รู้ว่าเราทำเหตุอย่างไรเราก็ได้ผลอย่างนั้นอยู่แล้วเราทำเหตุดีเราก็ได้รับผลดีอยู่แล้วถึงเราไม่ทำความปรารถนามันก็ต้องได้แง่ๆอยู่แล้วเราทำบุญทำทานผลของบุญทานมันก็ให้เรามีความมั่งมีสีสุขมีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งมีความสุขสบายคืออานิสงส์ของทานมันให้อยู่แล้วถึงเราไม่ทำความปรารถนามันก็ได้นั้นสิ่งที่เราควรที่จะปรารถนามากกว่านั้นคืออะไรทำไมท่านถึงสอนให้เราให้ทานล่ะเคยคิดไหมเวลาเราทำบุญทำทานนี่แห่กันไปโอ้โหมากมายกายของปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปูปล่อยอะไรต่ออะไรเป็นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราเคยรู้ไหมว่ามันทำเพื่ออะไรทำทานทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทำเพื่อให้ตัวเรารวยไม่ใช่ทำเพื่อให้เรามีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นผลพลอยได้แต่เราทำทานเพื่อที่จะตัดกิเลสความโลภออกจากใจของเราตัดความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้มันออกไปจากใจของเราทำให้ใจของเรามันไม่ยึดถือในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทำให้ใจของเรามันเกิดความเมตตาเกิดความรักสงสารคนอื่นที่เขาเป็นทุกข์ยากลำบากเรามีความสุขบ้างพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็สละทรัพย์สมบัติของเราให้เป็นทานเพื่อให้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างเป็นการเฉลี่ยเจือจานความสุขที่เราพึงมีพึงได้ให้คนอื่นบ้างนี่คือการจุดประสงค์ของการให้ทานให้อย่างนี้ให้เพราะเราจะได้มีจิตเมตตาจิตเกิดความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสงสารมันจะได้ไม่ไปโกงใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปขโมยของใครไม่ไปรักของใครเกิดความสงสารอยากให้เขามีสุขจากทรัพย์สมบัติที่เราให้เขา
ส่วนเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรไม่ใช่ปัญหาเพราะเราทำบุญทำทานทำความดีแล้วผลตอบแทนมันต้องออกมาดีแน่นอนเราไม่ปรารถนามันก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งจิตของเราไว้อย่างนี้ทำทานเพื่อปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอยากช่วยคนอื่นพ้นทุกข์มันเป็นเหตุทำให้เราไม่คิดไปเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดไปรักขโมยของใครมันเป็นเหตุทำให้ใจของเราเข้ามาหาศีลได้ท่านถึงสอนให้เราทำทานบุญญากิริยาวัตถุ3ประการทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นเราทำทานแล้วก็เพื่อหวังให้จิตของเรามันเข้ามาถึงศีลนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่อย่างที่พวกเราทำกันทุกวันนี้มันเละเทะไปหมดไม่ได้ทำเพื่อละกิเลสทำเพื่อเสริมสร้างกิเลสให้มันมากขึ้นถ้าเราทำทานแล้วกิเลสความโลภมันมากขึ้นความโกรธมันมากขึ้นความหลงมันมากขึ้นมันเอาบุญมาจากไหนให้คุณบริจาคเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านแต่ความโลภมันไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยความโกรธเท่าเดิมความหลงเท่าเดิมบุญมันอยู่ตรงไหนไม่มีท่านบุญมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อความโลภเรามันลดความโกรธลดความหลงลดนี่ต่างหากที่เราที่เป็นบุญพระเจ้าสอนก็สอนเพื่อสิ่งนี้เนี่ยให้เราเข้าใจแล้วเราก็บอกว่าเราปฏิบัติทำความดีทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลสักทีก็ดูที่ใจเราเนี่ยอยากให้เห็นผลหรือไม่เห็นผลก็ใจเราตั้งใจไว้ถูกต้องหรือเปล่าล่ะเรารักษาศีลถ้าเราทำทานได้หมายว่าเรามีแก่ใจที่จะให้เขาคนที่ทำทานไม่ได้ก็มีแต่จะเอาอย่างเดียวไม่เคยคิดให้ใครเหมือนอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีคุณอะไรหรอกนะลูกก็ไม่ได้ขอมาเกิดพ่อแม่ทำให้เราเกิดเองเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูเราไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณนะนี่ความคิดสมัยใหม่ความคิดช็อกโลกสอนกันได้ยังไงสอนแบบนี้กระทั่งหมามันยังรู้จักบุญคุณของเจ้าของที่ให้ข้าวมันแค่เม็ดเดียวนะไม่กัดเจ้าของแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่เป็นผู้มีบุญมีคุณแล้วโลกนี้ไปหาใครมีบุญมีคุณได้ล่ะคนที่คิดอย่างนั้นน่ะมันไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่มันน่ะแล้วมันจะไปเห็นบุญคุณของใครล่ะในโลกนี้ใครจะมีบุญคุณมีความดีกับเราเทียบเท่ากับพ่อแม่ของเรามีหรือแล้วถ้าลูกคนไหนมันคิดอย่างนั้นน่ะมันจะรู้จักกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพ่อแม่มั้ยล่ะแต่โลกพินาศเลยนะนั้นโลกเราเกิดมาทุกวันนี้เราเกิดมาแล้วเรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะใครเราจะบอกว่าพ่อแม่ทำให้เราเกิดมันก็ถูกแค่ส่วนนึงพ่อแม่ทำเนี่ยท่านไม่สามารถจะเลือกหรอกว่าให้ใครมาเกิดนะมันต้องเป็นจิตวิญญาณที่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกันกับพ่อแม่นั้นถึงจะมาเกิดได้เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างทำกรรมร่วมกันมาก็จึงมาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมันเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่เรื่องของความปรารถนาอยากให้ลูกมาเกิดหรือลูกจะมาขอมาเกิดหรือไม่มันคนละเรื่องกันเลยเอามาพูดมั่วซั่วไปหมดแล้วบอกว่าเมื่อพ่อแม่ทำให้เกิดแล้วพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณนี่อันนี้ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่ล้างผ่านโลกให้พินาศได้เลยนะแต่เพราะฉะนั้นเรามีลูกก็สอนลูกเรานะพ่อแม่เป็นผู้ที่ให้ทานกับลูกเป็นเบื้องต้นให้ทานนั้นคนเราทั้งโลกนี้อยู่ได้เพราะการให้ไม่ใช่อยู่ได้เพราะการเอาถ้าพ่อแม่ไม่ให้เราเป็นเบื้องต้นแล้วเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกตั้งแต่เราท้องตั้งท้องนะพ่อแม่ตั้งท้องเราอยู่ในท้องแม่ก็ทะนุถนอมมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องแล้วอะไรที่จะมันจะกระเทือนลูกแม่เขาถึงงดเว้นแม้จะกินอยู่กินยาอะไรที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของแม่แต่ถ้าจะเป็นอันตรายต่อลูกแม่ก็ไม่ทำพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักความสงสารลูกป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนเลือดกินเลือดของแม่มาสร้างเป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมามีแขนมีขามีมือเท้าครบถ้วนบริบูรณ์ก็อาศัยเลือดเนื้อของแม่อาศัยความประคบประหงมของแม่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานทนทุกข์ยากลำบาก8เดือน9เดือน
กว่าจะอุ้มท้องคลอดออกมาได้

ทีหรือมันมาบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณไอ้นี่มันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกเห็นไหมเพราะเราต้องเข้าใจสอนลูกทุกวันนี้แหละพ่อแม่ไม่สนใจลูกปล่อยให้ลูกอยู่กับคนใช้บ้างอยู่กับคนเลี้ยงบ้างไม่มีเวลาให้กับลูกไม่เคยสอนเหตุผลความถูกต้องที่แท้จริงให้กับลูกแล้วพอลูกมันไปเรียนมันไปคบกับใครก็ไม่รู้ไปรับข้อมูลอะไรผิดพลาดมามันก็เป็นเหตุทำให้เด็กมันคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะผิดบ้างถูกบ้างแล้วมันก็เป็นผลต่อให้เกิดการกระทำที่มันผิดเพี้ยนแล้วแม่ไปโทษใครนั่นมันก็ประกอบกันหมดอ่ะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเด็กมันมาเกิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความมันมีบุญล้นฟ้าล้นฝั่งมาบาปมันก็มีนั้นถ้าหากว่าเด็กที่มีบุญวาสนาบารมีมาเกิดเนี่ยต่อให้มันไปเจอคนชั่วทำอะไรคนชั่วก็ไปครอบงำเด็กไม่ได้นะมันอยู่ที่บุญวาสนาของพ่อแม่ด้วยอยู่ที่บุญวาสนาของลูกด้วยถ้าพ่อแม่มีบุญวาสนามันก็ได้ลูกดีในธรรมนั่นก็สอนลูกมีอยู่3อย่าง1อภิชาตบุตรเด็กที่มีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่เก่งกว่าพ่อแม่มีสติปัญญาเหนือกว่าพ่อแม่นี่เรียกอภิชาตบุตรพ่อแม่คนไหนได้ลูกอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลมีบุญมหาศาลมากกว่ามีทรัพย์เป็นแสนล้านอีกได้ลูกที่เป็นอภิชาตบุตรนี่ประเภทที่2อนุชาตบุตรบุตรที่มีความเสมอความดีเสมอกับพ่อแม่อันนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่พ่อแม่ก็อยู่ที่พ่อแม่ว่าดีแค่ไหนพ่อแม่ดีแค่ไหนก็ได้ลูกดีเสมอกันเดียวอนุชาตบุตรก็ยังเป็นผู้ที่รู้จักบุญคุณพ่อแม่รู้จักเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่ไอ้ประเภทที่3เนี่ยอวชาตบุตรลูกที่เลวกว่าพ่อแม่เนี่ยประเภทนี้นั้นถ้าพ่อแม่คนไหนเกิดมาแล้วได้ลูกที่มันเลวกว่าพ่อแม่หาแต่ความเดือดร้อนมาให้พ่อแม่ติดเหล้าเมายาเล่นการพนันความเลวทุกอย่างค้ำหมดไม่เหลือนี่พวกอวชาตบุตรแล้วถามว่าเราจะไปโทษใครโทษลูกไหมต้องโทษตัวเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็เป็นกรรมของเราทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าถึงมาตรัสสอนไว้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราทำกรรมดีเราก็ได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเรามีลูกชั่วก็เพราะเราเป็นลูกที่ชั่วมาก่อนเราไปทำชั่วไว้กับพ่อแม่เราเมื่อเวลากลับมันให้ผลเราก็มีลูกที่ชั่วมาทำชั่วกับตัวเราเองเหมือนกันเลยกับเราทำกับพ่อแม่ยังไงไม่ต้องสอนลูกให้มันรู้จักไม่ได้หมายความว่าเราเลี้ยงดูลูกแล้วจะไปบังคับให้ลูกมันมาเลี้ยงดูเราไม่จำเป็นเราสอนความเห็นชอบตามความเป็นจริงให้เขาเราทำดีเลี้ยงดูเขาดีให้ความรู้ความฉลาดแก่เขาให้สติปัญญาแก่เขาให้เขารู้เหตุรู้ผลถูกต้องตามธรรมความดีงามทั้งหลายทั้งปวงแล้วเด็กมันเป็นเองถ้าหากว่าพ่อแม่สอนดีแล้วเด็กมันเอาดีไม่ได้ก็ให้รู้ว่ามันก็ภูมิของเขามันเป็นอย่างนั้นเอาว่าชาติบุตรเห็นไหมนั่นมันอยู่ที่เราจะได้ลูกประเภทไหนด้วยนั้นเมื่อเราสอนเขาดีแล้วแล้วเขายังทำดีไม่ได้เอาดีไม่ได้เราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้เราก็ทำดีให้เขาไหนๆเขาให้เขาเกิดมาแล้วเขาจะไม่ดีก็พยายามชี้แนะแก้ไขปรับปรุงไปแต่เราจะไปบังคับให้เขาดีมันก็บังคับไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราไปเห็นคนทำไม่ดีแล้วเราไปบังคับอยากให้เขาทำดีขึ้นมาเราบังคับเขาได้เหรอบังคับไม่ได้เราเพียงแต่แค่บอกพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ตุมเหหิกิจังอาตปังอักฆาตาโรตถาคตาปฏิปันนาปโมกขันติชายิโนมารบันธนานี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกกิจในอันขนขวายทำความเพียรเพื่อชำระจิตใจของตัวเองให้ดีงามเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายต้องทำเองผู้ที่มีความเพียรเพ่งอยู่ดำเนินไปแล้วจึงพ้นจากบ่วงแห่งมารเห็นไหมหนึ่งเราต้องได้ยินได้ฟังก่อนเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเรานำมาประพฤติปฏิบัตินี่นำมาประพฤติปฏิบัติหมายว่าเราก็ต้องมีความเพียรเพ่งอยู่ดำเนินไปแล้วความเพียรก็คือความเพียรในศีลสมาธิปัญญานี่ปฏิบัติดำเนินไปจึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมารนี่พระพุทธเจ้าก็มาสอนเอาไว้หมดนะเราเคยได้ศึกษาได้

เหนียกบ้างไหมแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติแก้ไขตัวเองยังไงเราก็เกิดมาชาตินึงเราก็หอบกิเลสมาเต็มหัวใจอ่ะใครมาเกิดแล้วมันไม่มีโลภโกรธหลงติดมาบ้างไม่มีนะมันมีกันหมดทุกคนเวลาความโลภเกิดต้องสอนกันมาให้ความโลภมันเป็นยังไงเราก็ต่างคนต่างรู้ใช่ไอ้นั่นมันโลภแล้วนะเนี่ยเวลามีความโกรธเกิดต้องมาบอกกันไหมไอ้นั่นมันโกรธแล้วนะเวลามีความหลงเกิดต้องมาสอนกันไหมว่ามันหลงแล้วนะไม่เห็นต้องมาบอกมาสอนต่างคนต่างมีใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าทำยังไงเราถึงจะมีศีลสมาธิปัญญาศีลมันเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ถ้าคนไม่เคยรักษาศีลก็ไม่รู้แล้วสมาธิเป็นยังไงคนไม่เคยเจริญสมาธิก็ไม่รู้แล้วปัญญาเป็นยังไงคนไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่เป็นของใหม่เป็นของทันสมัยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามถ้าใครมีศีลมีสมาธิมีปัญญารับรองได้ว่ากิเลสความโลภโกรธหลงมันต้องบรรลัยจากหัวใจของพวกเราทุกคนไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะสร้างบารมีทำไมเรื่อง20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปก็เพื่อให้ตรัสรู้เอาศีลสมาธิปัญญามาสอนพวกเรานี่เองแล้วทำไมพวกเราได้ฟังศีลสมาธิปัญญาที่ยากนักหนาที่พระพุทธเจ้าจะได้มาแต่เรากลับมองไม่เห็นคุณค่ากลายเป็นของไร้ค่าเวลาขอศีลจากพระมายังพันเตวิสุ่งรักนัตท่ายะขอศีลแล้วมีกี่คนที่เอาศีลไปปฏิบัติจริงๆมีไหมเราลองถามตัวเองดูก็ได้แล้วมันสมไหมกับที่พระพุทธเจ้าทำความเพียรพยายามเพื่อที่เอาศีลมาสอนพวกเราเพื่อที่จะมารื้อขนพวกเราให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่พวกเรากลับได้ยินได้ฟังได้ทำได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่สนใจที่จะเอามาปฏิบัติเลยศีลก็ยากสมาธิก็ยากปัญญาก็ยากมีแต่โลภโกรธหลงเห็นไหมไปที่ไหนก็มีแต่คดโกงกันปล้นจี้กันเบียดเบียนกันทำร้ายกันกินเหล้าเมายาเล่นการพนันของเหล่านี้กลายเป็นของง่ายศีลสมาธิปัญญาถึงเป็นของหายากกลับกลายเป็นของไร้ค่าไม่มีราคาไม่มีความหมายเลยลองคิดดูเอาลองคิดดูเอาโอกาสที่เราจะได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะแก้จิตใจของเราได้นะแก้โลภแก้โกรธแก้หลงที่มันอยู่ในใจของเราได้มีแต่ศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นถึงจะแก้ได้ถ้าหากว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่สนใจที่จะมาปฏิบัติเราก็ไม่มีเครื่องแก้หรอกตายจากชาตินี้ไปแล้วเราอย่าฝันนะว่าจะได้ยินได้ฟังศีลสมาธิปัญญาอีกมัน 5,000 ปีผ่านไปแล้วเกิดมาในระหว่างที่เรียกว่า1พุทธันดรที่ว่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใครเกิดมามีแต่ความชิบหายลูกเดียวมีแต่ทำแต่บาปแล้วก็ไม่รู้จักว่าบาปคืออะไรจะไปเกิดรอพระศรีเมตไตรโอ้ยพระศรีเมตไตรท่านสร้างบารมีมา80ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปบารมีมากกว่าพระสัมมาโคดมของพวกเราอีก4เท่างั้นถ้าบุญวาสนาเราไม่เก่งจริงๆไม่มีทางได้เจอหรอกพระศรีเมตไตรเนี่ยเราวัดกันตรงนี้ก็ได้ขนาดพระสัมมาโคดมของเราเนี่ยสร้างบารมี20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปเราเกิดมาพบมาเจอแล้วเรายังเอาธรรมะของท่านมาไว้ในใจเรายังไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะมีปัญญาอะไรไปเกิดเจอพระศรีเมตไตรในอนาคตการข้างหน้าอีกหนึ่งพุทธันดรเนี่ยเอาดูแค่นี้ก็พอแล้วท่านถามว่าเรามีบุญวาสนาบารมีเราก็ต้องทำบุญวาสนาบารมีให้มันเกิดขึ้นที่ใจของเรานี่บุญก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่ว่าเราจะบำเพ็ญบุญอะไรยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามผลสุดท้ายแล้วบุญจะต้องมาบันดาลให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นที่ใจของเราถ้าทำบุญแล้วศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดไม่ใช่บุญแล้วมันมีแต่โลภโกรธหลงนะทำบุญแล้วเกิดแต่โลภโกรธหลงมันไม่ใช่บุญเราไปสำคัญผิดว่ามันเป็นบุญเฉยๆนั้นให้เรารู้ว่าถ้าเราทำบุญมันต้องสั่งสมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นที่ใจของเรานะถ้าศีลเราเต็มเป็นยังไงเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์เรียบร้อยศีลเราเต็มเราก็มีโอกาสที่จะได้บรรลุพระโสดาบันนะถ้าศีลเราเต็มแล้วสมาธิเราแก่กล้าเข้าไปอีกเราก็มีโอกาสที่จะได้บรรลุพระสกทาคามีถ้าสมาธิเราเต็มภูมิเราก็มีโอกาสที่จะบรรลุพระอนาคามีผลถ้า
าปัญญาเราเต็มภูมิศีลสมาธิปัญญาเต็มบริบูรณ์ 100% เราก็มีโอกาสที่ได้บรรลุอรหันต์เห็นไหมมันเกิดขึ้นเพราะศีลสมาธิปัญญาเพราะไม่ว่าเราทำบุญประเภทไหนก็ตามอย่างที่ว่าบุญญานุภาพถ้าทำบุญแล้วไม่มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจเลยเราอย่าไปฝันลมมือแรงเลยว่าเราเป็นผู้มีบุญไม่มีบุญหรอกต่อให้เราเป็นเศรษฐีมีเงินแสนล้านก็ตามถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่มีในใจของเราเลยเอาบุญมาจากไหนมันมีแต่บาปที่จะพาไปนรกไปอบายผิดศีลเนี่ยก็ไปอบายแล้วยังไม่ต้องพูดถึงสมาธินะสมาธิมันละเอียดกว่าศีลเข้าไปอีกแล้วพวกเรารักษาศีลเนี่ยเราขอจากพระไปนะแล้วเรามีความตั้งใจที่จะรักษาศีลศีลที่จริงแล้วเราขอจากพระเนี่ยก็ขอเพื่อให้เรารู้ว่าจะต้องรักษายังไงต้องทำยังไงไม่ใช่ว่าพระท่านให้ศีลเราหรอกพระท่านเพียงแต่บอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องรักษาศีลเราต้องทำยังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกหลอกลวงใครไม่กินเหล้าเมายาพระท่านบอกส่วนจะมีศีลแล้วไม่มีศีลอยู่ที่เราตั้งเจตนาไว้ว่าอ่ะนับแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อที่1ก็เกิดแล้วนับแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ลักทรัพย์ศีลข้อที่2ก็เกิดนับแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อที่3ก็เกิดนับแต่บัดนี้ไปเราจะไม่โกหกใครเราจะพูดแต่คำสัตย์คำจริงศีลข้อที่4ก็เกิดนับแต่บัดนี้ไปเราจะไม่กินเหล้าเมายาของมึนเมาทั้งหลายเพื่อมาทำร้ายสติปัญญาของตัวเองศีลข้อที่5ก็เกิดแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้แล้วเลยมาปฏิญาณว่าตัวเรามีศีลนะจะมีจริงหรือไม่จริงก็ตามต้องดูด้วยว่าเวลามันมีสิ่งยั่วยุเย้ายวนแล้วศีลของเรายังรักษาไว้ได้อยู่อันนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเรารักษาศีลได้จริงไม่ใช่แค่ตั้งเจตนาเฉยๆตั้งเจตนาไว้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อเวลาเจอเหตุการณ์ยั่วยุเย้ายวนแล้วเรารักษาศีลไว้ไม่ได้ทำให้ศีลขาดแล้วมันจะดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งเจตนาแล้วเราก็ต้องรักษาให้มันได้ด้วยดังนั้นบอกว่าศีลของแต่ละคนก็มีราคาไม่เท่ากันศีลของคนบางคนมีราคาถูกศีลของคนบางคนมีราคาแพงนะเราดูว่าศีลของเรามันราคาถูกหรือราคาแพงนะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราข้อลักทรัพย์ถ้าเราเจอเงินสักร้อยหนึ่งอ่ะทำตกเนี่ยเราจะเอาไปคืนเขาไหมบางคนก็บอกว่าคืนถ้าคืนก็แสดงว่าศีลของคุณมีราคาแพงกว่าร้อยบางคนบอกว่าไม่คืนอ่ะลาบลอยเอาไปซื้อของกินสบายแสดงว่าศีลของคุณก็ราคาถูกไหมบางคนเจอร้อยหนึ่งไม่เอาเอาพันหนึ่งก็ไม่เอาหมื่นหนึ่งก็ไม่เอาแสนหนึ่งก็ไม่เอาล้านหนึ่งก็ไม่เอาเพราะเห็นใจเขาลองดูสิเราทำเงินหายสักหมื่นสองหมื่นแล้วก็ยังล่ำร้องเรียกหาว่าใครเนาะเก็บไปได้เมื่อไหร่เขาจะเอามาคืนเราหรือเปล่าอยากได้คืนเห็นไหมแต่บทเวลาตัวเองไปเจอเงินของคนอื่นทำตกบ้างกลับไม่คิดที่จะคืนเขาเลยมันใช้ได้ไหมล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าคือเป็นธรรมที่มีความยุติธรรมทั้งยุติธรรมต่อตัวเราแล้วก็ยุติธรรมต่อคนอื่นด้วยเมื่อเราไม่อยากให้ใครมาขโมยของเราฉันใดเราก็ไม่ควรไปขโมยของของเขาฉันนั้นเราทำเงินตกหมื่นนึงเราอยากให้เขาเอามาคืนเราแล้วเวลาเราเจอเงินคนอื่นทำตกเราก็ต้องเอาไปคืนเขาเห็นไหมล่ะมันต้องมีความยุติธรรมไม่ว่าทำเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ลักของใครไม่ขโมยของใครแม้ตายเราก็จะไม่ขโมยของใครนี่ศีลของเราจะบริสุทธิ์ได้เพราะอย่างนี้ไม่ใช่แค่ตั้งเจตนาเฉยๆร้อยหนึ่งไม่เอาหมื่นหนึ่งไม่เอาแสนหนึ่งไม่เอาก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าศีลเราจะบริสุทธิ์พอเมื่อเราสามารถตั้งใจได้ว่าแม้ตายเราก็ไม่เอาของใครนั่นน่ะศีลของเราจะบริสุทธิ์ได้เมื่อศีลบริสุทธิ์ได้ก็ไม่ใช่แค่ว่าครั้งเดียวแล้วใช้ได้นะต้องหลายๆครั้งด้วยนะเอาจนกระทั่งว่ามันแน่นหนามั่นคงเป็นอัจฉริยศรัทธาเป็นความมั่นใจว่าแม้ตายเราก็ไม่ยอมรักษาศีลทำละเมิดศีลของเราเด็ดขาดนี่ต้องเกิดความมั่นใจขนาดนั้นนั่นแหละโอกาสที่เราจะได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูง
นับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจากจุดนั้นนั้นไม่ใช่เพียงแค่เราตั้งเจตนาจะรักษาศีลแล้วศีลของเราก็บริสุทธิ์ไม่ใช่ให้เราเข้าใจให้มันถูกนั้นแค่ศีลอย่างเดียวก็เห็นไหมหรอมันยากที่จะรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ง่ายแต่ถ้าเราจะทำลายมันก็ไม่ยากเหมือนกันนะทุกวันนี้เราเป็นยังไงเราก็ดูศีลของเราบริสุทธิ์ไหมล่ะรักษาได้แค่ไหนบางคนเจอเงินแค่พันเดียวศีลขาดแล้วเห็นไหมศีลมีราคาแค่พันเดียวใช้ได้ไหมล่ะนี่แค่ขั้นศีลเท่านั้นเองแล้วศีลมันเป็นโทษยังไงอ่ะศีลเป็นโทษเพราะมันกระทบคนอื่นไงท่านถึงบอกว่าถ้าเราผิดศีลมันเป็นเหตุให้เราไปอบายแต่เพราะมันกระทบคนอื่นฆ่าสัตว์ก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรักทรัพย์คนอื่นก็เดือดร้อนผิดลูกผิดเมียเขาคนอื่นก็เดือดร้อนหมดกินเหล้าเมายาโกหกใครคนอื่นก็เดือดร้อนหมดนี่มันถึงเป็นเหตุให้ไปอบายเพราะฉะนั้นพอเราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลได้เราตั้งใจว่าเราจะเจตนารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำให้ศีลของเราเศร้าหมองไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นการล่วงเกินศีลเลยนะถ้าเราตั้งเจตนาได้แล้วเราทำได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าใจเราใหญ่ใช่ไหมเราให้อภัยคนทั้งโลกเราจะไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครไม่ลักขโมยของใครใจเราใหญ่เราให้อภัยคนทั้งโลกเราให้ความสุขกับคนทั้งโลกเราไม่ปรารถนาให้ใครแม้แต่สักคนเดียวเลยต้องมีความทุกข์เพราะเหตุจากการกระทำของเรานี่คนที่มีศีลบริสุทธิ์ก็คือใจใหญ่อย่างนี้ถ้าว่าเราไม่รักษาศีลและใจของเราไม่ใหญ่แสดงว่าเรารักษาศีลไม่ถูกรักษาจนตายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนั้นเราก็ต้องปรับต้องแก้คนเราทำอะไรมันก็ต้องมีผิดก่อนล่ะเมื่อผิดแล้วเราต้องแก้ไขทำให้มันถูกนั่นถึงจะเรียกว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาไม่มีใครหรอกที่ว่าทำแล้วมันไม่ผิดมาก่อนนะทำผิดได้ทุกคนแต่คนดีกับคนชั่วต่างกันตรงไหนรู้ไหมนะคนชั่วมันทำผิดแล้วมันยังสำคัญว่ามันทำถูกส่วนคนดีอ่ะทำผิดก็ตามทำถูกก็ตามจะไม่สำคัญตัวนะถ้าทำผิดก็ถือเอาผิดเป็นครูพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงทันทีเลยนี่เรียกว่าคนดีคือไม่ทำผิดด้วยเจตนาไม่ทำผิดเพราะเจตนาจะให้ผิดแต่ทำผิดก็ผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการบ้างหรือด้วยเพราะเหตุหลงบ้างอะไรบ้างไม่ได้เจตนาบ้างแต่พอรู้ว่าผิดปั๊บเนี่ยจะไม่ยอมผิดซ้ำสองเลยถือผิดเป็นครูนี่เรียกว่าคนดีไม่ใช่ว่าคนดีทำผิดไม่ได้ไม่ใช่คนเรามีกิเลสมันต้องทำผิดได้ทุกคนน่ะให้เราเข้าใจว่าบางครั้งเราอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่งามกับใครก็ตามเราก็ไม่ต้องไปตำหนิติเตียนตัวเองจนชีพหายวายป่วงหรอกเราแก้ไขได้อะไรที่มันผิดเรารู้แล้วเราก็ต่อไปเราก็ไม่ทำอีกขอโทษขอโพยเขาซะเมื่อกี้เราทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะขอโทษขอโพยกันไปคนดีกับคนดีด้วยกันมันก็ให้อภัยกันได้นะแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงใหม่ทำตัวเราให้มันดีขึ้นอย่างนี้ถึงที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเราเองได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาศีลเนี่ยเราก็ดูมันศีลมันมี5ระดับนะศีลบริสุทธิ์ศีลด่างศีลพ้อยศีลทะลุศีลขาดมี5ระดับเรารักษาได้ระดับไหนยกตัวอย่างเช่นข้อฆ่าสัตว์ข้อฆ่าสัตว์เราจะต้องรู้จักว่าสัตว์นั้นมันยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจแล้วมีคนมาถามปัญหาเยอะนะว่ามันยังไงจะทำอย่างนี้ผิดศีลไหมไปเดินไปเหยียบมดตายหรือเราไม่เจตนาจะฆ่าเขาแล้วมันตายมันผิดศีลหรือเปล่าให้พิจารณาอย่างนี้การที่มันจะผิดศีลได้นะมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะมันต้องเจตนาจริงๆอ่ะพุทธเจ้าจึงบอกเจตนาหั่งซี่ลังพิขเวเจตนาคือตัวศีลนั้นเราต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมันมีชีวิตอยู่เราไปฆ่าสัตว์ตายนี่เราไม่ผิดศีลนะสัตว์นั้นมันต้องมีชีวิตอยู่มีชีวิตคือมีลมหายใจสัตว์นั้นมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เรารู้ว่าสัตว์นั้นมีลมหายใจมีชีวิตอยู่นี่ข้อที่สองนะเรารู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ข้อที่สามเรามีเจตนาที่จะฆ่าเขาทำร้ายเขาให้ตายมีเจตนาในใจก่อนนะจากนั้นแล้วข้อสี่เราทำความพยายามที่จะฆ่าเขาเนี่ยสี่แล้วนะทำความพยายามที่จะฆ่าเขาข้อที่ห้าสัตว์นั้นมันตายครบองค์5อย่างนี้เรียกว่าศีลเราขาด 100% เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำศีลขาดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะ
จมันต้องโหดเหี้ยม

ท่านถึงห้ามไงว่าให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์เพราะถ้าเรารักษาศีลไม่บริสุทธิ์แสดงว่าใจเราโหดเหี้ยมอำมหิตฆ่าคนอื่นได้อ่ะจะบอกว่ามีเมตตาได้ไงตรงกันข้ามเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ครบ5เรารู้ว่าสัตว์นี่มีชีวิตสัตว์นั้นก็เป็นสัตว์มีชีวิตจริงด้วยเราเจตนาที่จะฆ่าเราทำความพยายามที่จะฆ่าแต่เผอิญสัตว์นั้นมันยังไม่ถึงที่ตายอ่ะการตายยังไม่ถึงมันเลยไม่ตายถ้าสัตว์นั้นไม่ตายก็เรียกว่าศีลทะลุศีลทะลุเห็นไหมขาดสัตว์นั้นตายถ้าไม่ตายศีลทะลุมันไม่ขาดเหมือนเราเจาะกระดาษให้เป็นรูนะถ้าขาดคือมันฉีกขาดเป็นสองท่อนเลยแต่ทะลุมันก็คือมันยังไม่ขาดแต่มันทะลุมันไม่ครบองค์ถ้าหากว่ามันไม่ครบเลยอีกเราไม่ถึงขนาดว่าทำความพยายามที่จะฆ่ามันหรอกแต่เราแกล้งมันให้มันเจ็บช้ำลำบากไปบ้างนี่เรียกว่าศีลพร้อยนะศีลพร้อยทำความพยายามไม่ถึงกับฆ่าแต่แกล้งให้มันลำบากตบตีมันให้มันเจ็บมันปวดนี่ศีลพร้อยเราไม่ได้ทำความพยายามหรอกโมโหหงุดหงิดงุ่นง่านอยู่ในใจของเราด่ามันเดี๋ยวเอามันซะทีน่ะตบตีเตะแม่งเลยนะพูดหงุดหงิดอยู่ในใจเรานี่ศีลด่างนะศีลด่างนั้นศีลบริสุทธิ์คือจิตเราสงบนิ่งไม่เกิดความยินดียินร้ายเกิดความโกรธความรักนิ่งสงบนี่ศีลถึงจะบริสุทธิ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ศีลบริสุทธิ์ได้เราต้องกำจัดศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุศีลขาดให้มันเกลี้ยงจากใจของเราง่ายไหมล่ะนั้นการที่เราจะรักษาศีลบริสุทธิ์มันก็ไม่ง่ายแล้วเราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งอกตั้งใจจริงๆไม่มีจิตเมตตาจริงๆมันทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าทำไมเราถึงภาวนาแล้วจิตมันไม่เป็นไปสักทีเพราะจิตของเรามันวางไว้ไม่ถูกนั่นเองแค่ขั้นศีลเรายังทำไม่ถูกแล้วเมื่อจิตในขั้นศีลไม่ถูกเลยไปทำสมาธิมันจะถูกได้ยังไงสมาธิมันละเอียดกว่าศีลอีกศีลมันยังต้องอาศัยร่างกายไปทำใช่ไหมมันถึงผิดศีลสมาธินี่ไม่ต้องอาศัยร่างกายเลยแค่เราคิดไม่ดีมันก็ผิดสมาธิแล้วทำไงจิตจะเป็นสมาธิได้เราต้องพุทโธพุทโธเอากรรมฐาน40มาเป็นเครื่องบริกรรมกำกับจิตใจของเราให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่จะทำให้จิตมันสงบได้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจของเราด้วยความมีสติจดจ่อเบื้องต้นเราจะทำสมาธิเนี่ยหนึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ขั้นศีลแล้วนะถ้าเราไม่มีศีลเราทำสมาธิก็ทำไปเถอะผลมันเกิดยากนั้นเราจะรักษาศีลได้มันก็ต้องเตรียมจิตมาตั้งแต่ขั้นทานนะบารมีแล้วเห็นไหมเราต้องรู้จักให้ทานให้ทานอย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ให้ทานแบบขี้โลภนะเมื่อเราให้ทานถูกมันก็ทำให้เรารักษาศีลถูกเมื่อเรารักษาศีลถูกทำสมาธิมันก็ถูกเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธจิตมันก็แน่วมันไม่มีอารมณ์ที่จะมาทำให้เราเกิดความคิดฟุ้งซ่านรำคาญกลัวนั่นกลัวนี่กลัวเขาจะมาจับกลัวเขาจะรู้ว่าเราทำไม่ดีกลัวเขาจะมาหาเรื่องหาเรากลัวเขาจะมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันดับหมดถ้าศีลเราบริสุทธิ์มันดับหมดไม่ต้องกลัวอะไรเลยจิตมันก็ไม่มีพวงไม่มีวิตกวิจารกับเรื่องอื่นมันก็ให้มันอยู่กับพุทโธมันก็พุทโธพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยพุทโธได้นะแค่เรามีศีลบริสุทธิ์นี่จิตมันค่อยจะสงบแล้วนะงั้นพอเรามาพุทโธพุทโธเข้าไปเราเพ่งด้วยความมีสติจดจ่อนะไม่ใช่พุทโธพุทโธเฉยๆแล้วก็เพลินไปคิดอะไรอีกเรื่องอื่นๆก็ไม่รู้บางทีพุทโธพุทโธแต่ไม่ได้จดจ่อคำว่าจดจ่อคือหมายความว่าเวลาเราพุทโธพุทโธให้มันมีสติตัวรู้ปรากฏขึ้นด้วยพุทโธเป็นอันหนึ่งผู้รู้พุทโธเป็นอันหนึ่งนี่เรียกว่าเราฝึกสมาธิอย่างมีสติจดจ่อจริงๆพุทโธก็เป็นคำพูดปรากฏอยู่ในใจของเราพุทโธพุทโธสติคือตัวรู้พุทโธอีกทีหนึ่งให้มันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้เวลาเรากำหนดลมหายใจมันก็เป็นอันเดียวกันมีลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ลมหายใจก็เป็นอันหนึ่งผู้รู้ลมหายใจก็เป็นอันหนึ่งนะมันเป็นคนละอันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันก็เลยเป็นความรู้ที่ว่ารู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้มันอยู่ด้วยกันที่เวลาเราบริกรรมไปนานๆเพ่งไปนานๆอารมณ์อันเดียวมันเป็นเหตุที่จะทำให้จิตเราหยุดนิ่ง
ถ้าว่าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเหตุทำให้จิตฟุ้งซ่านเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาแต่พอเราหยุดมาอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธหรือลมหายใจก็ตามตัวรู้มันก็ไม่วิ่งไปที่อื่นมันก็จ่ออยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อจ่ออยู่กับอารมณ์อันเดียวหนักเข้าหนักเข้ามันสติมันติดต่อสืบเนื่องกันนานผู้รู้มันก็เด่นขึ้นตัวรู้มันก็มั่นคงขึ้นมันก็ความรู้ที่มันกระจายออกไปทั่วร่างของเราเนี่ยเวลาเราเพ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันค่อยหดตัวกลับเข้ามารวมตัวกันอยู่ตรงกลางหน้าอกกลายเป็นผู้รู้เด่นขึ้นมาเมื่อผู้รู้อันนี้เด่นเข้าเด่นเข้าเด่นเข้าไอ้คำบริกรรมมันค่อยจืดจางไปเองความเพ่งความสนใจในคำบริกรรมมันก็ค่อยเบาลงแผ่วลงลมหายใจก็แผ่วลงแผ่วลงจนกระทั่งลมหายใจมันเหลือเล็กนิดเดียวอยู่ที่กลางหน้าอกเข้านิดออกนิดเข้านิดออกเหมือนกับว่าจะดับแลไม่ดับแลพุทโธก็เหมือนกันเบาลงเบาลงบางทีก็ไม่พุทโธบางทีก็พุทโธเบามากแต่ตัวรู้มันเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนกระทั่งมันได้สัตว์ได้ส่วนวันผู้รู้มันก็เด่นขึ้นเต็มที่ของมันเนี่ยมันก็ปล่อยลมหายใจเองลมหายใจมันดับไปในความรู้สึกพุทโธก็หายไปในความรู้สึกมีแต่ผู้รู้เด่นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่ท่านถามว่าเราปฏิบัติเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็ค่อยเป็นไปเมื่อผู้รู้เด่นปรากฏขึ้นเราประคองจิตอยู่กับผู้รู้นี่นานๆมันได้สัตว์ได้ส่วนของมันมันก็รวมตึ้งลงโดยหลักธรรมชาติของมันกลายเป็นสักแต่ว่ารู้ปรากฏขึ้นเป็นเอกคตาจิตไม่นินเป็นสองกับอารมณ์อะไรเลยมีแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้ปรากฏอยู่ลึกๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรร่างกายก็ไม่มีในความรู้สึกลมหายใจก็ไม่มีหมดจิตทรงความรู้เป็นหนึ่งเดียวอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าจิตมันรวมเห็นไหมล่ะนี่คือความอัศจรรย์ของสมาธิที่พุทธเจ้ามาประกาศสอนพวกเราแต่ถ้าหากว่าเราฟังแบบเข้าหูซ้ายออกหูขวาแล้วก็ไม่เคยสนใจที่จะปฏิบัติเลยความรู้อันอัศจรรย์อย่างนี้เราก็ไม่มีทางที่จะได้เห็นเราจะเกิดตายอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีทางได้เห็นนี่แหละเรามาเกิดมาได้พบศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าสั่งสอนแล้วเป็นของเลิศประเสริฐขนาดไหนมีเวลาให้เรามาสนุกสนานคลื่นเครงเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะกับเรื่องไร้สาระทั้งหลายทั้งปวงโอ้ยถ้าผู้มีสติปัญญาไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นมีแต่จะเร่งทำความเพียรเอาศีลสมาธิปัญญาให้มันแจ่มแจ้งขึ้นที่ใจของเราให้ได้นะพอเราฝึกสมาธิให้ได้อย่างนั้นแล้วมันค่อยรู้ความรู้ของจิตที่มันไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรเลยมันเป็นอย่างดีแล้วเวลาจิตมันถอนออกมาจากความรู้ที่มันเป็นหนึ่งเดียวสักแต่ว่ารู้ค่อยๆมารู้ลมหายใจค่อยๆมารู้สดประสาทต่างๆรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ความมืดความสว่างทางตารู้กลิ่นรู้เสียงรู้อะไรขึ้นมาไอ้นี่มันเป็นความรู้เกิดจากร่างกายแล้วทุกวันนี้ความรู้ที่เรารู้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นความรู้ที่ผสมกับความรู้ทางกายเราไม่เคยเห็นความรู้ที่มันเป็นความรู้ของจิตล้วนๆเราก็เลยไม่เข้าใจเราก็มารู้แต่ความรู้ทางกายเนี่ยแหละรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งรู้เสียงดังเสียงค่อยรู้รูปสวยรูปไม่สวยท่านบอกว่ามันเป็นขันธ์ 5แม้กระนั้นท่านก็ยังสอนอีกนะเราตาเห็นรูปให้เป็นสักแต่ว่ารูปฟังเสียงให้เป็นสักแต่ว่าเสียงก็คือสอนให้เราทำความรู้เหมือนกับมันไม่รู้อะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสให้รู้ตามความเป็นจริงของมันรูปคืออะไรล่ะรูปก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาเราเนี่ยถ้าเราไม่สมมติบัญญัติใส่เข้าไปมันรูปมันไม่เป็นอะไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยเรามองไปสิตาเรามองเห็นตั้งเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันเราสมมุติเอาไว้ก็เพื่อให้สามารถที่จะสื่อสารกันได้ด้วยภาษาพูดใช่ไหมเราเห็นรูปอ่ะเราก็สมมุติว่านั่นเป็นคนนะนั่นเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายอันนั้นเป็นหญิงเป็นชายไอ้นี่คือสมมุติออกจากไหนล่ะสมมติก็ออกจากจิตของเราที่ว่าสังขารปรุงแต่งขึ้นออกจากสัญญาความจำได้หมายรู้อยู่ในจิตของเรารูปมันอยู่ที่ไหนล่ะรูปมันอยู่ข้างนอกนะเอาตาไปดูถึงเห็นใช่ไหมล่ะแต่สังขารสัญญามันอยู่ที่ใจของเราเห็นไหมเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาเรามองปั๊บเราก็รู้แล้วรูปมันก็อยู่ข้างนอกไอ้ที่เราคิดปรุงแต่งว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายสวยไม่สวยมันอยู่ในจิตเราจิตเราเป็นคนคิดเองรูปมันไม่ได้ประกาศตัวมันเองว่ามันเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนสวยไม่สวย
มันก็เป็นเพียงสิ่งที่ตามองเห็นนั้นท่านถึงบอกว่าให้มันเห็นสักแต่ว่ารูปส่วนสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในจิตของเราไอ้นี่ต่างหากแหละเป็นตัวแสบที่ทำให้เราหลงผิดหลงไปแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะสัญญาสังขารมันปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในใจของเราท่านถึงบอกว่ารูปต่างๆมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติของมันตาเรามันมีตาเราไม่บอดเราไปมองไปสัมผัสมันก็ต้องเห็นรูปปฏิเสธรูปไม่ได้หูเราไม่หนวกมันก็ต้องได้ยินเสียงแต่ถามว่าทำไมเราเห็นรูปแล้วใจเราถึงต้องไปเกิดความยินดียินร้ายในรูปล่ะในเมื่อเรายินดีมันรูปมันก็เป็นเหมือนเดิมเรายินร้ายมันก็เป็นเหมือนเดิมทำไมเราต้องไปว่าไอ้คนนั้นเราเกลียดมันคนนั้นเรารักมันรูปมันไม่ได้มาทำให้เรารักเราเกลียดเลยแต่เป็นแต่เพียงสังขารสัญญาที่อยู่ในใจของเราต่างหากมันคิดเอาเองเห็นรูปคนนี้ก็เขายังไม่ทันมาทำอะไรเราก็โมโหเขาแล้วหรือเขาทำอะไรไม่ถูกจริตนิสัยเราไม่ถูกใจเราก็โมโหเขาแล้วเห็นไหมน่ะแล้วมันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นเลยท่านถึงบอกว่าให้เราพยายามสงบใจของเราไอ้รูปเสียงกลิ่นรสทางภายนอกก็ให้พิจารณาสักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงของมันคนเรามันมีดีมีชั่วทำดีทำชั่วได้นั้นเราไปเห็นคนอื่นทำชั่วเราก็ไม่ต้องไปไม่จำเป็นต้องไปโกรธเขาเขาทำชั่วมันก็เรื่องของเขาภูมิจิตเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็ต้องทำชั่วอย่างนั้นเราควรรู้ว่าตัวเราล่ะทำชั่วเหมือนเขาหรือเปล่าเราถึงจะได้แก้ตัวเราเองได้ไอ้คนอื่นมันทำชั่วเราก็ไปแก้เขาได้ที่ไหนล่ะเราไปบังคับให้เขาทำดีก็ไม่ได้เขาทำชั่วมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่ว่าเขาทำชั่วแล้วผลของความชั่วมันจะมาอยู่ที่เราก็ไม่ใช่แล้วทำไมเราต้องไปโกรธเขาไปโมโหเขานี่ก็คือความลำเอียงในจิตเรามันเกิดขึ้นความหลงมันเกิดขึ้นที่จิตของเรานี่เพราะเราจะพิจารณาเพื่อแก้ไขจิตของเราเราต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นรูปก็ให้รู้ว่ารูปมันก็เป็นสิ่งที่ตามองเห็นหูก็เป็นสิ่งเสียงก็เป็นสิ่งที่หูเราได้ยินแต่ใจเรามันเลวได้ยินเสียงเหมือนกันแหละแต่เสียงนึงได้ยินดีใครมาติมาชมเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเราไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขาว่าโอ้โหคือดีใจใช่ไหมขี้เหร่จะตายพอมีคนมาชมว่าวันนี้สวยจังเนี่ยยิ้มจนแก้มแทบปรีเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะแค่เสียงทำไมต้องไปยินดีอ่ะพี่นายมันเห็นตามความเป็นจริงตัวเราเองก็ไม่ได้ว่ามันเขามาพูดว่าเราอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นอย่างที่เขาพูดบางทีเขามาด่าเราไอ้วัวไอ้ควายโอ้ก็โกรธเสียงเขาเป็นฟืนเป็นไฟทั้งที่เขาพูดก็เป็นแต่เสียงมากระทบหูเราแล้วมันก็ดับไปมันไม่ได้มาทำให้เราเป็นวัวเป็นควายขึ้นมาตามเสียงที่เราได้ยินสักหน่อยทำไมเราต้องไปโกรธเขาเขาอยากพูดแล้วก็พูดไปสิเราก็เป็นของเราอยู่เหมือนเดิมไปโกรธเขาทำไมโกรธเขาก็คือความไม่ดีของใจเราใจเราเป็นบาปเวลาใจเราไม่โกรธเป็นยังไงแล้วเวลาใจเราโกรธเป็นยังไงอันไหนมันดีอ่ะใจที่โกรธกับใจที่ไม่โกรธอันไหนมันดีเอาตรงนี้ไอ้คนอื่นมันจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจะด่าพ่อล่อแม่เรายังไงมันเรื่องของเขาแต่เราต้องรักษาใจเราอย่าให้มันไปโกรธไปทำร้ายใครนี่คือความดีของเราเห็นไหมอันหากว่าเรามีสติปัญญาเราแยกได้หมดอะไรที่มันควรที่จะแก้ไขปรับปรุงยังไงเราก็แก้ไขตัวเราคนอื่นเขาไม่ดีเรามีอิทธิพลอะไรกับเขาไหมเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ที่เขาเคารพนับถือไหมเราพูดไปแล้วบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วเขาฟังเราไหมหรือเขาจะโกรธเราตีด่าพ่อเราแม่เรากลับมานั้นเราก็ต้องวินิจฉัยเราจะบอกจะสอนอะไรใครจะไปตำหนิติเตียนใครเราก็ต้องดูว่าเรามีอิทธิพลกับเขาขนาดไหนเขาเชื่อฟังเราไหมเขายินดีที่จะฟังหรือเปล่าเขาเชื้อเชิญให้เราไปติไปว่าเขาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้เชื้อเชิญก็อย่าทะลึ่งไปสอนใครอย่าทะลึ่งไปว่าใครมันจะถูกเขาตีกลับมาเราเองเราก็ไม่อยากให้ใครมาว่าเรามาด่าเรามาคิดไม่ดีกับเรางั้นเมื่อเราไม่อยากได้ฉันใดคนอื่นเขาก็ไม่ได้ไม่อยากได้ฉันนั้นเราก็ไม่ควรไปด่าเขาไปว่าเขาใครจะทำดีทำชั่วยังก็เรื่องของเขาเราก็อย่าไปยุ่งเอาตัวเราเองให้ดีซะก่อนนะถ้าเราตัวเราเองเราทำดีแล้วเวลาเราจะไปด่าเขาไปว่าเขามันเป็นคนละเรื่องกันเราจะพูดว่าเขาสอนเขาก็สอนด้วยความเมตตาสอนด้วยความหวังดีกลับไปพูดว่าเขาสอนเขาด่าเขาด้วยความโกรธ
มันคนละเรื่องกันใจมันคนละดวงเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็สอนให้เรารู้จักคิดอ่านให้มันถูกนี่เพียงแค่เรามีสมาธินะจิตเรามันก็นิ่งเวลาเราเห็นรูปจิตมันก็นิ่งอำนาจสมาธิมันนิ่งมันไม่ไปคิดไปปรุงว่าไอ้นั่นเป็นคนที่เรารักไอ้นั่นเป็นคนที่เราโกรธแล้วเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาเห็นไหมเป็นเพราะความปรุงของเราตามันไม่ได้ว่ามันเห็นอะไรรูปมันก็ไม่ได้ประกาศมันเป็นอะไรมันจะเป็นวัวเป็นควายก็ล้วนเราเป็นใส่ชื่อให้เขาไปหาเรื่องเขาทั้งนั้นเนี่ยไปสมมติชื่อให้เขาว่าเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายต้นไม้ภูเขาเราไปใส่ชื่อให้เขาทั้งนั้นเลยธรรมชาติเหล่านั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละตาเราก็แค่มีหน้าที่เห็นอย่างเดียวแต่ใจเราไปคิดไปปรุงสารพัดเรื่องมันถึงเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาก็เพราะใจเราทั้งนั้นเลยนี่ให้เรารู้อย่างนี้เราก็ถึงจะแก้ตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นพอเรามีสมาธิจิตของเรามันก็เห็นแล้วรูปเป็นอย่างหนึ่งความคิดความปรุงแต่งในใจเราก็เป็นอย่างเราก็มาแก้ความคิดของเราอันนี้มันคิดไม่ดีนะมารู้แล้วเริ่มจะไปโกรธคนนั้นไปด่าคนนั้นจะไปคิดทำไม่ดีคนนั้นนี้มันรู้แล้วนะไอ้นี่เป็นบาปใจเรานั่นนี่บาปเกิดที่ใจเราก่อนถ้าเราไปยอมตามมันนะบาปจะไปเกิดที่คนอื่นดีเห็นไหมนั้นเราเริ่มรู้เราก็แก้ตัวเราได้นี่ปัญญาก็เกิดแล้วเห็นไหมล่ะรู้ดีรู้ชั่วคือตัวปัญญารู้ยึดรู้ติดผิดทางพ้นทุกข์รู้ละรู้วางถูกทางปัญญารู้ไม่ยึดไม่ติดจิตหลุดพ้นคือพุทโธนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาฉะนั้นเราฟังธรรมฟังเทศเราต้องเอามาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วธรรมะช่วยอะไรเราไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วปฏิบัติก็ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยนะฉะนั้นเราบอกว่าโอ้ยปฏิบัติมาภาวนามาแทบเป็นแทบตายภาวนามาคนละ10ปี20ปีไม่เห็นมันเกิดอะไรดีขึ้นมาเลยทำตัวเราเองให้ดีก็ยังทำไม่ได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปโทษอะไรหรอกโทษตัวเราเองอ่ะเราปฏิบัติไม่ถูกวางจิตไม่ผิดเพราะเราอยากจะปฏิบัติให้ถูกมันก็ต้องทำให้ถูกทุกกระเบียดนิ้วเลยผิดไม่ได้เหมือนกับว่าเส้นทางของความดับทุกข์เนี่ยเหมือนกับเรามีวงกลมอยู่วงหนึ่งแล้วเรากำหนดจุดศูนย์กลางเข้าไปที่วงนั้นแล้วเราลากเส้นจากจุดศูนย์กลางทะลุออกไปเส้นรอบวงออกไปนอกโลกออกไปนอกเส้นรอบวงมันจะมีแค่เส้นเดียวนะที่มันทะลุออกนอกเส้นรอบวงไปได้ถ้าเราสมมุติกันอย่างหยาบๆก็ทั้งหมดมัน360องศาใช่ไหมมีองศาเดียวที่มันทะลุออกนอกโลกไปได้นอกเส้นรอบวงสมมุติเราเป็นเหมือนนอกโลกที่เหลือนั้นอีก359องศาแม่งวนเวียนอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนี่แล้วไอ้เส้นที่ทะลุออกนอกโลกไปได้น่ะคือเส้นอะไรนั่นแหละคือเส้นมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เอามาสอนพวกเราอริยมรรคมีองค์8ต้องมีมรรค8นี้เท่านั้นแหละถึงจะทะลุโลกออกไปได้ถึงจะวางโลกได้นอกนั้นมีแต่เดินวนเวียนหลงอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราคิดดูสิแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนเรามรรคมีองค์8เนี่ยเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเข้าใจไหมมรรคมีองค์8นะพระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านสอนไปหมดนะธรรมจักรเราก็สวดกันยังกับนกแก้วและขุนทองแล้วเราเข้าใจมั้ยอริยสัจ4อริยสัจ4มี3รอบมีอาการ12ทุกขังอริยสัจจังท่านรอบแรกเนี่ยท่านสอนให้เรารู้ว่าอะไรมันคือทุกข์ท่านก็บอกว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังชาติชราพยาธิมรณะเป็นทุกข์ย่อลงมาคือขันธ์5เป็นทุกข์ร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นี่ท่านสอนให้รู้จักก่อนว่าปฐมเหตุของทุกข์เนี่ยมันคืออะไรให้เรารู้จักก่อนชาติชราที่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ให้รู้จากนั้นท่านสอนสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดรู้ไหมสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดคืออะไรก็ตัณหา3คือความอยาก3ประการนี่แหละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้เราจะไปดับทุกข์ได้ยังไงนะ
เราบอกว่าเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วเราทำถูกไหมนะ

จะไปแสวงหาความดับทุกข์หาที่ไหนถ้าเราทำเหตุไม่ถูกไม่รู้กระทั่งว่าสมุทัยคืออะไรกามตัณหาความอยากในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยนะถ้ามันอยากอันไหนปั๊บถ้ามันไม่ได้มันก็กลายเป็นความโกรธขึ้นอยากได้ก็เป็นความโลภอยากแล้วไม่ได้ก็เป็นความโกรธเห็นไหมเนี่ยมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดกิเลสก็เพราะอย่างนี้ความอยากกามตัณหาอยากในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยในอารมณ์ของกามทั้งหมดภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นเศรษฐีอยากมีรถหรูอยากมีบ้านช่องห้องครับอยากมีเมียสวยอยากมีผัวหล่อเพราะตัณหาเนี่ยยึดจิตจิตมันยึดติดอยู่มันเป็นความอยากที่เป็นไปได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะเป็นเราไปอยากไปก่อนมันก็

มันเป็นความอยากที่เป็นไปได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะเป็นเราไปอยากไปก่อนมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนี่มีแต่คนโง่ถึงจะไปอยากคนฉลาดไม่มีใครไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายเวลามันแก่ขึ้นมาก็อยากไม่ให้แก่อยากเวลามันเจ็บก็อยากให้มันไม่เจ็บเวลามันจะตายก็อยากให้มันไม่ตายนี่เราวิภาวะตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอยากแล้วมันไม่มีทางจะสมหวังนี่รอบที่หนึ่งท่านสอนอย่างนี้เราเข้าใจหรือเปล่าล่ะสวดธรรมจักรแล้วเข้าใจไหมล่ะนิโรธความดับทุกข์ก็ดับปัญหาทั้งสามนี่ได้ก็ทุกข์มันก็ดับมรรคคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงซึ่งความดับทุกข์มรรคก็มีองค์แปดโอ้โหมรรค8นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของธรรมที่พระพุทธเจ้ามาประทานไว้ให้กับพวกเราแต่เราไม่แยแสไม่ใส่ใจไม่เห็นว่าเป็นของมีคุณค่าอะไรเหมือนเป็นของไร้ราคาไร้ค่าเหมือนกับกองขยะถ้าหัวใจของใครไม่มีมรรค8ก็คือคนคนนั้นไม่เห็นคุณค่าของมรรค8ที่พระพุทธเจ้าอุตส่าห์สร้างสมบารมีมาอย่างยากเย็นแสนเข็ญเอามาสอนพวกเราเรากลับไม่เห็นคุณค่าของมรรค8แม้ใจของเรามันไร้ค่าขนาดนั้นคิดดูมรรค8สำคัญแค่ไหนไล่ไปที่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบท่านสอนให้เรามีความเห็นชอบเห็นยังไงเห็นชอบก็เห็นในอริยสัจ4นี่ไงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เห็นชอบแล้วเราจะตรัสรู้ชอบได้ยังไงมันต้องเห็นก่อนว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรนี่เรียกว่ารอบแรกบอกไปแล้วรอบแรกรอบที่สองท่านบอกว่ากิจในอริยสัจที่เราต้องทำกิจในอริยสัจคืออะไรทุกข์เราต้องทำยังไงกับทุกข์นี่ผู้เจ้ามาสอนไว้ทุกข์ให้กำหนดรู้นะไม่ใช่ให้หนีทุกข์งั้นเวลาเราเจอทุกข์เราต้องกำหนดรู้ให้ได้ว่าทุกข์นี่มันมาจากเหตุอะไรอะไรเป็นตัวทำให้มันทุกข์นี่เกิดขึ้นหาเหตุของมันนี่ทุกข์ให้กำหนดรู้สมุทัยให้ทำลายทิ้งให้ประหารทิ้งถ้ารู้ว่าทุกข์มันมาเพราะเหตุอันนี้ก็ต้องประหารเหตุอันนี้มันหมดไปทุกข์มันถึงจะดับไม่ใช่เราไม่รู้เหตุแล้วเราจะไปดับทุกข์ได้ยังไงถ้าเราไม่รู้เหตุนิโรธต้องทำให้แจ้งความดับทุกข์มรรคเจริญให้มากนี่คือกิจในอริยสัจรอบที่สองส่วนรอบที่สามนั้นทุกข์ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยก็ได้ประหารแล้วนิโรธทำให้แจ้งแล้วมรรคเจริญให้มากแล้วอันนี้เป็นรอบที่สามคือรอบของท่านผู้ตรัสรู้ธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเจริญอริยสัจสี่ไม่ครบสามรอบโดยอาการสิบสองเนี่ยไม่มีทางที่จะตรัสรู้ธรรมได้เลยจะบรรลุพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ฝันไปเถอะไม่มีทางท่านผู้ที่จะรู้ได้มันต้องแจ้งในอริยสัจทั้งสี่รอบทั้งสามรอบโดยอาการ12แจ่มแจ้งที่ใจของท่านก็ถึงจะบรรลุคุณธรรมขั้นอริยะได้นั้นมันไม่ใช่ของง่ายสัมมาทิฏฐิเห็นไหมมันยากแล้วเราจะมาทำเล่นได้ยังไงสัมมาทิฏฐิทำไม่ได้ท่านก็หย่อนลงมาให้เอาสัมมาสังกัปโปนี่คือความเมตตาของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิมันยากก็ถ้างั้นก็เอาสัมมาสังกัปโปไปปฏิบัติดำริชอบรู้ไหมว่าดำริชอบทำยังไงเห็นไหมเราก็ไม่รู้อีกถ้าไม่รู้แล้วเราจะไปปฏิบัติได้ไงอ่ะดำริชอบหนึ่งดำริออกจากกามไม่ให้หมกหุ่นในกามรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเนี่ยให้มึงเผาๆลงบ้างนี่พระเจ้ามาสอนไว้ดำริออกจากกามดำริในอันไม่พยาบาทไม่ให้มันไปเกิดความโกรธเครียดแค้นใครดำริในอันไม่เบียดเบียนไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปรังแกใครนี่เห็นไหมถ้ามันยังไม่เห็นชอบเอาดำริชอบไปก่อนเราดำริไหมดูใจเจ้าของวันหนึ่งมันเคยดำริไหมดำริชอบเนี่ยนะถ้าเราไม่เคยเลยแสดงว่ามรรคในใจเราไม่มีอ่ะแล้วเราจะมายินดีว่าเราเป็นชาวพุทธอยู่โอ้ยเราทำบุญสุนทานสร้างบารมีอยู่สร้างยังไงบารมีกับผีอะไรมรรคแปดไม่มีสักตัวนะเราจะดำริชอบไม่ได้เอาย่อนลงมาอีกนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว

วาจาชอบวาจาชอบคืออะไรไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเรามีไหมคิดมันยากกว่าเอาก็อย่างน้อยก็เอาพูดแต่มันคิดอยู่ในใจไม่พูดออกมาก็ยังไม่เป็นโทษเลยนั้นเวลาจะพูดก็อย่าให้ไปพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่ให้พูดเราทำได้ไหมเออสัมมากัมมันโตการงานชอบท่านก็บอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่รวมแล้วมันคือศีล5นั่นแหละสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบไม่ทำการฆ่า5อย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามฆ่าสัตว์เป็นฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์เป็นเพื่อเป็นอาหารฆ่ายาเหมื่อยยาเมาฆ่าสัตว์ราวุธห้ามเพราะมันไปทำร้ายคนอื่นนั้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะรวมแล้วคือศีล5เองเรามีไหมไม่มีนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีมรรคแปดอยู่ในใจเนี่ยเราจะไปฝันว่าเราจะทำความดีอะไรให้มันงอกงามขึ้นมาในจิตเราไม่มีถ้าความดีมันจะงอกงามขึ้นมาในจิตเราก็ต้องมีมรรคแปดอันนี้แค่ห้านะจากนั้นยังมีอีกสามอีกสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ตัวสำคัญสัมมาวายโมความเพียรชอบเรามีไหมความเพียรชอบวันหนึ่งเราเคยคิดไหมว่าเราการงานชอบแล้วเรามีความเพียรชอบหรือเปล่าท่านก็บอกว่าเพียรชอบคืออะไรเพียรในที่4 สถานเป็นไฉน 1. เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานระวังคือเบื้องต้นคือให้มีสติก่อนเลยให้มีสติระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในสันดานไม่ใช่ใจนะซัดเข้าไปถึงสันดานนู่นเนี่ยไม่ให้มีเลยบาประวังไม่ให้มันเกิดขึ้นในสันดาน2ถ้ามันระวังแล้วมันทั้งเผลอไปเนี่ยเกิดทำบาปหรือคิดอะไรไม่ดีในใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามันระวังแล้วมันจะทำได้บางทีมันก็พังเผลอทำไม่ได้คิดชั่วทำชั่วอะไรขึ้นมาในใจบ้างก็ถ้ารู้แล้วก็ให้ละเนี่ยรู้แล้วให้ละข้อที่3เพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานไม่ใช่แค่ว่าละบาปอย่างเดียวให้ทำความดีด้วยทำความดีคือยังกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานอะไรที่เป็นความดีทำอะไรที่ไม่ดีให้ละข้อที่4กุศลที่เกิดขึ้นแล้วรักษาไว้อย่าให้เสื่อมนะทำความดีมันไม่ยากเท่าไหร่นะแต่จะรักษาความดีให้มันยั่งยืนคงทนเนี่ยไอ้นี่ยากกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะบอกว่าโอ้ยเราเป็นคนดีรักษาศีลมา5 ปี 10 ปีแต่วันนี้เราศีลขาดเนี่ยหมดเลยไม่เหลือเลยเห็นไหมไอ้ที่เราทำดีมา10 ปี 20 ปีหมดราคาเลยมันสำคัญอยู่ที่ปัจจุบันของเราท่านถึงบอกว่าข้อนี้สำคัญมากความดีที่เรารักษาไว้แล้วอย่าให้เสื่อมอะไรที่เราทำดีไว้ได้แล้วอย่าให้เสื่อมนี่มรรคแปดเห็นไหมเป็นของมีราคาสูงส่งเป็นของมีคุณค่าล้ำเลิศขนาดไหนถ้าเราบอกว่าเราฟังคำธรรมะคำสอนพุทธเจ้าแล้วมรรคแปดในตัวในใจเราไม่มีสักอันเลยนะถ้าเรามาภูมิใจตรงไหนอ่ะภูมิใจว่าเราเป็นคนดีนะภูมิใจได้ไงถ้าคนดีต้องมีมรรคแปดไม่มีทั้ง8ก็ต้องให้มี3ก็คือศีล3อีก3ก็คือสมาธิและอีก2ก็คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีเรียกว่าเหมือนกับว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นบันไดที่จะให้เราก้าวข้ามกิเลสก้าวข้ามทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเราไม่มีทั้ง3เลยก็เราก็เดินวนเวียนอยู่ในโลกนี่แหละมันไม่มีทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงจิตใจของเราต้องแก้ไขจิตใจของเราให้มันเป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราถึงจะยกตัวเองให้พ้นจากโทษทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราแก้ตัวเองไม่ได้ธรรมะก็มีประโยชน์สำหรับเรานะส่วนธรรมะจะมีประโยชน์กับใครนั่นก็อยู่ที่ใครที่จะน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตัวเองให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะเราทำตัวเราเองให้ดีเพียงแค่เราทำใจเราดีทำได้ไหมล่ะอย่างเดียวทำใจเราให้ดีกายของเรามันก็ดีไปตามวาจาของเราก็ดีไปตามเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้โหเราทำการค้าขยันหมั่นเพียรทำทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมมันไม่ได้รับผลดีเลย
เกิดมาก็มีแต่ความทุกข์ยากลำบากทำการทำการแล้วก็ไม่เห็นมันเจริญรุ่งเรืองมีแต่ขาดทุนสูญทรัพย์หาความสุขไม่ได้แก้ไขใจเจ้าของใหม่ถ้าใครเป็นอย่างนั้นแก้ไขใจเจ้าของใหม่ไล่ไปตั้งแต่ขั้นทานอย่างที่บอกถ้าเราไม่ทำทานให้ถูกความเจริญไม่ต้องไปถามหาถ้าเราไม่รักษาศีลให้ถูกความเจริญก็ไม่ต้องไปถามหาท่านให้เรามีทานมีศีลและทำใจให้เป็นสมาธิให้ได้ถึงแม้ยังทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ก็ขอให้มันมีอยู่ในประโยคพยายามที่จะทำก็ยังถือว่าดีให้มีความพยายามที่จะทำแม้มันยังไม่ปรากฏผลก็ตามแต่ถ้าเรามีความพยายามอยู่เสมอวันหนึ่งผลมันก็ต้องปรากฏเพราะฉะนั้นเราทำใจของเราให้มันตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปถามหาหรอกความเจริญมันมาเองเราลองดูสิทำการค้าเราไม่โกงใครไม่ไปเอาเปรียบใครไม่ไปหลอกลวงใครไม่ไปประทุษร้ายใครมันจะไม่รวยได้ยังไงเดี๋ยวลูกค้าก็วิ่งมาหาเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแล้วก็คอยแต่จะเอาเปรียบลูกค้าเป็นลูกค้าก็คอยแต่จะไปคดไปโกงเขาก็ใจมันผิดมันตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะแล้วจะให้มันเจริญได้ไงนั้นคนเจริญมันต้องใจมันต้องซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์เป็นอันดับหนึ่งนะมีกตัญญูกตเวทิตารู้คุณความดีที่คนอื่นทำไว้แก่เราใครมีบุญคุณกับเราเขามีความดีกับเราเราต้องรู้จักตอบแทนนะท่านถึงบอกนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่นั้นถ้าหากว่าเราไม่เอาคุณธรรมเข้ามาใส่ไว้ในใจเราอ่ะเรามันก็มีแต่บาปทำบาปทุกวันทุกวันทุกวันทำการค้าก็ทำบาปมีแต่จะเอาเปรียบเขาจะโกงเขาแล้วคุณจะเอาความเจริญมาจากไหนนั้นอยากเจริญก็ต้องทำตัวเองให้ดีก่อนทำใจของตัวเองให้ดีก่อนให้มีความซื่อสัตย์ให้มีความจริงใจคบกับใครก็ให้มีความจริงใจไม่เอาเปรียบเขาไม่ประทุษร้ายเขาไม่เบียดเบียนเขาเราทำใจของเราให้ดีอย่างนี้งั้นเมื่อเราใจเราดีแล้วคนอื่นเขาก็จะตอบแทนตามที่เราทำนั่นแหละเราทำดีเราก็ได้รับผลดีเราทำชั่วก็ได้รับผลชั่วไม่เป็นอย่างอื่นเลยนั้นไอเราจะทำดีแล้วจะให้มันได้รับผลชั่วหรือทำชั่วแล้วจะมันรับผลดีมันไม่มีในโลกอย่าไปเชื่อมันพระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองคือคำตรัสของพระพุทธเจ้าเอกานามกิงพระพุทธเจ้าประทานคำสอนมาให้พวกเราจริงหมดทุกอย่างละไม่มีศาสนาไหนศาสดาองค์ไหนที่จะมาสอนได้ตรงจริงเทียบเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วท่านตรัสบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญตรัสว่านรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีก็เป็นความจริงทั้งหมดไม่มีคนอื่นมาตรัสสอนได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนท่านให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อแล้วก็ให้เชื่ออย่างฝังใจเลยไอ้ที่ท่านบอกว่าไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อสืบกันมาไอ้นั่นท่านสอนคนที่เขามีสติปัญญาสูงแล้วในครั้งพุทธกาลมันมีลัทธิอะไรต่างๆมากมายพุทธเจ้าก็สอนไม่ให้ไปเชื่อที่เล่าต่อๆสืบๆกันมาไม่ให้เชื่อเพราะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรเพราะมันมีแต่ครูอาจารย์ที่มันสอนผิดๆทั้งนั้นท่านก็ถึงสอนให้มันไม่ต้องไปเชื่อแต่ในเมื่อเรารู้แล้วพุทธเจ้าน่ะสอนไม่มีผิดสอนถูกจิตของท่านบริสุทธิ์ถ้าเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครอ่ะแล้วถ้าครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ทรงธรรมมีความบริสุทธิ์มีพระผลนิพพานอยู่ในใจเราไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อใครที่ท่านสอนไม่ให้เชื่อนั่นหมายว่าไม่ให้เชื่อคนที่มีกิเลสด้วยกันน่ะไม่ต้องไปเชื่อแต่ถ้าเชื่อท่านผู้สิ้นกิเลสผู้เชื่อผู้ที่ทรงมรรคทรงผลทรงนิพพานไม่เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อก็ชิบหายเท่านั้นเองก็เท่ากับเชื่อแต่กิเลสในใจของเจ้าของเท่านั้นสินะงั้นบางทีไปพูดกาลามสูตรบางทีท่านพูดธรรมะขั้นสูงแต่เรามาตีความต่ำๆไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อท่านไม่ต้องบอกให้มาเชื่อพระพุทธเจ้าหรอกคุณปฏิบัติเข้าไปแล้วคุณเห็นความจริงที่ท่านสอนท่านบอกว่าไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าคุณก็เชื่อเองอ่ะเพราะมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหมดทุกอย่างไม่เชื่อได้ยังไงแต่เป็นความฉลาดของพระพุทธเจ้าท่านกำลังประกาศศาสนาใหม่ๆอยู่ๆจะมาบอกให้มาเชื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่พูดหรอกให้คุณปฏิบัติเข้าไปสันทิฏฐิโกจะประกาศกลางวานขึ้นที่ใจของเจ้าของเองเมื่อถึงเวลานั้นแล้วมันรู้ความจริงแล้วไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไ
มือนอย่างพระสารีบุตรบอกว่าพระสารีบุตรก็ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่มีสักขีพยานเกิดขึ้นที่ใจแต่พอพระสารีบุตรบรรลุอรหันต์ตุ้มปั๊บเนี่ยความบริสุทธิ์เสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เชื่อความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเจ้าของนี่เรามันมีสักขีพยานเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปเชื่อใครอีกแม้สาวกเดินมาตั้งใจจะมาถามปัญหาของพุทธเจ้าพอเดินมาถึงพระคันธกุฎีฝนตกหลบเข้าไปใต้ถุนพระคันธกุฎีมองเห็นน้ำมันหยดลงมาจากชายคาลงมากระทบน้ำข้างล่างตั้งเป็นต่อมขึ้นแล้วก็ดับไปตั้งเป็นต่อมขึ้นแล้วก็ดับไปพิจารณาว่าสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรยั่งยืนเลยพอที่จะยึดถือได้เพียงเท่านั้นเองจิตบรรลุอรหันต์ตูมถึงพระนิพพานไอ้ปัญหาที่เจ้าตั้งใจว่าจะมาถามพระพุทธเจ้านั่นหมดเกลี้ยงเลยเดินกลับไม่ถามแล้วเห็นไหมพอบรรลุอรหันต์ตูมปั๊บไม่ถามพระพุทธเจ้าแล้วนี่ผู้อย่างนี้ท่านไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่มันก็เหมือนเชื่อเพราะว่าสันทิฏฐิโกที่พระเจ้าประกาศไว้มันปรากฏขึ้นที่ใจนั่นเองนี่ให้เราเข้าใจไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นบ้าบอกพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อชิบหายเท่านั้นเองถ้าใครคิดอย่างนั้นท่านไม่ให้เชื่อคนมีกิเลสต่างหากล่ะท่านผู้ทรงมรรคทรงผลทรงนิพพานไม่เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อไม่มีทางไปนี่ให้เราเข้าใจอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราฟังคำเทศคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์แล้วต้องรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์แล้วอะไรที่จะมาทำให้เกิดประโยชน์แก่จิตแก่ใจของเราเอาอันนั้นมาประพฤติปฏิบัติอันไหนไม่เกิดประโยชน์ทิ้งไปเรียกว่าเรารู้จักเลือกเฟ้นอันไหนดีเราเอามาอันไหนไม่ดีเราก็ทิ้งไปและในใจเรามีอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปด้วยเห็นคนอื่นทำไม่ดีแล้วก็น้อมเข้ามาไอ้ความไม่ดีอย่างนี้เรามีไหมมีแล้วก็เอาออกจากใจเราไปไม่ใช่มัวแต่ไปโมโหเขาให้เขาทำไม่ดีไปด่าเขากลายเป็นว่าเราเอาความไม่ดีของคนอื่นมาเป็นเหตุให้เราทำไม่ดีกับตัวเราเองเนี่ยอันนี้เราผิดกันมากเลยไม่เข้าใจเราก็ทำกันมั่วซั่วทำตามกิเลสในใจเจ้าของนั้นเราเห็นใครทำไม่ดีเรื่องของเขาเราเอาน้อมเอาเราว่าไม่ดีในความไม่ดีอย่างนั้นเราอย่าทำนะเอาออกจากใจเราเห็นใครทำดีเราน้อมเข้ามาไอ้ความดีอย่างนี้เรามีไหมถ้าไม่มีเราก็ทำให้มีเหมือนอย่างเขาบ้างนี่เรียกว่าท่านสอนให้เราอนุโมทนาสาธุสาธุกับเพราะอย่างนี้ไม่ใช่ดีแต่สาธุสาธุแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่มีประโยชน์สาธุจนปากฉีกก็ไม่ได้อะไรสาธุสาธุเราต้องเอามันน้อมเข้ามาทำตัวเราเองให้มันได้อย่างนั้นบ้างนี่ถึงจะมีประโยชน์นี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มาเดินทางไกลมาถึงที่นี่ก็มาพูดให้ฟังบ้างพอหอมปากหอมคอก็เห็นว่าฟังมาตั้งเช้าตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ถึงบัดนี้ก็ดึกดื่นก็อาจจะเมื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันบ้างแต่เราอย่าท้อถอยถ้าเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะเราทำความดีเหนื่อยก็เหนื่อยเถอะผลมันได้คุ้มค่าแต่อย่าไปเหน็ดเหนื่อยเพราะเราทำความชั่วเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเพราะทำความชั่วเราไม่เห็นบ่นแต่พอเหน็ดเหนื่อยเพราะทำความดีแล้วบ่นนั่งสมาธิตั้ง5นาที10นาทีทุกข์ขึ้นมาก็ไม่อยากจะเอาละเห็นไหมบ่นแต่เวลานั่งดูหนังดูละครนั่งดูกันเป็นชั่วโมงคุยกันเป็นชั่วโมงเล่นไพ่กันเป็นชั่วโมงไม่บ่นนะเราจะนั่งสมาธิสัก30 40นาทีก็บ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราฝึกให้ใจเราหนึ่งเบื้องต้นเราต้องมีศีลก่อนศีล5เนี่ยเป็นของจำเป็นมากพยายามรักษาให้ได้รักษาให้บริสุทธิ์จากนั้นแล้วเรามีเวลาเราก็ทำสมาธิของเราไปทำให้ถูกหลักนะถ้าทำให้ถูกหลักตั้งจิตให้ตรงตั้งจิตให้ถูกแล้วมันจะค่อยๆปรากฏผลขึ้นมาเองทำมากทำน้อยก็จะปรากฏผลตลอดแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดทำผิดวิธีเนี่ยทำไปเถอะทำจนตายมันก็ไม่เกิดผลอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำแล้วไม่เกิดผลเราต้องแก้แสดงว่าเราทำไม่ถูกวางจิตใหม่ตั้งจิตใหม่ตัดความโลภความโกรธความหลงอย่าให้มันแสดงตัวออกมามันแสดงก็ตัดทิ้งตัดทิ้งพยายามบังคับอยู่แต่จะให้มันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกเรายังมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันต้องเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราพยายามแก้ไขอดทนได้อดทนข่มได้ข่มตีได้ตีตบได้ตบเอาให้มันอยู่ให้ได้เพราะต้องเห็นความโลภความโกรธความหลงเป็นพิษเป็นภัยมันถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแล้วมาเห็นความโลภความโกรธความหลงเป็นของดีของงามตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมทุกวี่ทุกวันแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงนี่แหละธรรมะของพระเจ้าเป็นของเลิศประเสริฐนั้นเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญญาติบุญบารมีมีบุญวาสนาจึงได้ฟังคำมากคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วเราก็เอามาต่อ

เติมเสริมแต่งบุญกุศลของเราให้มันมากบุญยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญในอวสานแห่งการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญญาณุภาพจงดลบันดาลให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นได้ขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดอันควรอันชอบด้วยธรรมก็ขอให้สำฤทธิผลสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการทุกๆท่านเทอญ

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

เหมือนนาฬิกาใครว่าเข็มสั้นไม่เห็นทำงานจึงอยู่เฉยหรือใครว่าเข็มวินาทีไม่มีค่าเพราะมันก็แค่เวลาอันน้อยนิดแต่โดยความจริงแล้วความสำคัญของเวลาคือการผสมรวมตัวกันอย่างกลมกลืนของเวลาทุกวินาทีจึงเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดเข็มวินาทีเป็นเหมือนคนที่ต้องทำงานหนักโดยตลอดเพื่อฝึกและเสริมสร้างทักษะของตนเข็มนาทีคือหัวหน้าที่มีประสบการณ์รู้จักการพัฒนางานและการแก้ไขปรับปรุงงานได้อย่างมีคุณภาพและเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงคือผู้บริหารที่ผ่านงานมาอย่างโชคโชนเป็นผู้แจกจ่ายงานและวางแผนงานได้อย่างยอดเยี่ยมจึงมีงานบนโต๊ะน้อยไม่ต้องยุ่งเรื่องงานเอกสารมากมายคอยคิดสร้างสรรค์แต่นโยบายเพื่อให้องค์กรก้าวเดินไปให้ถึงอย่างจุดหมายดังนั้นทุกหน้าที่ทุกความรับผิดชอบของคนในสังคมหรือวันเวลาทุกวินาทีไม่ว่าจะน้อยนิดหรือยาวนานเพียงใดต่างมีประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งคือต้องกอบกันอาศัยกันตลอดกาลหากจะมีเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธรรมชาติจะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถความดีงามความเป็นผู้เลิศประเสริฐและบริสุทธิ์ของมนุษย์ธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วว่าให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาจะบูชนียนังเอตัมมังกรมุตตมันติอิโตปรังสักกัจจังธัมโมโสตโพติขอเจริญพรและก็เจริญในธรรมแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมในงานครบรอบที่หลวงพ่อถนองท่านได้จากพวกเราไปเป็นเวลา12ปีแล้วสิ่งที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้กระทำกันมาเป็นเวลายาวนานก็ถึงที่ว่าความเคารพความศรัทธาในคำสอนของท่านเพราะว่าท่านก็ได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นสมณะของท่านได้อย่างสมบูรณ์เมื่อสังขารร่างกายเสื่อมโทรมไปตามวิถีของธรรมชาติเราไม่สามารถจะห้ามได้อาตมาพร้อมด้วยหลวงพ่อสนองก็เคยได้ร่วมกันสมัยยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เป็นหลวงปู่สังวาลนะฮะอาจารย์สำรวมพ่อสนองในอาตมาอาตมาเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งท่านเกิดฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันมาปฏิบัติร่วมกันมามีความมุ่งมั่นเพื่อสัจธรรมถ้าเรามุ่งมั่นในสัจธรรมมันก็คงได้สัจธรรมอย่างที่หลวงพ่อท่านทำไปแล้วท่านก็ได้ของท่านสมบูรณ์แบบแล้วจะบอกว่าไปสวรรค์ไปนิพพานเราก็ไม่สามารถจะพูดได้บอกได้หรือจะไปไหนเราก็ไม่รู้ที่จะรู้ก็คือตัวท่านเองส่วนสังขารร่างกายมันแตกดับมันผุพังไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ดวงจิตของท่านนั้นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตท่านจึงบอกว่าสังขารร่างกายเราเอาไปนิพพานไม่ได้หรือไปสวรรค์ไม่ได้เอาไปได้แต่จิตจิตดวงนี้เป็นนามธรรมแต่นั้นจะไปสู่สวรรค์นิพพานก็อยู่ที่ดวงจิตฉะนั้นดวงจิตที่ท่านฝึกดีแล้วเป็นสิ่งที่จะนำไปเพื่อความสุขของท่านฉะนั้นพวกเราอยู่เบื้องหลังใครๆก็รู้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคุณสมบัติของท่านเป็นอย่างไรทุกคนก็รู้ภายในประเทศนี้แต่ใครไม่รู้น้อยมากโดยเฉพาะสายปฏิบัติที่จะรู้กันอาตมาก็ได้รู้กันมานานแล้วได้คบค้าสมาคมกันท่านเกิดก่อนอาตมาปีหนึ่งท่านก็บวชก่อนอาตมาสองปีฉะนั้นสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันก็คือตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านมีชีวิตอยู่เราก็ไปมาหาสู่กันสิ่งที่เราคือข้อวัดปฏิบัติที่เราจะนำมาเพื่อประโยชน์ในส่วนรวมท่านก็ได้นำมาเพื่อทำประโยชน์ในส่วนรวมวัดสังฆทานใครๆก็รู้ดีว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะบอกว่าวัดสังฆทานทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นส่วนมากเราสังเกตไหมว่าใครที่ไม่รู้จักฉะนั้นแหละท่านจึงว่าจากจุดเล็กๆมากลายเป็นจุดที่ใหญ่มากๆให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่ยังไม่เคยมาก็ได้มากันผู้ที่มาแล้วก็อยู่กันอย่างมีความผาสุกฉะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายถ้าเราเชื่อมั่นในบุญในกุศลเชื่อมั่นในการเกิดในการตายและเชื่อมั่นในคำสอนของครูบาอาจารย์เราควรจะต้องปฏิบัติตัวเอง เพราะว่าชีวิตมันก็เห็นกันอยู่แล้วว่าผลสุดท้ายก็ต้องจากไปโดยอัตโนมัติการเวลามันจะบอกเองมันพอถึงการถึงเวลาก็ไปของใครของเราไม่มีใครอยู่ได้และไม่มีใครเอาอะไรไปได้เช่นหลวงพ่อท่านสร้างไว้เยอะแยะมากมายทั้งลูกศิษย์นะทั้งวัตถุเลยละอย่างท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปนะฉะนั้นท่านก็ไปเฉพาะตัวท่านนั่นแหละคือสภาวะแห่งความเป็นจริงบุญกุศลมันมีจริงไหมถ้ามีจริงเราจะทำอย่างไรนี่แหละนักปราชญ์บัณฑิตทุกคนอาตมาเชื่อมั่นว่าทุกคนเชื่อมั่นในการเกิดและการตายบุญและกุศลที่เราทำกันนี้ทุกคนมั่นใจให้มั่นใจในตัวเองเหมือนกับหลวงพ่อท่านมั่นใจในตัวท่านใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านก็ปฏิบัติของท่านอย่างนั้นด้วยไปฮะจนกระทั่งท่านต้องละจากโลกนี้ไปนี่แหละคือความเป็นจริงในสัจธรรมสังขารร่างกายก้อนนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเขามาจากไหนตามที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านว่ากรรมเป็นแดนเกิดทุกคนน่ะมีกรรมเป็นแดนเกิดแต่นั้นเราจะไปรู้ไปยังไงเป็นกรรมพอเกิดมาแล้วทั้งที่เป็นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันแต่รูปร่างหน้าตากิริยามารยาทก็ไม่เหมือนกันและการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีก็ไม่เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านจิตของท่านมาทางนี้ท่านมุ่งมั่นไปเพื่อธรรมมุ่งมั่นไปเพื่อให้สิ้นสุดของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงท่านก็ทำของท่านจะสิ้นสุดไม่สิ้นสุดเราไม่สามารถจะรู้ได้นอกจากตัวท่านเองฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งใบช่องฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามคำสอนของท่านฉะนั้นเรื่องของพุทธศาสนามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเราจะมาพูดกันโดยที่เราว่าจะอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้ธรรมะจริงๆมันพูดกันไม่ได้มันจะเพราะตัวใครตัวมันแต่นะผู้ปฏิบัติแล้วสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดไม่มีใครรู้เท่ากับตัวของท่านเองดังนั้นหลวงพ่อสนองท่านทำหน้าที่ตรงนี้ท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปนะวัดวาอารามลูกศิษย์ลูกหาเข้าท้องเงินทองก็ไม่ได้เอาไปเอาไปแต่บุญกุศลของท่านดังนั้นเราเชื่อมั่นในบุญในกุศลบุญคือความสุขกายสบายใจท่านอยู่ในโลกท่านก็มีความสุขฮะไปที่ไหนญาติโยมเพื่อภิกษุสามเณรก็ไปตามท่านฮะท่านไปทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ไปตามท่านเช่นไปทุดงอย่างนี้เป็นต้นก็มีญาติโยมพุทธบริษัทภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาก็ตามไปนั่นคือทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์นะฉะนั้นเราทำหน้าที่ของท่านสมบูรณ์ดีแล้วท่านก็ไปจากพวกเราฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์จะทำอย่างไรก็ยึดเอาข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามของพระเดชพระคุณท่านที่ทำให้พวกเราได้ข้อคิดได้สติได้ปัญญาได้ความรู้ความฉลาดแล้วก็นำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเสริมแต่งให้ตัวเองมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเหมือนกับหลวงพ่อท่านทำไว้อะไรเป็นประโยชน์ต่อสังคมในส่วนรวมเพราะว่านักปราชญ์บัณฑิตท่านจึงสอนไว้ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นให้พร้อมก่อนที่เราจะตายจากโลกไปหรือมรณภาพไปดังนั้นแหละท่านทั้งหลายเราเห็นตัวอย่างฮะดังนั้นครูบาอาจารย์ในประเทศไทยเราเยอะแยะเลยผู้ที่ทำประโยชน์ไว้มากมายในสังคมเห็นแล้วถึงท่านจากไปก็เหมือนท่านยังมีอยู่สู้เสียงของท่านผลงานของท่านเป็นสิ่งที่ประจักษ์มังกรพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้ว 2,000 กว่าปีตอนนี้กำลังโด่งดังไปทั่วโลกทุกประเทศจะรู้จักคำว่าพุทธศาสนาแล้วก็มีความสนใจในด้านคำสอนอย่างมากๆเพราะว่าคำสอนนี้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาธรรมดังนั้นเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างที่ทุกคนที่มาที่วัดสังฆทานเราสังเกตได้จากวันต่างๆที่มีงานญาติโยมเป็นร้อยเป็นพันมากมายนะทุกคนก็มาด้วยบุญด้วยกุศลทุกคนก็มาด้วยคุณงามความดีของตัวเองก็เรียกมาทำมาสร้างบารมีของตัวเองมีการให้ทานมีการรักษาศีลและก็มีการออกบวชเนกขัมมะแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่นั้นทุกคนทำด้วยใจจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจการปฏิบัติบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือข้อวัดปฏิบัติที่เราปฏิบัตินี่แหละ ป็นการเวลาอาตมาเทศมาเทศตัวนี้บ่อยนะจะเป็นเทศลานธรรมหรือเทศในสถานที่ตรงไหนเราก็มาร่วมกิจกรรมว่าให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลระหว่างกันและกันเช่นหลวงพ่อท่านทำไว้ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชนรุ่นหลังเมื่อได้ยินเมื่อได้ฟังเมื่อได้สัมผัสโดยแต่พอได้สัมผัสกับตัวท่านท่านจะมีความเย็นมีความนุ่มนวล น่ารักน่าเคารพนั่นคือตัวของท่านเองนะตอนที่ได้คุยกันได้เสวนากันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็พร้อมด้วยกายวาจาใจที่ท่านควบคุมสถานการณ์ของท่านได้ท่านจะไม่แสดงแบบที่เรียกว่าชาวโลกเขาแสดงท่านจะนิ่มนวล น่าเคารพน่ารักน่าเอ็นดูฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละก็เกิดมาจากการฝึกการฝึกจิตหรือการฝึกใจจะฝึกยังไงก็ที่อย่างท่านพาทำนี้แหละนะเพราะว่าปกติมันจะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีราคะมีโทสะเหมือนกันทุกคนไม่ได้แปลกกันหรอกแต่ท่านจะควบคุมสถานการณ์ของท่านได้ไม่แสดงออกกับอาการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเป็นคนจะด่าจะว่าคนจะมาทำร้ายคนจะมาร้ายสารพัดท่านก็ไม่แสดงออกท่านก็นิ่งเฉยเย็นหลวงพ่อสนองนี่เย็นใช่ได้และเป็นสิ่งที่เราน่าคิดและก็น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนนะมันก็เหมือนกันนี้แหละอาตมาจึงว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกการกระทำได้หลวงพ่อสนองท่านเลือกการกระทำของท่านได้ดีมากน่าชมเชยน่ายกย่องฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายอันที่เรามาบูชามาเคารพในการปฏิบัติของเราประจำทุกวันเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาวัดเพราะว่าสุขภาพร่างกายอาจจะไม่เท่าที่ควรแต่ก็ยังทำอยู่ที่บ้านทำได้ดังนั้นแหละถ้าเราปฏิบัติบูชาไม่เท่าว่าจำเป็นต้องมาวัดอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติได้ยึดเอาคำสอนของท่านแล้วก็นำไปปฏิบัติพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ชีวิตของเรามีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีบุญมีกุศลให้มากขึ้นเพราะการเวลาไม่คอยจริงๆมันไหวมันไหลตลอดเหมือนกับน้ำไหลเราเกิดมาเห็นแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลไหมเราตายไปน้ำเจ้าพระยามันก็ไหลอยู่ชีวิตของเราเกิดมาพบตั้งแต่วันแรกนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีหลายปีเข้าสังขารร่างกายมันก็เศร้าหมองไปหรือแก่ไปชราไปแล้วผลสุดท้ายเราก็ต้องดับนี่คือความเป็นจริงของสัจธรรมเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วจะเป็นใครในโลกใบนี้จะรวยจะจนจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์ก็หนีไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้คือความตายฉะนั้นแหละส่วนญาติโยมเขาเรียกว่ามรตายส่วนพระสงฆ์ท่านแหละท่านไม่ตายท่านมรณะฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายเราเห็นเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราได้ว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ในวันข้างหน้าฉะนั้นหลวงพ่อท่านพาเราทำแบบไหนสมัยก่อนที่หลวงปู่สองวานยังมีชีวิตอยู่อาตมาก็ไปเทศบ่อยท่านก็ให้ไปร่วมในกิจกรรมบ่อยๆท่านนิมนต์ไปเทศเรื่อยสังขารร่างกายก้อนนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติเราไม่สามารถจะห้ามเขาได้เลยจะหมอดีขนาดไหนยาดีขนาดไหนทุกอย่างพร้อมแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานเขาได้ผลสุดท้ายเขาก็ต้องนะคือสลับซับซ้อนไปผลสุดท้ายก็ต้องดับจากโลกไปนี่คือความเป็นจริงเรียกว่าสัจธรรมหลวงพ่อท่านเห็นสัจธรรมอันนี้อย่างชัดเจนนะท่านเข้าใจในหลักธรรมอย่างนี้อย่างชัดเจนท่านจึงไม่วิตกกังวลเรื่องของสังขารมันจะแตกจะดับมันก็เรื่องของมันแต่จิตใจของท่านหนักแน่นเข้มแข็งและก็อยู่ในหลักการที่ถูกต้องตามกระแสธรรมพุทธเจ้าว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านนิ่งและก็ท่านสงบเย็นเย็นผู้จากระเพาะผู้จากระนิ่มนวลนั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีว่าคนเราจะทำได้อย่างนี้มันไม่ใช่ขอหาได้ง่ายอาจจะมีบุญญาบารมีตั้งแต่อดีตชาติมาบวกปัจจุบันชาตินี้เข้านะอาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหลายอย่างให้คนเรานะไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านทั้งหลายการเวลามาครบรอบที่ท่านทำนี่ก็เรียกว่าโอ้นึกถึงคุณงามความดีของท่านไม่มีอะไรดีกว่าที่เราจะปฏิบัติรักษาศีลให้สมบูรณ์นะปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามกระแสธรรมที่ท่านตัดไว้คนจะต้องละแบบไหนเลิกแบบไหนปล่อยแบบไหนวางแบบไหนที่ท่านสอนไว้แต่อยู่ตัวอย่างของท่านกันแล้วกันท่านก็นิ่งเฉยใครจะว่าใครจะดูถูกเกียจหยามใครจะรังแกรังเกียจท่าน

ก็เฉยท่านไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้หมดทุกอย่างแต่ท่านวางได้นั่นแหละคือคนปฏิบัติธรรมะเขาจะไม่ไปดูภายนอกเขาจะดูแต่ภายในจิตใจเรามีอะไรเกิดขึ้นจิตใจเราวุ่นวายจิตใจเราเดือดร้อนจิตใจเรามีปัญหาก็อยู่ที่ตัวเราเราก็มาละเอาเองเลิกเอาเองปล่อยเอาเองวางเอาเองแล้วก็มีความเย็นในตัวเองท่านนั่นแหละผู้ที่มีธรรมะจึงมีความสุขท่านว่าคนที่มีธรรมอยู่ตรงนั้นก็มีความสุขอยู่ในป่าในเขาในทุ่งในนาอยู่ในวังอยู่ในตรงไหนก็แล้วแต่ก็มีความสุขเพราะท่านมีหลักของท่านก็เรียกว่าวิหารธรรมคนถ้ามีที่อยู่ที่อาศัยดีๆแล้วมันก็มีความสุขฉะนั้นชีวิตของคนเราโดยเฉพาะนักบวชถ้าท่านถึงเข้าถึงความสงบได้เนี่ยเป็นบรมบสุขหลวงพ่อสนองไม่ต้องพูดถึงแต่นั้นแหละท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะเราก็มีกันทุกคนนั่นแหละที่นั่งอยู่นี้อาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าทุกคนมีบุญหมดแต่ไม่มีบุญเกิดเป็นคนไม่ได้หรอกดังนั้นบุญกุศลที่เรามีอยู่เราจะเพิ่มเติมเสริมเราไปอีกไหมแต่ถ้าเราเพิ่มเติมเสริมขึ้นไปก็ระบารมีเราจะทานะศีลเนกขมะปัญญาวิริยะขันติอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนี่แหละเพิ่มบารมีดังนั้นการเราที่เรามาศึกษาหาข้อมูลในด้านนี้มันเป็นสิ่งมันเป็นด้านเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสงบสุขของมนุษย์โลกได้ที่เขาแย่งกันทะเลาะกันวิวาทกันสารพัดทั่วโลกนี้ก็เพราะว่ากิเลสของคนนั้นแหละแต่ถ้าว่าเราออกตัดตรงนั้นได้ปุ๊บมันจบทันทีเลยการทะเลาะการวิวาทการฆ่าการแข่งแย่งแข่งดีชิงเด่นเหยียดหยามดูถูกหรือหลายๆอย่างไม่มีแหละจิตมันเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาธรรมท่านจะว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนระหว่างกันและกันหลวงพ่อสนองท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาธรรมกับญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นฐานะแบบไหนยากจนหรือร่ำรวยจะเป็นคนสนสวยงามหรือหนุ่มสาวท่านก็ไม่รังเกียจท่านก็เป็นหนึ่งเดียวประหนึ่งว่าญาติก็เรียกว่าญาติทานธรรมะเหมือนพ่อเราเหมือนแม่เราเหมือนพี่เราเหมือนน้องเราลูกเราหลานเราอะไรทำนองนี้จะอยู่ด้วยกันสบายสบายอาจไปมาอาจจะมาไปมาหาสู่กันเป็นประจำเหมือนกับเราเป็นญาติกันเรียกหนึ่งว่าเป็นธรรมทายาทเป็นญาติทานธรรมะเรามีสภาวะอันเดียวกันเกิดแก่เก็บแล้วก็ป่วยไข้และผลสุดท้ายก็ล้มหายตายจากโรคไปสิ่งที่เราได้ไม่มีจริงๆบ้านหลังนี้ที่แปลงนี้เงินก้อนนี้สมบัติชิ้นนี้อะไรชิ้นนี้ไม่มีมีแต่บุญกับกุศลนี่แหละที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านดึงบอกว่าสองคนพาไปกับบุญกับบาปถ้าเราทำบุญไว้เยอะอาจจะไปสุคติหรือไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ทำบาปไว้เยอะก็จะไปนรกไปเปรตสุรกายเดรัจฉานก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลฉะนั้นทุกคนทุกท่านมันมีกันทุกคนนะอาตมาจึงว่าทุกคนมีบุญแล้วนั่งอยู่เนี่ยบุญกุศลที่เราทำนี่ไม่เป็นของใครเป็นของเรานี่แหละเมื่อเราทานข้าวความอิ่มไปยังไงเราก็เรารู้เองแหละคนอื่นไม่รู้กับเราหรอกฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็เหมือนกันมันมีจริงๆอยู่ไม่ใช่เราพูดกันเล่นไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ของเล่นนะของจริงมันแก่จริงมันเจ็บจริงมันก็ป่วยจริงแล้วก็มันก็ตายจริงฉะนั้นเราจะพยายามสร้างความจริงให้เห็นความจริงและก็ปฏิบัติความจริงให้ได้ถ้าเราปฏิบัติความจริงได้เราสบายมีความสุขนะฉะนั้นหลวงพ่อท่านธรรมของท่านนะท่านสบายจะไปตรงไหนท่านก็มีความสุขท่านนะท่านทั้งหลายนึกให้ดีนะว่าธรรมะมันไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างกันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนไม่มีนะธรรมะมันอยู่กับตัวเราแล้วเราอยู่ตรงไหนธรรมะก็อยู่ด้วยใช่ไหมเราอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในเหวก็ธรรมะก็อยู่ด้วยเพราะตัวเรานี่แหละคือตัวธรรมะเราจะปฏิบัติจริงๆคือปฏิบัติตัวเราถ้าปฏิบัติตัวเราได้เราจะเข้าใจธรรมะความโลภเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความหลงเป็นยังไงการเจ็บการป่วยการไข้การเสียใจการดีใจเป็นยังไงมันจะเกิดจากดินฟ้าอากาศเกิดจากที่ไหนมันเกิดจากตัวเราใช่ไหมมันมีตัวเราเขาจึงมาด่าเราไม่มีตัวเราเขาจะมายกย่องเราเขาจึงมากราบไหว้บูชาเราก็เพราะตัวเราฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายจงพยายามว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงของสังขารร่างกายก้อนนี้แต่ร่างกายก้อนนี้มันไม่ใช่เราด้วยนะก็เท่าว่าเป็นสักแต่ว่าสมมุติเฉยๆนะเมื่อเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถึงการเวลาเขาก็สลายไปนั่นคือความเป็นจริงนี่คือสัจธรรมผู้ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเองเวลามัน
เกิดขึ้นมาเราก็รู้ว่าตัวเรากำลังโลภกำลังโกรธกำลังหลงกำลังไม่พอใจกำลังเสียใจกำลังดีใจหรือกำลังสงบหรือไม่วุ่นวายมันก็อยู่ที่ตัวเราดังนั้นจงมาปฏิบัติตัวเองเถอะจะไปแสวงหาที่สงบอาจจะแสวงหาได้ในป่าในเขาในถ้ำในเหวได้แต่จะแสวงหาที่ตัวเราเนี่ยมันจะแสวงที่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นหลวงพ่อท่านจึงเอาตัวท่านเป็นนะบรรทัดฐานที่ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้อยู่ด้วยความสงบท่านจึงว่าผู้ที่มีธรรมนี่นะยังจะมีความสงบฉะนั้นสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหลวงพ่อท่านทำได้ของท่านแต่ท่านสงบคนที่ได้สัมผัสท่านคนที่ได้อยู่กับท่านคุ้นเคยกับท่านจะรู้เองว่าท่านมีความเย็นแต่นั้นแหละเย็นทั้งนอกแล้วก็เย็นทั้งในเมื่อคนได้สัมผัสแล้วก็อบอุ่นนั่นแหละคือน้ำจิตน้ำใจแต่นั้นบุญใดกุศลใดเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เกิดมาจากลิ้นฟ้าอากาศบนบานสารกล่าวจากสิ่งต่างๆหาไม่เกิดมาจากการกระทำของท่านเองเห็นตามความเป็นจริงของสัจธรรมฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายเรามาร่วมในกิจกรรมครบรอบ12ปีเราก็มาปฏิบัติกันบูชากันด้วยหลักธรรมะเราตั้งสัจจะคนเราถ้ามีสัจจะในการปฏิบัตินะอาตมาเชื่อว่าทุกคนประสบผลสำเร็จหมดแต่ถ้าว่าคนไม่มีสัจจะในการกระทำของตัวเองคำพูดของตัวเองยากที่จะประสบผลสำเร็จดังนั้นหลวงพ่อสนองท่านมีสัจจะในการกระทำท่านว่ามอบกายสวายชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อพระพุทธศาสนาจะไม่ให้ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ตั้งมั่นในอย่างแน่วแน่คือสมาธิรอบรู้รู้รอบในสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกระทบทั้งกับรอบทั้งท่านเองท่านทำของท่านเองอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีประโยชน์กับสังคมเป็นส่วนมากฉะนั้นทุกคนทุกท่านนะเราเกิดมาโลกใบเดียวกันพระอาทิตย์ดวงเดียวกันพระจันทร์ดวงเดียวกันไม่มีใครได้อะไรไปจากโลกแม้แต่ชิ้นเดียวบ้านหลังนี้ที่แปลงนี้เงินก้อนนี้สามีปัญญาหรือลูกหลายก็เป็นแค่สมมุติที่เฉยเป็นของเรานะและผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไม่มีใครไปกับเราด้วยฉะนั้นแหละนี่เนี่ยคือความจริงเราในฐานะที่เป็นจิตญาณุสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะมาทำให้เราขอถามสิถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่ละไม่เลิกไม่ปล่อยไม่วางแล้วใครจะมาทำให้ครูบาอาจารย์ก็ได้แค่พูดในครั้งพุทธกาลมีแล้วพุทธเจ้าว่าผมพอใจผมรักคุณคนให้ธรรมะคุณคนเดียวไม่มีอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นสมัยก่อนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ธรรมะหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ศรีมีชีวิตอยู่ธรรมะก็ไปอยู่กับท่านหลวงตาบัวด้วยท่านก็ไม่เคยได้ให้อะไรได้คำพูดแต่นั้นหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันได้แต่คำพูดโยมจะทำไม่ทำมันเป็นเรื่องของโยมฉะนั้นเราจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เรื่องของเราไม่ใช่ว่าพูดแล้วได้แล้วแต่แค่ได้ยินเฉยๆแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติมันจะได้ผลอย่างไรมันต้องลงมือปฏิบัติถ้าลงมือปฏิบัติปุ๊บจะได้ผลฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าความสงบพุทธเจ้าเป็นบรมสุขมันจะสงบได้ยังไงลองสังเกตไหมถ้าเราไปนั่งอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในเหวเนี่ยถ้าคนยังไม่เคยนะแค่เดินไปในที่มืดในวัดเรานี่ก็ยังกลัวแล้วกลัวตายแล้วแต่ครูบาอาจารย์ผู้ผ่านการปฏิบัติแล้วท่านจะไม่กลัวเรื่องนั้นท่านจะอยู่นิ่งของท่านไม่ให้เคลื่อนไหวเลยก็ได้เคลื่อนไหวก็ได้นั่นคือหมายความว่าสังขารร่างกายจิตใจของท่านกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนเลยฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงรู้เฉพาะตัวเองฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ใช่เรามาอ้อนวอนบนบานหรือส่งวิญญาณท่านไปไม่ใช่ท่านไปของท่านเองเรามาทำตามท่านดีกว่าปฏิบัติแบบไหนเพื่อจะได้เย็นเหมือนท่านเพื่อจะได้มีความสงบสุขเหมือนท่านฉะนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่สองวานก็เหมือนกันเราเห็นไหมคนที่เคยเห็นก็จะรู้ว่าโอ้ท่านมีความเย็นนะนี่แหละคือจิตตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนักปราชญ์บัณฑิตถ้าว่าจิตเป็นใหญ่นะใจเป็นหัวหน้าหรือว่าจิตนี่ถ้าจิตใจนี่ของเราเนี่ยมันจะไปไหนก็ไปในที่จิตฉะนั้นจะไปสวรรค์ไปนิพพานก็เอาจิตไปไม่ได้เอาสังขารไปสังขารก็เน่าหรือเผาไฟจิตตัวนี้ล่ะสะอาดไหมบริสุทธิ์ไหมถ้ามันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่อง
เศร้าหมองคือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลายรูปหลายองค์ในประเทศไทยเมื่อทำสรีระเผาแล้วกระดูกท่านก็เป็นพระแก้วหรือเป็นธาตุและในพระธาตุเราก็มีกันอยู่ทั่วไปดังนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมาจากความบริสุทธิ์ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะสะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจแม้สังขารร่างกายไปเผาไฟแล้วก็ยังไปกลายเป็นแก้วกลายเป็นพระธาตุนี่คือความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองท่านทั้งหลายจิตใจของท่านอย่าเศร้าหมองอย่ามีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีราคะมีโทสะแม้จะว่าอายุ70 80แล้วจะหมดราคะหมดโทสะหมดความโกรธหมดความเกลียดไม่มีทางหรอกถ้าไม่ฝึกแต่ถ้าเราฝึกก็แน่นอนแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่มีสิทธิ์เช่นความโกรธเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับไฟถ้าไฟลุกแล้วโยนไม้ใส่ไฟไม่ดับถ้าหยุดโยนปุ๊บไฟดับฉะนั้นจงพยายามอย่าโยนไม้เข้าไปแล้วไฟก็จะดับอย่าไปส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะเกิดขึ้นที่จิตที่จริงมันเกิดขึ้นที่จิตก่อนทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่จิตก่อนจะด่าคนจะว่าคนจะวิ่งจะเดินจะหัวเราะจะร้องไห้จะไปจะอยู่ก็เกิด ขึ้นที่จิตฉะนั้นจิตนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นฉะนั้นผู้ที่เขาฉลาดเขาจึงมาฝึกจิตบุคคลที่อบรมจิตดีแล้วหรือฝึกจิตดีแล้วนำมาแต่ความสุขฉะนั้นแหละทำอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขนี่แหละท่านว่าจิตเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เอาสังขารไปเอาจิตไปฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพยายามให้จิตเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาถ้าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนระหว่างกันแล้วมันจะมีความสุขเราสังเกตไหมอย่างหลวงพ่อสอนท่านมีความเมตตาหลวงปู่สังวานท่านมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ของท่านจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่ไหนนิมนต์ท่านก็ไปที่ไหนกิจกรรมต่างๆท่านจะหลวงพ่อลูกศิษย์สงฆ์ลูกหาแล้วก็ไปนั่นแหละเมตตาธรรมของท่านนี่คือเรื่องของคุณธรรมตรงนี้มันพูดยากโยมดังนั้นเราจะปฏิบัติยังไงก็นี่แหละค่อยๆฝึกกันอย่างที่โยมนี่แหละเรียกว่าไม่มีทานก็ให้มีทานไม่มีศีลก็ให้มีศีลหรือไม่เคยประพฤติปฏิบัติก็เคยก็ลองปฏิบัตินะถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นผลสำหรับผู้ปฏิบัติจริงนะเห็นผลจริงนะโยมไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกปัจจุบันชาตินี้แหละรับรองได้ผลเลยตามที่เคยได้สัมผัสมาฉะนั้นการที่เราจะไปแสวงหาธรรมะหรืออ่านตำรานั้นมันแค่สัญญาตำรานั้นอ่านได้หมดอ่านกี่ร้อยกี่พันเที่ยวก็คือตำราตำราก็มาจากคนเขียนอย่างพระไตรปิฎกนี่เกิดมาจากคำพูดของพุทธเจ้าแล้วก็คำพูดของท่านก็เหมือนกับที่ว่านี่แหละท่านให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้ท่านก็หว่านไปเหมือนกับชาวนาทำนานี่นะหว่านทิ้งคว่ำคว้างแล้วก็หว่านปุ๋ยลงไปแล้วมันก็จะเกิดหน่อขึ้นมาเป็นต้นข้าวนะแล้วก็จะมีรวงข้าวมีเมล็ดข้าวฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายพุทธเจ้าก็เหมือนกันหว่านธรรมะของพระองค์ไปคนไหนมีสติมีปัญญาสามารถที่จะเอาธรรมะของพุทธเจ้านี้ทำประโยชน์ได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่เรามาร่วมในกิจกรรมในกิจการคล้ายๆกับว่าวันมรณภาพของท่านไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันอาตมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาฮะตั้งแต่พ.ศ.11แล้วก็อยู่มาท่านมรณภาพไปแล้ว30กว่าปีญาติโยมพุทธบริษัทภิกษุณีก็เป็นรูปภิกษุไม่มีขอโทษที่ภิกษุณีไม่มีนางชีก็ไปร่วมกิจกรรมกันมากมายแล้วก็ยังมีความพร้อมเพียงความสมานสามัคคีความพร้อมเพียงอันนี้สำคัญมากนะโยมพระสงฆ์ในวัดนะถ้าขาดความสามัคคีขาดความพร้อมเพียงแม้ญาติโยมก็เหมือนกันที่จะได้มีแต่ความวุ่นวายแต่นั่นจะว่าการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมู่คณะครูบาอาจารย์เมื่อมีอะไรมีแต่ความพร้อมเพียงความสมานสามัคคีให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะหลักธรรมวินัยถ้าเรามีธรรมวินัยประจำใจดีแล้วเนี่ยโอ้ที่ไหนโยมที่ไหนมีความพร้อมเพียงที่นั่นมีความเจริญถ้าหาว่าขาดความพร้อมเพียงต่างคนก็ไม่สนใจต่างคนก็ไม่เอาอะไรเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่อย่างนี้ไม่แต่มีแต่ความวุ่นวายฮะแทนที่จะสงบแทนที่จะนิ่งก็ไม่ได้เพราะอะไรจิตกิเลสมันเป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายน้อมนึกลึกถึงคำสอนของท่านเราก็มาปฏิบัติเพื่อบูชาท่าน
ช่วงระยะที่เรามาปฏิบัติ5วัน7วัน3วัน2วัน1วันอะไรก็แล้วแต่เราก็มาปฏิบัติเพื่อบูชาคำสอนของท่านแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมตัวเรามันผกพร่องตรงไหนดูความบกพร่องตัวเองให้เป็นแต่ถ้าดูความบกพร่องตัวเองเป็นตัวนั้นจะปฏิบัติธรรมะได้ง่ายกระทั่งว่าดูความบกพร่องของตัวเองไม่เป็นนะคนนั้นปฏิบัติธรรมะยากที่จะเข้าใจเพราะความบกพร่องเรามองไม่เห็นดังนั้นท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติตัวเองถ้าปฏิบัติตัวเราได้นะอยู่ตรงไหนก็สบายมาคนทานข้าวอิ่มใครจะว่าหิวมันไม่มีความรู้สึกเลยเรานะอิ่มแล้วดังนั้นพวกเราพวกคนทุกท่านถ้ามีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีมีความรู้ความฉลาดดีฟังธรรมะของครูบาอาจารย์แล้วก็เก็บไว้นะถ้าต้องการเอามาใช้ก็ใช้ไม่ต้องการใช้ก็เก็บไว้งั้นถึงมีการปุ๊บก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ฉะนั้นถึงเหตุการณ์ต่างๆโลกใบนี้โยมเต็มไปด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะทิฏฐิมานะถ้าเราไม่เอาธรรมะของพุทธเจ้าเข้าไปนะโลกใบนี้มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายเวลานี้เดือดร้อนกันมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะทุกคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเองและประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดถึงนะฉะนั้นเราจึงมองว่าโลกใบนี้เต็มด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกใบนี้เหมือนกันหมดไม่ต้องไปดูให้มันเหนื่อยหรอกอยู่บ้านดูบ้านเราบ้านประเทศไทยคนเดียวนี่ก็รู้แล้วใช่ไหมวุ่นวายกันขนาดไหนแล้วเป็นยังไงก็อยู่กันยังไงก็อย่างที่เราอยู่กันนี้แหละฉะนั้นในเมื่อเราเป็นนักบวชในเมื่อเป็นผู้ที่สนใจเรื่องนี้ก็ศึกษาเรื่องนี้เรื่องเดียวพอเรื่องธรรมะนี่แหละของพุทธศาสนาทำยังไงเพื่อเราจะได้สงบเยือกเย็นเหมือนกับพ่อหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านเยือกเย็นและก็สงบนี่แหละคือทางนอกและทางในเห็นแล้วชื่นใจและอาศัยวนาด้วยได้พูดคุยกันด้วยยิ่งมีความสุขแต่ว่านักปราชญ์บัณฑิตว่าบัณฑิตเขาสนทนากันเขาไม่ได้สนทนาเรื่องอื่นนะโยมสนทนาแต่เรื่องของจิตจิตเต็มไปด้วยอำนาจของอะไรมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีราคะมีโทสะหรือมีกิเลสตัณหามีอะไรเขาสนทนากันลดแบบไหนละแบบไหนเลิกแบบไหนปล่อยแบบไหนวางอย่างไรแล้วใจสงบถ้าเราทุกคนทำนะอาตมาว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันไม่ว่าจะเป็นใครเป็นโยมเป็นหญิงโยมชายไม่เกี่ยวเพราะพระอริยะบุคคลไม่มีในเพศไม่ได้เพศหญิงไม่ใช่เพศชายคุณธรรมถึงก็ถึงเป็นได้ถ้าคุณธรรมไม่ถึงเป็นไม่ได้จะเป็นเพศไหนก็ช่างแต่นั้นคุณธรรมของพระโสดาเขามีอะไรสกิทาคานาคาเราจะเอาคุณธรรมแต่นั้นเราจงพยายามละเลิกแล้วก็ปล่อยวางอาตมาจึงบอกว่าโยมธรรมอาตมาก็บวชมาได้56พรรษาแล้วอยู่อาตมาได้ไม่มีนะอาตมาไม่ได้โบสถ์ไม่ได้ศาลาไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้ตำแหน่งไม่หน้าที่การงานอะไรอาตมาไม่มีอะไรได้เลยได้อย่างเดียวคือปล่อยกับวางปล่อยแล้วปล่อยมันเฉยวางไปอะไรก็วางไปอะไรก็วางมันไปแค่นั้นแหละมันของสมมติเฉยๆว่าเป็นของเราที่จริงก็ไม่ใช่ของเราตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราแต่หลวงพ่อสนองท่านทำทุกอย่างนะท่านของท่านไม่ใช่ท่านไม่ใช่แม้ตัวท่านก็ยังไม่ใช่ของท่านเลยท่านก็วางไว้พอท่านวางแล้วท่านก็เอานี่แหละท่านก็ไปแต่นี่แหละกิจของท่านตัวนี้แหละจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่มีใครรู้หรอกนะเดี๋ยวบอกว่าไปโน้นไปนี้นั่นคืออุตริไม่รู้หรอกรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงไม่พูดฉะนั้นเราจะว่าเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละบุคคลขอให้ปฏิบัติจริงเถอะโยมรับรองว่าได้ผลจริงแต่ถ้าปฏิบัติไม่จริงโกหกตัวเองตลอดมันก็ได้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละถ้าปฏิบัติจริงยอมตายเป็นตายแต่ในงั้นรับรองได้ทุกคนแต่ว่าทดลองดูแค่ได้แค่ทดลองทำไม่จริงก็โกหกตัวเองไปวันๆก็ได้แค่โกหกตัวเองไปวันแต่ถ้าปฏิบัติจริงนะยอมเสียสละชีวิตเราจะแตกดับเมื่อไหร่ก็ให้มันแตกไปแต่ขอเราหยุดในหลักของธรรมะอย่างที่หลวงพ่อท่านพาทำพี่อาตมาก็ชื่นชมยินดีเพราะว่าท่านทำหน้าที่ของท่านได้สมบูรณ์แบบคนอยู่เบื้องหลังเห็นไหมหลายคนต่อหลายคนหลายต่อหลายหน่วยงานก็มาอาศัยบารมีมาอาศัยคุณงามความดีของท่านแต่นั้นคนทั้งหลายจึงรู้จักท่านในนามของผู้ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติตัวเอง
ถ้าเป็นรับศีลเนี่ยเราบรรลับไปไม่จำเป็นต้องรับก็ได้รับก็ได้ถ้าว่าเราจะจริงเราก็งดเว้นจากการ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เราก็มีศีลแล้ว

จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่กระแสตามกระแสของสังคมเราก็เป็นจิตที่มั่นคงหนักแน่นแล้วรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือชีวิตโลกอะไรก็แล้วแต่มันก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีอะไรจริงลังยั่งยืนเลยแต่นั้นเราอยู่วันๆพอเราชำระให้สะอาดเมื่อเราตื่นเช้ามาเราก็ล้างหน้าให้สะอาดแปรงฟันให้สะอาดหรือชำระสังขารร่างกายให้สะอาดอาจจะสวมใส่อะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามไปหมดแต่ถ้าไม่ชำระให้สะอาดแล้วมันก็ไม่สะอาดแค่สกปรกก็ไม่มีใครรู้ก็เรารู้ของเราเองแต่นั้นการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกันเพราะว่าโลกใบนี้ถ้าขาดความสามัคคีกันละมีแต่หายนะเกิดขึ้นในเวลานี้เขากำลังทะเลาะกันวิวาทกันลูกเด็กแรงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ล่มหาย

เกิดขึ้นในเวลานี้เขากำลังทะเลาะกันวิวาทกันลูกเด็กเด็กแรงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ล่มหายตายจากกันไปเยอะแยะมากมายเพราะอำนาจของกิเลสเพราะอำนาจของความโลภความโกรธอยากใหญ่อยากโตอยากอะไรต่ออะไรสารพัดปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นถ้ามองอีกมุมหนึ่งเวลานี้คำสอนของพุทธเจ้าไปอยู่ทั่วโลกแล้วประเทศไหนที่มีคำสอนของพุทธศาสนาจะเรียกว่าจะไม่มีแล้วในปัจจุบันนี้เช่นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสวิตมีพระสงฆ์หยุดเนี่ยคนกำลังมีความสนใจในเรื่องของพุทธศาสนามากขึ้นก็นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่เห็นแล้วน่าชื่นชมว่าโอ้ศาสนาพุทธต่อไปจะไปเจริญทางยุโรปตะวันตกแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องภายนอกเลยเขาสนใจแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวนะก็ไม่ใช่ว่าสนใจจะไปทางสิ่งโน้นสิ่งนี้ไม่ใช่เขาจะทำยังไงเพื่อจะให้เราแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่กายความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจส่วนกายให้หมอรักษาถ้ารักษาถูกโรคก็หายได้ส่วนใจล่ะก็เรานี่แหละจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่รักษาใจของเราถ้าเรารักษาได้จะเราสบายจะบายจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายจะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในเหวคนเดียวสองคนก็สบายสบายนะนั่นแหละคือจิตจิตตัวนี้เลยโยมเป็นนามธรรมแต่เราจะไปหาดูมันก็ไม่มีอีกแต่เราต้องการมันก็ออกมาเหมือนกับวิทยาศาสตร์เขาทำโทรศัพท์หรือโทรทัศน์ต่างๆเราไปหาอยู่ในโทรศัพท์ก็ไม่มีหรอกแต่ถ้าเราต้องการปุ๊บมันจะออกมาทันทีเลยนี่แหละคือเหตุปัจจัยชีวิตของคนเราทุกคนนะมันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันหรอกเหมือนกันหมดคนในโลกใบนี้ดูเราคนเดียวเข้าใจคนอื่นได้หมดดูสังขารร่างกายมีหนังกำพร้าอย่างที่หลวงปู่บุตรดาแต่ก่อนประเทศกับท่านบ่อยท่านนิมนต์ประเทศเรื่อยคนนี้มันหลงหนังกำพร้าผืนเดียวนี้แหละท่านบอกหนังกำพร้าผืนนี้แหละที่มันห่อหุ้มของปฏิกูลไว้เยอะในใต้หนังมันไปมีอะไรนะถ้าแหกออกนิดเดียวนะโอ้โหน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำโอดน้ำโอดน้ำอะไรต่ออะไรไหลออกมาปุ๊บเป็นของปฏิกูลหมดท่านบอกว่าถ้าไม่หลงในสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรคนน่ะมันหลงเพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันจึงมีเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความวุ่นวายดังนั้นดูคนรู้เดาคนเดียวดูเหมือนกับดูคนทั้งโลกเลยแต่ในความแก่ความเจ็บความป่วยความไข้ความเสียใจความดีใจความผิดหวังความสมหวังความน้อยเนื้อต่ำใจความสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดก็อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นจงพยายามตั้งใจกันมาดูจริงๆก็คือดูตัวเราปฏิบัติจริงๆคือปฏิบัติตัวเราถ้าปฏิบัติตัวเราได้ดูตัวเราเป็นเห็นสัจธรรมอย่างแน่นอนไม่ต้องไปหาที่ไหนมันอยู่ไม่ได้ดินเหนือฟ้าอากาศอะไรอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วฉะนั้นจงพยายามตั้งใจกันทุกคนทุกท่านมาวันนี้ก็เหมือนกันเราน้อมนึกกันลึกถึงคำสอนของท่านแล้วก็มาปฏิบัตินะแล้วปฏิบัติแล้วก็จะได้ของเราเองไม่ใช่คนอื่นเขาจะได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วก็เรากินข้าวที่มืดที่สว่างกินคนเดียวหลายคนอิ่มไปยังไงไม่มีใครรู้กับเราหรอกเราเป็นคนรู้แต่นั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็เหมือนกันแต่เราต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในหลักอย่างลึกซึ้งถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วมันจะมีความเย็นในตัวของมันเหมือนกับเรานั่งอยู่โคนต้นไม้เหมือนกับเราเข้ามาวัดป่าสังฆทานเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บมันจะเย็นเองโดยอัตโนมัติเพราะอะไรต้นไม้มันคุมนี่แหละจิตใจของคนถ้ามีบุญมีกุศลมีคุณธรรมดีๆแล้วโอ้เย็นแต่คนที่มีศีลมีธรรมให้แม่คุณแม่ใหญ่พ่อใหญ่ผู้ที่มีบุญมีกุศลเป็นลูกหลานไปนั่งใกล้ก็มีความเย็นมีความสุขเพราะพวกนี้ไม่มีอันตรายแล้วไม่มีพิษมีภัยฉะนั้นบุญใดกุศลใดที่เราบำเพ็ญแล้วมันก็ติดมาอยู่ตรงนี้เลยโยมจิตตรงนี้เลยโยมจิตดวงเล็กๆแต่มันไม่มีข้อมูลอะไรจะไปหาพาดูก็ไม่มีในหัวใจเราเนี่ยไปพาดูก็ไม่จะเลือดไม่จะก้อนเนื้อก้อนเลือดแต่เวลาต้องการปุ๊บมันจะมีแปลกไหมนี่แหละนักปราชญ์บัณฑิตท่านว่าจิตเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เอาสังขารไปเอาจิตไปจิตที่ฝึกดีแล้วนำมาเพื่อประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างเช่นหลวงพ่อสนองท่านทำไว้จิตที่ฝึกดีแล้วนำประโยชน์มาให้คนส่วนรวมได้เยอะแยะมากมายลูกศิษย์ลูกหาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็มาร่วมกันกิจกรรมฝึกตามท่านสอนแล้วฝึกตามท่านสอนก็ได้ประโยชน์นี่คือความเป็นจริงฉะนั้นในวันนี้ก็เหมือนกันน้อมนึกกระลึกถึงหลวงพ่อท่านนะพรุ่งนี้ท่านก็เป็นครบรอบท่านแล้วเราจงพยายามว่าน้อมนึกลึกถึงหลวงพ่อท่านและก็ทำบุญ

กุศลขอปฏิบัติบูชาสักวันหนึ่งก็ยังดีขอเอาคำสอนของท่านสักคำสองคำเอาไว้ที่ดวงใจและก็ปฏิบัตินึกถึงท่านทีไรก็สบายสบายนี่แหละความสุขนะแต่นั้นความสุขอยู่ตรงนี้แหละไม่มีอะไรหรอกโยมเราศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาตัวเองนะถ้าหลงตัวเองก็ดูให้ดีๆถ้าดูที่หลงปู่บุตรดาท่านว่าถ้าเห็นหนังกำพร้าผืนเดียวดูให้ดีๆถ้าดูให้เป็นปุ๊บจะเห็นทันทีเลยตอนนั้นแหละว่าธรรมะมันอยู่ตรงนี้แหละตอนนั้นไปศึกษาธรรมะในป่าในเขาในถ้ำในหิววัดโน้นวัดนี้วัดโน้นก็ดีวัดนี้ไม่มีหรอกโยมวัดเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติเขาเรียกว่าวัดหรือผู้ต้องการความสงบก็วัดจริงๆคือวัดจิตใจเหมือนกันในหลวงร.9ท่านสนทนาธรรมกับหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นถามว่ามหาปพิธได้เข้าวัดบ่อยไหมในหลวงก็ตอบว่าไม่ค่อยได้เข้าเพราะไม่ค่อยมีเวลาเยอะต่อมาก็มาวัดบวรนี้แหละหลวงปู่ฟันก็บอกว่านานๆมาทีก็ได้วัดถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญที่สุดคือวัดที่จิตใจวัดภายในตัวเรานี่แหละนะถ้ารู้จักวัดจะเห็นทันทีเลยวัดมันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ที่เสนาธนะหรือโบสถ์วิหารมันอยู่ที่ดวงใจความโลภยังหรือยำโกรธคุณมีอะไรเลิศความโกรธยังเยอะไหมความโลภยังเยอะไหมความหลงราคะโทสะทิฏฐิมานะตัวกูของกูอะไรต่อใดเยอะแยะมากมายเราเคยวัดบ้างไหมถ้าเราเคยวัดมันลดลงน้อยลงน้อยลงหรือยังอยู่เหมือนเดิมยิ่งแก่ยิ่งพูดยิ่งแก่ยิ่งเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดไม่ได้แต่เราต้องวัดถ้าเราวัดเป็นปุ๊บจะเข้าวัดทุกวันดังนั้นโกรธมาปุ๊บรู้วัดไหมเคยได้วัดไหมโกรธให้พ่อโกรธให้แม่โกรธให้สามีโกรธให้ภรรยาหรือโกรธให้คนต่างๆก็เหมือนกันถ้ารู้จักวัดจะขัดตัวเองให้สะอาดนะแต่เราไม่รู้จักวัดก็วัดไม่เป็นแต่นั้นเนี่ยมันจะว่าเข้ามาวัดโอ้อันอีกกรณีหนึ่งสถานที่ที่อยู่ขณะผู้ปฏิบัติอาจจะมีความเงียบสงบวัดนั้นก็ดีวัดนี้ก็ดีทุกวัดเนี่ยว่าก็ถือว่าวัดนะแต่นั้นสถานที่ของคนแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่นั้นวัดสังฆทานเหล่านี้ก็สมบูรณ์โดยทุกอย่างจะเป็นเสนาสนะจะเป็นสถานที่ก็สัพพยะแม้บุคคลที่อยู่นี่สำคัญที่สุดคือบุคคลที่สัพพยะนี่สำคัญมากสถานที่ก็สำคัญฉะนั้นเราจะบอกว่าที่จะมาได้ตรงนี้ต้องนึกถึงกับหลวงพ่อท่านมาอยู่จุดแรกนิดเดียวนี่แหละเพราะอาศัยบุญเพราะอาศัยบารมีเพราะอาศัยคุณงามความดีเพราะอาศัยคุณธรรมที่ท่านปฏิบัตินะเมื่อท่านปฏิบัติแล้วความเยือกเย็นความมีเหตุมีผลความมีสติปัญญามีความรู้ความฉลาดพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมสิ่งต่างๆให้เป็นสิ่งที่ยอมรับในสังคมเวลานี้ณประเทศไทยเหล่านี้จะไม่มีใครรู้จักน้องวัดสังฆทานไม่มีแต่นะทุกคนต้องเข้าใจว่ามาทำนี้เพื่อนะทำอะไรนอกจากจะมาปฏิบัติพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมเพิ่มชีวิตตัวเองให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีประโยชน์และมีโทษอะไรก็แล้วแต่ต้องทำไว้เองฉะนั้นให้ทุกคนทุกท่านนึกถึงท่านถ้าดวงวิญญาณของหลวงพ่อยังรับรู้รับทราบให้คิดว่าพวกเราทุกคนมาด้วยความเคารพมาด้วยความจริงใจฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้ดวงวิญญาณของท่านรับรู้รับทราบก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราแต่ในพวกเราเพื่อเป็นการไม่ประมาทก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีให้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญารอบรู้รู้รอบเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมครบรอบ12ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านก็คงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ว่ามาแล้วบุญใดกุศลใดที่ท่านบำเพ็ญแล้วปฏิบัติแล้วท่านได้แล้วท่านเห็นแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านก็อยู่ของท่านนะฉะนั้นพวกเราลูกหลานหรือผู้ปฏิบัติศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านก็ตั้งใจปฏิบัติต่อไปไม่ต้องท้อหลาบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อพุทธศาสนาเพื่อคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตจะไป
ขอให้บุญกุศลนั้นจงสนับสนุนเพิ่มพูนบารมีของท่านปรารถนามรรคก็ดีปรารถนาผลก็ดีปรารถนาความสุขก็ดีขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จประโยชน์แก่คุณโยมทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งแกให้ใกล้กันนะนั่งแกให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้

ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ทำยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปานนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพอจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพลึดพลัดงั้นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่

เราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกาเยเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ไงท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่ไงเพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปหยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็น
ลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอุทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติ

เมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลและจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์กับสัตว์

ให้รู้ทางสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสม

0: เวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโสท

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนา

ริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2500

0: 1969ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบูมบะแรงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ฟังสวดปฏิโมกปฏิโมกในที่นี้เป็นหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติให้เกิดความสงบเกิดความวิเวกของการฟังและปฏิบัติปฏิโมกสังวรสำหรับพระภิกษุทุกองค์ไม่เฉพาะใหม่และเก่าก็ต้องฟังทุกครึ่งเดือนใหม่ก็ต้องฟังทุกครึ่งเดือนหรือทุกสิ้นเดือนปฏิโมกข์นี่เป็นข้อวัดปฏิบัติของพระที่ทำผิดไว้ที่พระทำผิดไว้ทั้งหมด227อย่างเป็นต้นบัญญัติที่พระภิกษุสมัยก่อนทำผิดทั้งหมดพระองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ทำนี้ต่อไปนี้พระสังฆนาจารย์ก็เอามาร้อยกรองเข้าไปในพระไตรปิฎกคือเรียกว่าจานไปในสมุดข่อยหรือใบลาน ให้สวดเพื่อทบทวนให้จำได้ทุกตึงเดือนว่าเราจะไม่ทำผิดตามกำหนดนั้นเป็นความไม่บริสุทธิ์ของผู้กระทำทำให้เกิดความงุดหงิดเกิดความเศร้าหมองเกิดความฟุ้งซ่านเกิดเป็นนิวรณ์ถ้ากระทำหมดทั้งข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงเองแสดงโอวาทปาติโมกข์แต่ตอนหลังนี่ก็พระอรหันต์และพระภิกษุก็ทรงจำข้อวัดปฏิบัติทั้ง227ข้อนี้มาแสดงทุกกึ่งเดือนตอนนี้สมัยก่อนไม่ใช่สวดได้คนเดียวปฏิโมกข์นี่ไม่สวดได้คนเดียวสวดได้กับทั้งวัดหรือว่าสวดกันได้ทั้งวัดพระเป็นพันเป็นหมื่นลูกก็สวดได้หมดแต่ว่าใครบางองค์ก็เก่งไม่ได้หมดบางองค์ก็อาจจะได้ครึ่งกลางแต่ก็ต้องรู้หมดทุกองค์บางองค์ก็เห็นพระเขาเรียกว่าพระสูตรมาในพระวินัยเรียกว่าข้อวินัยเนี้ยพระองค์ก็เรียนจบพระองค์ก็ไปเรียนพระสูตรคือเรื่องราวต่างๆประวัติที่พระเจ้าแสดงพระองค์ก็จบแล้วก็ไปเรียนอภิธรรมอีกเรื่องจิตและเจตสิกก็ได้หมดพระองค์ก็สวดได้หมดเลยสวดได้ทั้งพระสูตรพระวินัยทั้งอภิธรรมที่สวดสมัยก่อนนะไม่ต้องใช้ตำราใช้ท่องปากต่อปากต่อกันเหมือนพวกนักร้องเพลงมันนักร้องเพลงพวกนี้ก็เหมือนกันก็ร้องเป็นกลับเป็นกรเป็นเรื่องเป็นราวได้เป็นเรื่องละครเป็นเรื่องอะไรเรื่องพระรักพระรามเรื่องรามเกียรติเนี่ยเขาก็ท่องปากเปล่ากันได้ก็ถ่ายทอดกันไปการที่พระไตรปิฎกสืบทอดมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าปากต่อปากทีนี้การสวดสมัยก่อนผิดตวงก็ทักทวงพระองค์ที่นั่งอยู่กลางธรรมาสน์นั้นก็ได้สวดได้เหมือนกันองค์ที่สวดได้ก็มีความชนิดชำนาญองค์ที่ฐานก็มีความชนิดชำนาญสามารถจะรู้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกเมื่อนักกฎหมายที่เรียนกฎหมายแล้วก็ย่อมมาล่างกฎหมายย่อมมาทบทวนกฎหมายกันได้ถูกต้องเพราะเรียนมาทางนี้ต้องมีความจดจำที่แม่นยำที่ไม่คลาดเคลื่อนที่ไม่เลอะเลือนสติสัมปชัญญะในการจำเป็นที่หนึ่งเป็นเลิศฉะนั้นที่พระไตรปิฎกเกิดขึ้นมาเนี่ยคำสอนเกิดขึ้นมาก็เกิดจากปากของพระพุทธเจ้าเกิดจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าการที่เกิดจากพระโอษฐ์พุทธเจ้าคือพุทธเจ้าได้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในดวงใจของพระองค์สว่างก็เกิดปัญญาเห็นชอบก็แสดงออกมาจากใจก็มาเป็นวาจาเมื่อวาจาออกมาแล้วก็ทุกคนก็ต้องจดจำพระอานนท์จดจำได้มากที่สุด 84,000 บางองค์พระอุบาลีก็จดจำพระวินัยได้บางองค์ก็จดจำพระสูตรได้ก็เอามาทบทวนแล้วก็มาท่องจำต่อกันมาแล้วก็มาลอยกรองเป็นตำรับตำราถ่ายทอดมาอินเดียเก็บไว้ตามแคว้นต่างๆพระเจ้าวิดินทุกแคว้นก็เอาพระไตรปิฎกไปไว้ในบ้านเมืองตัวเองถือว่าเป็นมงคลทำให้บ้านเมืองเจริญในการศึกษาพระศาสนาประเทศลังกาก็ได้รับอิทธิพลจากพระไตรปิฎกพระเจ้านิพพานได้200ปีพระเจ้าโศกก็ส่งพระไตรปิฎกมาเผยแพร่กับพระอรหันต์เอาต้นโพมาด้วยเอาลูกสาวที่เป็นพระอรหันต์มาเผยแพร่แล้วก็ส่งมาเมืองสุวรรณภูมิคือประเทศไทยเรามาขึ้นที่นครปฐมก็ส่งพระไตรปิฎกมาด้วยพระไตรปิฎกนี้ตรวจทานกันอยู่4ครั้ง5ครั้งตารยุกตระใหม่ก็ตรวจทานกันเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อน ะนั้นเรื่องพระไตรปิฎกที่มีมานี้ก็คือมีมาจากการสืบทอดจากการที่ท่องจำไม่ให้พลาดผิดต่อเนื่องกันมาเมื่อสมัยก่อนคนเก่งในการท่องหนังสือมากแค่40ปีเนี่ยครับคนที่จะบวชเนี่ยต้องท่อง7ตำนานจบ12ตำนานจบบางคนนี่บวชได้15วันพระปฏิโมกจบแต่ทำไมนี้คนเราทรงจำไม่เก่งแค่40กว่าปีมาแล้วนี่คนทรงจำก็เริ่มไม่มีความทรงจำไม่ชอบการทรงจำไม่บรรจุความทรงจำไว้ในสมองเรื่องของพระไตรปิฎกแต่คนสมัยก่อนมีความทรงจำได้เป็นเลิศเขามีสมาธิในการทรงจำฉะนั้นต่อไปคนเราก็จะเริ่มสงสัยมากขึ้นว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือสวดกันได้หรือเมื่อสมัยก่อนเขาเล่าต่อกันเป็นเรื่องเขียนหรือเปล่าพระไตรปิฎกเขียนกันมาหรือเปล่าเป็นเรื่องเดากันมาท่านลองคิดดูเถอะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็เรื่องอภิธรรมเนี่ยฮะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติย่อมไม่เข้าใจเลยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานที่ไม่ได้เรียนให้ลึกซึ้งไปจริงๆไม่เข้าใจเลยเรื่องจิตและเรื่องอารมณ์เรื่องของขันธ์ 5เรื่องของความเกิดดับเรื่องของอายตนะเรื่องปฏิสัมภิบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกิดขึ้นจากจิตผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนที่จะหายสงสัยในหลักปฏิบัติได้คือในพุทธศาสนาหายสงสัยในธรรมะในพระสูตรพระวินัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยพวกที่เข้าไปรู้จิตตัวเองพวกที่เข้าไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองมีญาณทัศนะคือความเห็นถูกต้องเป็นสมาธิฐิก็จะหายสงสัยจากเรื่องพระธรรมวินัยหายสงสัยในบุญในบาปในสวรรค์นิพพานว่ามีจริงหรือไม่ในเมื่อเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ยังเข้าไม่ถึงตัวที่ตัดสมุจเฉทประหารหายสงสัยโดยไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อโต้แย้งในพระธรรมวินัยเลยเนี่ยคือโสดาบันผู้ที่เจริญวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นที่รู้วาระจิตตัวเองคนที่รู้วาระจิตคนอื่นก็ยังสงสัยอยู่เสื่อมมาได้แต่คนที่รู้วาระจิตตัวเองกินเดินนั่งนอนที่รู้วาระจิตตัวเองปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรเกิดดับอย่างไรบุคคลนั้นจะหายสงสัยได้เร็วจะหยุดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศาสนาพุทธได้หมดแต่คนที่ฟุ้งซ่านคนที่คิดมากคนที่ราคะมากโทสะมากโมหะมากคนที่ปรุงแต่งอดีตมากอนาคตมากนิวรณ์มากพวกนี้จะไม่หายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งคิดมากยิ่งสงสัยมากเพราะนั่นเป็นนิวรธรรมที่สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีฉะนั้นที่เรามาสงสัยในศาสนาเนี่ยก็คือเรายังคิดมากอยู่เรายังไม่โอไปในโกน้อมในธรรมะเข้ามาใส่ใจไม่มีปัจจตังรู้เฉพาะตนเรายังอาศัยรู้จากคนอื่นอยู่เพราะไม่รู้จากตนเองรู้จักตำรับตำราบ้างรู้จักคนอื่นบอกก็ยังไม่หายสงสัยคนที่ยังสงสัยมากก็คือพวกที่รู้จักตำรับตำราพวกที่รู้จักปากคนอื่นบอกแต่ผู้ที่หายสงสัยในพระธรรมวินัยได้คือพวกที่รู้ด้วยใจตัวเองคือสามารถพิสูจน์โดยการประพฤติปฏิบัติให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองบุคคลพวกนี้เท่านั้นแหละที่จะหายสงสัยในพระธรรมในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลายความสงสัยจนหมดไปเรียกว่าอริยะเจ้าคือโสดาบันขึ้นไปแต่นั้นหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นหลักที่พิสูจน์ได้ที่สามารถจะการปฏิบัติเข้าไปสู่เป็นลำดับลำดับไปถึงที่สุดก็สามารถจะพ้นได้คือสามารถพ้นทุกข์ได้สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้คือพ้นทุกข์นี่หมายถึงว่ามีใจสงบเยือกเย็นและไม่เล่าร้อนได้การประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่เล่าร้อนได้ไม่กระสับกระส่ายไม่ทูลทุรายไม่เป็นคนโกรธไม่เป็นคนโลภไม่เป็นคนหลงไม่มีใจร้อนไม่มีไฟเผาใจอันนี้ถือว่าหลักปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสามารถทำได้ทุกคน

0: ดังนั้นเมื่อเราบวชในพุทธศาสนาเราก็จะมีข้อแม้อยู่เพราะเราบางทีเราก็ไม่สามารถจะตีแตกธรรมะต่างๆได้เพราะธรรมะนี่ลึกซึ้งเกินไปเหมือนคนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีอะไรจะขุดเอาน้ำมันมาได้จะขุดเอาแก๊สมาได้เนี่ยความจริงมันมีแก๊สมันมีน้ำมันมันมีแต่ไม่สามารถจะเอามาได้เพราะอะไรก็เพราะความลึกมันมากเกินกำลังของคนขุดคนสมัยก่อนก็จะขุดได้แค่น้ำใช้แค่น้ำกินแต่ก่อนนี่น้ำกินก็ยังขุดไม่ได้ไม่มีเครื่องมือก็อาศัยเช่นไปขุดไปคุยเท่านั้นเองแต่ต่อไปพอมีเครื่องมือน้ำกินก็ขุดให้ลึกได้เจาะบาดาลลงไปได้ แต่สมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆเริ่มก้าวหน้ามากน้ำมันก็สามารถไปขุดเจาะลึกลงไปตั้งหลายๆกิโลไปเอาน้ำมันมาได้แก๊สก็ไปเอามาได้ในกลางทะเลในกลางแผ่นดินเนี่ยนั่นเรียกว่าที่คนเจาะเข้าไปในลึกได้ก็เพราะมีความรู้มีความสามารถจะไปเอาความลึกซึ้งอันนั้นได้แต่ทางโลกเนี่ยไอ้ลึกซึ้งยังสำหรับคนมีกิเลสก็เจาะได้คนกว่าได้แต่ว่าทางธรรมนี่คนที่จะเจาะไปสู่ความลึกซึ้งก็คือเจาะที่ไหนคือเจาะไปสู่ศีลสมาธิปัญญาคือต้องลึกซึ้งให้สงบให้รู้จริงที่ใจตัวเองจริงจะเข้าใจเข้าถึงหลักความละเอียดอ่อนของจิตใจจึงจะเข้ารู้ลึกของธรรมะคำสอนพระเจ้าก็ต้องใช้หลักสติปัฏฐาน4จึงจะรู้จิตตัวเองเดินยืนนั่งนอนเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเพียรมากๆไปเถอะเพียร3วัน7วันเดือนครึ่งเดือนคือใช้สติปัฏฐาน4ละเอียดเท่าไรติดตามสติได้มากเท่าไรกำหนดรู้ได้เท่าไรก็ย่อมรู้ลึกซึ้งมากเท่านั้นอันนี้วิธีพิสูจน์อย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นเลยนอกจากการบำเพ็ญปฏิบัติจะให้คนอื่นเล่าว่ามีจริงอย่างไรเห็นจริงอย่างไรอย่างเงี้ยมันต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้ได้เอามือลงนั่งตามสบายทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเก็บความสงสัยไปยันตายความเชื่อไม่มีศรัทธาไม่เกิดนี่เราก็ทำเยอะๆแยะๆไม่จริงไม่จังในการลงทุนในการตั้งใจที่คนที่ทำจริงทำจังนี่ก็เพราะว่าเห็นจริงแล้วเกิดศรัทธาจึงมีความเพียรต่างกับเราหรือต่างกับคนอื่นทุ่มเทกายวาจาใจเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่ไม่มีศรัทธายังสงสัยก็ไม่ทุ่มเทอะไรทำกรรมฐานก็ทำเล็กๆน้อยๆพอฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่สงบก็เลิกทำเดินก็เล็กๆน้อยเดินไปใจก็เปลินเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เลิกทำกินก็กินโดยไม่ได้ตั้งสติกินไปตามอารมณ์ก็เลิกกำหนดคือไม่มีอะไรที่จะตั้งสติได้เต็มที่สมบูรณ์เดินก็ยังไม่ได้ตั้งสติให้สมบูรณ์นั่งก็ยังไม่ได้ตั้งสติให้สมบูรณ์นอนก็ยังไม่ได้ตั้งสตินอนให้สมบูรณ์กินก็ยังไม่ตั้งสติกินให้สมบูรณ์ดังนั้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเมื่อเรายังไม่ตั้งสติให้รู้ชัดแจ้งในการยืนเดินนั่งนอนให้สมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจตัวเองได้เพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พอเพราะไม่สามารถจะเข้าไปดูธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่จับใจดังนั้นเรียกว่าของที่จับด้วยตาได้ของที่เห็นด้วยตาได้ของที่ได้ยินด้วยเสียงได้ของที่ดมด้วยจมูกได้ที่ได้กลิ่นได้ของที่ได้รับรสได้เปรี้ยวหวานมันเค็มคือของที่สัมผัสได้ด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยกายนี่ก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นกองแห่งรูปกองแห่งรูปนี่เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเป็นของเสื่อมเป็นของเสื่อมเป็นของเกิดแล้วก็ดับเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่ยาวนานที่ของที่จับด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายไม่ได้สิ่งที่ต้องจับด้วยสติกับ สมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งที่จะรู้ด้วยใจได้เนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญานั่นคือนามคือตัวรู้คิดนึกนั่นคือตัวนามเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นจิตอันนี้เป็นของละเอียดอ่อนที่ไม่มีตัวตนมองเห็นไม่เห็นด้วยตาจะมองดูด้วยตาไม่ได้ต้องใช้ตาปัญญาตาที่สามจะดักฟังก็ไม่ได้จะดมเป็นกลิ่นก็ไม่ได้จะเห็นเป็นรูปก็ไม่ได้จะเป็นแสงเขียวแสงขาวก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่ว่าวิญญาณนี่ละเอียดอ่อนขนาดไหนขนาดหลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะจับได้จะเอาข้องจุลทรรศน์เอาอะไรมาขยายแล้วขยายอีกที่ว่าเทคโนโลยีก้าวหน้ายังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสจะจับวิญญาณตัวเองได้ไม่สามารถจะจับวิญญาณของมนุษย์ได้ใช้กล้องถ่ายรูปไวแสงไวอะไรก็ยังจับไม่ได้ให้ไวแสงแค่ไหนก็จับวิญญาณไม่ได้ไอ้เสียงดักกวังไวเสียงเท่าไรก็จับวิญญาณที่เป็นเสียงไม่ได้สิ่งที่จับได้ก็คือสติสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ความไวของจิตความไวของวิญญาณความไวของความรู้สึกตัวเองฉะนั้นพอเราเข้าจับถึงจิตใจตัวเองได้เราก็ตัดความกังขาได้หมดพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้เองรู้ที่ใจนี้เองบุญที่ใจนี่เองบาปที่ใจนี่เองสวรรค์นรกนิพพานพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงรู้ที่จิตของพระองค์นี่เองเพราะนั้นที่เราจะรู้ได้ก็ที่จะถึงบางอ้อได้ก็อ้อเราได้จัดใจสงบแล้วเราก็เริ่มรู้ความจริงแล้วเรารู้ว่าใจไม่สงบเราก็รู้ว่านี่มันตัวทุกข์รู้จากความทุกข์ที่ใจคนแล้วก็รู้ว่าอ้อนี่ใจที่สงบใจที่ปล่อยวางเป็นเพราะในใจที่สว่างที่ว่างใจที่จะไปสวรรค์นิพพานได้เราก็รู้ทั้งกิเลสมากกิเลสน้อยทั้งไม่มีกิเลสของตัวเราไอ้การที่ไม่ที่รู้ในตัวเราเนี่ยเราจะเป็นเครื่องวัดเป็นกระจกอันหนึ่งที่ส่องให้เห็นตัวเองได้ชัดความสงสัยในพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในบุญบาปในสวรรค์นิพพานก็จะหมดความสงสัยแต่การอ่านการถามการพูดสนทนาก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งเป็นอุบายหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดอยากกระทำความดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ค้นคว้าก้าวหน้าต่อไปได้ก็ไม่ใช่ไร้มรรคผลการอ่านก็ดีตามที่เราไปเรียนศึกษาธรรมะปฏิปิฎกการพูดคุยกับบัณฑิตผู้รู้ก็ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติพิสูจน์คนกว่าหลักธรรมพุทธเจ้าได้มากฉะนั้นเรื่องทั้ง3ประการเนี่ยเราก็จะต้องมีอยู่ในตัวเราเมื่อเรามาบวชระยะสั้นก็ดีระยะยาวก็ดีการประพฤติบัติใจจำเป็นต้องมีเพราะเราจะปล่อยให้ใจเรานี้เลื่อนลอยไปสู่แต่อดีตไม่เคยคิดก่อมากลับมาคิดใหม่อีกซึ่งไม่ได้อะไรที่มันเลยไปแล้วเราก็มาจมปลักอยู่ในอดีตบางทีเราก็กังวลแต่อนาคตเราก็ใจเราก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งกังวลแต่เรื่องอนาคตเพื่อเพ้อฝันแต่เรื่องอนาคตใจเราก็จมไปอยู่กับอนาคตสิ่งที่จะรู้ก็คือต้องรู้ปัจจุบันธรรมะนี่ต้องรู้ปัจจุบันต้องตัดอดีตออกตัดอนาคตออกถ้าเรายังปฏิบัติตัดเรื่องเก่าไม่ได้คืออดีตตัดเรื่องใหม่ไม่ได้คืออนาคตก็ยังไม่รู้จิตเห็นจิตตัวเองยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมที่ใจไม่สามารถจะรู้ไม่รู้แจ้งธรรมะที่ใจได้เพราะจิตตัวเองยังไม่ว่างจิตตัวเองยังวุ่นอยู่วุ่นวายอยู่กับอนาคตวุ่นวายอยู่กับอดีตฉะนั้นธรรมนิกเป็นธรรมที่เป็นกลางคืออยู่กับปัจจุบันเดินยืนนั่งนอนกินพูดคิดนึกให้รู้เท่าทันหรือรู้ขณะที่กำลังทำอะไรอยู่รู้เดินอยู่ไม่ไปคิดอย่างอดีตอนาคตนั่งรู้อยู่ว่านั่งหายใจอยู่ภาวนาอยู่ตัดไม่คิดอดีตอนาคตนอนรู้อยู่ไม่ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตกินรู้อยู่ไม่คิดถึงเรื่องอดีตอนาคตเอาปัจจุบันที่กระทบสัมผัสนี่เรียกว่าธรรมะปัจจุบันธรรมะที่เป็นกลางฉะนั้นเราจะรู้ได้เห็นได้สิ่ง อันนี้ได้เราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งการที่เราจะได้ผลมากที่สุดก็คือทำความเพียรตลอดวันตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็ตั้งสติทำความเพียรทันทีเดินก็มีความเพียรในการมีสติความเพียรในที่นี้ก็คือพยายามระลึกตัวเองไม่ใช่เพียรไปนั่งให้เหนื่อยเดินให้เหนื่อยนอนให้เหนื่อยอะไรไม่ใช่ทำให้ลำบากคือเพียรพยายามตั้งสติไว้ที่กายตัวเองให้มากมากเวลานั่งก็ตั้งสติสัมปชัญโญรู้ตัวทั่วพร้อมสติมารู้ว่าตัวเองนั่งตรงก็ดีนั่งง่วงก็ดีนั่งโงกก็ดีนั่งตัวงอตัวเหยียดแล้วก็ให้รู้ตัวเองอย่างนั้นยืนเดินเคลื่อนไหวอย่างไรก้าวสั้นก้าวยาวก็เรียกว่าตั้งสติในการอิริยาบถของตัวเองก็เรียกอินทรีย์สังวรสำรวมในอินทรีย์เมื่อสีแก่ข้าก็ย่อมเกิดศีลสมาธิปัญญาอย่างเด่นชัดศีลสังวรคือการสำรวมไม่ละเมิดคำพูดไม่ละเมิดทางกายอินทรีย์สังวรก็สำรวมตาระวังตาไม่เหลือบตาลอกแลกระวังในการดูหูก็ไม่เชื่อฟังโดยการไม่กำหนดรู้ว่าฟังอะไรกลิ่นกำหนดรู้ว่ามันกลิ่นชอบไม่ชอบกลิ่นอย่างไรรสกำหนดรู้ในการพิจารณาการเคี้ยวทุกคำกลืนเรียกกำหนดมีอินทรีย์สังวรเวลากินก็พิจารณาทุกคำกลืนไม่ยืนเดินนั่งนอนมีอินทรีย์สังวรเรียกพลังเป็นพลังหรืออินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แปลว่าพละกำลังอินทรีย์สังวรแปลว่าสังวรพละกำลังให้เกิดให้มากขึ้นฉะนั้นภิกษุถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรแล้วย่อมไม่สงบไม่มีศีลสังวรไม่มีศีลสังวรย่อมไม่สงบย่อมฟุ้งซ่านกับตาที่เห็นรูปย่อมฟุ้งซ่านกับหูที่ได้ยินเสียงย่อมฟุ้งซ่านกับกลิ่นที่ดมย่อมฟุ้งซ่านกับรสที่ได้กินไปแล้วย่อมฟุ้งซ่านกับการสัมผัสทางกายย่อมฟุ้งซ่านกับไปน้อมนึกคิดแต่อารมณ์ภายนอกคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องเก่าๆบ้างย่อมฟุ้งซ่านกับอารมณ์ภายนอกดังนั้นภิกษุผู้ใส่ใจด้วยการดำรงสติปัฏฐาน4ย่อมไม่ระวังใจรักษาใจไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่ปล่อยเกินไปก็คือระวังการกระทำของตัวเองคือจะยืนเดินนั่งนอนก็สำเนียกดูตัวเองเช่นประคับประคองเช่นเราลมหายใจเนี่ยพระองค์ท่านบอกให้สำเนียกฟังว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรออกอย่างไรมีลักษณะอย่างใดที่ว่าเรียนธรรมะก็คือการเรียนรู้ธรรมก็คือการเรียนรู้กายวาจาใจรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียนรู้อย่างนี้เองที่พระเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้เองตรัสรู้เรื่องอายตนะภายในภายนอกและปล่อยวางขันธ์ 5ได้ก็คือการทำจิตของพระองค์ไม่ยึดว่าเป็นตัวเราตัวเขาได้นี่เองเห็นพระไตรลักษณ์ก็คือเป็นวิปัสสนาที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดจะเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้ในโลกนี้โลกนี้ย่อมเป็นอนิจจังย่อมเป็นทุกข์ย่อมเป็นอนัตตาในที่สุดหายความสงสัยในเรื่องตัวตนคนเราเมื่อมีความโกรธเนี่ยย่อมยึดว่าตัวเองดีตัวเองสำคัญแล้วก็คิดว่าคนอื่นไม่ดีนั่นคือตัวตนเกิดขึ้นคนจะรักก็คิดว่าตัวเองนั่นดีคนอื่นนั่นดีคิดว่าตัวเองนั่นดีสวยหล่อแข็งแรงแล้วก็คิดว่าคนอื่นนั่นดีน่ารักอันนี้เมื่อเกิดยึดเป็นตัวตนแล้วก็เกิดความรักเกิดความปรุงแต่งเกิดความทุกข์ความร้อนตามมากิเลสตัณหาก็ตามมาเกิดความโลภก็เช่นเดียวกันก็เกิดความปรุงแต่งว่าอันนั้นมีค่ามากอันนั้นดีมากไอ้นั่นเป็นตัวเป็นตนไอ้นั่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าได้มาแล้วเราจะเอามาใช้จะเป็นของเราก็เกิดความโลภความอยากได้อยากสัมผัสขึ้นมานี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นไม่เห็นความทุกข์ของการได้มาอันนั้นและไม่เห็นความที่แตกสลายของมันในที่สุดก็เลยกลายเป็นตัวเป็นตนที่เกิดความโลภมากโกรธมากรักมากชังมากอะไรเมื่อเราไม่รู้จิตเห็นจิตเราแล้วเราก็ย่อมปล่อยไปตามอารมณ์พวกนี้อยู่ตลอดเวลา ไม่มีหลักอะไรที่จะป้องกันตัวเองได้เลยเมื่อเราขาดสติสมาธิปัญญาแล้วฉะนั้นภิกษุผู้ปฏิบัติก็ย่อมมีความเพียรในเรื่องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ค้นคว้าสิ่งเหล่านี้เจริญสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาด้วยกายวาจาใจก็ต้องน้อมเข้ามาอยู่ตลอดน้อมไปเรียกโอปัญญิโกเนี่ยคือไม่ใช่น้อมด้วยคำพูดไม่ใช่น้อมด้วยการฟังต้องน้อมมาในจิตตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังนั่งขณะนี้เรากำลังนอนขณะนี้เรากำลังกินขณะนี้เรากำลังคิดนึกอะไรคือน้อมเข้ามาอย่างนั้นเป็นปัจจตังอย่างนั้นเป็นโอปัญญิโกอย่างนั้นเรียกว่านั่นปฏิบัติธรรมแต่นี้ถ้าเราปล่อยล่ะเราปล่อยไม่น้อมขณะนั่งเราก็คิดแต่เรื่องอื่นคิดแต่เรื่องปรุงแต่งไปเรื่องอดีตบามากปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตมากกังวลมากเดินเราก็คิดอดีตอนาคตกังวลมากนอนเราก็คิดอดีตนั้นโคตรกังวลมากปรุงแต่งไปอสุอดีตอนาคตทั้งกินทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งถนอนนั่นเรียกว่าปล่อยจิตออกข้างนอกหลงโรคโกรธได้ทันทีพอเราปล่อยจิตของเราเจนออกไปข้างนอกเจนฟุ้งเจนเข้ามาสู่ความสงบไม่ได้เลยกำหนดลมไม่ได้คนที่ฟุ้งมากๆเนี่ยกำหนดลมไม่ได้นะกลับมาดูตัวเองไม่ได้เพราะฟุ้งมากๆเนี่ยร้อนกระวนกระวายแสดงออกเนี่ยบางคนเป็นโรคจิตเนี่ยพวกคนที่เป็นโรคจิตพวกนี้คิดไม่หยุดน้อมเข้ามาสู่ตัวไม่ได้น้อมมาเห็นหูเห็นตาเห็นจมูกเห็นลิ้นเห็นกายเห็นใจสติสัมปัญญะไม่มีดูตัวเองลองไปสอนให้คนที่ไปโรคจิตเนี่ยดูตัวเองคือดูไม่ออกเห็นตัวเองไม่เห็นเขาก็จะคิดแต่เรื่องความเศร้าความเครียดที่เขาได้กระทบมาเรื่องอะไรที่เขาได้รับมาเขาก็จะไปอยู่กับอันนั้นเขาจะตกอยู่ในอดีตของเขาหรือเขาจะกังวลเรื่องอนาคตของเขาไม่ใหม่เขาจะกังวลเรื่องอนาคตและต่อไปจิตเขาก็จะตกอยู่ในอดีตจะเรียกว่าทำอันมืดดำทำอันไม่สว่างเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่รู้จักตัวเองเลยเขาจะรู้จักแต่อดีตเขารู้จักแต่อนาคตแต่เขาไม่รู้จักตัวเองว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาคิดจนเขาไม่รู้ใจตัวเองจึงเป็นโรคจิตพวกโรคจิตนี้คิดมากกว่าคนธรรมดาคิดขาดสติไอ้ตัวคิดเนี่ยมันมีแต่ตัวสติไม่มีแต่อย่างที่เราที่คิดแล้วไม่พูดเนี่ยเรายังมีสติอยู่คิดแล้วไม่ทำนั่นเรายังมีสติอยู่กิเลสมีเท่ากันมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังแต่มันมีสติควบคุมมีความละอายอยู่มีความระวังอยู่จึงไม่พูดตามความคิดถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็จะพูดตามความคิดเองนั่นคือคนโลกจิตบางทีเราก็คิดอะไรประหลาดนะคนเรานะถ้าพูดตามความคิดตัวเองตายเลยประหลาดออกมาเลยคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยนั่นน่ะคนที่อย่างที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว่าเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไร้สาระก็มีคิดพิสดารอะไรต่ออะไรไปแปลกๆนั่นคือความโรคจิตชนิดหนึ่งที่เป็นประสาทที่เป็นอันนั้นเนี่ยถ้าเราคิดจนไม่หยุดแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้อันนั้นน่ะจะออกมาเป็นคนโรคจิตเป็นคนโรคประสาทพูดตามจิตพวกนั้นแล้วก็กลายเป็นคนไม่ปกติ
1: มีด้วยกันสองอย่างที่อยู่ร่วมกันที่จะอยู่กันได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหาคือเรียกว่าตามหลักโบราณประเพณีหรือตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่แบบสามัคคีเหมือนกับบ้านเนี่ยถ้าทำเสาเดียวมันเป็นบ้านไม่ได้มันต้องสี่เสาขึ้นไปหรือไม่ก็หกเสาเก้าเสาทำไมเสาเดียวมันทำบ้านไม่ได้จะทำได้ไงในเมื่อมันมีเสาเดียวมันค้ำไม่อยู่รับน้ำหนักไม่ได้การอยู่ด้วยกันหมู่มากก็เหมือนบ้านใหญ่มันน้ำหนักมันมากก็ต้องมีความสามัคคีความสามัคคีทำไมจะสามัคคีคนที่สามัคคีได้เนี่ยคือเสียสละร่วมกันทำอะไรก็ทำด้วยกัน เช่นสามัคคีสวดมนต์เช้ามนต์เย็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดอะไรเงี้ย

าเรียกว่านี่ความสามัคคีหน้าที่ซึ่งกันและกันช่วยเกื้อกูลกันนี่ก็เรียกว่าหลักสามัคคีตอนนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างทำไม่เกื้อกูลกันนี่เขาถือว่าขาดหลักสามัคคีดังนั้นถ้าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องเกื้อกูลกันแล้วก็เรียกว่าประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันทำอะไรก็พร้อมกันเมื่อทำอะไรพร้อมกันแล้วนั้นเรียกว่าสามัคคีย่อมอยู่กันอย่างสนุกเป็นสุขไม่เร่าร้อนใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่ขาดแต่ถ้าเราไม่สามัคคีเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำก็อยู่กันไม่มีความสุขจะมีปัญหาทันทีแล้วก็

ก็อยู่กันไม่มีความสุขจะมีปัญหาทันทีแล้วก็เมื่อสามัคคีนี้เกิดขึ้นเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นที่ว่าอยู่ด้วยกันให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเนี่ยก็จำเป็นต้องเอามาใช้อย่างนี้เราอยู่ด้วยกันระวังความอยู่คนเดียวระวังความคิดเพราะอยู่คนเดียวจะคิดเพ้อฝันคิดเลื่อยเปื่อยไปเลยคิดเรื่องที่ไร้สาระเคลื่อนที่ไม่เป็นจริงจะคิดมากมายทำให้ตัวเองไม่สงบเพราะอยู่คนเดียวจะคิดแต่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่คิดเพราะมันมีคนโน้นพูดคนนี้พูดคนโน้นทำคนนี้ทำเราก็ใจเราก็เลยไม่เพ้อฝันไม่คิดมากก็ไม่ต้องระวังจิตเท่าไหร่แต่ต้องระวังวาจาอย่างวาจาเนี่ยคนเราจะทะเลาะกันในเรื่องวาจาโกรธกันเรื่องวาจาส่วนใหญ่จะทำกันให้เสียหายแค่ไหนก็วาจาฉะนั้นวาจาเนี่ยปากกับใจต้องตรงกันดังนั้นถ้าเราจะอยู่ด้วยกันก็ต้องคิดก่อนค่อยพูดแล้วเราจะเป็นมิตรแท้กับทุกคนจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนเพราะเราคิดก่อนค่อยพูดจะพูดแล้วมาคิดที่หลังเนี่ยจะรู้เลยว่าเราพูดผิดเราพูดไม่ดีเงี้ยทำให้เขาต้องเดือดร้อนฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องระวังวาจาคนที่อยู่ในสังคมไม่ระวังวาจาเนี่ยแตกร้าวหมดโกรธเกลียดกันทะเลาะกันมีเรื่องกันไม่จบไม่สิ้นมึงว่ากูกูว่ามึงแค่วาจาเนี่ยฆ่ากันได้ทั้งเมืองเครื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนะวาจาเนี่ยเครื่องน้ำพึ่งหยดเดียวถ้าคนเราสงวนวาจาเป็นปิยวาจาไม่กล่าววาจาที่ให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรากล่าววาจาให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะต้องเดือดร้อนที่หลังเพราะกล่าวด้วยอารมณ์ไม่ชอบอย่างเงี้ยกล่าวด้วยอารมณ์ริษยาเรากล่าวด้วยอารมณ์พยาบาทกล่าวด้วยอารมณ์โทสะเงี้ยอันนี้พอพูดไปแล้วนั่นแหละคนที่ร้อนก็คือตัวเราด้วยคนที่ฟังก็ร้อนอยากจะโต้ตอบอยากจะให้มันเจ็บปวดเหมือนที่ตัวเองเจ็บปวดเขาว่าเราก็เลยมันเจ็บแล้วก็ต้องว่าตอบไปไอ้คนถูกว่าตอบก็ต้องเจ็บปวดก็ต้องว่ากลับมาอีกนี่คือทุกโทษก็เกิดจากวาจาที่ไม่ระวังวาจาทั้งนั้นอยู่กันเนี่ยขอให้พูดดีๆกันถ้าโกรธเราจะพูดโกรธแล้วไปนั่งสงบใจสักพักหนึ่งใจดีแล้วค่อยมาคุยกันอาตมานี่แอบไปลงครัวเจอได้ยินโยมใช้วาจาที่โกรธกันอาตมาก็เห็นใจนะคนอายุมากๆเนี่ยก็อารมณ์ก็แต่ที่จริงก็ไม่ควรจะใช้ถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ยินนะก็ไม่ดีที่อาตมาไปได้ยินเองก็ต้องอภัยเห็นใจอ่ะเพราะว่าเขาทำมากกว่าที่เขาแสดงออกคือโยมเสียสละมากอ่ะทำจนเหน็ดเหนื่อยมากก็อภัยแต่ที่จริงแล้วถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ถูกเพราะใช้เสียงตวาดเงี้ยไม่ถูกคนเราไม่ใช่เด็กไม่อยู่ในวัดนี่เขาไม่ตวาดกันละยอมแต่คอกขู่ตวาดนี่เขาไม่ใช้เพราะมันเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงเกินไปสำหรับคนที่ฟังจะตวาดจะคอกขู่พูดจาเงี้ยเราตวาดจะไม่ได้นะเพราะคนมาอยู่นี่ไม่ใช่ลูกหลานกันเราเพียงมาภาวนาเป็นญาติกันมาเป็นสหธรรมิกแต่ไม่มีสิทธิที่เราจะไปตวาดไปตะคอกขู่ใครจะใช้คำหนักใส่อารมณ์ไปไม่ได้ต้องคิดให้ดีอย่างนี้เราจะใช้ไม่ได้นะก็ต้องระวังวาจาเดี๋ยวถ้าใครตะคอกขู่กันไม่บ่อยก็เอาเทปไปอัดแล้วก็มาเปิดที่ลานธรรมใช่ไหมโยมก็จะโอ้นี่ใครอ่ะตวาดดังลั่นเลยก็ไม่ดีอายเขาตอนนี้เราก็เลยก็เห็นใจแหละคนทำงานเนี่ยต้องก็คงต้องทำแบบคนมีสติทำแบบเมตตาแล้วก็ทำก็จะให้มันความโกรธนี้ครอบงำไปก็บอกศาลานี้ธรรมคนทำอาหารนี่มีบารมีมากจะเป็นคนไม่อดไม่อยากอีกต่อไปแล้วเลิกจนแล้วพวกแม่ครัวเนี่ยเลิกจนทุ

ชาติแล้วเกิดชาติใดแสนใดก็ไม่จนแล้วพวกแม่ครัวเนี่ยเลิกจนคนที่เป็นแม่ครัวนี่ไม่มีรู้จักคำว่าจนนะต่อไปถ้าตามหลักกันนะจะเป็นคนไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเหมือนพระเจ้าพิมพิสารนะคุมคนทำโรงครัวคุมพวกคน500ครอบครัวทำอาหารส่งพระรวยไปเป็นชาติแผ่นดินมีวาสนามากเพราะอะไรเพราะเป็นเองเป็นคนหน้าคุมกบักศาลานิยธรรมเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมฐานพระเนี่ยบิณฑบาตพอสมาทานธุดงค์เนี่ยสมาทานธุดงค์ข้อเนี้ยคือสมาทานกรรมฐานข้อเนี้ยคือเรียกศาลานิยธรรมคือบิณฑบาตต้องมาใส่บาตรกับพระทุกวัน4องค์เวลาจะจำพรรษาที่ไหนเนี่ยจะต้องไปให้มีพระ4องค์ขึ้นไปสมาทานว่าข้าพเจ้าจะขอกรรมฐานบทนี้ถือไปถึง12ปีเพราะ12ปีถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตที่ไหนในป่าในดงจะมีเทวดามาให้จะไม่อดองค์เดียวเนี่ยสามารถพอสำเร็จแล้วจะเรียงพระได้500องค์เป็นพันองค์อาหารที่พระสารานิยธรรมทำเนี่ยกรรมฐานบทนี้สำเร็จแล้วเนี่ยจะกินไม่หมดเขาเรียกว่าเหมือนบาตรทิพย์เลยสมัยก่อนมีภิกษุณีมีพระภิกษุถือกันถือสารานิธรรมสารานิธรรมนี่หมายถึงต้องไปบิณฑบาตแล้วก็จะมาแบ่งให้พระ4องค์แล้วก็จะประกาศแถวบ้านไว้สมัยก่อนประกาศว่าพระองค์นี้นะหรืออาตมาจะมากำลังถือสารานิธรรมพวกญาติโยมจะรู้แล้วอ๋อสารานิธรรมพระองค์นี้กำลังถือกรรมฐานบทนี้จะต้องบิณฑบาตทุกเวลาตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยก่อนเที่ยงในบินได้สมมติมีพระ10องค์เนี่ยท่านก็ไปบินกลับมาแล้วก็จะใส่บาตรให้ทุกองค์เลยแต่ถ้าเหลือก็ฉันถ้าไม่เหลือก็ต้องยอมอดถ้าไม่พอก็ไปบินมาใหม่ถ้าไม่มีก็ต้องยอมอดและห้ามโกรธแต่ว่าเราทำไปได้10ปีเนี่ยเกิดไปโกรธแล้วแหมเนี่ยนะพระพวกนี้ไม่เหลือไว้ให้เราเลยเงี้ยพอโกรธปุ๊บต้องตั้งต้นนับ1ใหม่แต่ถ้าสมมติว่าใส่บาตรทุกวันเนี่ยพระ10องค์หรือ4องค์ขึ้นไปเนี่ยบิณฑบาตแล้วมาใส่จนไม่โกรธเลยเนี่ยถึง12ปีพอวันที่12ปีเนี่ยถ้าองค์นี้ไม่โกรธก็จะสำเร็จเลยพอสำเร็จแล้วเนี่ยท่านจะไปบิณฑบาตที่ไหนคนบ้านไหนจะไม่ใส่บาตรไม่มีเทวดาจะต้องดลใจไปอยู่ในป่าในดงก็ไม่อดไม่อยากถือว่าเป็นผู้มีลาภมากสมมติว่าญาติโยมสมมติว่าพระ500องค์เนี่ยญาติโยมเขาทำสลักกระพัดเนี่ยพระองค์ทำสาราเนี่ยทำต้องถูกลาภได้ลาภมากได้บาตรได้จีวรได้อาหารมากกว่าองค์อื่นเป็นผู้มีลาภสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพอดีพระที่ทำสาราเนี่ยทำเนี่ยพอดีเกิดศึกสงครามพระก็หนีไปในป่าก็ไปยังไงไปบิณฑบาตกับโคนไม้มาเลี้ยงพระ500องค์ภิกษุณีก็หนีไปในป่าก็มาเลี้ยงภิกษุณี50องค์ไปบิณฑบาตกับพวกเทวดาจนกว่าศึกสงครามจะหมดแล้วก็ขับออกจากป่าก็มาอยู่เมืองก็มาบิณฑบาตชาวบ้านแต่ตอนที่หลบไปนั่นน่ะด้วยอานิสงส์ทำสารานิยธรรมเนี่ยไม่อดเทวดามาใส่บาตรฉะนั้นบางทีถ้าถือไปถึง12ปีวันนี้จะสำเร็จแล้วท่านก็ไปพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาถวายพระหมดแล้วก็เอาบาตรไปตั้งแต่ตัวเองก็ลงไปอาบน้ำพอขึ้นมาพระท่านก็ที่อาหารไม่พอก็ยกบาตรไปฉันท่านก็ขึ้นมาแต่งตัวได้นึกว่ากูจะสำเร็จวันนี้ก็เลยโกรธเลยดูสิเราถือมาจะ12ปีเนี่ยบิณฑบาตให้พระมาจนไม่รู้เท่าไรเนี่ยมันนึกถึงบุญคุณตัวเองแค่วันเดียวเราจะสำเร็จครบ12ปีเนี่ยยังมาเอาบาตรเราไปกินก็โกรธเท่านั้นแหละไม่สำเร็จเลยไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต้องกลับไปตั้งต้นนับใหม่การให้ทานเนี่ยต้องไม่โกรธจึงจะได้บุญมากก็แสดงว่าโยมเนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยต้องไม่โกรธเป็นแม่ครัวเนี่ยห้ามโกรธแม่ครัวเนี่ยเท่ากับสารานิยธรรมโยมทำเนี่ยอาจจะมากกว่า12ปีอีกแต่ห้ามโกรธถ้าโกรธแล้วต้องนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าไม่โกรธเนี่ยโยมจะมีลาภมากสมัยก่อนมีพระภิกษุณีเนี่ยทำสารานิยธรรมบิณฑบาตเลี้ยงพระด้วยกันแต่ต้องใส่บาตรวันละ4องค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสารานิยธรรมแต่นี้องค์หนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จ
พราะนั้นทำไปจนตายเลยบิณฑบาตไปเรื่อยๆแล้วไม่สำเร็จเพราะว่าท่านแบบคงจะแบบทำไม่สมบูรณ์ท่านก็พยายามทำอาจจะได้3องค์มั่ง2องค์มั่ง10องค์ท่านก็ทำสารานิธรรมแต่ไม่ครบแล้วท่านก็ตายไม่สำเร็จแล้วองค์หนึ่งที่นั่งกรรมฐานตรงนั้นเพื่อนกันนะไม่ทำบอกเราบวชนี่ถือว่าไปนิพพานดีกว่าเราไม่ต้องการได้ร่ำรวยไม่ต้องการได้ทรัพย์สมบัติแล้วเราต้องการไปนิพพานเดินนั่งกรรมฐานเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ให้ฐานใครบิณฑบาตฉันแล้วก็ไม่ให้ใครพระสึกก็ตายด้วยกันทั้งคู่องค์ทำศาลานี้ทำเนี่ยที่บิณฑบาตถวายพระทุกวันเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาเขาบริวารมากวิมานมากรุ่งเรืองมากรัศมีมากแต่เพื่อนที่ไปเกิดเทวดาด้วยกันเป็นเทวดาจนองค์ที่กรรมฐานก็เป็นเทวดาจนกว่ามีอนุภาพเท่ากันจริงแต่ว่าจนกว่ารัศมีน้อยกว่าบริวารเรียกว่าบริวารน้อยกว่าพอลงมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยก็ลงมาเกิดตัวองค์ที่เป็นสารานิธรรมที่ถวายอาหารทุกกับพระเนี่ยก็มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินและตัวองค์เทวดาที่ไม่ทำสารานิธรรมก็เกิดมาเป็นลูกนางสนมมาเกิดพร้อมกันเลยแล้วพอได้ขวบหนึ่งพอพูดได้ก็ระลึกชาติได้ทั้งคู่องค์สารานิธรรมเขาบอกเนี่ยก็คุณนั่นน่ะเองนั่นน่ะมาตอนเป็นพระน่ะไม่ยอมตักบาตรทำบุญไม่ยอมทำสารานิธรรมสิจึงได้เกิดมาเป็นลูกนางสนมจึงได้จนนะเลยต้องมานอนเปลวไหวอ่ะบอกเออใช่สิก็ท่านนั่นน่ะทำสารานิธรรมจึงได้มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินมานอนในเปลท้องอู่ท้องก็คุยกันนั่นแหละเพราะเป็นเพื่อนกันนี่เสร็จแล้วพอหลานนั้นจะเผลอตัวคุยกันในอดีตพอไม่มีคนใช้พอพวกนางสนมที่เป็นแม่เลี้ยงมาดูเอ๊ะเด็กสองคนที่คุยกันได้ตกใจก็แอบดูก็คุยพอเผลอคนจะคุยก็เลยไปฟ้องเจ้าแผ่นดินฟ้องบอกว่าคิดว่าเด็กสองคนนี้จะมีวิญญาณมาสิงหรือเป็นพวกผีศาจอะไรมาเกิดพบพูดกันได้แล้วก็พูดอะไรเรื่องที่ไม่รู้เลยบอกพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกเราก็ไม่น่าว่าลูกเราจะเป็นอย่างนั้นให้คนราชครูไปดูคนที่ฉลาดไปฟังไปสืบดูซิว่าเป็นยังไงลูกเรามันมีผีสิงจริงๆหรือเปล่าทำไมจึงคุยกันได้ทั้งที่เด็กยังไม่โตยังนอนอยู่ในเปลก็ไปฟังสังเกตดูก็ได้ยินพูดเรื่องท่านก่อนทำตักบาตรทำบุญสิทำสารานิธรรมชาตินี้จึงได้มาเป็นลูกเจ้านอนในอู่ทองเลยก็คุยกันอย่างนั้นแหละก็มาบอกเจ้าแผ่นดินบอกคุยจริงๆแต่กระหม่อมฉันก็ไม่สามารถจะตีแตกว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องวิญญาณหรือเปล่ามีวิญญาณอะไรมาสิงหรือเปล่าก็เลยต้องไปทูลถามพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่านั่นแหละเขาพูดเรื่องจริงเพราะในอดีตที่แล้วมาในยุคของพระมหากัสสปะเนี่ยพุทธเจ้าองค์ก่อนน่ะพวกนี้เขาได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาเขาทำสารานิธรรมองค์หนึ่งไม่ทำองค์ที่ทำก็มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์องค์ที่ไม่ทำก็มาลูกนางสนมมาเป็นลูกนางสนมพระเจ้าแผ่นดินรู้ก็ดีใจเลยดีใจว่าลูกตัวเองนี่มีบุญมาเกิดเป็นพระมาเกิดเป็นเทวดามาเกิดก็ยกย่องโอ้พยายามที่จะนุถนอมพอได้อายุ7ขวบเท่านั้นเนี่ยขอบวชเลยขอบวชเพื่อนก็บวชตามไปบวชที่สุดก็ไม่เป็นเจ้าแผ่นดินหรอกแต่เป็นพระบวชนิสัยเก่าก็เลยบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ทำความเพียรผู้เป็นทั้งสององค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่องค์ที่ทำสารานิธรรมเนี่ยวันละ500สำรับมีญาติโยมตามมาถวายไปบินที่ไหนก็ไม่มีอดเลยองค์ที่ไม่ทำสารานิธรรมก็ต้องมาใส่องค์นั้นฉันบาทจีวรเสนาสนะไปอยู่ที่ไหนเนืองนองก็เหมือนว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าแผ่นดินมันก็ง่ายอยู่แล้วนะใครๆก็ต้องชอบใครๆก็ต้องเคารพจริงๆมันไม่ใช่เพราะอย่างนั้นเป็นเพราะลาภเก่าที่ตัวเองทำไว้ชัดก่อนเนี่ยสารานิธรรมแต่ต้องไม่โกรธนะโยมนะถ้าโกรธมันไหม้หมดนึกข้อนี้ให้ได้โยมนะไม่ครัวนึกข้อนี้ให้ได้นะให้แล้วจะไม่โกรธให้แล้วจะดีใจพอโกรธแล้วก็ต้องตั้งต้นใหม่
เหมือนกันเนี่ยลูกหลาน